0: จากนี้ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน310ชิ้นขณะที่การตรวจค้นศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนหลายแห่งพบพัสดุต้องสงสัยจำนวนมากซุกซ่อนบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมส่งไปจำหน่ายยังหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้สั่งการผู้ส่งสินค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเตือนประชาชนการซื้อขายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านออนไลน์มีโทษทั้งจำและปรับขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการตกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกระทำผิดกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ลามินยามาลตัวรุกริมเส้นดาวรุ่งทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกหนังลาลีกาสเปนเพิ่มเกียรติประวัติอันยอดเยี่ยมส่วนตัวหลังประสบความสำเร็จคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีในศึกลาลีกาฤดูกาล 2025-2026 จากฟอร์มอันยอดเยี่ยมและมีบทบาทสำคัญในการพาทีมเจ้าบุญทุ่มคว้าแชมป์ลีกสูงสุดแดนกระทิงดูเป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยเจ้าเต้วัย18ปีทำผลงานชิ้นโบแดนด้วยการยิง16ประตูและ12แอสซิสต์จากการลงสนามทั้งหมด28นัดพร้อมกับช่วยให้ทีมของฮันซีฟิกป้องกันแชมป์ลาลีกาได้สำเร็จและเป็นแชมป์สมัยที่29ในประวัติศาสตร์สโมสรอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกลีก B กลุ่ม B6 ยูเครน U17 แพ้รัสเซีย U17 2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจเบลเยียมชนะตูนิเซียที่เหลือ10คน5-0โรมาเนียชนะเวลส์2-1โปรตุเกสที่เหลือ10คนชนะชิลีที่เหลือ10คนเท่ากัน2-1สหรัฐอเมริกาแพ้เยอรมนี1-2สวิตเซอร์แลนด์เสมอออสเตรเลีย1-1โบลิเวียแพ้สกอตแลนด์0-4อังกฤษชนะนิวซีแลนด์1-0และปานามาเสมอบอสเนีย1-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เราไปเพิ่มเติมเรื่องของเหตุเพลิงไหม้แต่ว่าเป็นในพื้นที่ของทางด้านรามอินทรากันก่อนนะคะที่เป็นทาวน์เฮาส์ค่ะไปที่ทางผู้ช่วยหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนผู้ช่วยพิมลโชคกำเนิดนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะผู้ช่วยคะคือเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: ขอโทษนะครับไม่ค่อยได้ยินเลยเสียงค่อยมากเลย
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ถามว่าเพลิงไหม้ชั้นไหนใช่ไหมครับ
0: มีความเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนคะ
1: อ๋อความเสียหายความเสียหายชั้นสองแต่ว่ามันเพลิงไม่เยอะครับมันมีควันจำนวนมากครับ
0: อ๋อได้มีควันจำนวนมากคือไม่ได้ลุกลามไปที่ห้องข้างเคียง
1: ไม่ลุกลามครับไม่ลุกลาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อยู่หลังเดียวครับ
0: บ้านหลังเดียวเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะ
1: ครับประมาณ24ตารางเมตรครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ขอโทษนะผมไม่ค่อยได้ยินเลยพอดีผมอยู่กลางแจ้งได้ครับ
0: ค่ะผู้ช่วยเราคนที่อยู่ในบ้านทุกคนปลอดภัยนะคะ
1: ไม่เราหาแล้วไม่มีผู้ติดค้างอยู่ในบ้านครับผ
0: ม
1: ปลอดภัยครับไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับ
0: มีคนแล้วเจอคนในบ้านแล้วยังคะผู้ช่วย
1: ไม่เจอครับนักดับเพลิงไปถึงเจ้าที่ดับเพลิงไปถึงไม่เจอใครครับ
0: ลักษณะเป็นบ้านที่ยังมีคนพักอาศัยอยู่ไหมหรือเป็นบ้านเป็ด
1: จากการสอบถามนะครับจากการสอบถามคนข้างๆครับเขาบอกว่ามีคนอาศัยอยู่คนหนึ่งจากการได้ข้อมูลมาจากการสอบถามนะครับเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับ
0: อ๋อแต่ไม่เจอเขาใช่ไหมคะผู้ช่วย
1: ไม่เจอครับไม่เจอ
0: คือหาหมดแล้วทุกจุดไม่เจอ
1: หาทุกจุดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: นั่งดับเพลิงเราเซิร์ชหาทุกจุดไม่เจอครับ
0: แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านบอกไหมว่าเขาอยู่ในบ้านหรือเขาออกไปนอกบ้านบ้างในบางช่วงหรือว่ายังไงอะคะ
1: ครับเห็นเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านฝั่งข้างๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามให้ข้อมูลว่าจะเจอเขาตลอด
0: เจอเขาตลอด
1: ค
0: ่ะแต่ว่าที่ตั้งแต่ตอนช่วงที่เกิดเหตุกระทั่งถึงตอนที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นี่คือไม่เจอเลยแล้วก็จากการที่สำรวจภายในตัวบ้าน
1: เบื้องต้นในการดับไฟเนี่ยนักดับเพลิงต้องเซิร์ชหา
0: ไอ
1: ้ผู้ค้างครับ
0: ค่ะก็ไม่มีไม่เจอเลยนะคะค่ะ
1: ไม่เจอครับผม
0: แล้วตรงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงนั้นเนี่ยมันลักษณะเป็นอะไรเป็นห้องไหนยังไงอะคะเป็นห้อง
1: หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าลักษณะห้องก็เป็นห้องพักธรรมดาเนี่ยครับ
0: หมายเป็นห้องนอน
1: ก็จะมีของเยอะหน่อย
0: อ๋อ
1: คร
0: ับ
1: ผมเขาก็จะเก็บของไว้เยอะครับ
0: ค่ะแต่ก็คือ
1: เป็นทาวน์เฮาส์ครับเป็นทาวน์เฮาส์ชั้น2เนี่ยประมาณ24ตารางวา
0: ก็คือไหม้ทั้งหมดเลย
1: ไม่ทั้งหมดไหมไม่หมดนะครับแต่ว่าพันมันเยอะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็มันก็เลยทำให้ห้องเนี่ยจะมีคราบขม่าวดำนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือทั้งชั้นนะครับผม
0: ค่ะค่ะผู้ช่วยคะถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเบื้องต้นมันน่าจะเกิดจากไหม้จากตรงไหนยังไงในตัวในห้องที่เกิดเหตุ
1: ข้างหน้าของอาคารซึ่งน่าจะเป็นที่ที่น้องคนเนี้ยอายุประมาณ30กว่าปีเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แกจะอยู่แถวๆนั้นนะครับคือข้างหน้าโซนหน้าบ้านนะครับจะเป็นชั้นสองไหม
0: ก็คืออยู่ภายในตัวบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ข้างนอกห้องใช่ไหมคะจุดที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของไฟไหม้
1: ไม่นอกห้องครับอยู่ในห้องโซนหน้าบ้านโซนข้างหน้าครับ
0: โซนหน้าของตัวบ้าน
1: ใช่ชั้นสอง
0: ชั้นสองก็คือตัวด้านหน้าที่อยู่ติดกับถนน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่เราก็ไม่รู้กันว่ามันไหม้มาจากในส่วนมันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่ว่า
1: สาเหตุยังไม่กล้าฟันธงนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่สอบสวนของสน.บางเขนครับผม
0: โอ้แล้วข้างในบ้านนี่รกมากไหมคะผู้ช่วย
1: อะไรนะฮะ
0: ในบ้านนี่รกไหมคะคือดูแล้วมัน
1: ก็รกครับรก
0: ค่ะแต่เราก็ไม่เจอตัวของเจ้าของบ้านเลย
1: ครับผม
0: แต่คิดว่าน่าจะปลอดภัยแต่คิดว่าน่าจะปลอดภัยอะ
1: คิดว่าน่าจะปลอดภัยครับ
0: ค่ะยังดี
1: เห็นเพื่อนบ้านบอกว่ากลางคืนก็จะชอบออกจากนอกบ้านอะไรเงี้ยครับผม
0: ค่ะค่ะอ่ะยังดีที่ไม่ได้ลุกลามไปที
1: ่
0: ข้างห้องข้างเคียงนะคะดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกของโครงสร้างของตัวอาคารหรืออะไรใช่ไหมคะ
1: โครงสร้างไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าอาคารทาวน์เฮาส์ตัวนี้ก็น่าจะอายุเยอะอยู่นะครับเพราะว่าลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์เก่าครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วย
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะก็อันนี้เป็นในพื้นที่ของทางด้านของเขตของสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางเขนนะคะวันนี้คืออยู่2จุด นะคะที่ได้รับแจ้งเรื่องของเหตุเพลิงไหม้แล้วมาพร้อมๆกันด้วยเลยค่ะอีกจุดหนึ่งอันนั้นน่ะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นอาคารหลายชั้นนะคะแล้วตรงจุดที่แถวทางด้านของทางแม้นี่เป็นแถวลาดพร้าวใช่ไหมคือตรงช่วงแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์สายหนึ่งตรงจุดนั้นมีคนติดค้างแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาช่วยเหลือลงมาได้นะคะอันนี้เป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะคือถ้าฟังที่ทางผู้ช่วยบอกเขาสแกนดูหมดเรียบร้อยแล้วล่ะว่าไม่มีใครที่อยู่ด้านในนะคะก็เป็นเพิ่มเติมให้จุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งกำลังติดตามเพิ่มเติมกันนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกอาคารที่มันเป็นอาคารตึกสูงอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายละนะคะในส่วนของคนที่อยู่ภายในตัวอาคารนะคะแล้วไฟนี้เวลาที่มาในช่วงเช้าเนี่ยจะน่าเป็นห่วงมากๆคือเวลาช่วงเช้านี่มันเป็นช่วงที่คนเนี่ยกำลังหลับนะคะก็จะรู้สึกว่าจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเกิดเหตุอะไรต่างๆนะในช่วงเช้าก็จะมีเรื่องของคนที่อาจจะมีพวกสำลักควันหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าทั้ง2จุดเนี่ยนะคะไม่มีแจ้งนะคะในเรื่องของคนที่ได้รับบาดเจ็บจะมีเพียงเฉพาะแค่ภายในอาคารถนนแฮปปี้แลนด์สาย1เท่านั้นที่มีคนติดค้างนะคะเป็นทั้งเด็กแล้วก็เป็นทั้งผู้หญิงนะคะแต่ว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปที่ว่าที่ร้อยเอกยานภัทรรัฐยิ่งผู้ช่วยหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะผู้ช่วยบอกว่ามีคนติดค้างอยู่ภายในด้วยเหรอคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุอะค่ะ
2: ครับผมได้ดำเนินการช่วยเหลือออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการทางทีมในส่วนของอาสาและมูลที่นำส่งโรงพยาบาลนะครับ
0: อ๋อเขามีอาการบาดเจ็บจากอะไรอะคะผู้ช่วย
2: คืออย่างเช่นเด็กสองเดือนชั้นที่เก้าเนี่ย
0: ค่ะ
2: เด็ก2เดือนชั้นที่9เนี่ยเราช่วยแล้วก็เอาผ้าคลุมมาพร้อมกับแม่เด็กเนี่ยเกรงว่าจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องควันนะครับก็เลยเพื่อเซฟตี้ไว้ก่อนก็คือให้ทางทีมอาสาเขานำส่งโรงพยาบาลไว้ก่อนกว่าเพื่อความปลอดภัยสุขภาพเด็กครับ
0: ค่ะค่ะเข้าใจเลย
2: ส่วนคนอื่นๆก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็จะสอบถามเขาว่าเขามีความส่งไปโรงพยาบาลหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ในส่วนของการช่วยเหลือส่วนรถแอมบูเลนซ์เนี่ยก็ให้ทางน้องรถอาสาสมัครที่รถแอมบูเลนซ์เนี่ยเขาดูแลครับก็มีด้วยกันผู้พักอาศัยรวมเป็นก็4รายครับ
0: ค่ะ4คนทั้งหมดเนี่ยคือเขาอยู่ในห้องเดียวกันทั้งหมดเลยไหมคะผู้ช่วยคะหรือว่าอยู่กันคนละห้อง
2: ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันทั้งหมดครับมีแต่ละชั้นต่างกันครับเนา
0: ะ
2: แต่ละห้องครับ
0: แล้วต้น
2: ก็มีแมว
0: อ้าวมีแมวค่ะ
2: มีแมวสำลักควัน1ตัว
0: อ๋อค่ะ
2: ห้องเป็นของห้อง150น่ะ
0: ค่ะ
2: ก็มีแมวทั้งหมด8ตัวแต่ว่ามันมีสำลักควัน1ตัวครับ
0: ค่ะ
2: หาไม่เจอ2ตัว
0: อ๋อมันอาจจะตกใจ
2: 6ตัวครับ
0: อืมๆค่ะผู้ช่วยค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วประชาสัมพันธ์กับเจ้าของห้อง
0: ค่ะ
2: เจ้าของแมวเรียบร้อยครับ
0: ค่ะผู้ช่วยคะแล้วต้นเพลิงอ่ะอยู่ชั้นไหนคะ
2: มันเป็นของชั้นที่6ครับชั้นที่6ห้อง803ทับ86ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: อาคารก็อาคาร O
0: ค่ะ
2: อาคาร O นะครับเขาเรียกอาคาร15อาคาร15
0: ค่ะ
2: แต่ตรงหน้าอาคารมันเขียนรูปตัว O ไว้
0: ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือมันอยู่ที่ชั้น6แต่ไอ้ไฟเหมือนว่ากลุ่มควันใช่ไหมคะที่มันลุกลามไปที่ห้องอื่นค่ะ
2: คือมันเสียหายทั้งห้องนะเสียหายทั้งห้อง
0: ค่ะ
2: จะหายทั้งห้องครับมันหาสาเหตุไม่ได
0: ้
2: เพราะว่าได้สอบถามเจ้าของห้องแล้ว
0: ค่ะ
2: เพราะมันลุกไหม้จะหายทั้งห้องคร
0: ับ แต่ว่าเจ้าของห้องเองเขาปลอดภัยใช่ไหมคะผู้ช่วย
2: ปลอดภัยครับปลอดภัยครับ
0: ค่ะโอ้แต่ว่าไฟมันหมายถึงว่าไอ้ตัวของกลุ่มควันใช่ไหมมันลามไปที่ชั้นอื่น
2: ควันมันลอยขึ้นที่สูงก็มีชั้น7ชั้น8ชั้น9อะไรเนี่ยครับก
0: ็
2: ได้รับผลกระทบเรื่องควันเราก็ระบายควันพื้นที่เรียบร้อยส่งคืนพื้นที่ให้หมดแล้วครับมีแต่ชั้น6ตัดกระแสไฟฟ้าเพราะรอการต่อสายไฟอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากสายไฟชั้น6ได้รับความเสียหายนะครับ
0: ค่ะค่ะผู้ช่วยคะแต่ถ้าดูแล้วมันก็ไม่ได้ลุกลามไปที่ห้องข้างเคียงหรือว่าความเสียหายกับพื้นที่ข้างเคียง
2: ค
0: ่ะแล้วก็ไม่น่าจะมีผลในเรื่องของต่อของโครงสร้างค่ะการดับเพลิงยากลำบากมากน้อยแค่ไหนคะผู้ช่วยมันอยู่ชั้นสูงด้วย
2: ก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของควันมากกว่าเพราะว่าเราดับเพลิงเอาปัญหาอุปสรรคคือประชาชนที่พักอาศัยครับจอดรถหนาแน่นสองข้างทางทำให้รถน้ำของเราเนี่ยเข้าไป
0: ลำบาก
2: ค่อนข้างลำบากแล้วก็ช้านิดนึงนะครับเน
0: า
2: ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้นี่เราถ้าเป็นรถแบบรถกระเช้าอะไรมันกลางพื้นที่ได้กลางได้ไหมคะถ้าดูจาก
2: อะไรนะรถกระเช้าเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
2: รถกระเช้าก็เข้าไปไม่ได้ครับ
0: เข้าไปไม่ได้
2: รถกระเช้าก็เข้าไม่ได้แล้วเรื่องอย่าง
0: นี่คืออุปสรรคเลย
2: ผมรถกระเช้าของวอมากเนี่ยขนาดสิบสามเมตรเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่าง
0: ไม่เป็นไรคือประเด็นกำลังจะถามเพราะว่าผมสัวเวลามันเกิดเหตุไฟไหม้อาคารอย่างเนี้ยสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาก็คือเรื่องของรถที่จอดการเข้าพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่ก็คือจะยากลำบากมาก
2: อุปกรณ์อาคารของเขาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ด้วยครับนะระบบตู้ไฟโฮสต์เราต่อน้ำเข้าระบบน้ำของเขาอาคารมันใช้งานไม่ได
0: ้
2: เราก็ต้องลากสายขึ้นไปครับด้านบนชั้น5ไอ้ชั้น6อ่ะครับ
0: ชั้น6นะฮะค่ะนี่ยังดีให้ชั้น6แปลว่าเวลาที่มันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาว่าพวกสัญญาณเตือนอะไรต่างๆก็ไม่น่าจะมีด้วยเหมือนกันใช่มั้ยคะผู้ช่วย
2: คือเค้ามีอะลัมเบลแต่ว่าอะลัมเบลใช้งานไม่ได้ระบบอาคารเค้าใช้งานไม่ได
0: ้
2: ฮะสอบถามนิติบุคคลเค้าบอกว่าเป็น10ปีแล้วยังไม่มีการเลือกยังไม่มีอะไรเลยก็ผมก็เลยไม่รู้ว่าไงละ
0: นี่มันเป็นอาคารเก่าหลายปีด้วยนะคะใช่ไหมคะ
2: ครับผมครับ
0: ค่ะผู้ช่วยค่ะแล้วอย่างเนี้ยในพื้นที่เราผิดชอบนะผู้ช่วยเองมีอาคารแบบนี้อยู่หลายอาคารไหมที่เราต้องแบบคอยเฝ้าระวัง
2: โอ้อันนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของพลวัตอาคารเนี่ยต้องสอบถามโยธาที่เขตเลยครับ
0: ค่ะ
2: เนาะ
0: แปลว่าเขาต้องเข้าไปตรวจสอบดูใช่ไหม
2: ที่เขตเนี่ยเขาเป็นผู้ดำเนินการพวกนี้นะมันไม่เหมือนพวกกฎหมายฮ่องกงที่ว่าให้ดับเพลิงร่วมอนุมัติกับ
0: ก็คือแยกส่วนแยกส่วนออกจากกัน
2: เนี่ยนะครับเนา
0: ะ
2: โอเคครับ
0: โอเคได้ค่ะ
2: ผมไม่มีอะไรมากครับเรียบร้อยดีแล้วผมส่งคืนพ
0: ื้
2: นที่ให้ทางในส่วนของ
0: แล้วทางสำนักงานเขตเขาลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะผู้ช่วย
2: อ๋อตอนที่หน้างานผมไม่เจอใครครับเนาะ
0: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เกิดเหตุอาคารสูงสิ่งที่มันเกิดตามมาเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะยิ่งถ้าฟังที่ถามผู้ช่วยหัวหน้าสถานีดับเพลิงและผู้ภัยหัวหมากบอกนะคะเนี่ยในส่วนของทางสำนักงานเขตต้องเข้าไปดูละหรือว่าในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วเป็นอาคารเก่าหลายปีนะคะบางทีเวลาที่มันเกิดเหตุอะไรต่างๆตามมาหลายๆครั้งนะคะอะไรที่เราติดตามต่อเนื่องในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้การที่ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเนี่ยมันยากลำบากนะคะอย่างเรื่องของรถที่จอดขวางทางหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะนะคะแล้วถ้ามันเกิดเหตุที่มันแรงมากกว่านี้เนี่ยนะคะในเรื่องของพวกรถกระเช้านี่ก็ไม่สามารถเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เลยซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในเรื่องของระบบนะคะในเรื่องของการจัดการหรือว่าอะไรต่างๆนะคะวันนี้ต้องย้อนกลับไปทางด้านของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะต้องตรวจสอบนะนี่ยังดีนะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วเหตุที่เกิดก็คืออยู่ตรงช่วงของชั้น6แต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของกลุ่มควันนะคะมันก็เลยทำให้มันมีกลุ่มควันเข้าไปนะคะในส่วนของชั้นอื่นๆแล้วก็มีเด็กนะคะที่มีเด็กยังอายุไม่เท่าไหร่เองเนี่ยค่ะซึ่งก็บอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าในเรื่องของกลุ่มควันที่สูดดมเข้าไปนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 4:00 กว่าๆนะคะที่ทางจสร.ได้รับแจ้งเนี่ยพอจุดนี้เนี่ยนะคะแล้วก็อีกจุดนึงก็ที่ในพื้นที่ของบางเขนนะคะของบางเขนเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะแต่ตรงบางเขนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาดูละปลอดภัยไม่เจอเจ้าของบ้านนะคะเขาสแกนดูอย่างละเอียดแล้วนะคะไม่เจอเจ้าของบ้านนะคะก็เพิ่มเติมให้ทั้ง2จุดใครที่อยู่ตามอาคารสูงหรือว่าอะไรต่างๆนี่คือต้องคุยต้องลองคุยกับทางด้านของนิติบุคคลหรือว่าอะไรต่างๆนะต้องตรวจเช็คในเรื่องของระบบเวลาที่เกิดเหตุอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะคะมันต้องมีความพร้อมมากๆนะนี่ยังดีนะที่ว่ามันไม่ได้มีความเสียหายอะไรที่มันรุนแรงไปมากกว่านี้นะคะกรณีของภายในอาคารถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นะคะแต่ก็ต้องมีการอพยพคนแล้วก็ต้องมีในส่วนของผู้ซึ่งจะต้องไปโรงพยาบาลด้วยนะคะกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าค่ะก็มาบอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้แล้วสำคัญที่สุดก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยล่ะค่ะนะคะที่ก็ต้องคอยตรวจสอบการเช็คนะคะในเรื่องของพื้นที่ที่เราอยู่นะคะนี่ยังเป็นเหตุการณ์ที่ยังถือว่าสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วอุปสรรคปัญหาต่างๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่คงจะต้องอย่างที่บอกย้อนกลับไปมันไม่ใช่แค่อาคารสูงแต่แม้แต่อาคารพาณิชย์ต่างๆที่อยู่ตามซอยต่างๆหรืออะไรที่ไม่ใช่เป็นซอยเขาต้องใช้คำว่าเป็นตรอกนะคะหรือว่าในโซนของที่เป็นหมู่บ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องดูนะอย่างที่จอดรถ แล้วก็รถที่จอดนะคะให้นึกว่าถ้ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมานะคะรถของทางเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปถึงตรงจุดที่เกิดเหตุได้นะคะคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะง่ายกับเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แต่ถ้าว่ามันมีรถมาจอดขวางนะคะเราทำให้การทำงานกว่ารถจะเข้าไปถึงก็ต้องมีการลากสายสถานการณ์เนี่ยมันก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะคะก็ดูให้ดีนะคะตรวจสอบกันนะในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ที่เราอยู่เดี๋ยวเราไปที่คุณหัวโต99ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับคุณเพชรนุชครับ
0: ค่ะวันนี้เพชรเกษมใช่ไหมคะ
3: เพชรเกษมจากทางผมน่าจะเกษมก่อนนะเพชรเกษมจากด้านแยกวัดสุเมรุมุ่งหน้าต่อเรื่องมาทางแยกราชประเขาเข้าถึงบนก็คือทางจะออกมาออกมาได้แบนแล้วออกอยู่พันง่ายง่ายครับไม่ออกน
0: ะ
3: ครับเพราะได้มีรถตลอดเพชรเกษมนี่โล่งนะครับเข้ามาใต้ถนนพลฝนมีเริ่มมีฝน
0: อ้าวเริ่มมีฝนมาแล้วเหรอคะโซนทางด้านนั้น
3: ครับแต่ว่าไม่หนักฝนเด็กเล็กมากด้วย
0: ค่ะ
3: ก็คือเลอะถนนหน่อยอะไรหน่อยก็พอจะเปียกลื่นบ้างนะแต่ว่าไม่ถึงกับหนักแต่ว่ามืดชื้นไปหมดนะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ทีนี้พอเข้าถนนมาลายแมน321มีการวิ่งมาจากโรงเรียนพลนะครับโรงเรียนพลก็คือตรงช่วงติดมหาวิทยาลัยหรือปากกรนะ
0: ค
3: นนี้อยู่หน้าด้านหน้านี่อยู่ด้านติดกับถนนมาลายแมนด้านอีกก็ออกกำลังกายแล้วมีเหมือนกับเป็นมีทุกรุ่นเด็กก็มี
0: อันนั้นคือเป็นการออกกำลังกายของแต่ละคนไม่ได้เป็นการจัดการกิจกรรมหรืออะไรใช่ไหม
3: จัดเป็นนั่นเลยครับ
0: ค่ะ
3: เท่าที่ดูจัดเป็นงานเลยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกม
0: ี
3: เด็กแต่งชุดนักกีฬาวิ่งในลักษณะเหมือนกับเอ๊ะทำไมวิ่งครอบครัวหรือวิ่งรวม
0: โอ้แต่ปกติแล้วเขาต้อง
3: ลอยด้วย
0: ปกติเขาต้องคืนพื้นที่ประมาณ7 นาฬิกาไหมคะถ้าเป็นในกรุงเทพแต่นี้คือออกไปต่างจังหวัดนี่7 นาฬิกากว่ายังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จ
3: ไม่มีรถ
0: เขาไม่มีรถโอ้ไม่มีรถแต่อันตรายค่ะ
3: มีสายช่องเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสัญญาณไฟเรียบร้อยมีรถน้ำขบวนนะมีรถตามขบวน
0: โอเคค่ะ
3: แล้วก็ตามจุดหัวเลี้ยวต่างๆเจ้าที่ยืนเป็นแถวเป็นแนวมีอาสาร่ว
0: ม
3: ด้วยนะ
0: ค่ะ
3: นี่โดย
0: แปลว่าเขาเตรียมความพร้อมความปลอดภัยเอาไว้ค่ะ
3: แล้วก็ตั้งกลวยยางให้วิ่งอยู่ในห้องในเลยไม่อันตรายไม่อันตรายแต่ที่อันตรายคือสุขภาพตัวเองต้องฝนลุก
0: เดี๋ยวอาจจะเป็นหวัดได้ใช่ไหมคะ
3: นะครับครับเขากำลังตอนนี้วิ่งมาลายแมนเข้าถนนพลวิ่งไปทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็คือไปทางพระราชวังสนามจันทร์ง่ายๆอาจจะได้1รอบหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นรอบหนึ่งไปเข้าถนนเส้นนั้นหน้าพระราชวังสนามจันทร์ก็ไปทะลุข้างทางรถไฟก็ทะลุโรงเรียนพลอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ไม่รู้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนนะผู้ใช้ทางก็ระวังนิดนึงแล้วกันเวลานี้ถนนลาดวิถีง่ายๆจากมาลายแมนเลี้ยวซ้ายไปตรงนั้นเป็นถนนลาดวิถีก
0: ็
3: ถนนพลกับลาดวิถีเชื่อมกันตรงนั้นก็ระวังนิดนึงเพราะว่าเห็นสัญญาณไฟชัดเจนนะครับฝนตอนนี้เริ่มหยุดเพียงอย่างเดียวคือตกไม่ถึงกับเปียกนะตกให
0: ้เหมือนเป็นละอองฝนใช่ไหมคะละอองเท่านั้น
3: บางจุดก็ถนนเปียกเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ถ้าไม่หยุดวันนี้อาจจะยืดเยื้อ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เพราะว่าขึ้นไปหมดนะครับ
0: ค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือเนี่ยแถวย่านพระราม4ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแถวคงเตยนี่แดดแรงมากแต่ว่าตอนนี้ดูครึมๆแล้วเหมือนกันคุณโจคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
0: คุณโจอยู่โซนทางด้านไหนฮะตอนนี้ค่ะ
4: ผมอยู่จากฟอร์จูนมุ่งหน้าส่งเพชรเข้ากลางซอยอโศกครับผม
0: ค่ะ
4: โล่งๆรถน้อยทั้งไปทั้งกลับคุณปุญญนุช
0: รถน้อยใช่ไหมค่ะ
4: ตอนนี้ผมตรงมาพระราม4แล้วอยู่ใกล้คุณปุญญนุชแล้ว
0: ค่ะ
4: ครึ้มๆหน่อยที่คุณปุญญนุช
0: ใช่ไหมตะกี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แดดมันจะแรงมากตอนนี้มันดูฟ้าครึ้ม
4: ก่อนหน้านี้แดดจ้าเลยที่คุณปุญญนุชบอกครับผมพระราม4ผมมาผ่านหน้าตลาดคลองเตยมุ่งหน้าคุยทางไทยไม่มีปัญหาคุณปัญญนุชบรรยากาศวันอาทิตย์ครับผม
0: ค่ะค่ะ
4: มีปัญหาเดียวคุณปัญญนุช
0: ค่ะ
4: ก็คือเขมรโผล่มาและช่องบวกคุณปัญญนุช
0: ติดตามสถานการณ์อย่างมีสติค่ะนะคะค่ะค่ะ
4: ต้องว่าข้อมูลตรงพลังสี่คุณปัญญน
0: ุชให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆตลอดทางคุณโจ
4: โอ้ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ เนี่ยดูเรื่องของสภาพอากาศให้ตามด้วยเรื่องของการจราจรกันในช่วงเวลานี้เดี๋ยวดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกรมทางหลวงแถวทางด้านของพระราม2นะคะเส้นพระราม2เนี่ยนี่จะเป็นโซนอยู่แถวจะถึงตัวของสมุทรสงครามละอองฝนเป็นละอองละอองอะค่ะนะคะแต่ถนนมันก็จะแบบมันเป็นละอองฝนแต่มันตกนานๆมันก็จะทำให้ถนนเปียกลื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เขามากันเป็นละอองนะฝนในช่วงเวลานี้คือไม่ได้แบบตกหนักหรือว่าอะไรนะคะแต่มันก็ทำให้ถนนเนี่ยเปียกลื่นได้นะคะแถวสมุทรสงครามแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะดูฝั่งแถวทางด้านของราชบุรีนะคะราชบุรีแถวนี้นี่บางจุดนี้ก็จะเป็นละอองฝนด้วยเหมือนกันนะถ้าดูจากในเรดาร์แต่เปิดกล้องยังไม่มาแต่มาดูแถวสมุทรปราการก่อนสมุทรปราการเนี่ยแสงแดดค่อนข้างที่จะแรงคือมันเป็นคนละโซนกันเลยนะคะในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะดูฝั่งของถนนเทพรัตน์นะคะประมาณสักกิโลเมตรที่6บวก100ไม่มีฝนแต่ลมค่อนข้างที่จะแรงนะคะถนนนี่ดูโล่งๆเลยนะคะในช่วงเวลา 7:29 แถวบางบัวทองลาดบัวหลวงนะคะทางหลวงหมายเลข340ดูฟ้าครึ้มๆนะคะโซนทางด้านนี้นะคะแต่ไม่มีฝนนะคะแล้วก็รถเนี่ยยังน้อยๆ อยู่แถวทางด้านนี้เห็นเป็นเหมือนกับอันนี้เป็นทุ่งนาใช่ไหมนะคะดูเป็นหญ้าเขียวๆภาพจากในกล้องมองไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่ค่ะที่อยู่โซนทางด้านมาคอนเฟิร์มกันหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามาดูฝั่งของเส้นทางหลวงหมายเลข347นะคะเชียงรากน้อยใช่ไหมเชียงรากบางปะอินทางด้านนี้เนี่ยนะคะ3347ช่วงประมาณกิโลเมตรที่29บวก800ไม่มีฝนแต่ดูแล้วฟ้าครึ้มๆเหมือนกันคุณหนุ่มชาวดงสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณปุญญานุ
0: คุณหนุ่มชาวดงอยู่โซนไหนของพระราม2คะอยู่ช่วงไหนพระราม2
5: ตอนนี้ผมอยู่แถวเจ้าแม่งูเซ็นทรัลแถวนั้นนะ
0: อ๋อมีฝนมั้ยฮะโซนทางด้านนั้น
5: เริ่มมีละ
0: เริ่มมาแล้วใช่อ๋อค่ะ
5: วิ่งไปสักพักนึงก็เปิดปัดน้ำฝนทีหนึ่ง
0: ก็วิ่ง
5: ไปแต่วันนี้ทั้งคู่ขนานทั้งเข้าทั้งออกโล่งเลยครับวันน
0: ี้โล่งเลยใช่ไหมคะค่ะ
5: คุณปุญญนุชแม่ที่นี่สายแท็กซี่คุณปุญญนุชไปอวยพรเขาบอกให้ได้คนเยอะๆใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
5: อ้าวแท็กซี่เขาไม่ชอบนะ
0: ทำไมอะคะ
5: สายรถคือเขาบอกให้ได้ตังค์เยอะๆถ้าคนเยอะๆนี่เขาไม่ชอบนะบางทีเรียกมาเนี่ย5 คน
0: อ๋อไม่ให้ได้บริษัทอ๋อโอเคให้ได้เงินเยอะๆใช่ไหมโอเคครั้งหน้า เดี๋ยวให้คุณโจ คุณโจมาใหม่เดี๋ยวคุณโจมาใหม่เดี๋ยวดิฉันจะได้บอกพี่หยกไป
5: เขาบอกเน
0: ี่
5: ยค
0: ุ
5: ณจะนุชรวยพอได้คนเยอะๆเขาบอกพอออกมาแบบเดียวโบกนักเรียน7 คนเน
0: ี่ยอันนี้เกินละถ้า7 คนเขาเกินแล้วกฎหมายกำหนดไม่ให้เกิน7ไม่ใช่หรอคะคุณหนุ่มชาวดง
5: เป็นเด็กนักเรียน
0: อ
5: ่ะเด็กนักเรียนนั่งหน้า2นั่งหลัง5แล้วเขาก็เนี่ยคุณปัญญนุชอวยพรให้ได้คนเยอะ
0: ๆนี่บอกว่าให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆแต่ว่าถ้าแบบว่าถ้า7คนไม่ได้และ7คนตำรวจจับนะเดี๋ยวตำรวจเขาสามารถจะบอกได้ว่าคุณแบบไม่แบบอะไรนะรับจำนวนผู้โดยสารเกินที่กำหนด
5: ถ้าผู้ใหญ่อ่ะ5 คนแต่เด็กนักเรียนบางทีก็อัดขึ้นมาโ
0: อ
5: ้บางทีเด็ก
0: ไม่ได้เด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ต่างกันใช้กฎหมายเดียวกัน
5: นั่นแหละแล้วพอแท็กซี่เขาบอกว่าอวยพรนะให้ได้คนผู้โดยสารเยอะๆเนี่ยเขาบอก
0: โอเคโอเค
5: อวยพรว่าให้ได้ตังค์เยอะๆ
0: ให้ได้เงินเยอะๆนะคะเอาใหม่ค่ะโอเคได้เลยขอบคุณมากมากค่ะคุณหนุ่มชาวดง
5: ครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวโอ้ยพรเดี๋ยวบอกใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะนี่มาดูกล้องอีกตัวหนึ่งนะคะแถวทางด้านของสมุทรสาครตอนนี้ฝนหนักเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันเปิดดูแล้วมันตะกี้นี้ไม่ได้จำไว้ว่าเป็นโซนไหนของสมุทรสาครนะคะแต่ตอนนี้ฝนกำลังลงหนักมากๆเป็นทางหลวงใหม่เลขเท่าไหร่คะพระราม2นะคะพระราม2ช่วงประมาณกิโลเมตรที่5มุ่งหน้ากิโลเมตรที่6ค่ะ อำเภอเมืองสมุทรสาครฝนหนักนะคะณเวลานี้นะคะนี่เนี่ยตอนถนนเนี่ยจะดูโล่งๆนะคะรถแต่จะน้อยแต่ว่าสภาพอากาศคือฝนหนักค่ะนะคะแต่ก็ยังไงใครขับรถก็เว้นช่วงห่างระหว่างรถคุณกับรถคันหน้ามากๆแต่ถนนโล่งมากจริงๆนะคะแล้วก็อย่างเนี้ยในโซนอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะนี่ถ้าเป็นช่วงของในส่วนของทางหลวงหมายเลข3242นะคะนี่จะเป็นน่าจะเป็นในส่วนของตัวอำเภอเมืองอะค่ะนี่ก็มีฝนเหมือนกันแต่ฝนเนี่ยไม่ได้หนักเท่ากับทางด้านของที่ออกมาฝั่งของเส้นพระรามสองแต่ว่าสภาพของถนนเนี่ยเปียกลื่นนะคะในกรุงเทพเรานี่น่าจะเริ่มมีฝนมาบ้างไหมเดี๋ยวดูเรดาร์ในพื้นที่ของกรุงเทพนะเวลานี้ตอนนี้คือถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพแบบฟ้าเนี่ยคือครึ้มนะคะฟ้าเนี่ยเริ่มที่จะครึ้มแล้วล่ะแต่ว่าฝนกำลังไล่เข้ามาเหมือนกันนะสำหรับนะเวลานี้ตอนนี้แถวบางแคทางด้านหนูเนี่ยน่าจะมาก่อนนะคะเพราะฝนเนี่ยจะไล่มาจากแถวเนี่ยสมุทรสาครมาจากทางอ่าวไทยนะคะจะมาฝั่งโซนทางด้านนี้นะวันนี้แถวชลบุรียังไม่มีฝนแต่ฝนเนี่ยจะไล่มาจากเพชรบุรีเข้ามาเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าดูเนี่ยที่จะดูมีฝนเนี่ยสมุทรสาครนี่ในหลายพื้นที่เลยบ้านแพ้วนะคะอัมพวาสมุทรสงครามนะคะแล้วก็แถวทางด้านของเขาย้อยเพชรบุรีนะคะอำเภอเมืองนะคะแล้วก็อำเภอหลายอำเภอนะของทางด้านของราชบุรีกาญจนบุรีพนมทวนอันนี้ก็มีกลุ่มฝนอยู่อำเภอเมืองก็มีฝนอยู่บ้างนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้แล้วฝนกลุ่มนี้กำลังทิศทางเนี่ยเข้ามานะคะในพื้นที่ของทางกรุงเทพคุณแป๊ะพระประแดงค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณปิยนุชสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอยท่านนะครับ
0: ค่ะคุณแป๊ะพระประแดงบนทางด่วนนะคะ
6: เอาย้อนหลังครับเอาบนทางด่วนจากประชาชื่นมุ่งหน้ามาสุขสวัสดิ์นี่นะครับรถน้อยคล่องตัวก็ได้แต่มืดครับได้แต่มืดครับ
0: มืด
6: ไม่มีฝน
0: แต่ยังไม่มีฝนค่ะ
6: แต่มองไปทางสมุทรสาครก็มืดจริงหมดน
0: ี่
6: คร
0: ับ ใช่ใช่แถวสมุทรสาครมีฝนหนักในบางจุดเลยค่ะคุณแป๊ะพระประแดง
6: ตอนนี้ลงมาสุขสวัสดิ์ก็ไม่มีฝนครับแต่ความมืดครับ
0: แล้วนี่จุดหมายปลายทางวันตอนนี้อยู่ที่ไหนคะของแป๊ะพระแดง
6: ลงมาสุขสวัสดิ์แล้วครับ
0: สุขสวัสดิ
6: ์ไปพระสมุทรเจดีย์แล้วครับ
0: โอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ
6: ครับผมขอบคุณครับได้แต่มืดคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะแถวอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่อ้อมใหญ่ก็มีฝนไปที่คุณบุญเกื้อถนนเศรษฐกิจแถวนี้น่าจะมีฝนด้วยใช่ไหมคุณบุญเกื้อสวัสดีค่ะ
7: ใช่ครับฝนมาแล้วครับเศรษฐกิจเรียกสี่วัน
0: หนักไหมคะหนักไหมฝนทางด้านนั้น
7: ระดับสองฮะเพิ่งตกเมื่อกี้เอง
0: ลงระดับสอง
7: จะมาฝนจะมาทางบ้านแพลวมาทางโน้นละ
0: ค่ะเนี่ยอันดับสองแต่ถนนโล่งๆนะคะยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณบุญเกื้อที่ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่อยู่ที่ไหนยังไงมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันแต่เนี่ยอย่างที่ทางคุณบุญเกื้อบอกเนี่ยแล้วถ้าดูจากในเรดาร์เนี่ยฝนเขาไล่มานะคะจากทางด้านของสมุทรสาครเนี่ยจะเข้ามากรุงเทพนะคะเนี่ยอากาศเนี่ยแบบเขาบอกว่าอากาศนี่มันแบบมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจริงๆนี่สามพรานนครปฐมนะคะทางหลวงหมายเลข375ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่19มุ่งหน้า20อำเภอสามพรานนี่ก็ฝนค่ะมีร่องรอยของฝนแต่ตอนนี้ถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของกรมทางหลวงฝนมันน่าจะ3เมตรแล้วแต่ถนนเปียกลื่นมากแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะหนักนะคะโซนทางด้านนี้รถน้อยไม่น้อยนะถ้าดูก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเขาไปไหนกันคะเนี่ยนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเป็นห่วงจักรยานยนต์นะคะเพราะดูจากในกล้อง CCTV เนี่ยจักรยานยนต์นี่คือฝนลงเม็ดยังไม่คือฝนอ่ะ3เม็ดแล้วถนนเปียกลื่นแล้วจะเห็นอย่างนึงคือจักรยานยนต์นี่ตะกี้ผ่านไป2คันไม่ได้สวมหมวกกันน็อกทั้ง2คันแล้วถนนเปียกลื่นด้วยเห็นแล้วเป็นห่วงเลยอันตรายมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงใครที่ใช้เส้นทางร่วมกันก็ระวังกันหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าดูในโซนของแถวปทุมธานีไม่มีฝนค่ะนะคะถนนดูรถน้อยเลยอันนี้เป็นช่วงของทางหลวงหมายเลข345นะคะประมาณกิโลเมตรที่7บวก800ถ้าปากเกร็ดนะคะนี่ยังดูแบบโล่งๆรถน้อยๆอากาศ แต่ก็ดูฟ้าครึ้มๆนะคะดูฟ้าครึ้มๆแล้วก็แถวทางด้านของรังสิตนครนายกค่ะช่วงของกิโลเมตรที่9นะคะหรือว่าแถวๆสนามกอล์ฟกรุงกวีแถวนี้ก็ดูฟ้ามืดๆนะแต่ยังไม่มีฝนนะโอ้แถวนี้เขามีพวกสัญญาณเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เครื่องหมายต่างๆบนถนนนี่มันชัดเจนดีจังเลยนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แต่นั้นดูแนวโน้มเหมือนกับฝนกำลังจะมาเหมือนกันนะเพราะมันดูแบบมืดๆนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในแต่ละจุดสำหรับในช่วงเวลานี้แต่ถ้าหากว่าใครที่อยู่ตรงโซนที่มีฝนก็เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะแถวฉะเชิงเทรานะคะทางหลวงหมายเลข304กิโลเมตรที่65บวก130รถยังดูน้อยๆค่ะแล้วก็โซนทางฝั่งด้านนี้ก็ไม่มีฝนเช่นเดียวกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได
9: ้ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
15: ่40ครับ
16: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
15: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
17: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านขีดชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
18: บ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาว
19: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
20: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
19: แล้วฤดูฝนเล่า
20: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
19: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
20: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
19: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
20: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
19: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
20: คลายหนาว
19: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
20: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
19: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
20: ประหยัดไฟปลอดภัย

0: บอกแล้วไงไวไหม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงที่เลยมาจากย่านสุทธิสารเล็กน้อยค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ด่วนดินแดงก็จะเป็นอุบัติเหตุเป็นรถ2คันชนกันเก่งทั้งคู่เลยค่ะชนกันแล้วก็ขวางเลนขวาของช่องทางคู่ขนานแต่ถนนโล่งๆนะคะสภาพรถเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีคนเจ็บหรือถ้าว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บก็น่าจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยถ้าว่าเขาคาดเข็มขัดนิรภัยนะแต่ว่าคันหนึ่งเนี่ยรถเก๋งคันสีบรอนนะคะก็จะเห็นเลยว่าสภาพของด้านหลังล้อนี่แบะออกมาเลยนะคะสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุนี่เหมือนกับเขาเอาด้านข้างชนกันนะคะแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้นี่ไม่แน่ใจอาจจะมีการเคลื่อนย้ายขยับพ้นกีดขวางแล้วไหมคะเพราะดูสภาพหน้าโอ้คันที่ล้อแบะออกอันนี้หน้าไม่น่าจะขับต่อได้ต้องใช้รถยกหรือว่ารถลากนะคะแต่ว่าอีกคันหนึ่งเนี่ยนะคะก็น่าจะขยับหรืออะไรต่างๆได้ใครที่อาจจะผ่านจุดนี้แล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ด้วยพุทธมณฑลสาย4ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ล้มค่ะแล้วก็คนที่มากับรถจักรยานยนต์เนี่ยถ้าดูก็มีบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าจากที่เหตุเนี่ยจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยมีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วบาดเจ็บ2คนนะคะแล้วก็ไม่มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะคิดว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่น่าจะไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลอะไรต่างๆในเบื้องต้นแล้วล่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดนึงถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของจุดอื่นๆนะเวลานี้นะคะนี่ดูเส้นวงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงเส้นมอเตอร์เวย์นะคะตามกันได้โดยตลอดนะคะสำหรับณเวลานี้นะคะก็ไม่มีปัญหาแต่อาจจะมีรถชะลอบ้างเหมือนกันนะคะสำหรับในบางจุดเพราะว่าอย่างเส้นทางด้านของวงแหวนตะวันตกนะคะดูจะมีจุดที่มีการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยแถวๆ MRT คลอง

0: บางไผ่นะคะซึ่งมีงานปรับผิวการจราจรในช่องทางคู่ขนานนะคะเหมือนกับเป็นการแบบเทปูนะคะแต่ว่ารถผ่านได้นะแต่อาจจะแบบชะลอหน่อยนะคะคือผ่านได้1ช่องจราจรคุณพงศกรสวัสดีค่ะคุณพงศกรใช้เส้นกาญจนาภิเษกนะคะแบบมีฝน
1: ครับเริ่มต้นจากนครอินนะครับนครอินฝั่งขาออกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ากาญจนาภิเษกก
0: ็
1: ฟ้าหลัวนะครับฟ้าหลัวแล้วก็มีเมฆเป็นละครมีฝนเป็นละอองพอเลี้ยวซ้ายเข้ากาญจนาฝั่งขาเข้าอ่ะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เล็กน้อยแต่พอข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็มามหาสวัสดิ์นะครับก็ฝนตกเบอร์หนึ่ง
0: โอ้ค่ะ
1: แต่ว่ารถก็ตกโด่งโล่งๆตามเป็นแบบจะบอกวันอาทิตย์นะครับ
0: วันอาทิตย์ใช่ๆค่ะก็ยังตามได้กันโดยตลอดเลยนะคะคุณพงศกร
1: ได้การได้ดีแล้วก็โชคดีไม่เห็นอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้น
0: ได้เลยค่ะอันนี้จุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนคะของคุณพงศกรตอนนี้เนี่ยค่ะ
1: อ๋อผมจะไปตรงแถวๆเดอะมอลล์ครับ
0: อ๋อโอเคตามมาได้ค่ะค่ะตามได้โดยตลอดค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณพงศกรมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ไม่มีครับขับรถด้วยความระมัดระวังครับถนนโล่งๆนี่ก็ฝนตกด้วยต้องระมัดระวัง
0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่คุณโจคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญโ
0: ญวิภาวดีตรวจสอบให้เพิ่มเติมไหมหรือว่ายังไงตรงจุดที่มีอุบัติเหตุ
2: มีปรับแนวมาเลยคุณปุญโญ
0: ตรงไหนคะ
2: เพราะว่าผมผ่านทุกวันคุณจะปรับวันเนี้ย
0: อืมอืมอืม
2: ช่วงมิดไปปีที่จะเข้าใต้ด่วนนะครับผมช่วงกลางคู่ขนานเลนกลาง
0: ค่ะ
2: คือจะผ่านเลนขวาได้เลนเดียวแล้วก็เลนซ้ายได้2เลน
0: ค่ะ
2: มันก็ทำเปิดฝาอะไรข้างล่างอ่ะมันเสีย2เลนกลางขนานไปเลยครับผม
0: แต่ว่ารถก็ยังผ่านได้ใช่ไหมคุณโจ
2: วันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันหยุดคุณปุญญรสแต่พรุ่งนี้วันทำงานอ่ะจะงงๆกันอ่ะ
0: เนี่ยกำลังเป็นห่วงว่าเดี๋ยวช่วงสายๆนี่รถอาจจะมากขึ้นไหมตรงแถวโซนทางด้านนั้น
2: วันไม่เท่าไหร่วันหยุดไม่เท่าไหร่พรุ่งนี้จะงงๆกันนะเพราะว
0: ่
2: าผมเพิ่งเห็นวันนี้อ่ะคุณปุญญรส
0: อ๋อค่ะ
2: มันอยู่แล้วมันอยู่ตรงกลางเลยอ
0: ่
2: ะ
0: งั้นเดี๋ยวบอกไว้พรุ่งนี้เผื่อไว้เลยเผื่อไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ
2: คู่ขนานเนี่ยผ่านขวาได้เลนเดียว
0: อืม
2: แล้วก็2เลนซ้ายเนี่ยก็ผ่านได้2เลนซ้าย
0: ค่ะ
2: แต่มันประเด็นคือไปเลยมันอยู่ตรงกลางเลยไงคือปุญญรสแล้วใหญ่เลย
0: มันดูแล้วคือมันเหมือนกับว่ามันก็เท่ากับว่าเสียไปกี่ช่องจราจรนะคุณโจ
2: พูดง่ายจะมาตรงๆอ่ะต้องแหวกซ้ายแหวกขวาคุณปุญญรส
0: อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้สับสนแน่
2: ๆถูกพรุ่งนี้จะงงๆกันกันแรกนะ
0: อืมอันนี้คือฝั่งมุ่งหน้ามาทางใต้ด่วนดินแดงใช่ไหมคะ
2: เข้าใต้ด่วนเข้าตะวันเลียคุณปุญญรสขาเข้า
0: โอเคค่ะค่ะ
2: โอเคฝนตกเราเอาแล้วคุณปุญญรส
0: โอเคคุณโจเนี่ยด้วยคุณโจใหม่ขอให้ได้เงินเยอะๆนะคะวันนี
2: ้
0: ขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่แถวคลองเตยมาแล้วใช่ไหมฝนเดี๋ยวฉันต้องมองฝาไปไหมคือมันมืดไปแล้วด้านในๆอ่ะดิฉันว่าตกแล้วนะแถวอนุสาวรีย์ชัยตกแล้วยังหรือไม่ก็เนี่ยแถวเพลินจิตนานาทางด้านเนี้ยนะคะน่าจะมีฝนเดี๋ยวแอบส่องใครอยู่ทางด้านนั้นมาอัปเดตกันอัปเดตเรื่องสภาพอากาศกันละคือมันเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้แดดแรงมากนะคะแสงแดดแรงมากแล้วพอแป๊บๆดูสิคะมันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็วนี่ไงย่านราชประสงค์ตกแล้วนะคะมันเป็นกับเป็นละอองเนี่ยมืดมาเลยเนี่ยนะคะนี่ไงที่หมอกไปเนี่ยนะคะย่านทางด้านของราชประสงค์อังรีดูนังยังไม่มีฝนยังไม่ตกแต่ดูมืดๆนะคะแต่ว่าแถวตรงราชประสงค์ฮะดูมันมีเป็นละอองมันมีเหมือนกับมันเริ่มจะเห็นว่าบนพื้นถนนเนี่ยมันมีร่องรอยของฝนนะคะดูเหมือนรู้สึกมันเป็นแสงสะท้อนเดี๋ยวใครอยู่ทางด้านนั้นมาอัปเดตมาช่วยสร้างความมั่นใจให้ดิฉันหน่อยว่าที่ฉันเห็นเนี่ยมันคือฝนหรือว่ามันอะไรนะคะแต่หากว่าเป็นแถวทางด้านของพระราม4นะคะตรงช่วงของวันแบงคอกทางด้านนี้ดูแล้วนะคะดูจากในพื้นถนนเนี่ยมันดูมันเป็นละอองอ่ะฝนเป็นละอองแถวพระราม4มีฝนใช่ไหมเป็นละอองใช่ไหมต้องถามน้องที่ควบคุมเสียงเป็นละอองแบบละอองเบาๆเลยค่ะแต่ว่ามาทำให้ถนนเนี่ยเปียกลื่นได้เลยนะคะณเวลานี้ตอนนี้คุณวิมลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณวิมลอยู่แถวไหนคะตอนนี้ค่ะ
3: ผมอยู่ถนนพิษณุโลกฮะออกมาจากโรงพยาบาลมิชชั่นนะ
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะฮะแต่ถนนเปียกแล้วนะฮะ
0: คือมันไม่ได้ลงหนักใช่ไหมคุณวิมลแต่มันทำให้ถนนเนี่ยเปียกลื่นค่ะ
3: ครับนะยังไม่ได้ลงหนัก
0: ค่ะค
3: ่
0: ะ
3: การจราจรใช้การได้ดีนะฮะ
0: ค่ะโอเค
3: แล้วก็ตอนนี้ผม มาที่จะมาไปหลานหลวงนะก็ยังฝนตกปล่อยๆอยู
0: ่ก็แปลว่าฝนน่ะลงทั่วฟ้าแล้วล่ะแต่มันเป็นฝนแบบละอองละออง
3: ครับไม่มีแดดเลยนะ
0: คนละเรื่องกับเมื่อตอนช่วง 6:00 น. กว่าๆ 6:00 น.กว่าๆแดดแรงมากค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิมล
3: คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เล่นดูตรงช่วงของแยกคลองเตยเนี่ยค่ะคือฝนนะมันเป็นละอองละอองนะแต่ว่าถนนเปียกลื่นแล้วนะย่านคลองเตยแยกคลองเตยรถไม่ได้เยอะมากนะคะก็ขับเพิ่มความระมัดระวังเป็นห่วงในจักรยานยนต์เนี่ยกลัวเดี๋ยวเขาจะลื่นล้มเพราะนั้นใครที่ตามหลังรถจักรยานยนต์มาก็ระวังหน่อยละกันนะคะสำหรับในส่วนของทุกเส้นทางเลยนะคะใช้เส้นทางเดียวกันก็ระมัดระวังกันมากๆเนี่ยโซนเส้นพระรามสี่ทางเส้นมีฝนเป็นละอองนะคะแล้วก็ดูถนนมันดูเปียกลื่นเหมือนกันนะเนี่ยอย่างตรงช่วงแถวๆสะพานเหลืองเนี่ยแทบจะไม่มีรถแต่ว่าดูพื้นถนนก็ดูแบบเปียกลื่นนี่ขนาดไม่ได้ตกหนักนะแค่เป็นละอองนะแต่มันทำให้สภาพของถนนเนี่ยคือเห็นได้เลยมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมันดูลื่นๆน่ะนะคะอาย่านของแถวทางด้านของทองหล่อนี่ทองหล่อนี่เขาอยู่ใต้รถไฟฟ้านะคะแต่ก็ดูแล้วถ้าว่าดูจากสภาพของถนนนะคะที่เข้าไปในซอยมันก็ดูเหมือนกับมีละอองฝนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขอบคุณกล้องทาง CCTV ของทางกทม.ด้วยแยกบางนาก็มีละอองฝนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนเนี่ยน่าจะปกคลุมทั่วทั้งกรุงเทพแล้วแน่ๆเลยนะคะฝนเขามาจากนู่นเลยนะคะแถวโซนทางด้านของสมุทรสาครอ่าวไทยแล้วก็ไล่เข้ามาในเขตของกรุงเทพตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจากในเรดาร์บอกว่าไม่พบกลุ่มฝนก็แปลว่าแต่เราอ่ะจะเห็นว่ามันมีฝนแม้ว่าฝนมันน้อยมากมันเป็นละอองที่มันเบามากนะคะแต่พอมันตกเข้ามานานๆมันก็ทำให้ถนนเปียกลื่นได้เป็นฝนกลุ่มใหญ่เลยค่ะตอนนี้นะคะในทะเลอ่าวไทยแล้วก็โซนแถวทางด้านของสมุทรสาครแล้วก็ที่ทางลมเนี่ยก็คือขยับเข้ามาหาในส่วนของทางกรุงเทพนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคนเลยที่ช่วยอัปเดตกันให้ทั้งเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรนะคะแต่ถ้าไปดูฝั่งโซนแถวทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่0ยาวๆต่อเนื่องเข้าไปถึงทางด้านของชลบุรีระยองนี่ยังดูรถน้อยๆอยู่แต่ว่าตรงช่วงกิโลเมตรที่0นี่ดูฟ้าครึ้มมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะแต่ยังไม่มีฝนหรือเป็นละอองแต่คือยังไม่มีฝนนะคะแต่ฟ้าครึ้มนะคะเพราะว่าถ้าเข้ามาในด้านของกรุงเทพนี่จะเป็นละอองฝนนะคะแล้วก็ในโซนของวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันออกนะเวลานี้ตอนนี้ก็รถยังน้อยๆเหมือนกันนะคะยังไม่มีฝนแต่มีบางจุดที่เขามีการทำงานมีการวางกลวยยางในเรื่องของการปรับปรุงผิวการจราจรแต่ว่าดูแลไม่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของรถที่ใช้เส้นทางขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆคนเลยที่อัปเดตข้อมูลให้ในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงกำลังซื้อของประชาชนได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่มีแนวโน้มลดลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดตามเงื่อนไขของโครงการและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการซื้อทรัพย์สินคืนธปท.จึงขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้การกำกับของธปท.เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อาทิโครงการคุณสู้เราช่วยให้ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับของธปท.พิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์รวมทั้งพิจารณาให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและค้างชำระค่างวดอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นและโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินมาชำระหนี้โดยสามารถซื้อคืนได้ในเวลาที่กำหนดภายใต้กรอบหลักการมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องเป็นต้นเพื่อให้ลูกหนี้รักษาทรัพย์สินไว้ได้ทั้งนี้สำหรับลูกหนี้ที่ยังมีสภาพคล่องขอให้ดำเนินการชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกติเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้หรือกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วขึ้นด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจังหวัดสระแก้วบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเถื่อนพื้นที่ชายแดนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
10: พันเอกสุชยานศรีตระกูลรองผอ.รมน.จังหวัดสระแก้วฝ่ายทหารกองกำลังบูรพาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกันทำการระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพื้นที่ตลาดโรงเกลือและพื้นที่อำเภอชายแดนโดยรอบโดยการเข้าตรวจสอบกวาดล้างแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังและรัดกุมโดยเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบตามพื้นที่เป้าหมายต่างๆร้านค้าภายในตลาดโรงเกลืออย่างละเอียดซึ่งสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้7รายจึงนำส่งสถานีตำรวจภูธรคลองลึกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันกลับประเทศต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
11: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อย
7: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: นั่นเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ในธนาคาร
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอะถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ฝนช่วงนี้นี่ไม่ใช่แค่ละอองแล้วค่ะแต่หนักแล้วนะคะแล้วก็จะครอบคลุมในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างตอนนี้แถวคลองเตยเนี่ยแถวตึกจสรอยเนี่ยฝนหนักเลยค่ะนะคะก็มองเข้าไปด้านกรุงเทพชั้นในมองไม่เห็นละตอนนี้อาคารต่างๆนี่หายไปแล้วนะคะแปลว่าข้างในนี่ก็ฝนหนักนะคะแล้วก็ถ้าดูจากในเรดาร์เป็นพื้นที่กว้างมากขึ้นค่ะบางบอนหนองแขมบางขุนเทียนทุ่งครูแล้วก็เข้ามาทางด้านของกรุงเทพชั้นในนะคะซึ่งฝนเนี่ยจะเป็นทิศทางการเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแนวโน้มคงที่ในทะเลอ่าวไทยนี่ก็มีฝนหนักแล้วรวมไปถึงโซนแถวทางด้านของสมุทรสาครนะคะโซนทางด้านนั้นนี่ก็เรียกว่าตกนานเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นฝนซึ่งหนักมากขึ้นจากเดิมนะคะก็เป็นในเรื่องของสภาพอากาศกันในช่วงเช้าไม่เช้าแล้วเริ่มสายแล้ว 8:12 น.นะคะจากที่เมื่อตอนช่วงประมาณสัก6 นาฬิกาตอนนั้นเนี่ยแสงแดดซึ่งแรงมากแต่ว่าณเวลานี้มองไปนี่คือมืดไปหมดละนะคะเพราะนั้นขับรถกันเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าโดยภาพรวมนะถนนเนี่ยจะดูโล่งๆนะคะแล้วพอมีฝนเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้ถนนเนี่ยเปียกลื่นมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของทัศนวิสัยในการมองนี่ถ้าว่าตรงจุดที่ฝนหนักมากๆนี่เปิดไฟใหญ่เปิดไฟหน้ารถไปเลยนะคะอย่างแถวมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่0ณเวลานี้ตอนนี้ก็ฝนหนักแล้วค่ะจากก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามืดๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วเป็นฝนที่หนักนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในส่วนของช่วงแนวโซนกิโลเมตรที่6 6+200นะคะนี่ก็มีฝนหนักเหมือนกันคือทั้งลมทั้งฝนมีลมด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับในบางจุดนะคะแล้วก็รับแจ้งเบื้องต้นค่ะว่ามีผู้ชายถูกไฟฟ้าดูดแล้วติดอยู่บนอยู่ติดอยู่กับเสาไฟฟ้าเลยค่ะถนนกำแพงเพชร6 ซอย 7 แยก 23ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเขาก็ตัดไฟแล้วนะคะแล้วก็นำผู้ชายคนนี้ลงมานะคะลงมาอยู่ตรงด้านล่างแล้วลงมาทำ CPR เห็นบอกว่าเขาขึ้นไปซ่อมหลังคาแล้วมือเนี่ยเผอิญไปคว้าเข้ากับสายไฟเราก็เลยโดนไฟฟ้าดูดนะคะถนนกำแพงเพชร6 ซอย 7 แยก 23เออในช่วงเวลานั้นมันมีฝนมีอะไรยังไงด้วยหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะเพราะตอนนี้เขาตัดไฟแล้วก็นำลงมาด้านล่างให้ปลอดภัยนะสำหรับกรณีนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะถ้าดูในเรื่องของข้อมูลอุบัติเหตุต่างๆล่าสุดรับแจ้งของคุณทิพย์บอกว่ามีอุบัติเหตุค่ะเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะบริเวณจุดกับรถใต้สะพานข้ามคลองรังสิตเก๋ง2 คันชนกันนะคะในช่องทางทางด้านขวาแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่าตอนนี้รถก็น่าจะเริ่มชะลอประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆณเวลานี้ตอนนี้อุบัติเหตุที่รับแจ้งมาทั้งหมด7 รายคือพอเห็นสภาพอากาศอย่างนี้แล้วพอดูในเรื่องของสภาพการจราจรนะโดยภาพรวมถนนโล่งแต่ถนนโล่งแล้วมีฝนตกอะเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้มันจะเป็นอุบัติเหตุที่จะรุนแรงด้วยนะคะเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วกันหน่อยถ้าว่าใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตอันนี้เราให้ทราบเป็นข้อมูลกันก่อนเลยวันนี้เขาเป็นสนามสอบนะคะโอ้มีทั้งในส่วนของกรมหม่อนไหมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่สนามสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าดูจำนวนนับรวมของผู้เขาสอบอ่ะประมาณสักเกือบ 6,000 คนได้นะคะก็ไม่น่าจะมีผลในเรื่องของการจราจรถ้าดูอัปเดตนะเวลานี้ตอนนี้หรือว่าถ้าหากว่าใครที่อยู่โซนทางด้านนั้นก็มาเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกัน1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็ทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงวันอาทิตย์สายๆเราก็จะมีเรื่องราวซึ่งเป็นในช่วงเวลาที่คนรักสัตว์ต้องติดตามต้องห้ามพลาดนะคะในช่วงของสัตวแพทย์อาสาจสร้อยซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันในประเด็นจากแม่โคถึงแก้วนมเส้นทางนมคุณภาพเพื่อสุขภาพคนไทยค่ะ
3: วแพทย์อาสาจอสอร้อย
2: วันนี้นะคะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาคผู้อำนวยการกองแผนงานและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณยนุชและผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับ
2: ต้องบอกคุณหมอผอ.ต้องเรียกอย่างนี้ไหมคะถ้าบอกเขาบอกเราโฆษก
4: เหมือนเดิมดีกว่า
2: คุณหมอวันนี้คุยเรื่องของไม่โคนมถึงแก้วนมไม่ปลาว่ากำลังแบบให้คนไทยเรากินนมของคนไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
4: ใช่ครับก็คือประเด็นก็คือว่าในเรื่องของนมเนี่ยก็มีหลายกระแสนะครับในเรื่องของโคว่าอาจจะมันเป็นนมวัวอาจจะไม่เหมาะให้คนกินหรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องของการแพ้นมอะไรอย่างเงี้ยนะครับว
2: ัน
4: นี้ก็เลยว่าจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางนมว่ากว่าที่เราจะได้นมมาเนี่ยการผ่านการตรวจและมีคุณภาพอย่างไรจริงๆนมเนี่ยเป
2: ็
4: นสารอาหารที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว
2: ่
4: าอย่างลูกวัวเนี่ยปกติก็กินหญ้านะแต่ว่าช่วงแรกของชีวิตเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ที่ต้องกินนมแม
2: ่
4: เขาก
2: ็
4: โตขึ้นมาได้ด้วยความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยนอกจากว่ามันจะมีพวกโปรตีนนะฮะไขมันนะครับมีพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสสารอาหารวิตามินเนี่ยต
2: ่
4: างๆเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ลูกสัตว์กินเพราะฉะนั้นค
2: ุ
4: ณค่าของนมเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงมากนะครับ
2: แต่อย่างปัจจุบันจริงๆต้องบอกว่านานยาวนานมาต่อเนื่องมาหลายปีนมโคในบ้านเราการเลี้ยงโคในบ้านเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาโดยตลอดต่อเนื่องมาโดยตลอด
4: ใช่ครับคือสมัยแรกเลยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเริ่มเลี้ยงโคนมเนี่ยในปี2505นะครับหลังจากที่รัชกาลที่9นะครับท่านทรงประพาสที่ยุโรปแล้วก็ไปเจอนมวัวนมที่ประเทศเดนมาร์กนะครับท่านก็ให้ความสนใจก็อยากจะเอาวัวนมเนี่ยมาเลี้ยงที่ประเทศไทยนะครับก็เลยมีการสำรวจโดยชาวต่างชาติ FAO เนี่ยองค์การอาหารและสหประชาชาติก็มาสำรวจก็พบว่าพื้นที่ที่มวกเหล็กเนี่ยเหมาะสมกับการเลี้ยงนมมากเลยเลี้ยงวัวนมมากเพราะว่ามันมีหญ้าแล้วมันก็สูงมันก็เย็นเพราะว่าวัวนมที่เราเอามาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันชอบอากาศเย็นมากนะครับแล้วพันธุ์แรกที่เอาเข้ามาก็คือพันธุ์เรดเดนก
2: ็
4: คือตัวสีน้ำตาลแดงๆอะฮะเพราะฉะนั้นนมของไทยเดนมาร์กก็เลยจะเห็นว่าเป็นลูกวัวแดงนะครับเพราะว่าที่แรกที่เราเลี้ยงกันก็คือพอสคในปัจจุบันนะครับจนกระทั่งหลังๆเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงพันธุ์โฮลสไตน์ปีเชียนก็คือพันธุ์ขาวดำนะครับซึ่งเจ้าพันธุ์เนี้ยมันก็มีความท้าทายนิดนึงตรงที่ว่าเขาเป็นโคนมที่ต้องเลี้ยงในอากาศเย็น
2: ๆ
4: พอมาบ้านเราก็มีการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับประเทศแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอมันเหมาะกับเมืองร้อนเนี่ยนมมันจะลดนะครับ
2: มัน
4: จะไม่ได้
2: ลดปริมาณลง
4: ใช่เพราะฉะน
2: ั้
4: นตรงนี้ก็คือความท้าทายหนึ่งที่เรายังแพ้ต่างชาติเพราะว่าในเกษตรกรที่เราเลี้ยงเนี่ยม
2: ัน
4: จะทำน้ำนมต่อวันเนี่ยได้ไม่ค่อยเยอะสมมติว่าเขาเลี้ยงวัวดีๆเลยอาจจะได้ประมาณสัก30-40ลิตรต่อวันต่อตัวนะฮ
2: ะ
4: แต่คนไทยเลี้ยงได้10 ลิตรอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: oh,
4: ม
2: ัน
4: ก็เลยทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงที่สูงขึ้นนะคร
2: ับ
4: ในป
2: ั
4: จจุบันก็พบว่าการเลี้ยงโคนมเนี่ยลดลงนะครับมีเกษตรกรเลิกเลี้ยงเพราะว่าน้ำนมค่อนข้างจะล้นตลาด
2: ใช่เห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันก็จะมีปัญหาอยู่เป็นบางช่วงเหมือนกันค่ะ
4: คือมันอย่างเงี้ยพอดีมันมีไอ้ FTA กับประเทศออสเตรเลียนะครับในเรื่องของการมีการนำเข้านมผงไอ้นมผงเนี่ยข้อดีมันก็คือมันจะผสมเป็นนมสดเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะม
2: ัน
4: ขนส่งง่ายมันเบาอะไรเงี้ยฮะยันต้นทุนของการทำนมผงของประเทศออสเตรเลียเขาก็เลยต่ำเพราะว่าเขาเลี้ยงวัวได้ยากนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะอะไรเงี้ยพอดีราคาของนมของเราเนี่ยนมสดของเราเนี่ยมันสูงกว่าเนื่องจากว่าเราได้นมน้อยการที่ต้องเลี้ยงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยหันไปซื้อหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยหันไปซื้อนมผง
2: ต่างประเทศ
4: นะครับใช่มากกว่านมสดแล้วนมสดเราก็มาผลิตนมโรงเรียนซึ่งเด็กก็มีคนแม้มีเด็กจำกัดแล้วก็ทานได้เฉพาะช่วงที่เด็กเปิดเทอมช
2: ่
4: วงปิดเทอมเด็กก็ไม่ทานอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มีนมขาดสต็อกแล้วก็ยังเป็นความท้าทายหนึ่งที่รัฐบาลหรือการสอบจะต้องช่วยกันนะครับก็เลยอยากจะส่งเสริมให้บริโภคนมเนื่องจากว่าในวันที่1มิถุนายนของทุกปีเนี่ยนะครับองค์การประชาชาติเนี่ยนะฮะก็กำหนดไว้ฮะเป็นวันดื่มนมโลกก
2: ็
4: เลยอยากจะมาบอกว่าเอ๊ะที่จริงนมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีน
2: ะคร
4: ับแล้วอย่างคนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมกินนม นะครับเป็นนมวัวแล้วท้องเสียอันนี้ไม่ได้แพ้นะฮะ
2: นั่นเป็นเพราะอะไรคะ
4: เพราะในน้ำนมเนี่ยมันมีน้ำตาลแลคโตส
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับถ้าเราไม่มีเอนไซม์แลคเตสก็คืออย่างคนต่างชาติที่เขาเคยกินอะไรเป็นประจำเนี่ยร่างกายมันจะสร้างนะครับจะสร้างพวกเอนไซม์สร้างจุลินทรีย์เข้ามาเพื่อย่อยของพวกนั้นนะฮะทีนี้โดยเนเจอร์ของคนไทยเนี่ยเราไม่ได้ดื่มนมแบบนั้นนะฮะเรากินอะไรส้มตบเราก็จะไม่มีเอนไซม์สำหรับแลคเตสไปย่อยแลคโตสในนมพอเราย่อยไม่ได้มันก็ท้องเสียอย่างเงี้ยฮะ
2: แต่ถ้าค่อยๆกินค่ะ
4: ครับคุณยนุนะแต่ถ้าค่อยๆกินนะฮะค่อยๆกินไปทีละนิดแล้วก็อดทนกับการท้องเสียจริงๆการท้องเสียจากนมเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากติดเชื้อโร
2: ค
4: มันเป็นเพียงน้ำตาลมันย่อยไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอฝึกกินไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างเอนไซม์ตัวเนี้ยร่างกายมันจะรู้ว่าอ๋อจะต้องมาย่อยตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะสร้างเอนไซม์มาย่อยเองนะแต่ว่าถ้ากินแล้วผื่นขึ้นตาแดงขอบตาแดงคันอันนี้ก็แพ้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะแพ้กุ้งใช่ไหมครับแพ้หมูแพ้ไก่มันเหมือนกันแต่ในสุนัขก็เหมือนกันนะครับในสุนัขบางตัวให้ทานไก่ก็แพ้ทานอาหารเม็ดที่ทำมาจากเนื้อหมูก็แพ้มันก็แล้วแต่บางตัวก็แพ้ก็มีอาการแสดงออกทางร่างกายอ
2: ัน
4: นี้มันเป็นเรื่องของแล้วแต่ตัวไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีครับแต่จริงๆแล้วมันดีมากๆเลยในเรื่องของนม
2: แต่มันก็มีสัดส่วนน้อยมากใช่ไหมคะคุณหมอที่ควรจะมีอาการแพ้นมหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะ
4: ส่วนน้อยนะฮะ
2: ค่ะ
4: นะครับส่วนใหญ่ก็เราก็ทานนมแม่แล้วอย่างลูกผมอย่างเงี้ยก็แอบกินนมวัวบ้างอะไรบ้างเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้แล้วเขาก็ติดนมวัวแล้วก็ใส่กินให้กินนมวัวไปด้วยเขาก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คน
2: แต่เด็กในรุ่นหลังๆนี่เขาเป็นคนเด็กที่เขาดื่มนมกันมากขึ้นไหมฮะ
4: นี่ครับมันเป็นความท้าทายหนึ่งที่บอกว่าเด็กหลังๆเนี่ยหมอเองก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยจะมากินไอ้นมพาสเจอร์ไลท์หรือว่านม UST อะไรเหมือนสมัยก่อนนะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยคำว่านมมันเหมือนเป็นคุณค่าสูงนะฮ
2: ะ
4: มันเหมือนว่าโอ้โหเป็นของที่แบบดีมากๆเลยถ้าใครที่กินนมน
2: ะ
4: มันจะดีมากๆเลยแต่สมัยนี้มันเหมือนกับว่านมมันไม่ได้เป็นแฟชั่นมันไม่ได้ฮิตนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามคิดก็คือว่าจริงๆเราอาจจะต้องเอามาทำอะไรให้เด็กหรือว่าคนในปัจจุบันรู้สึกว่ามันน่าทานอะไร
2: เดี๋ยวนี้คือจำได้เลยว่าสมัยก็บอกว่าเราต้องกินนมกันเยอะๆเลยได้ตัวสูง
4: ใช
2: ่ค่ะ
4: ถูกครับ
2: แล้วสมัยนั้นมันก็มีเขาไปดื่มอะไรกันนะคะค่ะ
4: เขาก็ทานกับนมไข่มุก
2: อ๋อ
4: ทานคือกาแฟอะไรอย่างนั้นน่ะเข้าใจเนี่ย
2: ม
4: ันเป็นเทรนด์แบบนั้นมี Starbucks มีอะไรเข้ามาเยอะแยะ
2: อ๋อไม่พูดถึงเด็กๆในวัยที่เป็นเด็กๆเลยอย่างเงี้ย
4: อ๋อเด็กๆ
2: ใช่ใช่ค่ะเขายังดื่มนม
4: ก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทานนมอ่ะมันเหมือนกับมีอาหารหลากหลาย
2: มากขึ้น
4: แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อไอ้อะไรที่มันคล้ายๆเป็นนมที่อยู่ในเบเกอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยทานกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในด้านอาหารเนี่ยปัจจุบันมันค่อนข้างหลากหลายมากแล้วก็โปรตีนเด็กก็ได้ทานเนื้อนมไข่มาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่สมัยผมเนี่ยมันเรียกว่าอดอยากก็ได้นะ
2: ต้องดื่มนม
4: นมนี่คือของเหลวที่แบบกาแฟแล้วก็ไม่ได้กินเนาะเราก็ต้องกินนมน้ำหวานเลยเราก็ไม่ได้กิน
2: ใช่ค่ะแค่นมก็หวานแค่นมรสจืดนมรสจืดก็ยังหวานค
4: ่
2: ะ
4: มันก็เลยทำให้การบริโภคนมเนี่ยร
2: ู้
4: สึกว่ามันก็มีแนวโน้มที่ลดลงเพียงแต่สิ่งที่มันดีขึ้นก็คือการเอานมมาแปรรูปทำหนังนู้นอย่างนี้นะแต่จริงๆอุตสาหกรรมนมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำชีสด้วยนะฮะเพราะว่าชีสเนี่ยก็จะเอาไขมันจากนมสิ่งหนึ่งที่นมบ้านเรามันราคาถูกก็เพราะว่าเราเวลาขายนมเนี่ยเราตีราคาจากปริมาณของไขมันนะครับพอเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้านะครับมีอาหารเสริมนิดนึงเนี่ยไขมันมันก็จะน้อยนะครับแล้วมันไม่หนาวด้วยมันไม่หนาวมันก็ไม่ผลิตไขมันวัวต่างชาติครับมันก็เลยทำให
2: ใช้คำว่าคุณภาพได้ไหมมันก็เลยมีความต่างกันอย่างนั้นไหมคะเลย
4: ใช่ครับมันก็จะมีความต่างนิดนึงเพียงแต่ว่าในเรื่องของความสะอาดนะครับในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วทางกรมปศุสัตว์นะครับก็จะมีสัตวแพทย์ที่เข้าไปช่วยในเรื่องการผสมเทียมครับเขาไปช่วยในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์การเลี้ยงเรื่องของโรคนะครับแล้วก็เรื่องของการรีดนมนะคร
2: ับ
4: ปัจจุบันมันก็จะมีหลายรูปแบบอย่างเช่นของเอกชนนะครับของกลุ่มของสหกรณ์หรือว่ากลุ่มของเกษตรกรที่เลี้ยง ับปะปลายนะคร
2: ับ
4: ทางถ้าเป็นแถวอีสานเนี่ยก็จะเรียงเยอะแถวจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอน
4: แก่นแต่ว่าผมเคยไปดูนะครับเขามีเอกชนรายนึงเขาทำวิจัยเขาก็บอกว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคนมในบ้านเราคือจังหวัดเลยน
2: ะ
4: ภูเรือก็คือมีเขาเข้าไป
2: ค
4: ่ะเขาลองไปเลี้ยงที่ภูเรือปรากฏว่านมเนี่ยตัวหนึ่งได้ถึง 20-30 ลิตรต่อตัวต่อวันเพราะอากาศมันค่อนข้างเย็นนะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: เพราะว่าพื้นที่มันก็มีฝนส่วนภาคเหนือก็จะมีแถวจังหวัดเชียงใหม
2: ่
4: นะครับมีเลี้ยงเยอะถ้าตะวันตกก็แถวราชบุรีอะไรพวกนี้แต่ว่านี่ฮะพื้นที่ที่มันต่ำๆมันก็อาจจะร้อนแล้วก็ส่งผลต่อในเรื่องของโรคแมลงนะฮะแล้วก็เรื่องของปริมาณนมด้วยเพราะว่าในวัวเนี่ยมันก็จะมีโรคที่เกิดจากแมลงค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วทำให้วัวเนี่ยไม่สบายนะครับแล้วก็มีปริมาณของน้ำนมเนี่ยลดลงคือวัวนี่จะเป็นโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยน้ำนมลดหมดฮะ
2: ค่ะก็มีผลกับคุณภาพของน้ำนมเลยต่างๆปริมาณของน้ำนมแต่อย่างสภาพอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกับในเรื่องของน้ำนมหรือว่างานที่โคเขาจะผลิตออกมาด้วยยังไงหรือเปล่าคะคุณหมอ
4: ใช่ครับวัวนมนี่เป็นวัวที่เซนซิทีฟมากในเรื่องของอุณหภูมินะครับ
2: คือ
4: ตกใจคลอดลูกเครียดอะไรต่างๆก็จะทำให้ปริมาณน้ำนมลดเพรา
2: ะ
4: ผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงคือบางคนพอพูดถึงวัวนมเนี่ยคือวัวนมเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนพวกคือยังไงดีหมออธิบายยังไงดีถ้าไก่มันจะเป็นไก่เนื้อไก่ไข่เน
2: ี่
4: ยวัวก็จะเป็นวัวเนื้อวัวนมทีเนี้ยไก่ไข่เนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยธรรมดาเดี๋ยวมันก็ออกไข่ถูกไหมฮะเลี้ยงปุ๊บแต่วัวนมไม่ใช่นะฮะวัวนมไม่ใช่วัวที่เลี้ยงแล้วก็ออกแล้วก็ให้นมนะฮะถ้าก็คือการให้นมของวัวนมเนี่ยก็คือเขาต้องคลอดลูก
2: โอ้ค่ะ
4: หลายคนคิดว่าตอนเลี้ยงวัวนมปั๊บเฮ้ยก็รีบไปใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
4: จริงไม่ใช่นะครับวัวนมเนี่ยต้องเกิดจากการที่เราต้องผสมให้เขาติดลูกก่อน
2: ค่ะถึงจะมีนมออกมา
4: ใช่พอเขาคลอดลูกเขาถึงจะมีนม
2: ค่ะ
4: แล้วเราก็ต้องรีบผสมเขาอีกหลังจากที่เขาคลอดลูกแล้วประมาณสักเดือนหนึ่งก็รีบผสมให้เขาผสมติดเพื่อเราจะได้มีนมตลอดนะครับก็เลี้ยงไปสักเจ็ดเดือนนะฮะอีก2เดือนแล้วก็ปล่อยให้ท้องว่างแล้วก็9เดือนเขาก็คลอดตัวใหม่ออกมาเขาก็จะให้นมเป็นไซเคิลต่อไปอย่างนี้เรื่อย
2: ๆ
4: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าวัวเราผสมไม่ติด
2: ค่ะก็ไม่มีนม
4: มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธ
2: ุ์
4: เขาก็ไม่มีนม
2: อ๋อค่ะ
4: คุณปุญญนุชมันคือความท้าทายความยากตรงนี้แหละมันไม่เหมือนไก่ไข่อ่ะเลี้ยงให้มันมีชีวิตนะฮะ
2: มันก็จะมีไข่มาตลอด
4: มันก็ออกไข่ถึงพริกประมาณที่เท่าไหร่กี่สัปดาห์แล้วเราก็ปลดแม่ไก่ก็เอาไก่ใหม่เข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของวัวนมเนี่ยมันจะต้องถูกผสมให้ติดด้วยแล้วก็คลอดลูกออกมานี่คลอดลูกพอเป็นลูกตัวผู้กับลูกตัวเมียเนี่ยโอกาสทำไมก็50-50ถ้าเป็นลูกตัวเมียแล้วก็มาเป็นแม่พันธุ์นะครับสามารถที่จะผลิตนมได้ถ้าเป็นตัวผู้ล่ะวัวนมตัวผู้เลี้ยงไปก็พูดตรงๆว่าก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะว่าเขาผสมเทียมนะครับมันเชื้อผสมเทียมเข้าไปเพราะฉะนั้นวัวตัวผู้ก็จะถูกเอาไปเลี้ยงเป็นวัวเนื้อซึ่งอัตราการเติบโตก็จะไม่ดีเพราะมันเป็นวัวนมมันไม่ใช่วัวเนื
2: ้อโอ้นี่เรื่องยากจริงๆนะการที่เราจะผลิตโคนมขึ้นมา1ตัวแล้วก็ผลิตนมออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย
4: น่าใจครับพอได้นมมาเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบนะครับเรื่องคุณภาพว่ามีโปรตีนไขมันโอเคไหมผ่านเกณฑ์ไหมนะครับแล้วก็ตรวจสอบทางเขาเรียกว่าทางชีวภาพก็คือการเพิ่มของเชื้อแบคทีเรียนะครับตรวจหาสารตกค้างในน้ำนมตรวจหาเชื้อพิษของเชื้อราในน้ำนมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าวัวนมเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะไปรีดนมมันเยอะๆเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เราเจอแล้วทำให้คุณภาพน้ำนมไม่ดีก็
2: ค
4: ือเขาเรียกว่าโรคเต้านมอักเสบพอต้องนมมันอักเสบมันก็จะมีเม็ดเลือดขาวอะมาซ่อมแซมมาเก็บกินเชื้อโรคใช่ไหมฮะทีเนี้ยพอเกษตรกรไม่ทราบเพราะว่าเต้านมเนี่ยอักเสบมันมีหลายระยะที่ไม่แสดงอาการกับระยะแสดงอาการพอไม่แสดงอาการปั๊บชาวบ้านก็รีดนะครับแล้วการรีดที่ไม่ถูกวิธีหรือว่ารีดด้วยเครื่องนี่ก็จริงเนี่ยแต่ถ้าความดันมันไม่เหมาะสมเนี่ยเต้านมที่ถูกรีดเช้าเย็นนะฮ
2: ะ
4: บางเจ้ารีดเช้าเย็นดึกด้วยนะฮ
2: ะ
4: มันก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็มีเชื้อติดเชื้อโรคง่ายแล้วก็แบคทีเรียเข้าไปมันก็จะไปปนในน้ำนมตรงนี้ทำให้น้ำนมมันบูดเร็วเพราะมันคือเชื้อโรคแล้วมันก็ไม่สามารถเอาไปทำชีสเอาไปทำเนยหรือว่าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไลซ์หรือว่านมเวทีได้เนื่องจากว่ามันมี เชื้อโรคค่อนข้างเยอะสีกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนไป
2: แล้วนมประเภทไหนที่มันได้ประโยชน์มากที่สุดคะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหลากหมูหลากประเภทหลากรสชาติหลายรสหลากหลายมากค่ะ
4: ดีมากคำถามนี้ถ้าจริงๆแล้วถ้านมสดๆเลยถ้ากินเลยเนี่ยจะดีที่สุดเพราะมันจะเสี่ยงกับโรคติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นโรควัณโรคนะครับหรือโรคต่างๆโรคแท้งติดต่อโรคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่ดีก็คือนมที่ผ่านการกระบวนโปรเซสของการทำลายเชื้อด้วยความร้อนนะครับถ้าความร้อนแบบเบาๆก็เป็นนมพาสเจอร์ไลท์อันเนี้ยไม่ร้อนมากแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่นานเห็นไหมฮะนมพาสเจอร์ไลท์จะมีเซลไลท์เนี่ยไม่นานเพราะว่ามันทำลายได้บางเชื้อโรคเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้านมที่ดีที่สุดแล้วก็เก็บไว้โดยไม่ต้องแช่เย็นเลยอย่างพาสเจอร์ไลท์นี่ต้องแช่เย็นนะแล้วเก็บได้ประมาณสัก2อาทิตย์อาทิตย์นึงเนี่ยก
2: ็
4: คือนม UHT นะครับมันจะใช้ความดันแล้วก็ใช้ความร้อนค่อนข้างสูงมันฆ่าเชื้อได้หมดเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ข้างนอกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นเห็นไหมฮะนม UHT นะฮ
2: ะ
4: ก็สะอาดอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะแล้วก็ต้องเลือกประเภทของนมให้ถูกด้วย
4: ครับ
2: แต่โดยส่วนใหญ่ค่ะ
4: ข้อเสียมันจะมีกลิ่นฮะ
2: กลิ่นไหม้
4: พวกโปรตีนในนมเช่นมันมีนมยี่ห้อหนึ่งนะฮะตามหมีอะไรเงี้ยสมัยก่อนผมก็ไม่ค่อยกินเพราะมันมีกลิ่นของนมไหม้นิดนึงบางคนก็อาจจะไม่ชอบมันก็แล้วแต่ปัจจุบันเขาก็เอานมเข้ามาเป็นนมสดๆนะครับเอามาผสมทำไอศครีม
2: อ
4: ันนี้ก็ทำจากนมนะฮะเป็นการผสมนมแล้วก็ทำพวกอาหารต่างๆที่เป็นเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
4: ครับ
2: มันก็มาทำมันเป็นหลักผลิตภัณฑ์มากขึ้นซึ่งถ้ามันเป็นหลักเลยอย่างเป็นไอศครีมมันก็ถือว่าเราได้กินนมไปด้วยไหมคะหรือว่ามันไม่เหมือนละมันต่างออกไปแล้วค่ะ
4: มันก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับการทานนมสดๆเลยนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนที่ว่าเป็นหลักอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันถ้ามันไปอยู่ในส่วนประกอบของอาหารบางอย่างมันก็ใส่เข้าไปนิดนึง
2: ก็ไม่ใช่
4: ใส่หน่อยนึงอะไรเงี้ย
2: มันน้อยลง
4: แล้วถ้าความร้อน
2: เติมรสชาติ
4: อาจจะเสีย
2: ถ้าเติมรสชาติมันจะมีหลายรสมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะคะอย่างนี้มันก็ยังถือว่ายังมันยังได้ประโยชน์อยู่ไหมคะ
4: คิดว่าได้อยู่นะฮะในเรื่องการเติมกลิ่นรสพวกเฟลเวอร์เข้าไปเนี่ยก็เพื่อทำให้เรารู้สึกแบบแหมมันอร่อยขึ้นแต่ก่อนมันก็จะมีนมช็อกโกแลตหรอกสตรอเบอรี่ใช่ไหมสม
2: ั
4: ยนี้มันกลิ่นกล้วยกลิ่นนู่นกลิ่นนี่มันก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเทสความน่ารับประทานซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับน่าจะคุ้มคุณค่าของนมซึ่งเราก็สามารถที่จะทานได
2: ้ก็คืออย่างเรียกว่ายังให้ผลกับสุขภาพของเราเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก
4: ได้ครับจริงๆนมผงเนี่ยม
2: ัน
4: ก็ถ้าพูดว่าเอานมผงมาทำเนี่ยจริงๆนมผงมันก็เหมือนนมปกติเพียงแต่ว่าเข้าไปเอาน้ำออกเท่านั้นเอง
2: แล้วที่เราขายที่เขาขายกันเนี่ยที่เป็นขวดเป็นน้ำนานี่มันนมผงแล้วมันเป็นนมอะไรยังไงครับ
4: นี่ฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าต้องดูว่าเขาผลิตจากอะไรนะครับอย่างนมของวัวแดงของไทยเดนมาร์กเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าผลิตจากนมโคสด 100%
2: อันนี้คือสดจริงๆเลยใช่ไหมฮะ
4: สดจริงๆครับแต่ว่าถ้าเป็นนมผงเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเขาผสมนมผงไปเท่าไหร่แล้วที่สำคัญนะฮะกรมปศุสัตว์เนี่ยได้มีการตรวจนะฮ
2: ะ
4: ว่านมที่ท่านผลิตเนี่ยมีการผสมนมผงหรือเปล่
2: า
4: เพราะเวลาเอานมผงมาผลิตนมเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงนะครับเพราะมันผ่านการมันผ่านโปรเซสมานะครับมันจะมีโปรตีนตัวนึงที่เราสามารถตรวจเจอได้ในนมผงนะครับที่เอามาผสมแล้วมาหลอกเราว่าเป็นนมสดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าผสมนมผงก็ต้องบอกเป็นนมผงไปเลยให้ประชาชนเนี่ยได้เป็นคนเลือกว่าท่านจะรับประทานนมผงหรือท่านจะรับประทานนมสดนะฮะแต่มันก็ในโปรเซสผมก็ไม่มั่นใจนะว่าใครจะไปหลอกใครเลยหรือเปล่าแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคก็ต้องดูสลากนิดนึงนะครับสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีสลากไงฮะอย.ไม่ได้กำหนดว่าต้องมีสลาก
2: แต่ช่วงหลังมีสลากชัดเจนเขาจะบอกละเอียดมากเพียงแค่ว่าเราจะเข้าใจหรือเปล่าเท่านั้นว่าหมายถึงอะไร
4: นี่แหละฮะแต่ว่าสำหรับชาวบ้านก็อาจจะไม่ได้สนใจดูอาจจะซื้อกินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากฝากดูนิดนึงแล้วก็ช่วยกันบริโภคนมสดนะครับคิดของเกษตรกรไทยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศชาติด้วย แล้วนะครับเพราะปัจจุบันนมมันมีหลายประเภทครับผม
2: ก็มาถ้าฟังที่ทางคุณหมอบอกมาเนี่ยแปลว่านมที่เราเห็นอยู่ในตามร้านอะไรต่างๆที่เราเห็นเป็นเอาเป็นที่เขาขายทั่วไปอย่างเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลิตจากนมในไทยมั้ยคะยกเว้นไทยเดนมาร์กอ่ะไทยวัวแดงค่ะ
4: เขาก็เห็นวัวแดงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทำจากนมสดอันเนี้ยก็ว่าเชื่อใจได้แต่อย่างนมยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคล้ายๆกับนมคืนรูปอะฮ
2: ะ
4: นมผสมนมคืนรูปอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่
2: ก็จ
4: ะเอานมผงมาผสมน้ำ
2: ค
4: ือมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับมันก็ดีในเรื่องของการผลิตแล้วคุณค่ามันก็ได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันก็มาแย่งตลาดนมวัวบ้านเราซึ่งผลิตได้น้อยอยู่แล้วต้นทุนสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันทำให้เกษตรกรก็จะอยู่ไม่ได
2: ้สารอาหารอะไรต่างๆก็มันจะมีความต่างกันบ้างเล็กน้อย
4: จริงๆก็ใกล้เคียงกันนะฮะ
2: ใกล้เคียงกัน
4: ครับเพราะว่านมสดเนี่ยก็ต้องไปผ่านโปรเซสกระบวนการคงร้อนวิตามินอะไรบางตัวมันก็อาจจะเสียส่วนนมผงเนี่ยหลังๆมันก็จะทำเป็นระบบแบบเย็นนะฮ
2: ะ
4: มันไม่ใช่เป็นมันจะเป็นเอสไรนะมันก็จะสามารถรักษาคุณภาพของนมได้ค่อนข้างดีนะครับคือมันก็ไม่ได้เลวร้ายจริงแต่ว่ามันก็มาแย่งตลาดนมของบ้านเรา
2: บ้านเรา
4: เออมันราคาถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บได้นานกว่าอย่างนมสดถ้าคุณปุญญานุชจะเอาไปทำอะไรเนี่ยมันก็มีเชลล์ไลท์น
2: ะ
4: นะครับแค่เย็นไว้เนี่ยไม่กี่วันมันก็จะสภาพมันก็แย่แต่ว่านมผงเนี่ยคุณปุญญานุชก็ต
2: ัด
4: ต
2: ั
4: วนะมาผสมน้ำอะไรก็ได้เนี่ยก็เป็นความแตกต่างนะครับ
2: แค่จะเลือกประเภทของนมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายละแล้วจะให้แบบเออเราดื่มนมเดียวก็จะมีการดื่มนมจากพืชใช่ไหมคะเป็นทางเลือก
4: แพลนเบส
2: ใช่ใช่โปรตีนแหละพวกนี้ค่ะ
4: ก็ได้ครับแต่ว่ายังไงเนี่ยปัจจุบันในเรื่องของพืชก็อาจจะยังมีโปรตีนที่น้อยกว่าเพียงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปบริโภคจากสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นนมทางเลือกแล้วกันที่สามารถทานได้นมอัลมอนด์น
2: ม
4: อะไรเป็นเบสก็เป็นเรื่องที่ดีกับสุขภาพทั้งหมด
2: เม
4: ื่
2: อก่อนนมอัลมอนด์นี่แพงมากเลยค่ะคุณหมอ
4: แพงมาก
2: โอ้เห็นราคาที่ช่วงแรกๆกับปัจจุบันนี้มันต่างกันหนักมากแต่ถึงที่สุดแล้
4: ว
2: ใช่ๆสนใจมาทานนมวัวกันดีกว่าแต่บางคนเขาแพ้ไงหรือบางคนก็อาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพหรืออะไรต่างๆแต่ถ้ามีความเป็นไปได้ก็อยากจะให้หันมาช่วยกันดื่มนมของไทยเรานี่แหละ
4: ใช่ครับนี่คือประเด็นในวันนี้เลยว่านมของเราเนี่ยยังต้องการผู้บริโภคอีกเพราะว่าในปัจจุบันมีนมเหลือนะฮ
2: ะ
4: จากการที่เอาไปผลิตแล้วมันเหลือเนี่ยประมาณหลายร้อยตันเลยนะครับมันก็ทำให้การรับซื้อนมจากเกษตรกรเนี่ยมันถูกชะลอออกไปนะฮะเกษตรกรที่ต้องใช้เงินหมุนทุกวันต้องซื้ออาหารวัวต้องเลี้ยงวัวเน
2: ี่
4: ยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาก็จะไม่ไหวก็ต้องเลิกอาชีพนี้ไปซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่ผมเลือกมาเรียนสัตวแพทย์นะฮะเนี่ยนี่ต้องบอกว่าไม่เคยบอกใครเลยว่าอยากทำวัวนมมากอยากเป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียนสัตวแพทย์อะไรเงี้ย
2: แล้วถึงที่สุดได้เป็นไหมคะได้ทำในส่วนมุมนี้ด้วยไหมคะคุณหมอ
4: สุดท้ายจะตายแล้วยังไม่ได้ทำเลย
2: โอ้นี่แต่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
4: แล้วมันจะได้ทำในที่เราไม่ได้เป็น
2: แต่คุณหมอก็ได้เป็นสัตวแพทย์ไงก็เป็นใช่ไหมครับต้องมาดูแลมาสนับสนุนคนเนี่ยดื่มนมวัวกันจริงๆแล้วยังเห็นภาพของการเทนมทิ้งอยู่ไหมคะ
4: เนี่ยมันพอมันเหลือเนี่ยมันก็จะมีข่าวเรื่องของเกษตรกรที่พยายามจะเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาก็โดยการเอานมที่เหลือนี่มาทิ้งจริงๆนมพวกนั้นมันก็เสียแล้วล่ะนะครับก็มาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าเราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องของน้ำนมเนี่ยทั้งระบบนะครับว่าคิดให้ว่าจะทำยังไงแล้วจะไปท้ายก็จะไปแปรรูปยังไงจะไปช่วยพวกเขายังไงซึ่งกรมปศุสัตว์นะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้อยู่ก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับโดยกรมปศุสัตว์ก็เป็นเลขาเป็นอะไรอยู่ก็พยายามที่จะช่วยกันแก้อยู่ครับ
2: คืออย่างหนึ่งคือผลกระทบจากการนำเข้ามาด้วยตัวนี้ถือเป็นประเด็นปัญหาหลักๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
4: ใช่ครับแต่ก่อนที่เราไม่มีปัญหาเพราะว่า FDA เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกกำหนดนะครับ พราะตอนนี้มันถึงเวลาที่เราสัญญากับเขาไว้แล้วว่าต้องมีในเรื่องของมาตรการการค้าเรื่อง FTA เนี่ยก็คือปล่อยให้นำข้าวนมผงได้โดยอิสระอะไรเงี้ยมันก็เลยกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะต้นทุนเขาถูกกว่าเราจริงๆนะเนี่ยต้องยอมรับ
2: แล้วคนอาจจะมองว่ามันคุณภาพมันดูดีกว่าม
4: ันก็สะอาดนะตรงๆมันก็ดีนะก็เป็นนมวัว
2: นี่ต้องทำให้คนเข้าใจว่านมของเราก็คุณภาพไม่ได้ต่างกับของเขาให้ได้คุณภาพของ
4: เรา
2: ค่ะ
4: โดยศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำแต่ละภาคเนี่ยได้รับการตรวจน้ำนมนะครับของเกษตรกรสุ่มตรวจมีเครื่องตรวจนมหลายสิบล้านเลยครับตรวจคุณภาพแล้วก็การตรวจเจอแบคทีเรียรับรองได้ว่านมที่ออกไปสู่สากลโคนมต่างๆนะครับผลิตออกมาเป็นการตลาดการตลาดเนี่ยเป็นการค้าเนี่ยได้รับการตรวจจากกรมปศุสัตว์แล้วก็ปลอดภัยครับ
2: เฮ้ยเห็นบางคนนะในโซเชียลเขาไม่ให้ลูกเขากินนมไทยเลยนะเป็นนมใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงให้คนทุกคนเข้าใจและหันมาทานนมของไทยเราให้เพิ่มมากขึ้นและเห็นว่าคุณภาพของเราไม่ได้ต่างกันเลย
4: ครับอาจจะต้องปรับวิธีการสื่อสารยังไงให้มันอินเข้าไปในของคนไทยเหมือนสมัยก่อนที่เราอินกับนมไทยเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยรุ่นผมนะแต่สมัยนี้เราก็ต้องอินความข้อมูลเข้าไปนะฮะเด็กเขาได้รับรู้ก็พยายามที่จะทำแต่ว่าเนื่องจากมันมีความหลากหลายทั้งด้านของความคิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือว่าการเลือกทานอาหารมันก็เลยนะมันอาจจะดูเป็นความท้าทาย
2: มาก
4: ต้องจัดการครับผม
2: นะจริงๆของเราก็มีการตรวจคุณภาพทุกอย่างของเราก็ไม่ได้ต่างกันใช่ค่ะ
4: ตรวจครับแลบนี่ตรวจต่างจังหวัดแล้วก็มีแลบที่กรุงเทพด้วยสำนักตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์นะฮะก็ตรวจนม
2: ค
4: ือแยกเป็นแอกเรื่องนมโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วรับรองได้เลยว่านมเนี่ยเราตรวจกันแบบจริงจังแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มาจากต่างประเทศนะครับ
2: แล้วก็สุขภาพของโคนมของเราเราก็มีการตรวจเช็คกันตลอดเวลาการเลี้ยงก็เป็นฟาร์มปิดแล้วเป็นอะไรกันเพิ่มมากขึ้นฟาร์มปิดได้ไหมคะ
4: ตอนนี้ฟาร์มปิดเนี่ยเจอในเอกชนที่ผมไปดูนะครับเขาเรียกว่าฟาร์ม e-wrap ก็คือ evaporation cooling
2: แล้วก็สุขภาพของโคนมของเราเราก็มีการตรวจเช็คกันตลอดเวลาการเลี้ยงก็เป็นฟาร์มปิดแล้วเป็นอะไรกันเพิ่มมากขึ้นฟาร์มปิดได้ไหมคะ
4: ตอนนี้ฟาร์มปิดเนี่ยเจอในเอก

0: ในเรื่องของสุขภาพเนี่ย
1: ก
0: รมสัตว์เองก็ดูแลสุขภาพนะครับเรื่องโรคสัตว์ที่ติดคนเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรับรองได้เลยว่าเราเฝ้าระวังให้อย่างดีนะครับนมคุณภาพจริงๆแล้วก็มีการไปช่วยเกษตรกรจริงๆครับผม
1: งั้นหันมาดื่มนมไทยกันมากๆ
0: อยากเป็นอย่างนั้นครับ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: เป็นประจำกันนะคะในช่วงของสายๆของวันอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้นายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาผู้อำนวยการกองแผนงานและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ส่วนในช่วงนี้ค่ะเราพักกันก่อนค่ะ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ดจะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
8: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
9: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
10: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
9: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
10: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
9: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
10: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
9: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

มีรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเส้นพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงของปากซอยพระราม2 73เป็นรถกระบะไปชนขอบทางค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ8ค่ะอีกจุดหนึ่งคุณรณกรแจ้งอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงทางลงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองเป็นรถกระบะกับรถเก๋งชนกันนะคะชนกันในช่องทางด้านขวาแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเริ่มจะมีผลในเรื่องของการจราจรแล้วนะคะรถก็จะเริ่มชะลอถนนจอมทองค่ะตรงช่วงของปากซอยจอมทอง6ค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์กับรถซูบารุค่ะชนกันแล้วก็จุดนี้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะผู้ชาย1ผู้หญิง1ซึ่งได้รับความช่วยเหลือแล้วค่ะนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะแล้วก็เส้นทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของแยกบางประแก้วก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์กับรถกระบะชนกันในช่องทางขวาบาดเจ็บ1คนซึ่งล่าสุดก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ1เรามาระวังกันเพิ่มมากขึ้นนะคะถนนเปียกลื่นแล้วค่ะนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกมาได้ว่าน่าจะแทบจะครอบคลุมกันทุกพื้นที่นะคะตอนนี้คือฟ้ายังมืดแต่ฝนน่ะหยุดแล้วถ้าเป็นในย่านของคลองเตยนะคะแต่ก็เห็นภาพถนนที่เปียกลื่นอยู่ในหลายๆจุดนะคะโดยเฉพาะอย่างบางจุดที่มีเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็มีภาพของถนนที่เปียกลื่นด้วยเพิ่มความระมัดระวังกันพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยนะคะจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะจากการที่เราเห็นอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็เราคิดว่าจะทำยังไงให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันลดอุบัติเหตุก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้แล้วสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินคืนให้ด้วยนะคะมีเงินกองทุนคืนค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในเรื่องของการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยคือถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน70%แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยแล้วก็ในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้ 0% 6เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนสอบถามได้นะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่0215088802150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3สอบถามได้เลยค่ะที่02150888เดี๋ยวย้ำให้อีกครั้งหนึ่ง02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแล้วก็มาช่วยกันนะคะสร้างความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นบนท้องถนนแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาการจราจรด้วยและสิ่งที่จะได้คืนกลับมาก็คือเงินกองทุนคืนนะคะในช่วงนี้ค่ะเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมกำลังแรงและหย่อมความกดอากาศต่ำถล่มไทยสั่งเฝ้าระวัง14จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมกำลังแรงและหย่อมความกดอากาศต่ำถล่มไทยสั่งเฝ้าระวัง14จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลอันดามันขึ้นลมแรงจัดสูงเกิน3เมตรเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งเด็ดขาดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: สภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยหลายภูมิภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคกลางจะมีฝนตกหนักในบางแห่งขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบ้างบางพื้นที่ทั้งนี้สภาวะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนจึงขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มต่ำไว้ด้วยโดยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษมีทั้งหมด14จังหวัดด้วยการประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาจึงมีคำเตือนให้พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: หน่วยเฉพาะกิจโคกสูงจัดกำลังพลร่วมกับหน่วยข่าวกรองทหารลาดตระเวนเข้มข้นบริเวณรอยต่อบ้านศิลารัฐพัฒนาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกระทั่งพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามทุ่งนาช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพบเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน17รายแยกเป็นชาย7คนหญิง8คนและเด็กติดตามอีก2คนตรวจสอบไร้เอกสารแสดงตนสอบถามกลุ่มแรงงานเขมรสารภาพว่าเดินทางมาจากจังหวัดพระตะบองโดยมีนายหน้าคิดค่าหัวคนละ 8,000 บาทพาเดินเท้าฝากความมืดมาหลบซ่อนตัวรอข้ามแดนนานกว่า12ชั่วโมงหวังจะไปทำงานก่อสร้างที่จังหวัดชลบุรีจะได้ค่าจ้างวันละ400บาทแต่ถูกทหารพรานจับได้นำตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศต่อไปและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
8: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่ออิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในบาเลและคูเวตซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านและได้ยิงสกัดโดรนอิหร่าน4ลำที่มุ่งหน้าไปยังบริเวณช่องแคบฮอร์มุช และที่รัสเซียทางการรัสเซียเผยว่ากองทัพยูเครนได้ส่งโดรนนับร้อยลำโจมตีเป้าหมายในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและพื้นที่โดยรอบของรัสเซียขณะที่เมืองดังกล่าวกำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจเป็นวันสุดท้ายอย่างไรก็ดีรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนตกมากกว่า140ลำด้านเกาหลีเหนือคิมโยจองน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระบุว่าเกาหลีเหนือจะไม่มีวันยอมลดละหรือถอยเรื่องสถานะการเป็นรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมอดทนอดกลั้นต่อภัยคุกคามใดๆปิดท้ายที่จีนได้ส่งกองเรือลาดตระเวนไปยังบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันเพื่อประท้วงกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เปิดการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจำเพาะใกล้ไต้หวันที่จีนระบุว่าละเมิดสิทธิทางทะเลและผลประโยชน์ของจีนอย่างร้ายแรงอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
9: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะเพราะว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกแล้วก็ถนนลื่นถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะในหลายๆจุดก็คือฝนเนี่ยจะหยุดตกลงไปแล้วก็ตามแต่ว่าจะเห็นสภาพของพื้นผิวถนนที่ยังเปียกลื่นอยู่นะคะแล้วก็พอดูจากในเรื่องของอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยอย่างกรณีของอุบัติเหตุที่พระราม2ในฝั่งขาออกนะคะที่ช่วงของปากซอยพระราม2ซอย73รถกระบะไปชนขอบทางนะคะคือพอเห็นจากในรูปแล้วนี่คือมันเป็นการชนที่รุนแรงมากนะคะในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุเพราะว่าอย่างรถกระบะคันนี้เนี่ยนะคะสภาพของตัวของรถมันเหมือนกับว่าอย่างตัวที่ด้านหลังค่ะซึ่งเขาก็จะเหมือนกับมีการต่อด้านหลังแล้วเหมือนกับเป็นการบรรทุกของอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไอตัวเป็นอลูมิเนียมไหมคะคือมันหลุดแยกออกมาจากตัวรถเลยนะคะแล้วก็สภาพด้านหน้าของรถเองเนี่ยนะคะก็มันเหมือนกับเป็นการชนแล้วก็จะมีรอยกระแทกอย่างแรงอ่ะนะคะในฝั่งทางด้านข้างของคนขับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนนี้จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุพ้นกีดขวางเราหรือยังแต่ว่าลักษณะของรถคันนี้เนี่ยบรรทุกของมาด้วยถ้ายังไงใครที่ผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808เดี๋ยวเราไปที่คุณเอกคะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับคุณปุญญนุช
3: คุณเอกชายเส้นกาญจนาภิเษกค่ะ
4: ใช่ครับฝั่งตะวันตกนะฮะตรงข้ามเลนตรงข้ามกับสมบัติบุรี
3: อืมค่ะ
4: นะฮะมันจะเป็นตรงช่วงรอยต่อระหว่างทางแยกที่จะมุ่งหน้าไปทางออกเส้นสุพรรณกับเส้นที่จะไปปทุมธานีเขาจะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็น่าจะเสียแรงงานแล้วเพราะว่าเห็นเปิดไฟหน้าทิ้งไว้แต่ตอนนี้ไฟหน้ามันหลีแล้ว
3: คือเป็นรถจอดเสียใช่ไหมคะเป็นรถอะไรนะคะ
4: เป็นรถน่าจะเป็นนิสสันซันนี่แต่สีผมไม่แน่ใจเพราะมันมืดๆแล้ว
3: มัน
4: คึมคึม
3: ค่ะ
4: ครับอันตรายครับเพราะว่ารถใหญ่เขาพยายามเบี่ยงเพื่อจะไปสุพรรณแล้วก็ในขณะเดียวกันรถที่มาจากทางไซน้อยก็จะเบี่ยงออกไปทางปทุ
3: ม
4: จะขึ้นวงแหวนแล้วก็รถเขาจอดเสียรถใหญ่มานี่ก็คือเบรกหลบกันเลย
3: ค่ะคือมันมีโอกาสในการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
4: ใช่เพราะว่าต่างคนต่างคิดว่าเขากำลังเดินทางอยู่แต่ว่ามันจริงๆแล้วเขาจอดนิ่ง
3: ค่ะแล้วเห็นคนขับหรืออะไรไหมคะ
4: คือก็ติดฟิล์มมืดนะฮะมองไม่เห็น
3: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆร่วมทางเนี่ยระวังกันก่อนถ้าหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดนี้นะคะ
4: ก็คือมันจะเคลื่อนย้ายอ่ะเพราะว่าอันตรายเพราะว่าตอนนี้รถบรรทุกใหญ่เขาเริ่มออกแล้วนะเขาจะออกต่างจังหวัดกันก็หลบกันนะเพราะว่ามาจากตรงเส้นทางด่วนเขาจะเบี่ยงออก
3: ค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือรถแต่จะใช้ความเร็วกันได้อยู่ใช่ไหมคะ
4: เส้นเนี่ยเขาใช้ความเร็วเยอะเพราะว่ามันพยายามจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากันแล้วเขาอยู่ตรงกลาง
3: ค่ะโอ้อันนี้อันตรายได้เดี๋ยวยังเราประสานย้ำในสองทางเจ้าหน้าที่ด้วยอีกทางนึงดีกว่าอย
4: ่
3: างน้อยต้องมีการวางกลยางหรือไม่ต้องรีบเคลื่อนย้ายจากตรงจุดที่เกิดเหตุค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเอ
4: กสวัสดีคร
3: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจุดนี้เป็นหนึ่งจุดนะคะที่ให้เรามาระวังกันแล้วก็ใครที่อยู่โซนแถวทางด้านของพุทธมณฑลเมื่อวันศุกร์ที่รับแจ้งมาหลายสายเลยในช่วงเช้าๆช่วงสายๆนะคะว่าการจราจรแบบติดขัดมากคือมันมาจากในเรื่องของสัญญาณการจราจรสัญญาณไฟอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับในส่วนของ Facebook ของสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลบอกว่าแจ้งข่าวดีถึงคนที่ใช้ถนนพุทธมณฑลสาย4แยกอุทยานตอนนี้สัญญาณไฟตรงช่วงของแยกอุทยานกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะโดยแขวงทางหลวงสมุทรสาครร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลค่ะ ได้ดำเนินการแก้ไขเมื่อช่วงคืนวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคือตรงจุดนี้นะคะมันจะมีในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์หลายๆสายเลยที่โทรมาทางด้านของจสร้อยนะคะแล้วเราก็มีโอกาสได้สอบถามในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะทางรสวจราจรในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางกรมทางหลวงด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการจัดเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะคะเรื่องของการปรับสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ทางด้านของสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลเขาก็มีการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะเมื่อ18ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการโพสต์เกี่ยวกับในประเด็นที่มีปัญหาเรื่องของการร้องขอให้มีการปรับสัญญาณไฟให้นานขึ้นในช่วงของฝั่งที่เข้ามาจากถนนเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนอุทยานแล้วก็ต้องการให้มีการเปิดใช้สัญญาณไฟบริเวณทางเข้าพุทธมณฑลเนื่องจากว่ามีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะเขาก็มีการพูดคุยกันกับทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรสาครนะคะร่วมกับทางสถานีตำรวจพุทธมณฑลก็มีการประชุมในเรื่องของการทดลองปรับสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกอุทยานในทุกๆฝั่งนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่2มิถุนายนแล้วก็ต่อเนื่องมาแล้วก็ทดลองใช้ทดลองดูแล้วก็เห็นถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงณเวลานี้ตอนนี้ค่ะนะคะก็ที่มีการอัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้คือกลับมาใช้เหมือนเดิมนะคะกลับมาใช้เหมือนเดิมแล้วนะคะสำหรับคนที่อยู่โซนแถวทางด้านของถนนพุทธมณฑลสาย4ตรงช่วงของแยกอุทยานส่วนในช่วงนี้เราไปที่คุณทศพรค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณพุทธนุชครับ
3: คุณทศพรใช้พระราม4ค่ะ
5: ครับผมรถทางด่วนครับผมมุ่งหน้ามาทางบ่อนไก่อะครับผมเลนกลางนะครับมีแท็กซี่นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยชนท้ายแท็กซี
3: ่
5: มีผู้ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เยอะครับแต่ว่าคงเจ็บอะครับก็ไปลงไปนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาช่วยเหลื
3: ออ๋อ
5: ครับผม
3: เขาอยู่เลนไหนอะคุณทศพร
5: เลนกลาง
3: เลนกลางเลยเหรอคะ
5: ครับผม
3: โอ้ค่ะเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่อย่างนี้ต้องมีรถฉุกเฉินรถพยาบาลไปช่วยใช่ไหมถ้าดูจากอาการของเขาแล้วคุณทศพร
5: น่าจะมีนะครับเพราะว่าน่าเขาคือที่ผมโทรมาแจ้งผมคิดว่าน่าจะช่วยเขาเพราะว่าไม่น่าจะลุกขึ้นไหวอะครับผม
3: ค่ะถนนมันยังลื่นอยู่ใช่ไหมช่วงเวลานี้เกี่ยวข้องกัน
5: มากครับ
3: ค่ะ
5: ลื่นมากครับลื่นมากประคับประวังเลยครับ
3: โอเคนะเดี๋ยวเพื่อนๆ
5: ตอนน
3: ี้
5: ผมอย
3: ู่
5: ด้านสวนลุมแล้วก็ยังลื่นอยู่นะถนนแกะหมดต้องระมัดระวังครับ
3: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆที่แจ้งมาแต่รถอะน้อยแต่ถนนอะลื่นนะคะใช่ไหม
5: ใช่ครับ
3: โอเคค่ะ
5: รถก็ไม่น้อยมากแต่ว่ามันก็พอมีแต่ว่าไม่
3: แต่มันก็ใช้ความเร็ว
5: แต่แบบต้องระวังครับต้องระวัง
3: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณทศพร
5: ขอบคุณ
3: ที่แจ้งมาตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะกรณีที่คุณทศพรแจ้งเมื่อสักครู่นี้เลนกลางเลยนะคะย้ำว่าอุบัติเหตุเนี่ยอยู่เลนกลางถนนพระราม4นะคะก็ใครผ่านระมัดระวังกันหน่อยนี่ก็เลยดูตอนนี้นี่ในหลายๆจุดคือฝนน่ะ3เมตรแต่พอดูกล้องของทางมอเตอร์เวย์นะคะอย่างตรงช่วงของกิโลเมตรที่7บวก100มันจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างมอเตอร์เวย์กับเส้นวงแหวนตะวันออกนะคะคือตรงจุดนี้ฝนน่ะหยุดแล้วล่ะฝนน่ะ3เมตรแต่ว่าถนนน่ะเปียกลื่นแต่พอมองไปไกลๆอ่ะมองไปทางด้านของโซนภูมิชมพูทางด้านนู้นนี่คือฟ้ามืดมากเดี๋ยวดูเรดาร์หน่อยแปลว่าฝนตอนนี้น่าจะขยับนะคะน่าจะขยับออกไปฝั่งแถวทางด้านของชลบุรีไหมในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวใครอยู่ตรงจุดไหนก็มาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสภาพการจราจรด้วยกรณีของคุณทศพรนี่เราประสานแจ้งทางสน.ทุ่งมหาเมฆไปแล้วนะคะที่เป็นจักรยานยนต์กับรถแท็กซี่ชนกันเลนกลางแล้วก็มีคนเจ็บถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะมีพลเมืองดีช่วยให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่ว่าฝากเพื่อนร่วมทางค่ะเรามาระวังกันหน่อยถ้าหากว่าใครที่จะต้องผ่านตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกนะคะกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกช่วงระหว่างโค้งต่างระดับฉิมพลีมุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้ามีรถเก๋งค่ะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายบอกว่าจุดนี้ก็จะชะลอนะคะเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ย ามมาค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันตั้งแต่ช่วงที่มีฝนนะคะเราก็จะมีในเรื่องของอุบัติเหตุที่ตามมากำลังสงสัยว่าจุดที่คุณเอกแจ้งกับของคุณอมรที่ใช่จุดเดียวกันไหมนะคะคือคนละจุดคนละช่วงของคุณเอกเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงแถวบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้าต่างระดับบางบัวทองส่วนของคุณอมรเนี่ยจะอยู่ในช่วงของโค้งต่างระดับฉิมพลีแต่เป็นรถเก๋งนะคะของคุณอมรเนี่ยน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ของคุณเอกที่บอกว่าเป็นรถจอดเสียนะคะเอาเป็นว่าเรามาระวังกันทั้ง2จุดนะคะเรามาระวังกันทั้ง2จุดค่ะแล้วก็ถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรนะคะโซนของฝั่งวงแหวนตะวันตกในช่วงเวลานี้ตั้งแต่ถ้าว่าเราโรมาจากต่างระดับบางขุนเทียนนะคะยาวๆต่อเนื่องในฝั่งขาออกคือโดยภาพรวมถือว่ารถเนี่ยนะคะไม่มีผลกระทบนะในเรื่องของการจราจรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเพราะเกรงว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาได้มีอยู่จุดหนึ่งดูรถเยอะผิดปกติทางหลวงหมายเลข3309ค่ะ3309นะคะตรงนี้มันจะเป็นช่วงไหนล่ะเนี่ยศูนย์ฝึกอบรมนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาต่อเนื่องกับทางด้านของวงแหวนตะวันตกนะคะเนี่ยตรงนี้มันมีการทำถนนหรือมีทำอะไรยังไงหรือเปล่านะคะใครที่ใช้เส้นนี้อยู่นี่มาเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะคือเดียงกำลังจะดูในส่วนของเส้นวงแหวนตะวันตกแล้วมาสะดุดตากับเนี่ยไอ้ตรงช่วงของทางหลวง3309คือมันเป็นสีแดงเข้มเลยก็เลยเอ๊ะมันมีอะไรนะคะใครที่อยู่โซนทางด้านนี้นะคะรบกวนช่วยสังเกตช่วยเพิ่มเติมกับเข้ามานะคะอันนี้บอกว่าเป็นอะไรนะแถวเลยจากวัดเชียงรากน้อยที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของวงแหวนตะวันตกเนี่ยนะคะเนี่ยในจุดนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอยู่แล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับณเวลานี้เนี่ยโอ้แถวหลักสี่นี้ดูแล้วไม่มีฝนแล้วคะถนนอ๋อถนนน่าจะมีฝนมาก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันแห้งละนะคะถนนมันไม่มีเปียกลื่นเหมือนกับตรงโซนทางด้านอื่นๆเนี่ยถ้าตรงแถวหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติมีร่องรอยของฝนยังเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระหลโยธินนะคะตรงช่วงหน้าสวนจตุจักรโอ้นี่ก็โล่งๆนะคะณเวลานี้ตอนนี้แต่ว่าจะมีรถแท็กซี่ซึ่งจอดรอรับผู้โดยสารจอดเข้าแถวเป็นระเบียบเชียวนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทสุขุมวิทนี่โดยภาพรวมใช้ได้แต่ก็จะคือติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะตั้งแต่ช่วงของแยกบางนาเข้ามาแล้วก็ฝั่งของโอ้มาดูตรงช่วงแยกบางนาเพราะว่าโซนแถวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ฝนหนักเพราะว่าดูแล้วสภาพของถนนดูเปียกลื่นเลยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมใช้ได้ยาวๆเข้ามาทางด้านของราชประสงค์พระราม1นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพระราม2ณเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันพระราม2ระหว่างพอฝนตกมันจะทำถนนจะค่อนข้างที่จะลื่นนะคะก็ให้ระมัดระวังกันมากๆคือทุกจุดละค่ะณเวลานี้เนี่ยพอเห็นจากสภาพของพื้นผิวถนนแล้วเรารู้สึกหรือเป็นห่วงยังมีฝนอยู่ในบางจุดเหมือนกันสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์อันนี้น่าจะเพิ่ง3เมตรนะคะยังต้องเปิดไฟนะตอนนี้เพราะว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างจะต่ำเหมือนกันนะคะช่วงกิโลเมตรที่13+400ของเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะแล้วพอดูต่อเนื่องเข้ามาเนี่ยตรงช่วงกิโลเมตรที่18เนี่ยก็เพิ่งฝนเนี่ยเพิ่งจะ3เมตรตรงนี้ตกหนักนะเนี่ยนะคะคือดูต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของจากกรุงเทพออกมาผ่านมาแถวทางด้านของฉะเชิงเทราเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยนะคะเหมือนจะเจอฝนมาโดยตลอดทางเหมือนกันสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะในฝั่งขาออกส่วนเส้นวงแหวนตะวันออกค่ะตั้งแต่ช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าออกมาถนนเทพรัตน์นะคะในช่วงเวลานี้ก็ตามขึ้นมาได้คือโซนแถวทางด้านของปทุมฝั่งทางด้านเนี้ยแถวทางที่จะมุ่งหน้าออกมาตัดกับต่างระดับบางปะอินเนี่ยดูสภาพอากาศจะค่อนข้างแตกต่างกับฝั่งของกรุงเทพมีเรื่องของ รถของทางเจ้าหน้าที่จอดอยู่ตรงช่วงกิโลเมตรที่สุดไม่มั่นใจว่ามีอะไรยังไงไหมแต่ดูรถน้อยนะคะสำหรับวงแหวนตะวันออกนะคะณเวลานี้ตอนนี้ยาวๆใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องออกมาทางด้านของเส้นถนนเทพรัตน์ได้เลยบางพลีสุขสวัสดิ์บนทางด่วนวันนี้ดูทางโล่งนะคะดูแล้วแบบใช้ได้ยาวๆไหมอ๋อ9:28 ดิฉันนึกว่าจะถึงเที่ยงแล้วนะเนี่ยปรากฏเพิ่ง9:28เองเหรอคะใครอยู่ที่ไหนมาคุยกันหน่อยมาทักทายกันหน้าไมค์กันหน่อยค่ะแล้วก็รับแจ้งบอกว่าในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนมีต้นไม้แล้วเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางการจราจรนะคะตรงช่วงของเส้นทางที่จะไปบ้านแม่กองคานะคะพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งบอกว่ารถผ่านไม่ได้เลยนะคะนี่เพิ่งเกิดเหตุรับแจ้งมาตอนช่วง8:00 น.ค่ะคุณเบนาริสสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
3: คุณเบนาริสไปเจอนกแก้วที่ไหนเอาแต่อันนี้เพื่อนเจอใช่ไหมหรือว่าคุณเบนาริสเจอ
6: เมื่อวานนี้ไปหาเพื่อนมาที่พัฒนาการต่อที่ต่อน
3: ะ
6: ก็คือหมู่บ้านคุณสาววิว57
3: ค่ะ
6: ตอนนี้แหละก็เอ้ยแต่พอไปหาอ่ะอะไรอยู่ที่แรกเขาได้ยินเสียงเพราะว่าเขามีลูกน้อยไงเราก็เลยทำไมน้องเขาเสียงเหมือนเด็กอ่ะกรี๊ดจังเลยอะไรประมาณนี
3: ้ว่าถึงนกแก้วใช่ไหมค่ะ
6: แล้วเสร็จแล้วอ้าวกลายเป็นว่าแล้วเลยคือถามว่าไอ้เสียงอะไรอะไรเงี้ยเอาตะกร้าผ้าครอบเอาไว
3: ้ค่ะ
6: เขาดูแลไปให้ค่ะเพื่อนเน
3: ี่
6: ยนะฮะก็น้องชื่อมะยม
3: อันนี้คือตั้งชื่อเขาใหม่
6: ไม่ใช่นี่ก็เอ๊ะทำไมแล้วก็จะสงสัยทำไมเรียกมยมอะไรอย
3: ่
6: างเงี้ยก็บอกอ๋อที่ห่วงขาเขาว่ามันมี
3: ชื่อ
6: สลักอยู่ใน
3: ตัว
6: หล
3: ักค่ะ
6: ไปยังนี่ก็แอบก็คุยกับเพื่อนเนาะทำไมนะเป็นไหนจะเขียนชื่อต้องทีทำไมชื่อไม่ต้องเขียนก็ได้ไหมเขียนเบอร์โทรได้ดีไหมเบอร์โทรดีกว่า
3: ไม่ไอ้ตรงที่ห่วงขามันจะมีตัวนัมเบอร์มีอะไรอยู่ไหม
6: ไม่มีมีแต่ชื่อค่ะ
3: มีแต่ชื่อชื่อมะยม
6: มีแต่ชื่อคือจริงชื่ออ่ะสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับเจ้าของเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยงเป็นไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรือว่าเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะทำทั้งทีทำปอกคอทำอะไรอย่างเงี้ยใส่เป็นเบอร์โทรดีกว่าคุณปิยนุชนี่จะขอแนะนำคุณผู้ฟังทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่นะประมาณนี
3: ้คือเราไม่รู้ไงคะว่ามะยมอาจจะเป็นชื่อกลุ่มของเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรที่ถ้าถามว่ามันเกิดหายมาอาจจะแบบตามกันต่อได้หรือจะเป็นชื่อของอะไรของนกหรือของอะไรสักอย่างหนึ่งไหมมันต้องมีเหตุผลได้ใช้ชื่อนั้นอยู่ตรงที่หัว
6: น่าจะเป็นชื่อของน้องเขาแหละ อะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาก็พูดเก่งนะ ตัวกำลังบอกว่ากำลังไม่รู้เป็นหนุ่มหรือเป็นสาวก็ไม่รู้นะ
3: สีอะไรสีอะไร
6: แล้วก็สีแล้วจิกเก่งเนี่ยนะก็ไม่กล้าแบบว่าไม่กล้าเปิดตะกร้าแล้วหยิบเนี่ยเพราะว่าโอ้ยปากเขาแหลมมากเลยอ่ะตรงปากเขาอ่
3: ะ
6: แหลมมากแล้วก็ไอ้อะไรอ่ะไอ้เล็บเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แหลมที่นี่ก็ถ่ายจากในตะกร้านั่นแหละก็คือใช้กล้องถ้าคุณดูจากรูปนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะมีรูปตะกร้าติดอยู
3: ่สีเป็นสีเหลืองใช่ไหมนกสีเหลือง
6: สีเหลืองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีแปมเขียวสีฟ้าบ้างอะไรเงี้ยตามสไตล์นกแก้วเนี้ยแต่ว่าเหลืองเป็นส่วนใหญ่ไงเพื่อนเขาก็ไปดูในตามเพจที่เขามีสัตว์หายสัตว์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เรียกอะไรก็ไม่เห็นมีใครประกาศเลยก็แปลกนะทำไ
3: ม
6: คนเลี้ยงเขาไม่ได
3: ้คือทางคุณเบนจานิสกับเพื่อนก็พยายามจะเสิร์ชหาอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
6: พยายามจะเสิร์ชหาได้ด้วยเขาอันนี้ฮะเขาที่ก็เลยดูแล้วดูข้อมูลแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นนี่เขามาแจ้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี
3: ้
6: เดี๋ยวก็เข้าไปดูในเพจของในเรื่องของแอปพลิเคชันของเทสลาเหมือนกันนะก่อนที่จะโทรมาแจ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูก็ยังไม่มีปรากฏรูปภาพถ่ายอะไรที่ใครแจ้งอะไรไว้เลยประมาณอย่างเงี้ย
3: แต่มีเจ้าของแน่
6: เจ้าของมีโชว์อยู่แล้วล่ะลูกเขาดูสมบูรณ์สวยงามน่ารักน่าชังเชียว
3: น่าจะอยู่ในละแวกแถวหมู่บ้านนั้นไหมเป็นไปได้ไหมคุณเบนอลิน
6: น่าจะนะเพราะว่าโซนนั้นก็จะมีอ่อนนุษย์39พัฒนาการ44อ่อนนุษย์17พัฒนาการ20อะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือที่คิดว่านะคงจะคือนกแก้วธรรมชาติไม่น่าจะบินมาไกลนะคิดว่าน่าจะอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละในโซนนั้นก็จะเป็นทุกสาววิวไงคุณ
3: คือเขาดูเราแบบเราก็ดูไม่ได้บาดเจ็บหรืออะไรยังไง
6: ไม่เลยเขาก็มาจอดบินแล้วมาจอดอยู่หน้าบ้านนะฮะมาอยู่หน้าบ้านในบ้านนะไม่ใช่หน้าบ้านนอกบ้านนะ
3: ค่ะ
6: หน้าบ้านในบ้านนะครับ
3: แ
6: ล้วเขาประกาศไปทางไลน์กลุ่มของทางหมู่บ้านเลยนะไม่เห็นมีใครมาติดต่ออ
3: ๋อ ค่ะ
6: อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาพยายามที่จะหาหลายๆช่องทางอยู่เหมือนกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่จะแบบจะพยายามติดต่อเจ้าของอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่แหละนี่ถึงบอกว่าเออเวลาเขียนตรงเนี้ยน่าจะเขียนเป็นเบอร์โทรดีกว่าไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยไหนๆก็คุณก็ทำในตัวสลักเนี้ยแล้วอะถ้าคุณจะใส่ทั้งชื่อด้วยเบอร์โทรด้วยก็ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมองว่าชื่อไม่จำเป็นหรอกชื่อสัตว์เลี้ยงอะที่ไปใส่อยู่ตรงนั้น
3: อ
6: ะใส่เป็นเบอร์โทรดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดมีเบอร์โทรใช่ไหมเราก็ยังติดต่อเจ้าของได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยโดยที่แบบ
3: เพิ่งฟันธงตรงนั้นมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่ยังที่บอกเป็นสัญลักษณ์หรืออะไรสักอย่างของเขาก็ได้เดี๋ยวตอนนี้กำลังออกอากาศใครเป็นเจ้าของติดต่อกลับเข้ามาหน่อยมีคำว่าชื่อมยมอยู่นะ
6: ใช่ครับ
3: ค่ะ
6: ก่อนที่จะไปเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเสริมเรื่องของสภาพจราจรหน่อยมาทั้งทีนะฮะก็เซ็ตสีน้ำทินนะคุณประจุเมื่อกี้ออกมาจากแม่โคสีนครินไงก็ใช้เป็นสีนครินขาออกแล้วตอนที่ออกจากบ้านเมื่อกี้เนี่ยฝนก็ตกอยู่เหมือนกันนะปริมาณพอสมควรเลยแหละนะฮ
3: ะ
6: ตอนนี้ก็หยุดไปแล้วนะฮะก็คือหมดหยุดแล้วแต่ว่าพื้นถนนเปียกลื่นอยู่นะฮะก
3: ็
6: หน้าไปสมุทรปราการเนี่ยก็ยังเดินทางได้ดีอยู่นะยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ขาเข้ามาที่บุ้งหน้าไปลำสาลีเนี่ยก็ยังเดินทางได้ดีอยู่นะฮะมีปัญหาเทพรัตน์บางนาตราดนะฮ
3: ะ
6: ขาเข้าขาออกช่องทางขนาดช่องทางหลักดีหมดนะฮ
3: ะ
6: แล้วก็ในส่วนของเส้นทางอุดมสุขนะฮะขาเข้าไปสุขุมวิทก็ยังใช้ได้ถนนไม่เขียดเข้าออกก็ใช้ได้นะครับท้องฟ้ายังไม่เปิดนะคุณปัญญนุชก็ยังมีความฉ่ำของตัวเมฆอยู่นะ
3: ฮะแต่ว่าอาจจะมีฝนมาได้อีกสักรอบนึงอย่างนั้นไหมดูทรงแล้ว
6: นะฮะประมาณก็ตั้งท่าจะพักมาสามวันแล้วไม่ได้สักรอไปก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮ
3: ะ
6: ก็สรุปภาพรวมของจราจรตอนนี้ก็ดูดีหมดนะครับน
3: ะ
6: แล้วก
3: ็
6: ขอให้เจ้าของที่เป็นเจ้าของน้องมะยมก็ขอให้ที่ติดต่อมานะครับ
3: ใช่โอเคเดี๋ยวตามหาเจ้าของกันนะคะ
6: หวังว่าจะได้รับข่าวดีนะครับน้องมะยมนี่พูดถึงมะยมนะไม่ได้พูดถึงเจ้าของ
3: โอเคขอบคุณมากคุณเบนอลิสเดี๋ยวเราช่วยกันติดตามค่ะ
6: ค่ะ
3: ขอบค
6: ุ
3: ณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ็คบางโบทองสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับพี่เจพลยนุ
3: ชไม่ได้ตามกันมาใช่ไหมสองคนนี้เนี่ยค่ะ
7: พอดีผมใช้ถนนเทพรัตน์บางนาตราดมุ่งหน้าขาออกนะครับ
3: ค่ะ
7: ตอนนี้มาอยู่ตรงแถวถนนของวัดศรีวารีน้อยแล้วฮะ
3: อ๋ออู้แถวนั้นที่เขาบอกถนนค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมคุณแจ็ค
7: ใช่ตอนนี้ฝนลงเม็ดอยู่นะ
3: ยัง
7: ไม่เจ็บกับแห้งเลยทีเดียว
3: ค่ะ
7: แต่ก็รถไม่ได้เยอะมากก็ยังพอเบี่ยงเคลื่อนตัวกันได้เลย
3: ค่ะ
7: ฝากตาระวัดระวังถนนลื่นนิดนึงใช้บัตรมันระวังหน่อย
3: นะก็เรียกว่าช่วงสายๆวันหยุดวันอาทิตย์นี่รถก็น้อยสมกับเป็นวันหยุดจริง
7: ๆด้วยบรรยากาศด้วยนะฮะบรรยากาศมันค
3: ่
7: อนข้างค่อนข้างน่าจะพักผ่อนนะ
3: จริงๆควรต้องเป็นอย่างนั้นค่ะสองคนวันหยุดแล้วมีฝนตกมาอย่างนี้นอนตื่นสายได้เลยอยู่ที่บ้านไปนะขอบคุณมากคุณแจ็คบางบัวทอง
7: ได้เพิ่มเติมนะคะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือชื่อคุณแจ็คบางบัวทองแต่อยู่แถวทางด้านของถนนเทพรัตน์วัดศรีวานีร้อยนะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ดิฉันเพิ่งมีโอกาสได้เห็นภาพนะคะกรณีของต้นไม้ล้มขวางถนนนะคะคือทางต้นไม้แล้วทางเสาไฟฟ้าเลยค่ะที่ล้มขวางถนนในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้นไม้ขนาดใหญ่คือแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของฝนซึ่งตกต่อเนื่องกันมาแล้วก็จะมีทั้งในเรื่องของพวกดินสไลด์อะไรต่างๆมาโดยตลอดเลยนะในช่วงตั้งแต่ที่ลามาถึงกระทั่งถึงหน้าเช้าวันนี้นะคะในช่วง8:00 น.นะคะซึ่งจุดที่มีนะคะในเรื่องของต้นไม้ล้มคือต้นไม้ต้นใหญ่ท่อนใหญ่ๆเลยนะที่ล้มลงมานะคะก็จะเป็นเส้นทางไปบ้านแม่กองขาตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาละค่ะเพราะว่าคือต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็ล้มลงมาขวางถนนก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรต้องใช้เลื่อยใช่ไหมหรือต้องใช้ตัวอะไรมายกออกไปอะนะคะแล้วมันเป็นต้นใหญ่มากแล้วก็ในส่วนของเสาไฟเองนะคะก็ล้มแล้วก็มาหักแล้วก็ขวางถนนโอ้โหนี่หลายต้นเลยนะเนี่ยนะคะต้นไม้แล้วก็ในส่วนของเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะที่ล้มขวางถนนจริงๆมุมนี้นี่เป็นมุมที่เวลาที่ ถ้าพูดถึงอีกมุมหนึ่งนะในแง่ของการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูฝนเราจะเห็นภาพบรรยากาศซึ่งมันสวยมากอันนี้มองภาพตัดไปนะผ่านไปนะแล้วไม่ได้มองดูในของต้นไม้หรืออะไรแต่มองเลยออกไปนี่เขาเรียกเป็นหมอกฝนเลยอะสวยงามต้นไม้ภูเขานะคะมันเป็นถนนซึ่งเรียบเขาเรียกว่าเป็นถนนที่มันอยู่บนภูเขาอ่ะนะคะอีกฝั่งหนึ่งนี่มันน่าจะเป็นฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเขานะคะเป็นหน้าผาอีกข้างหนึ่งก็เป็นเหวอ่ะลักษณะอย่างนี้เลยนะคะที่มองลงไปเนี่ยแล้วตอนนี้มันถนนสองเลนสวนเพราะฉะนั้นรถผ่านไม่ได้ก็ต้องจอดรอนะคะจะเป็นเส้นทางสายรองไหมนะจะเป็นสายรองอ่ะนะคะไปจากเส้นทางไปบ้านแม่กองขาตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะใครที่จะต้องเดินทางเชื่อว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่น่าจะทราบแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องของพวก Facebook หรือว่าในโซเชียลเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งให้ทราบกันนะคะก็ต้องขอบคุณในส่วนของรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นจากในส่วนของในพื้นที่โอ้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยในช่วงนี้วันนี้เท่าไหร่วันที่6วันที่7เมื่อวานนี้เขามีการเปิดการท่องเที่ยวเหมือนกันนะในส่วนของแม่ฮ่องสอนนะคะก็เป็นการเปิดงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนปล่อยปลาแล้วก็ปลูกต้นซากุระที่บ้านรักไทยนะคะเห็นภาพบรรยากาศอันนี้ก็ใน Facebook ของแม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอกนะคะว่ามีการเปิดงานเปิดบรรยากาศอะไรต่างๆบ้านรักไทยนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของทางแม่ฮ่องสอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครจะเดินทางไปไหนมาไหนยังไงนี่ตรวจสอบกันนะคะในเรื่องของเส้นทางการเดินทางอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้สอบถามในส่วนของทางด้านของกรมทางหลวงกรณีของเส้นทางทางเขาพลึงอะค่ะทางหลวงหมายเลข11นะคะหลังจากที่มันมีเรื่องของการเสียหายจากการกัดเซาะนะคะไอ้ตรงน้ำมันเป็นท่อระบายน้ำขวางทางซึ่งอยู่ใต้ดินนะคะที่มันมีปัญหาแล้วก็ตั้งแต่ช่วงของเดือนมีนาคมนะคะเขาก็มีการแก้ไขมาเป็นระยะกระทั่งเนี่ยมาถึงนะเวลานี้เมื่อวานนี้เห็นภาพแล้วตกใจนะคะแล้วก็ในส่วนทางจสร.เองก็ได้มีสัมภาษณ์นะคะในส่วนทางกรมทางหลวงนะคะในช่วงสายๆนะคะซึ่งณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยเขาลงพื้นที่ในการที่จะดูเรื่องของการที่จะวางแผนในเรื่องของการที่จะแก้ไขปรับปรุงนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุที่เกิดความเสียหายตรงนั้นเขาเรียกเป็นกำแพงกันดินนะคะเสริมกำลังนะคะซึ่งเกิดการชำรุดเสียหายแล้วก็ทำให้ที่เราจะเห็นเป็นภาพมันจะมีการเป็นโหว่แหละช่องมันเป็นช่องโหว่นะคะมันเป็นรอยมันเป็นโพรงขนาดใหญ่นะคะทำให้เป็นโพรงแล้วก็จะกินพื้นที่เนี่ยนะคะในส่วนของใต้ถนนนะคะแล้วก็มันเป็นโพรงลึกเลยนะแล้วก็มันจะมีความกว้างความยาวซึ่งค่อนข้างที่จะกว้างมากนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าอยู่ในเรื่องของการดำเนินการในการที่จะต้องแบบวางแผนในเรื่องของการระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะงบประมาณว่าต้องรอในเรื่องของงบประมาณหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างที่มีการอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะคะในส่วนของทางเราเองมีการติดตามตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วก็เห็นดูจากในส่วนของทางรายงานโปรเขาก็มีการอัปเดตกันอีกช่วงนึงในช่วงเย็นๆนะคะถึงความคืบหน้านะคะเพราะเขามีการนำเครื่องจากไปดำเนินการนะคะสำหรับกรณีของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทางกรมทางหลวงเนี่ยเขาก็มีการระดมทีมวิศวกรจากทางสำนักก่อสร้างสะพานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1แล้วก็แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1พร้อมด้วยเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นการเร่งดำเนินมาตรการบรรเทาเหตุแล้วก็ป้องกันต้นทางเคลื่อนตัวชั่วคราวนะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็เขามีการประเมินแล้วก็มีการร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็มีการทำการฉีดพ่นคอนกรีตเสริมเขาใช้คำว่าเป็นการฉีดพ่นคอนกรีตเคลือบผิวทางลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพของชั้นดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ประเมินดูแล้วล่ะว่ามันมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่มีการนำรถแบ็คโฮลมีการปรับถมดินบริเวณฐานกำแพงคันดินแล้วก็ปรับแนวร่องน้ำ เพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไปขังอยู่ในร่องเขาซึ่งเป็นการล็อกนะคะเป็นการล็อกคันทางเอาไว้ชั่วคราวนะคะซึ่งก็ระยะเวลาของการดำเนินการในขั้นตอนนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะโดยทางแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ค่ะก็จะมีการทำการตรวจสอบนะคะในเรื่องของค่าระดับความเปลี่ยนแปลงผิวทางจราจรในทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะเป็นการมอนิเตอร์ในเรื่องของการสุดตัวแล้วก็ในส่วนของการอำนวยความปลอดภัยนะคะเขาก็มีการปรับการจราจรในฝั่งที่จะลงเขาที่จะมุ่งหน้าค่ะเข้ากรุงเทพให้สัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็มีการติดตั้งป้ายบังคับรถบรรทุกแล้วก็ในส่วนของการอำนวยความปลอดภัยนะคะเขาก็มีการปรับการจราจรในฝั่งที่จะลงเขาที่จะมุ่งหน้าค่ะเข้ากรุงเทพให้สัญจรได้1

0: สะดวกคือไม่ใช่แค่สะดวกนะแต่มันต้องมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางกรมทางหลวงเนี่ยก็มีการเตรียมดำเนินการนะคะในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงพื้นที่นะคะในโครงการอย่างถาวรแล้วก็แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างเร่งด่วนแต่ตอนนี้ต้องเฉพาะหน้าก่อนเมื่อวานเห็นภาพตอนด้านนี้ตกใจมากนะคะแล้วฟังที่ทางด้านของทางกรมทางหลวงทางแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ทางน้ำจะเป็นรองผอ.ใช่ไหมที่คุยออกอากาศกับทางจ.ส.ร้อยเนี่ยในช่วงสายๆในเวลานั้นตอนนั้นนี่กำลังลงพื้นที่ประเมินในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็วางแผนนะคะอย่างที่บอกระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะนี่เป็นเส้นทางหลักเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะเอามาอัปเดตให้ทราบกันนะคะในเรื่องของการดำเนินการนะคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ก่อนหน้านี้มีแจ้งของคุณพันชิตตานะคะแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงของกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าเป็นรถจักรยานยนต์นะคะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่เลนกลางมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนค่ะผู้หญิงซึ่งตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะคือตอนที่คุณพันชิตาแจ้งมาตอนบอกยังมีฝนลงเม็ดอยู่นะคะก็เดี๋ยวใครผ่านเส้นทางทางด้านนี้ช่วยสังเกตเพิ่มเติมให้ด้วยได้ไหมว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วหรือยังนะคะกรณีของอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้อันนี้น่าจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุไหมคะเพราะว่าจะดูแล้วเนี่ยรถจะมีชะลอมาถึงตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระเจ้าตากสินนะคะในฝั่งขาเข้าแต่พอลงมาแล้วนี่ก็จะใช้ได้แบบยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือนะคะเข้ามาในส่วนของตรงช่วงของวิทยุนะคะแล้วก็เส้นพระราม4ที่ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณทศพรแจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงที่เลยจากใต้ทางด่วนพระราม4มาเล็กน้อยที่ฝั่งขาเข้าจุดนั้นก็น่าจะช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่เป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งอยู่เลนกลางนะคะนี่ฝาก2จุดละกันถ้าว่าใครที่ผ่านนะคะแล้วมีเพิ่มเติมแล้วก็มีแจ้งของคุณเปียค่ะใช้เส้นจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกนะคะเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางพลัดมีรถเก๋งจอดเสียย้ำว่ามีรถเก๋งจอดเสียนะคะแล้วก็จอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครผ่านจุดนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติการในห่วงเดือนตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569ในเรื่องปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่และปัญหาภัยแทรกซ้อนเร่งด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นแม่ทัพภาคที่4นำคณะไปลงพื้นที่แม่น้ำกระบุรีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเพื่อติดตามปัญหากรณีน้ำขุ่นจากการทำเหมืองแร่ซึ่งเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2563โดยมีสาเหตุหลักจากการทำเหมืองแร่ฝั่งประเทศเมียนมาสภาพแม่น้ำกระบุรีขุ่นแดงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านการท่องเที่ยวและระบบผลิตน้ำประปาในอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองการนี้พลโทนรทิพย์ได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้บรรเทาเบาบางลงและหมดไปในที่สุดรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้จะพาผู้ฟังมารู้จักกับแผ่นดินทรุดซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุดที่เม็กซิโกเกือบ50เซนติเมตรต่อปีส่วนประเทศไทยพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดคือกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับภัยเงียบที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนั่นก็คือแผ่นดินสุดค่ะคุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าบางเมืองทั่วโลกเนี่ยไม่ได้กำลังจะจมน้ำเพราะว่าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากำลังเผชิญกับการจมลงเพราะว่าพื้นดินมันทรุดลงทุกปีปรากฏการณ์นี้เรียกว่าแผ่นดินทรุดค่ะหรือว่าแรนซับซิเดนต์ค่ะซึ่งมักจะเกิดจากการสูบน้ำใต้ดินมากเกินไปแล้วก็การก่ออาคารสูงขนาดใหญ่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของชั้นดินหนึ่งในพื้นที่ที่ทรุดตัวรุนแรงที่สุดของโลกนั่นก็คือกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกบางพื้นที่ทรุดลงมากเลยนะคะประมาณ 20-50 เซนติเมตรต่อปีส่วนกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียซึ่งมักจะถูกยกเป็นหนึ่งในเมืองและหนึ่งในพื้นที่ที่มีการทรุดตัวรุนแรงที่สุดของโลกนั่นก็คือกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกบางพื้นที่ทรุดลงได้มากกว่า 20-50 เซนติเมตรต่อปีเลยค่ะส่วนกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียซึ่งมักจะถูกยกเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ทรุดตัวเร็วที่สุดในโลกก็มีการทรุดตัวประมาณ 20-28 เซนติเมตรต่อปีส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่อยขึ้นมีความเสี่ยงจากระดับน้ำทะเลที่สูงมากขึ้นส่วนประเทศไทยเราค่ะพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดแน่นอนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือในอดีตเนี่ยนะคะบางพื้นที่เคยทรุดตัวมากกว่า10เซนติเมตรต่อปีจากการสูบน้ำใต้ดินอย่างหนัก แต่ว่าหลังจากที่มีมาตรการควบคุมปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการซุดตัวของพื้นดินเฉลี่ยประมาณ 0.8 ถึง 1 ซมต่อปีหรือว่าราว 8 ถึง 10 มมต่อปีแม้ว่าตัวเลขจะดูน้อยค่ะแต่ว่าถ้ามันสะสมไปนานๆก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมและผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ
11: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来，看我们的，我们的家，毛球擦不
1: 着，
0: 也
1: 压一个。盖儿，我这个。
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โอ้มาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเป็นเมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลยเนี่ย
1: เอาส่งไม่มีบางค่ากับเวลาเรามีทีมผ่าตัด
2: แม่แน่
3: ม
2: ี
3: ร
2: ีแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้า
4: สกุลมีรีอ๋อนามสกุลนามสกุลตังเปา
3: ตังเปา
4: เอ้ยตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดขนาดพูดเองนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: สดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้ถ่ายสกุลเราใส่มันช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ในช่วงนี้นะคะมีเพิ่มเติมกันในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะคุณสุจินดานะคะแจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9เป็นรถกระบะค่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วคือไม่เห็นคู่กรณีนะแต่ว่ารถคันนี้จะอยู่ลักษณะของแบบว่ารถหมุนแล้วก็ขวางในช่องทางด้านซ้ายบนทางด่วนขั้นที่1นะคะช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ตอนนี้ก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบแล้วดูเรื่องของการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเริ่มมีผลกระทบอะค่ะในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยยังได้อยู่แต่เริ่มจะมีชะลอแล้วค่ะนะคะเริ่มจะมีชะลอคือไม่ใช่แค่ชะลอเหมือนกับนิ่งๆเลยนะคะตรงจุดนี้น่าจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆกับตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเริ่มจะมีชะลอหยุดนิ่งนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้ทางด่วนขั้นที่1ณเวลานี้นะคะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีอุบัติเหตุที่คุณสุจินดาแจ้งเอาไว้ต้องขอบคุณทางคุณสุจินดามากๆค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะเพิ่มเติมการคุณอรวรรณค่ะใช้เส้นพระราม3นะคะช่วงบนสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9อะค่ะนี่เป็นทางด้านของฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของ5แยกดาละนองนะคะจุดนี้บอกว่ามีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาย้ำว่าในช่องทางแต่ด้านขวานะคะจุดนี้ก็เรามาระวังกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกชวัชชัดสกุลวัฒน์รองสาวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: รองสาวัตรบอกว่าเก็บของได้เหรอคะ
1: ใช่ใช่ครับเมื่อวานประมาณเที่ยงอ่ะคนเขาขับรถมาจากเส้นสาทรอ่ะจะมาลงที่กระเพื่อเพื่อเลี้ยวซ้ายเพื่อเกษียณเขาจอดรถเขาวิ่งเอาหมวกมาให้บอกว่าเนี่ยเก็บได้ข้างบนทางยกระดับเลยครับไม่รู้ว่าของใคร
0: ไม่รู้ว่าของใครเป็นหมวกของ
1: เจ้าของไหม
0: ค่ะ
1: เนนาลีครับหมวกเนนาลีประมาณโหลนึง
0: ใบเดียวใช่ไหมคะหรือเท่าเมื่อกี
1: ้ใบหนึ่งโหลนึงครับ
0: อ๋อโหลนึงเหรอฮะอ๋อแปลว่าเขาน่าจะเอาไปขายหรือไปส่งหรืออะไรอย่างนี้สิคะรองสาวัตร
1: ใช่ใช่ใครๆเราส่งของเพราะมันมีหมวกมีลาเตือนอยู
0: ่เพื่อน
1: ถนนน่ะเพื่อนกับเพื่อน
0: อ่ะค่ะค่ะยังไม่มีใครแจ้ง
1: ผมไม่แจ้งหรอก
0: ยังไม่มีใครแจ้งมาเลยค่ะรองสาวัตรแต่ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ถ้าหากว่าใครจะไปติดต่อ
1: สายตั้งอยู่นะ
0: ใช่ถ้าจะไปขายไปติดต่อไปรับของรับได้ที่ไหนอะคะรองสาวัตร
1: ไปที่ป้อมตำรวจจราจรไฟแดงนะใต้ BTS บางว่าเลยนะครับ
0: ค่ะได้เลยตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะ
1: ได้ตลอดไปตลอดเวลาครับบอกว่ามาเอาบอกผู้กองโก้ให้มาเอาร
0: องสาวัตรแล้วอย่างนี้ต้องมีเอกสารอะไรยืนยันเจ้าของตอนเจ้าของหรืออะไรไว้
1: โอ้ก็เดี๋ยวต้องถามที่มาที่ไปอ่ะคุณยื่นอยากทำไหนเป็นยังไงครับติดเต้นเงินก็ไม่ใช่หรอก
0: โอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้น
1: นะคงถ้าไม่ใช่เจ้าของจริงคงไม่กล้ามาเอาเพื่อเอาไปทำไม
0: ค่ะ
1: ใช้การอะไรไม่ได้
0: เพราะฉะนั้น
1: ตัดชื่อตัดโรงเรียนอะไรเลย
0: เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่ทำของหล่นจากรถแล้วรู้ตัวแล้วอาจจะกำลังตามหาอยู่ไปติดต่อได้เลยนะคะที่รองสาวัตรนะคะ
1: ได้ได้ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณ
1: มากครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะรองสาวัตรคุณมาก
1: นะ
0: คะก็เป็นหมวกของไม่เป็นหมวกเนนารีนะก็ทั้งหมด1โหลค่ะเห็นจากในรูปนะดูในทางด้านของทาง YouTube ของทาง JS100 Radio ได้เลยใครเป็นเจ้าของไปติดต่อด่วนได้ไปติดต่อด่วนเลยค่ะที่ทางรองสาวัตรนะคะคือมีพลเมืองดีเขาเก็บได้แล้วก็เลยนำไปฝากไว้นะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพื้นที่ของทางสน.ภาษีเจริญค่ะคุณอ้วนคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปริยนุช
0: คุณอ้วนใช้เส้นพระราม3ใช่ไหมคะช่วงไหน
2: ช่วงปีนังครับผม
0: ค่ะ
2: ช่วงตลาดปีนังพอดีมีมนุษย์ด้วยฟ้าทำงานอยู
0: ่แล้วขวางไปกี่ช่องจราจรคะเพราะว่ารถเป็นรถใหญ่ด้วยใช่ไหม
2: ครับผมมีหลายคันอยู่ครับประมาณ 6-7 คันเลยครับ
0: อ๋อค่ะ
2: เหลือช่องจราจรเหลืออีกช่องนึงครับติดสะพาน
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ แต่ว่าไม่ได้นิ่งคือรถไม่ได้นิ่งใช่ไหมคะคุณอ้วนตามมาได้โดยตลอดอย่างนั้นไหม
2: ก็ติดสัญญาณไฟครับผมพอได้สัญญาณไฟก็หลุดออกมาได้หมด
0: อ๋อไม่ได้ใช้เวลานานมากนะคะ
2: ครับใช้เวลานานมากคร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะโอเคแล้วตอนนี้ตรงไหนแล้วคะของคุณอ้วน
2: ผมอยู่ศูนย์ธุรกิจนะครับ
0: โอเค
2: หาลูกค้าแถวศูนย์ธุรกิจ
0: โอเคขอให้ได้ขอให้ได้เงินเยอะๆค่ะวันนี้นะคะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีวันนี้ทุ่มยามต้องน้ำฝนมาแต่เช้าเลย
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอ้วนขอบคุณนะคะ
2: ท่านสมาชิกเจ้าร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมีอัปเดตเพิ่มเติมกันอีกเรื่องนึงต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เป็นเรื่องของปริงค่ะปริงสีชมพูที่แบบเกลื่อนชายหาดเลยที่ระยองเดี๋ยวไปดูอัปเดตล่าสุดกันนะคะกับทางคุณปฐมพงษ์พัชสอนเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1นะคะเช้านี้ไปดูมาเพิ่มเติมมาให้นะคะคุณปฐมพงษ์คุณปฐมพงษ์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้ยังไงบ้างยังมีซากของปริงหลงเหลืออยู่มั้ยคะ
3: ก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ไปเมื่อตอน 9:00 น.เช้าเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่น่าจะพุ่งน้ำขึ้นเมื่อคืนน่าจะถูก
0: น้ำซัด
3: พัดกลับลงสู่ธรรมชาติน่าจะเกิดหมดแล้วครับหมดแล้วด้วยครับเพราะว
0: ่
3: าไปดูมาก็ไม่มีอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะน้องอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มากกว่าถ้าเกิดหมดแล้วหมดแล้วด้วยเพราะว่าไปเช็คจากไปก็ไม่เห็นอะไรเหมือนเมื่อวานแล้ว
0: คืออย่างเมื่อวานเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเขาเป็นซากแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่อะค่ะ
3: ค
0: ือมีท
3: ั้
0: งสอง
3: เป็นแต่ก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าจะเอาลองดูก็ยังมีการขยับตัวของปริงอยู
0: ่ครับแล้วปริงพวกนี้เนี่ยมันปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่มุมไหนส่วนไหนของทะเลคะ
3: โอ้อันนี้เดี๋ยวในส่วนของภาควิชาการเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบถามทางวิชาการอีกทีนึงนะครับเพราะว่าที่เห็นก็ไปดูว่ามันขึ้นมาแต่ว่า
0: เต็มไปหมดเลย
3: ผมก็ฟังจากอาจารย์ธรฟังจากเลยก็น้องก็จะอยู่ตามชายหาดที่เป็นทรัพยากรพวกแหล่งหญ้าแหล่งทรายอะไรเงี้ยตามใจ
0: ค่ะคือโดยปกติแล้วเราจะดิฉันอ่ะไม่เคยเห็นเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันเป็นสีชมพูด้วยนะเนี่ย
3: คร
0: ับ ค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคุณปฐมพงษ์มีโอกาสได้ถามคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ไหมที่มัน
3: ส่วนใหญ่ก็จะตอบเป็นเหมือนกันนะครับว่าก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันตามแม่ค้าร้านค้าแถวนั้น
0: เต็มเกลื่อนหาดไปหมดเลยนี่เป็นพื้นที่ไกลเป็นระยะทางประมาณเท่าไหร่ได้เมื่อวานที่เห็นนะคะคุณปฐมพงษ์
3: ประมาณยาวประมาณสัก50-60เมตรนะครับระยะทางยาวเลย
0: โอ้เห็นแล้วเรียกว่าแช่ว่าแย่ตกไม่ใช่ตื่นตาตื่นใจผมไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมเคยเห็นไหมคะ
3: ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับ
0: เนาะมันเต็มไปหมดเลยใช่เต็มไปหมดเลยถ้านับเป็นจำนวนนี้เป็นล้านได้เลยไหมล้านตัวน่าจะถึงนะ
3: เราจะเยอะมากเลยครับ
0: ค่ะโอ้อะตอนนี้ก็คือเขากลับคืนสู่ธรรมชาติของเขาแล้ว
3: คร
0: ับ นะคะค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้สภาพอากาศสภาพของพื้นหาดทรายแถวๆนั้นเป็นยังไงขึ้นแรงขึ้นสูงไหมคะในช่วงนี
3: ้ยังมีขึ้นและมีลมแรงอยู่ครับตอนนี้
0: ค่ะคือเท่ากับมันก็เป็นหน้ามรสุมของฝั่งทางด้านนั้นด้วยไหมหรือมันมากหรือ
3: ใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นเริ่
0: ม
3: เข้าหน้ามรสุมของฝั่งตะวันออก
0: อ๋อแต่ถึงกับต้องมีการติดธงแดงเตือนไหมคะเรื่องของการเล่นน้ำได้สังเกตตอนช่วงเช้า
3: ทางพื้นที่ทางเทศบาลหรือผู้งานเขาคงน่าจะติดแล้วคนไหนก็มีธงแดงขึ้นทุกๆจุดแล้ว
0: โอ้โหขึ้นแรงมากจริง
3: คร
0: ับค่ะอย่างนี้แปลว่าเรือเล็กๆนี่อาจจะต้องงดจากฝั่งงดออกจากฝั่งเหมือนกันสิคะโซน
3: ด้านนี้ต้องระมัดระวังการเดินเรือให้ดีคร
0: ับค่ะค่ะโอเคมีฝนตกด้วยไหมคะคุณปฐมพงษ์แถวทางระยอง
3: ก็มีเป็นระยะนะครับแต่ก็ยังตกไม่เยอะ
0: ยังตกไม่เยอะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ค
0: ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเห็นจากในรูปนะคะใน YouTube ของทาง JS Roy Radio คือบรรยากาศต่างๆจากเมื่อวานเลยนะคะคือเห็นแล้วก็มันใช้คำว่าอะไรอ่ะมันแปลกเนี่ยไอ้ตัวปริงที่ว่านี้อย่างที่อาจารย์ธรบอกอะค่ะนะคะคือมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งนานๆเนี่ยจะเกิดขึ้นสักครั้งนะคะแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวหรือว่าสึนามิแต่ว่าไอ้ปริงพวกนี้มันอยู่ตามพื้นค่ะ เพราะอยู่ตามพื้นทะเลนะคะแล้วก็อาจจะเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดเกี่ยวกับน้ำทะเลเริ่มร้อนขึ้นนะคะซูเปอร์เอลนีโญไงที่แม้แต่ทางด้านของทางสหประชาชาติที่เขาก็มีการเตือนเดี๋ยวปีนี้จะหนักมากอาจารย์ทอนก็บอกเลยว่าเนี่ยซูเปอร์เอลนีโญนี่ใกล้เข้ามาประกอบกับในเรื่องของคลื่นลมแรงในช่วงนี้ค่ะปริงก็เลยอาจจะหลุดจากพื้นอ๋อปกติมันจะต้องอยู่ในพื้นนะพื้นทะเลหลุดแล้วก็โดนคลื่นพัดมาพร้อมกันปริงพวกนี้ไม่มีพิษนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชนิดที่กินได้ปล่อยไว้เดี๋ยวทะเลก็เอาคืนไปซึ่งเนี่ยอย่างที่คุณปฐมพงศ์ไปดูมาตอนนี้ทะเลก็เอากลับไปแล้วนะคะเพราะว่าคลื่นซัดน้ำขึ้นอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเช้าณเวลานี้ตอนนี้ที่ไปดูเนี่ยก็คือไม่เห็นละค่ะเจ้าปริงทั้งหมดที่ว่านี้นะคะอย่างที่อาจารย์ทอนบอกว่าเดี๋ยวปล่อยไว้เดี๋ยวทะเลก็จะเอาคืนไปหรือไม่ก็จะย่อยสลายไปจนหมดนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อาจารย์ทอนบอกเลยเตือนให้เตรียมรับกับเอลนีโญไว้นะคะซึ่งจะเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงปีหน้าทะเลไทยก็คงจะร้อนจัดปั่นป่วนไปเกือบปีนะคะอาจจะไปถึงนู่นเลยค่ะพฤษภาคมหรือว่ามิถุนายนปี2570นะคะคือเอลนีโญอ่ะจบแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบที่ยาวกว่านั้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของทะเลนะคะโอ้แต่มันเยอะมากจริงๆเนาะดูจากในรูปนะคะใน Facebook เนี่ยค่ะนะคะที่เขามีการโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะแล้วของเราก็มีการติดตามมาตั้งแต่เมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับทั้งในส่วนของคนที่เขาเป็นเจ้าของคลิปนะคะคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วรวมไปถึงในส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกปริงทะเลนี้มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลนะคะเนื่องจากว่าทำหน้าที่ในการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตและอินทรีย์วัตถุต่างๆบนพื้นทรายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็เนี่ยดูใน Facebook ของทาง Jet Story Radio ย้อนหลังได้นะเพราะเราก็จะให้ข้อมูลในเรื่องของปริงทะเลปริงสีชมพูที่ว่านี้เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะและอย่างเมื่อวานเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการสั่งการให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าสำรวจพื้นที่นะคะก็นี่แหละค่ะอย่างที่ติดตามกันมานะคะเป็นกลุ่มปริงทะเลสีชมพูนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปริงหนามชมพูนะคะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลลักษณะอ่อนนุ่มโอ้อันนี้นี่คือเรื่องของธรรมชาติมันมีอีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นนะคะคืออาจจะเคยเห็นแค่ในรูปหรืออะไรต่างๆแล้วมีโอกาสได้เจอของจริงโอ้เดี๋ยวนี้ได้ยิ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยบางประเภทเนี่ยมันอาจจะหายไปเหมือนกันนะแล้วคนรุ่นหลังๆก็อาจจะรู้จักนะคะในเรื่องของใช้คำว่าสิ่งสารสัตว์ต่างๆเนี่ยผ่านแค่จากตัวหนังสือตำราหรือว่าในโซเชียลที่มีการเก็บรวบรวมเอาไว้บางอย่างมันก็หายไปนะคะหายไปจากธรรมชาตินะคะอันนี้ก็อัปเดตล่าสุดให้ปริงทะเลนี่คือที่เขาเอาไปขายทำเป็นตากแห้งแล้วก็เอาไปทำเป็นอะไรเป็นยาจีนเป็นอาหารเป็นวัตถุดิบอาหารจีนอันนั้นเนี่ยเคยเห็นมันจะเป็นช่วงเป็นฤดูกาลเหมือนกันคือเห็นนานมากแล้วคือเหมือนกับว่าชาวทะเลชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมาตั้งเป็นจุดในการที่จะมาหาไอ้ปริงทะเลที่ว่านี้เพราะที่บ้านเนี่ยอยู่แถวทางใต้ฉันก็จะเห็นแล้วตอนแรกก็เขาหาอะไรกันคือแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะแล้วปรากฏไปดูอ๋อมันเป็นปริงทะเลนะคะแล้วมันจะเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็เอามาตากแห้งแล้วเอาไปขายเนี่ยขายออกต่างประเทศเนี่ยโอ้ราคามันแพงมากถ้าเป็นปริงทะเลแบบนั้นแต่ช่วงนี้ไม่แน่ใจนะว่ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นปริงที่มันราคาสูงแต่คนละแบบกับปริงทะเลสีชมพูนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อ ในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยหลังจากที่มีฝนตกลงมาสิ่งที่ตามมานะคะก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะรับแจ้งบอกว่าถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาออกตรงช่วงของบนสะพานข้ามคลองพระอุดมค่ะรถกระบะเสียหลักหมุนนะคะเสียหลักหมุนแล้วก็ชนขอบทางหวางในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะตรงช่วงของบนสะพานข้ามคลองพระอุดมนะคะจุดนี้ก็ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนราชดำเนินกลางตรงช่วงของบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่นะคะถึงบริเวณแยกป้อมมหาการเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง31กรกฎาคม2569คือจะเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความจำเป็นนะคะต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม4ช่องจราจรค่ะบนถนนราชดำเนินกลางนะคะตรงช่วงของย้ำจุดนะคะบริเวณเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ถึงบริเวณแยกป้อมมหาการเพื่อดำเนินงานในการก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะแล้วเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงมีผลทำให้ถนนราชดำเนินกลางตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าหลานหลวงสามารถที่จะใช้สัญจรได้3ช่องจราจรค่ะแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงนะคะสามารถที่จะใช้ได้4ช่องจราจรซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวนะคะก็อาจจะทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข02-168-3460ถึง68ค่ะ02-168-3460ถึง68แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คุณให้ทราบกันสำหรับคนที่ต้องใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชดำเนินกลางนะคะเพราะว่าจุดที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรนี่คือเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาถึง4ช่องจราจรเลยนะในการปิดเบี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นมีผลแน่ๆในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรเผื่อเวลานะคะที่สำคัญก็คือทางโครงการของรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยฝากขออภัยในความไม่สะดวกมาสำหรับคนที่จะต้องผ่านต้องใช้เส้นทางนี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 10:31 นาทีมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะ เรื่องของข้อมูลที่แจ้งมาในช่วงก่อนหน้านี้เดี๋ยวไปที่คุณชัยพระราม2ก่อนเพราะว่ามีแจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วนสวัสดีค่ะคุณชัยพระราม2
4: คุณปุญญนุชสวัสดีครับชัยพระราม2ครับ
0: ค่ะ
4: ย้อนหลังประมาณสัก3นาทีที่ผ่านมา
0: ค่ะ
4: ที่ผ่านมา
0: ค่ะ
4: ชัยพระราม2ใช้ถนนขับรถจากถนนพระราม2ขึ้นทางด่วนเพื่อมุ่งหน้าสะพานแขวนเพื่อมุ่งหน้าสะพานแขวนประมาณจุดกม.ที่27
0: ค
4: ่
0: ะ
4: อนุมานระยะทางตรงนั้นว่าอยู่แถวแถวพนิชยการเชตุพล
0: ค่ะ
4: พนิชยการเชตุพล
0: ค
4: ่
0: ะ
4: มีหางแถวรถที่ขึ้นสะพานแขวนนะครับข
0: ึ
4: ้นได้ช้าแล้วก็ถอยล่นลงมาประมาณพนิชยการเชตุพล
0: หมายถึงว่าหางแถวใช่ไหมคะไม่ได้เขาถอยกลับมาใช่ไหม
4: ไม่ใช่ครับคือหมายความมีรถขึ้นสะพานแล้วก
0: ็
4: สะสมถึงประมาณพนิชยการเชตุพลช
0: ่
4: องขวาสุดมีรถมากันเร็วหลายคันไม่เบรกไม่เบากันเลยซัดกันเข้าไปซัดไปเมื่อสักครู่ที่เห็นประมาณ3หรือ4คันชนท้ายกัน
0: อ๋อค่ะ
4: ครับ หตุเกิดเมื่อประมาณ3นาทีที่ผ่านมา
0: คือเท่ากับว่าตรงนี้มันเป็นทางขึ้นทางด่วนขั้นที่1ใช่ไหมคะที่จะขึ้นสะพานแขวนพระราม9ซึ่งก่อนหน้านี้มันมีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของบนสะพานแล้วก็ทำให้รถเนี่ยชะลอมีท้ายแถวแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็คือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอีกชุดนึง
4: ครับ
0: ค่ะ
4: ครับก็แจ้งเป็นข้อมูลครับคุณปุญญนุชจากชัยพระราม2ครับ
0: ค่ะ
4: คร
0: ับ แล้วตอนนี้คุณชัยพระราม2อยู่ตรงไหนคะผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหรือยัง
4: ตอนนี้ผ่านจุดอุบัติเหตุมาแล้วคือเม
0: ื
4: ่อสักครู่นี้เนี่ยผมอยู่ช่องทางด้านซ้ายมือซึ่งแล้วก็ทางด้านช่องทางด้านขวาเนี่ยรถก็วิ่งกันเร็วเราก็หลบให้เขาแต่ว่าด้วยความที่หน้าผมไม่อยากจะใช้คำว่าประมาทนะครับเนื่องจากว่ารถปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีการเบรกที่ทันสมัยนะครับแต่ว่าไม่รู้พลั้งเผลออย่างไรจะไม่รู้พลั้งเผลออย่างไรอันนี้เป็นสติเนาะครับก็ซัดกันเข้าไปเลย
0: ค่ะ
4: ครับก็หมดข้อมูลครับคุณปุญญนุชจากชัยพระราม2
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากอ่ะยังไงชะลอกันหน่อยเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาได้นะคะบนทางด่วนขั้นที่2นะคะช่วงดาวขนอมมุ่งหน้ามาต่างระดับท่าเรือคือก่อนหน้าที่คุณชัยพระราม2แจ้งของคุณชัยพระราม2เนี่ย3คันก่อนหน้านี้นะคะที่มีคุณสุจินดาแจ้งอันนั้นมีเป็นรถกระบะคือเขาหมุนขวางอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายซึ่งก็ปรากฏว่ามันทำให้รถชะลอไปอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถพ้นขีดขวางไปแล้วล่ะค่ะที่เราถามอัปเดตล่าสุดแต่ว่าตอนนี้มีอุบัติเหตุขึ้นมาอีกจุดหนึ่งแล้วคราวนี้ชนกัน3คันแล้วอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะเพิ่มความระมัดระวังคุณพันคะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีครับคุณ
0: พันคุณพันติวานนท์นะคะ
5: สีวนนท์ปากเกร็ดครับตอนนี้อยู่แยกสวนสมเด็จย่าและแยกศรีสมานครับผม
0: ค่ะ
5: ขาเข้าเขาออกไม่เวียนหนาครับติดแก้สัญญาณไฟแดงครับผม
0: ค่ะ
5: แต่ว่าอากาศนี่หน้าเลบานอนครับผม
0: หน้าเลบานอน
5: หน้าเลบานอนก็เรียกหน้านอนครับ
0: อ๋อไม่ได้แล้วไม่ได้เราอย่าเอาชื่อประเทศเขามาพูดอย่างนี้ไม่โอเคไม่ดี
5: หน้านอนหน้านอน
0: ค่ะ
5: อากาศมันครึ้มครับผมไม่มีแดดครับ
0: นะตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ดูแดดแรงมากปรากฏว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะคุณพาน
5: ใช่เพราะตอนเช้านี่ครับแถวสามพานแดดแรงครับพอไปนครชัยศรีโดนตกมุ่งหน้าตาทางลาดหลุมแก้วตกหนักเลยครับ
0: ใช่ตกไปทั่วแล้วค่ะแถวพระราม4คลองเตยก็หนัก
5: ถนน3 4 6
0: ตกครับค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพาน
5: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณไพโรธอยู่ฝั่งทางด้านของรามคำแหงนะคะสวัสดีค่ะคุณไพโรธ
6: สวัสดีครับคุณยานุชครับผม
0: เป็นไงบ้างคะโซนแถวทางด้านนั้น
6: ตกเหมือนเดิมครับฝนช่วงนี้กับทางนี้ก็ตกนะครับตั้งแต่เช้าแล้ว
0: ค่ะตอนนี้ยังตกอยู่ไหมหรือว่าหยุดตกแล้ว
6: ตอนนี้หยุดตกแล้วครับมืดคืบเฉย
0: ๆ
6: นะครับบ้านผมอยู่สุขุมวิท11ครับตั้งแต่เช้าแล้วตกตอนนี้ผมกำลังออกมาทำธุระแถวมินบุรีนะครับผมมาใช้สุขุมวิทมุ่งหน้าแยกคลองตันมุ่งหน้าพระราม9เพื่อขึ้นทางยกระดับรามคำแหงนะครับครับก็จะมีน้ำขังบ้างเล็กน้อยนะครับบนทางยกระดับนะครับ
0: แต่ว่าแถวนั้นแถวนั้นฝนตกหนักเลยสิคะก่อนหน้านี้ค
6: ่
0: ะ
6: ใช่ครับใช่ครับแล้วตอนก่อนจะถึงทางลงช่วงแยกลำสาลีก่อนถึงทางลงนะครับมีอุบัติเหตุอยู่นะครับผม
0: ค่ะ
6: น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปข้างบนนะครับค
0: ิ
6: ดว่านะครับผมน่าจะล้มลื่นล้มด้วยตัวเองหรือไงก็ไม่ทราบนะแต่ก็มีผู้บาดเจ็บนะครับ
0: มีใครช่วยเหลืออะไรในเบื้องต้นแล้วยังคะตอนที่ทางคุณไพโรธผ่านมา
6: อ๋อมีแล้วครับมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมาแล้วนะครับมีเห็นเจ้าหน้าที่เขามาแล้วนะครับผมไปถึงก็มีน่าจะมี2ท่านนะครับผู้บาดเจ็บเพราะว่ารถมูลนิธิเนี่ยไปแล้ว1คันหมายถึงว่ารับผู้บาดเจ็บออกไปแต่ว่าพอเดียวพอรถผมผ่านปุ๊บก็ยังเห็นผู้บาดเจ็บนอนในเตียงพยาบาลอีก1ท่านอยู
0: ่
6: แต่ก็มีรถมาอยู่นะครับมีรถมูลนิธิเขาก็ดำเนินการจะช่วยเหลือคือสายขึ้นรถไปอะครับผมตอนน
0: ั้นเนี่ยหลังจากที่ฝนตกตั้งแต่ฝนเริ่มตกมานี้จักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุหลายเคสมากถนนมันลื่น
6: ใช่ครับอันตรายมากเลยตอนนี
0: ้ค่ะ ค่ะ
6: ยังไงก็แจ้งเพื่อนๆเบาๆกันหน่อยครับรถช่วงนี้นะครับรถ2ล้อด้วยมันลำบากนิดหนึ่งนะครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
6: แต่ว่าการจราจรก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับขณะรายงานก็จะถึงแยกมิตรีแล้วครับตอนนี้นะครับ
0: โอเคใกล้ถึงแล้วขอบคุณมากเลยค่ะ
6: ยังไปกลับได้ดีครับ
0: ค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมาก
6: สวัสดีค่ะ
0: เนี่ยเป็นห่วงอย่างกรณีของจักรยานยนต์หรืออะไรต่างๆเขาเกิดลื่นล้มฉลับเข้ามาหารถใหญ่หรืออะไรต่างๆได้นะคะชะลอกันเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเป็นห่วงนะเป็นห่วงรถทุกประเภทบนท้องถนนแล้วค่ะเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะอาถึงแม้ว่าตัวเราจะไม่เป็นอะไรมากแต่ว่ารถก็เสียหายใช่ไหมคะหรือบางทีอุบัติชนกับคนอื่นเข้าไปอีกมันก็ยิ่งมีความเสียหายมีผลกระทบเพิ่มมากขึ้นทั้งหมด18รายแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงที่มีฝนตกลงมาถึงณเวลานี้นะ10:38 นเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่จุดไหนยังไงก็มาแจ้งเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน 2555

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

พิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยค่ะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน jhb.or.th ค่ะหรือว่า jhb contact center 1115 1115นะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียนะคะในฝั่งขาออกตอนนี้รถจะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรที่ท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันเนื่องจากว่าตรงช่วงระหว่างกิโลเมตรที่11มุ่งหน้า18มีการปรับปรุงผิวการจราจรนะคะใน2ช่องทางซ้ายคือตรงนี้เขามีการขูดใสผิวค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีการปูยาแล้วก็จะวิ่งได้ทำให้ต้องมีการปิดไปนะคะใน2ช่องทางด้านซ้ายตอนนี้คือจะใช้ได้2ช่องทางทางด้านขวาแล้วก็ช่องทางคู่ขนานซึ่งจะมีการทำงานยาวไปถึงในช่วงของวันที่14มิถุนายนนะคะคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่6มิถุนายนแล้วก็ยาวต่อเนื่องถึงวันที่14มิถุนายนแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรใครที่ใช้เส้นทางนี้อยู่นะคะได้ทราบเป็นข้อมูลหรือว่ามาทักทายมาเพิ่มเติมกันได้นะคะถ้าหากว่าใครที่จะต้องผ่านอัปเดตล่าสุดกันหน่อยเอ๊ะจะเป็นเพราะว่ามันมีฝนตกด้วยหรือเปล่าเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาก็เลยทำให้รถก็เลยยิ่งชะลอไหมหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศมาจากตรงจุดที่มีการทำงานอยู่เดียวแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูนะแผนที่ในส่วนของทางแมปในแผนที่เนี่ยท้ายแถวยาวมากนะคะใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกนะคะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลกันเลยจุดที่มีการทำงานก็คือประมาณกิโลเมตรที่11นะคะไปถึงช่วงของกิโลเมตรที่18เลยค่ะนะคะก็ในฝั่งขาเข้าไม่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยจะมีผลกระทบก็แค่เฉพาะในส่วนของฝั่งขาออกเท่านั้นนี่เราเปิดดูใน Facebook ของทางข่าวคนนนท์นะคะคือดิฉันเห็นแค่จากในคลิปแต่ไม่ได้เปิดฟังเสียงแต่ว่าจากในคลิปนี่คือเห็นแล้วตกใจเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นของเช้าวันนี้หรือเป็นของวันไหนนะแต่บอกว่าคือพิกัดจะอยู่ตรงช่วงของสะพานกับรถนะคะตรงช่วงสะพานกับรถตรงคลองบางไผ่นะคะก็จะเห็นว่าในช่วงนั้นจะมีการทำงานมีการวางกระยางกั้นเอาไว้ด้วยนะคะในช่องขนานแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ในช่องหลักที่กำลังจะขึ้นไปตรงช่วงของทางต่างระดับนะคะตรงช่วงสะพานกับรถค่ะก็จะเห็นว่ารถเนี่ยเขาก็ใช้ช่องทางปกติแต่ที่น่าตกใจคือมีรถซึ่งขับสวนเลนเข้ามานะคะแล้วขับสวนเลนมาในเลนกลางด้วยไม่ใช่จักรยานยนต์นะเป็นรถเก๋งเลยค่ะนะคะเป็นรถเก๋งเขาเปิดไฟไว้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ขับสวนเลนเข้ามาเฮ้ยถ้าบอกว่าก็คืออ่านจากในคอมเมนต์ก็มีคนนะคะที่เห็นนี่เขาบอกว่าคือเห็นแล้วตกใจเห็นแล้วสงสัยว่ามาได้ยังไงนะคะหลงทางมาไหมนะคะแล้วคือยิ่งเห็นคือบอกว่าคือกำลังคือดูแล้วเนี่ยหนดีนะที่ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วที่หลายคนสงสัยก็คือว่าเข้ามาจากทางไหนกันนะคะคือไม่กล้าอ่าน
ไม่กล้าอ่านคอมเมนต์ออกอากาศนะคะแต่

โอ้โหอันตรายมากนะคะมีบางคนเนี่ยบอกว่าเห็นวนอยู่หลายรอบถ้าเห็นว่าวนอยู่หลายรอบนี่ยิ่งน่าเป็นห่วงเลยแล้วเขาบอกว่าคนที่ขับรถคันนี้เป็นคุณตาสูงวัยขับน่าจะหลงลืมดูจากลักษณะของการขับคือขับตามมาในช่วงเช้ารถติดเพราะว่ารถคันนี้เลยนะคะที่เรียนดูในคอมเมนต์ของข่าวคนนนท์นะมีคนมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็คือมีคนที่เขาเจอรถคันนี้โอ้ยิ่งว่ามีอาการหลงลืมนี่แปลว่าอาจจะกำลังพยายามที่จะหาทางกลับบ้านด้วยไหมแต่อันตรายมากค่ะอันตรายมากๆนะคะคือนิ้นดูจากในที่ต้องขอบคุณโพสต์ของข่าวคนนนท์ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาว่าน่าจะเป็นช่วงเช้าวันนี้ละค่ะนะคะก็ต้องสอบถามในพื้นที่เพราะก็มีการแท็กไปในส่วนของพื้นที่น่าจะเป็นสภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะใครเห็นยังไงตรงจุดนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะเมาไหมถึงได้ขับมาอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีคนบอกว่านี่ถ้าไม่ใช่สูงอายุก็คงจะอะไรสักอย่างนึงคือถ้าเป็นคนสูงอายุนะแล้วก็ขับรถอย่างนี้เนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานเลยเรื่องของอาการหลงลืมหรือว่าอัลไซเมอร์แล้วอาจจะขับแบบออกมาจากบ้านนะคะคือการขับรถนี่มันเป็นการแบบอัตโนมัติเลยนะก็ระหว่างตรงนี้ต้องบอกว่าทางไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าใครที่อาจจะเห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคนหลงลืมนะคะเรามีโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะต้องเรียกว่าต้องชวนนะคะในส่วนของญาติหรือว่าคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมค่ะมาลงทะเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลกับทางโครงการนะคะก็สามารถที่จะโทรมาได้ที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับทางโครงการก็จะได้รับสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ค่ะสำหรับติดเสื้อของผู้ป่วยนะคะซึ่งสัญลักษณ์ที่ได้รับมี2แบบนะคะก็คือเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์สำหรับติดเสื้อผู้ป่วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดพัดหลงกับทางครอบครัวคนที่พบเห็นก็สามารถที่จะสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์ค่ะเป็นการติดต่อมาทางจสร้อยคือข้างๆดอก Forget Me Not จะมี QR Code นะคะคือแค่สแกนตรง QR Code ที่ว่านั่นนะคะก็คือเป็นการโทรติดต่อมาทางจสร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ประสานต่อกับทางครอบครัวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงช่วงของใต้ QR code จะมี ID ซึ่ง ID ตัวนี้จะเป็นการระบุที่อยู่หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของทางครอบครัวของทางญาติที่จะติดต่อได้ซึ่งเฉพาะเป็นข้อมูลที่ทางจสร้อยเท่านั้นนะคะที่จะทราบนะคะเพราะนั้นก็เลยชวนเลยนะคะสำหรับทางญาติหรือว่าผู้ซึ่งต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมหรือว่ามีอัลไซเมอร์มาลงทะเบียนแล้วก็มาช่วยกันดูแลกันนะคะดอกจาน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เป็นโครงการที่เราอยากที่จะช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าสังคมไทยเราจะบอกว่าเป็นสังคมของผู้ซึ่งสูงอายุแล้วจริงๆถ้าเราเห็นนะคนสูงอายุปัจจุบันนี้จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะนี่จริงๆเขาก็มียาเหมือนกันในยาในการที่จะชะลอหรือว่าในเรื่องของการที่จะรักษานะของคนที่จะมีอาการหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนายาเหล่านี้ให้มันดีขึ้นนะแต่ว่าในเวลานี้ตอนนี้ค่ะสักใครที่มีคนในครอบครัวที่มีอาการหลงลืมหรือว่าเริ่มมีอาการนะคะก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนกันได้นะคะกับทางจสร้อยค่ะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะพูดถึงแม่ห้องสอนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องของฝนที่หนักแล้วก็มีเรื่องของต้นไม้ล้มใช่ไหมคะเสาสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าที่ล้มนะคะแล้วนี่ก็ไปเห็นภาพอยู่หนึ่งจุดเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นในพื้นที่ของตำบลในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงค่ะนะคะซึ่งก็เห็นจากในรูปของ Facebook คนล้านนานะคะซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าทางคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะพื้นที่บ้านเสาหินแม่เสลียงเวลาที่หน้าฝนจะลำบากมากนะคะ
น้ำป่าน้ำหลากถนนจะพังใช้คำว่าเป็นทะเลโคลนนะคะซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยนะคะจากใน Facebook เขาบอกว่าถึงแม้ว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะหยิบยื่นความช่วยเหลือแต่ยังไม่เพียงพอนะคะคือจะเห็นถึงความยากลำบากของชุมชนแห่งนี้เลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็การเดินทางที่ยากลำบากในตำบลเสาหินแม่เสลียงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอย่างล่าสุดของวันนี้เนี่ยนะคะวันที่7ใช่ไหมจุดทุนายนทางอำเภอแม่เสลียงก็มีการเปิดภาพที่สะท้อนถึงความยากลำบากของราษฎรในพื้นที่ตำบลเสาหินค่ะที่ในช่วงของฤดูฝนต้องเผชิญกับความยากลำบากแล้วก็ท้าทายอย่างหนักกระทบต่อราษฎรชนเผ่าในพื้นที่กว่า 3,000 คนที่ต้องอาศัยสิ่งของเครื่องอุปโภคแล้วก็บริโภคจากตัวอำเภอแม่เสลียงแล้วก็รวมไปถึงเด็กนักเรียนจำนวนมากนะคะที่ได้ผลกระทบ ซึ่งก็บอกว่าคือมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาแล้วก็ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็เปรียบเสมือนกับเป็นพื้นที่สำคัญราคาแล้วก็จะมีความหลากหลายของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะแต่ว่านอกเหนือจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะคะที่นี่เขาบอกว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหรือว่าอะไรต่างๆแต่พอถึงในช่วงของฤดูฝนนะคะคือภาพที่เห็นนะคะในเรื่องของการเดินทางหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะมันยากมากนะคะเพราะว่าน้ำเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในเรื่องของพวกดินสไลด์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะจะเห็นภาพของเด็กจะต้องเดินลุยโคลนกันเลยนะคะรถยนต์ที่ปกติต้องใช้เส้นทางนี้ติดลมไปไม่ได้นะคะต้องใช้ช้างเลยนะเนี่ยนะคะจะเห็นภาพของช้างที่ต้องมาชักลากคือใช้คำเหมือนกับไอ้พวกท่อนซุงหรือว่าอะไรต่างๆที่มาขวางทางน้ำนะคะโหเห็นแล้วนี่ต้องส่งกำลังใจให้มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะคะของเขาวิลัยเขาลำบากนี่เขาลำบากมากนะลำบากมากจริงๆเนี่ยนะคะเห็นจากสภาพแล้วนะคะก็เรียกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะในช่วงของฝนนะคะแล้วอย่างนึงคือเราจะเห็นเป็นพวกเขาเป็นไม้อะไม้ที่ไหลมาตามน้ำด้วยอะค่ะพวกเศษไม้พวกกิ่งไม้หรือว่าอะไรต่างๆนะคะเราเห็นแล้วว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ก็ต้องใช้คำว่าจักรยานยนต์นี่ต้องไม่ใช่ขับนะขับไม่ได้เพราะว่าถนนมันเป็นโคลนไปหมดเลยนะคะก็ต้องเข็นต้องผ่านต้องลุยน้ำโคลนหรืออะไรต่างๆเข้าไปนี่จะเห็นเลยนะความยากลำบากของคนในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไปก็ได้ให้กำลังใจนะคะส่งกำลังใจให้มากๆนะคะสำหรับในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้ผลกระทบก็เชื่อจะมีอีกหลายจุดเหมือนกันที่น่าจะอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วเรามองไม่เห็นก็ต้องขอบคุณทางเฟซบุ๊กของคนล้านนาด้วยนะคะในอำเภอในพื้นที่ด้วยนะคะที่เขาสะท้อนให้เห็นถึงภาพนะคะของสถานการณ์จริงเลยอำเภอแม่เสลียงนายอำเภอวรศักดิ์พานทองส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิดาโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพโค้งแรกสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครชัดชาติยังนำที่ 67.30% รองลงมายังไม่แน่ใจจะเลือกใครสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: นิดาโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพโค้งแรกสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครชัดชาติยังนำที่ 67.30% รองลงมายังไม่แน่ใจจะเลือกใครคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นิดาโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพครอบคลุมพื้นที่50เขต 2,000 หน่วยตัวอย่างเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69สำรวจระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายนโดยเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมอันดับ 167.30 นายชัดชาติสิทธิพันธ์อันดับ 210.20 ยังไม่แน่ใจอันดับ 308.20 นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับ 407.30 นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ 503.10 นายอนุชาบุรพชัยศรีอันดับ 601.55 หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันดับ 701.05 กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนส่วนการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อันดับ 129.10 เลือกผู้สมัครอิสระอันดับ 226.50 เลือกพรรคประชาชนอันดับ 318.35 ยังไม่ตัดสินใจอันดับ 411.50 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ 506.05 กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวและทีมคนทำงานในสัดส่วนที่เท่ากันอันดับ 601.15 การช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและ 101.30 ระบุอื่นๆได้แก่ทีม Better Bangkok พรรคเศรษฐกิจและไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือ No Vote ยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมโดยเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและสนับสนุนให้กลุ่มผู้รับบริการสามารถเข้าสู่ระบบสุขภาพได้อย่างปลอดภัยโดยสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมทั้งการรับยาฮอร์โมนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจแลบเพื่อดูแลสุขภาพของกลุ่มคนข้ามเพศทรานสเจนเดอร์แบบองค์รวมโดยจะเริ่มกระจายยาไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งให้ได้เร็วที่สุดไม่เกินวันที่10มิถุนายน2560ขออภัยค่ะ10มิถุนายน2569นี้ปิดท้ายที่น้ำใจชายแดนไทยลาวไม่ทอดทิ้งกันทหารพรานบึงการเข้าช่วยเด็กหญิงชาวลาวถูกงูกัดส่งโรงพยาบาลรักษาเร่งด่วนจนปลอดภัยติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
8: ทหารมาแล้ว
9: มนุษยธรรมเหนือพรมแดนเกิดขึ้นที่ชายแดนจังหวัดบึงการเมื่อกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2108กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านจากสปป.ลาว3รายที่เดินทางข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเพื่อนำบุตรสาววัย6ขวบคือเด็กหญิงณชิตาเมฆสวรรค์เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นการเร่งด่วนหลังถูกงูไม่ทราบชนิดกัดบริเวณข้อเท้าทางหน่วยได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนและประสานส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลบุ้งค้าทันทีจนกระทั่งเด็กหญิงได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและเดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยการปฏิบัติครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีในการดูแลความมั่นคงควบคู่กับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนสองฝั่งโขงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
10: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะ ทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพ บก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะผ่อนได้ 0% นาน6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเช่นเดียวกันค่ะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะแล้วเราก็มาช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันค่ะนะคะแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของข้อมูลอุบัติเหตุแล้วว่ารวมไปถึงในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเมื่อตอนช่วงเช้าๆนี่จะมีฝนตกลงมาด้วยวันนี้ก็เลยดูภาพรวมการจราจรเนี่ยนะคะที่เห็นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะคือถือว่ายังใช้การกันได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะในแต่ละเส้นทางแต่ว่าอย่างกรณีของรถที่เข้ามานะคะในย่านราชประสงค์นะคะในช่วงเวลานี้นี่ตั้งแต่ตรงช่วงของสุขุมวิทนะคะอโศกอะตรงช่วงอโศกวิทอโศกตรงจุดนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพลินจิตชิดลมนะคะเข้ามาทางด้านของสยามพารากอนในช่วงเวลานี้รถมากขึ้นนะคะแต่ก็เรียกว่ายังตามกันได้โดยตลอดนะคะส่วนเส้นทางอื่นๆนี่ยังดูรถน้อยๆเดี๋ยวน้อยไม่ได้เดี๋ยวดูฝั่งของเส้นพระราม4พระราม4ในช่วงเวลานี้ตั้งแต่ช่วงแยกพระโขนงยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึง3ย่านนะคะก็อาจจะมีรถเยอะบ้างเหมือนกันในบางจุดนะคะแต่ก็คือจะเป็นตามจังหวะสัญญาณไฟอย่างตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4เนี่ยตอนนี้รถเพิ่งได้ไฟแดงไฟเขียวมาเริ่มชะลอติดไฟแดงละนะยังดูท้ายแบบสั้นๆนะไม่ได้ยาวมากนะคะก็โดยภาพรวมมันถือว่าตามได้โดยตลอดค่ะในช่วงนี้เราจะไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: ย
2: ุทธครับสวัสดีท่านทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้6มิถุนายนครับเราสูญเสียนะทรัพยากรมนุษย์ไปถึง25ชีวิตนะเมื่อวานน
1: ี้โอ้25เลยเหรอคะ
2: 25นะก็ประมาณชั่วโมงละ1ชีวิตเลยนะ
1: ค่ะ
2: นี่6วันครับเดือนนี
1: ้
2: เ
1: สีย ไ
2: ปเลยค่ะ121ชีวิตเข้าไปแล้วครับ221ชีวิตเข้าไปแล้ว
1: ค่ะ
2: มาดูครอบรวมนะครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี
1: ้
2: 5เดือนถึง6เดือน 5,629 ชีวิตแล้วครับ
1: ซึ่งสูงมาก
2: สูงมากนะฮะโอ้มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรฮะเหตุการณ์อะไรหรือโรคอะไรที่สามารถจะป้องกันได้นะครับแล้วทำให้คุณในประเทศไทยต้องตายมากขนาดนี้ไม่มีฮะที่นี่แหละ นะบนท้องถนนเองนะครับที่ทำให้ผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะครับเทียบกับปีนี้นะฮะ 5,629 เทียบกับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกัน 5,483 เห็นไหมตอนนี้มากกว่าปีที่แล
1: ้
2: ว158ชีวิตแล้วครับ
1: ค่ะ
2: 158เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับและกรุงเทพเมื่อวานหนึ่งชีวิตนะเสียไปหมดของคุณที่เป็นความสูญเสียที่ผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่ามันจริงๆต้องป้องกันได
1: ้ค่ะ
2: เราไม่ควรจะให้คนไทยในขณะนี้เนี่ยครับ5เดือนกว่าๆเนี่ยชีวิตเฉลี่ยนั้นคือ 3 5คนต่อวัน
1: ค่ะ
2: มา3ชั่วโมงจะเกิด36คนต่อวัน
1: มันสูงมากจริงใช่ค่ะ
2: แล้วเหลือ35.8คนต่อวันสูงมากนะครับสูงมากเลยและชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยทำงานนะก
1: ับ
2: วัยรุ่นเป็นวัยที่สำคัญที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
2: นี่ต้องฝากภาครัฐด้วยนะครับกระตุ้นแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าไปรักษาชีวิตมนุษย์หรือคนในประเทศปล่อยให้ตายไปแบบเปล่าประโยชน์35คนต่อวันนี่อีกหน่อยจะไม่มีคนทำงานในประเทศแล้ว
1: คือต้องหามาตรการในการที่จะช่วยทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงให้ได
2: ้ที่เราคุยกันนะครับมันอยู่ดีๆจะมาแค่ขอร้องมือกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับเศรษฐกิจนี่แหละครับแต่จะบอกให้ช่วยกันประหยัดและช่วยกันใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มีทางยกเว้นว่างบประมาณจะทำโครงการนะครับถ้าไม่ทำโครงการเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันต้องมีมาตรการหรือโครงการอะไรออกมาเพื่อจะกระตุ้นนะแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้จะกระตุ้นให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางขณะนี้เราเดินทางกันแบบต้องใช้คำวันนี้มันเป็นยถากรรมเลยนะจะเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้แม่งรถเมล์ติดไฟแดงติดรถติดอยู่นี่ยังโดนรถไฟชนนี่ก็ต่างประเทศเขาก็งงเลยนะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงการใช้เมืองหลวงเลยนะ
1: คือมันอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนในหลายมุม
2: หลายมุม
1: ไม่ใช่แค่มุมเดียวว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟแต่มันอีกหลายมุมเลยที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาม
2: ุมความที่เกิดขึ้นอะไรรู้ไหมเราไม่แก้ไขเลยหร
1: ือ
2: คือเราเห็นเราสัมผัสเรารู้แล้วเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ที่จะเอาตรงนั้นมาแก้ไขก็เห็นยังมีคนส่งมันลุกขึ้นไปกันเยอะ
1: ขึ้น
2: เห็นไหมคือมนุษย์มันพอจะไม่เกิดบทเรียนอะไรขึ้นมาแล้วภาครัฐก็จนป่านนี้ก็ไม่เห็นมีมาตรการหรืออะไรโครงการอะไรที่จะบอกว่าเอ้ยจะต้องไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอีกแล้วนะผมเนี่ยนะครับก็ต้องฝากรัฐบาลด้วยนะครับว่านโยบายเรื่องนี้เรายังไม่มีเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: รถ
1: ค่ะ
2: ต้องมีเลยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องบอกย้อนกลับมาที่พวกเราทุกคนนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญเลยในการที่จะช่วยกันนะคะที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็เริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงมาสัก8 นาฬิกากว่านะคะที่เป็นเส้นการจนาพิเศษในฝั่งขาเข้ากระบะเสียหลักหมุนในช่องทางซ้ายแต่ว่าจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่บอกค่ะว่าในช่วงที่มีฝนตกถนนลื่นอุบัติเหตุนี้มันจะเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากในแนวที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมาอย่างหนึ่งนะที่สังเกตวันนี้อุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ารถจะลื่นถลายไปชนเข้ากับขอบฟุตบาทหรือว่าขอบกำแพงแล้วก็รวมไปถึงรถหมุนถ้าดูสภาพของพื้นถนนอันนี้มีผลนะแล้วก็เรื่องของการใช้ความเร็วด้วยก่อนหน้านี้มีแจ้งนะคะอุบัติเหตุถนนเศรษฐกิจ1ตรงข้ามกับปั๊มเชลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นรถกระบะบรรทุกน้ำดื่มค่ะเสียหลักพลิกคว่ำขวางในช่องทางด้านขวาคือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณช่วง9 นาฬิกาในเวลานั้นฝนตกถนนลื่นนะคะจะบอกว่าอัปเดตตอนนี้คือล่าสุดเลยเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถนะคะพ้นกีดขวางการจราจรแล้วก็เปิดการจราจรได้เป็นปกติแล้วนะคะถนนเศรษฐกิจ1ค่ะเศรษฐกิจ1อ้อมน้อยมุ่งหน้าทางด้านของสมุทรปราการนะคะหรือว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมอัปเดตตรงจุดนี้เพิ่มเติมได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของการจราจรเนี่ยค่ะ ณเวลานี้ตอนนี้เส้นพระราม2ใช้ได้แบบยาวๆนะคะตั้งแต่ช่วงต่างระดับวังมะนาวเข้ามาขึ้นทางด่วนบนทางด่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุตรงช่วงของทางด่วนขั้นที่1ถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้การจราจรเนี่ยดูดีแล้วแปลว่าน่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะคือตอนแรกเนี่ยจะมีรถอยู่1คันแล้วหลังจากนั้นเป็นรถหมุนนะคะหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีอีก3ใช่มั้ยคะที่ชนกันแต่ตอนนี้ถ้าดูการจราจรน่าจะเคลื่อนย้ายทั้งหมดแล้วเพราะดูแล้วโล่งๆนะคะสำหรับพระราม2มุ่งหน้าต่อเนื่องขึ้นมาทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะหรือว่าเนี่ยอย่างตรงช่วงของทางขึ้นจากพระราม2เนี่ยนะคะตรงแถวๆหน้าโรงพยาบาลบางมดนี่ถือว่ารถค่อนข้างที่จะน้อยนะคะสำหรับณเวลานี้นะคะไม่มีฝนอากาศนี่ดูพื้นถนนเนี่ยตอนนี้นี่หายมันแห้งแล้วเหมือนกันนะแห้งกริบอย่างรวดเร็วเพราะว่าก่อนที่จะมีฝนอากาศมันก็จะอ้าวแม่พอมีฝนมันก็แป๊บเดียวมันทำให้เรื่องของพื้นผิวถนนมันก็แห้งได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูเส้นทางทางด้านของแถวแถวแยกศรีอุดมเมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะที่มีแจ้งเรื่องของสัญญาณไฟจราจรเสียแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูน่าจะมีการแก้ไขแล้วค่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครผ่านนี้มาเพิ่มเติมกันได้นะคะก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะที่จริงๆแล้วเคสเนี้ยที่เรามีการติดตามกันมาโดยตลอดกรณีที่มีแจ้งบอกว่าขับรถจักรยานยนต์แล้วก็คือทำกระเป๋าเป้หล่นนะคะในระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อแต่ตอนนี้เขาไปที่คุณเอกพจน์สุกะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกพจน์
3: ครับสวัสดีครับคุณปริญญวัฒน์และผู้ฟังจะต่อไปทุกท่านคร
1: ับ ค่ะบนทางด่วนที่อุบัติเหตุทางด่วนครั้งที่1นี้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับเรียบร้อยหมดแล้ว
1: ค่ะค่ะทุกสายทางตอนนี้เป็นไงบ้างคะในเรื่องของการจราจร
3: ครับสภาพการจราจรโดยภาพรวมไม่ว่าสายทางพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะ
3: ทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน
1: ์
3: ทางพิเศษประจิมรัตยา
1: ค่ะ
3: อุดรรัตยาภาพรวมตรงนี้ยังการจราจรคล่องตัวครับ
1: คล่องตัวใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ท
3: างพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
1: ค่ะ
3: พบรถจอดเสียอุบัติเหตุขับเดินทางสิ่งของทุกคนโทรมาที่เบอร์คอร์ดิเตอร์1543มีแบบมีช่องทางหนึ่งแอปพลิเคชันไอซีโซทอลกดเอสเอสขอความช่วยเหลือมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ค่ะถ้าดูจากในกล้องเนี่ยมีจุดไหนที่มีฝนไหมคะในช่วงเวลานี้หรือว่าไม่มีละ
3: ครับช่วงไม่มีฝนนะครับ
1: ไม่มีเลย
3: เส้นทางเลยครับ
1: อืมค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเอกพจน์
3: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนั้นเดี๋ยวมาเพิ่มเติมมาอัปเดตกันกรณีที่คุณอนุพงศ์คือมีโอกาสได้คุยกับคุณอนุพงศ์ออกอากาศคือขับรถนะคะแล้วก็กำลังจะไปทำงานไปช่างภาพแล้วในระหว่างทางค่ะเป็นกระเป๋าเป้หล่นนะคะหล่นจากรถจักรยานยนต์นะคะเพราะว่าทางคุณอนุพงศ์เนี่ยก็คือจะบอกว่าคือมัดในส่วนของตัวของกระเป๋าเป้อะเอาไว้อยู่ตรงด้านหลังอะท้ายรถจักรยานยนต์นะคะแล้วปรากฏว่าหล่นนะคะหล่นระหว่างทางซึ่งทางคุณอนุพงศ์ก็มีการแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ไล่ดูนะคะในส่วนของกล้อง CCTV นะคะในเส้นทางที่ผ่านนะคะเราก็ปรากฏว่าก็คือมีอัปเดตนะคะตรงจุดที่ขอดูกล้องเนี่ยนะคะคือบอกว่าจากการที่ขอดูภาพจากในกล้องวงจรปิดนะคะในกล้อง CCTV จากเต็นท์รถนะคะก็เห็นว่าในช่วงเวลาที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเลียบด่วนนะคะช่วงก่อนถึงปั๊ม PTT นะคะตรงจุดนี้นะคะบอกว่าคือกระเป๋าเนี่ยกำลังใกล้จะตกแล้วล่ะนะคะแล้วก็อีกประมาณ5นาทีต่อมานะคะก็เห็นว่ามีผู้ชายเนี่ยปั่นจักรยานย้อนสอนมาพร้อมด้วยกระเป๋าเป้สีดำนะคะซึ่งนี่คือเบาะแสที่สำคัญมากนะคะกระเป๋าเป้สีดำใบนั้นนะคะว่าจะเป็นกระเป๋าเป้ของคุณอนุพงศ์นะคะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของ วันที่3นะคะก็คือช่วงเช้าของวันพุธนะคะพุธที่แล้วนะคะในช่วงประมาณ 6:30 นถึง 6:45 นะคะก็คือผ่านเส้นทางทางด้านของถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งขาออกไปทางด้านของลาดพร้าวผ่านช่วงของคลองลำเจียกตรงจุดนี้ยังมีอยู่แต่ว่าพอมาถึงตรงช่วงของประมาณซอยลาดพร้าว87นะคะตรงข้ามกับโลตัสนะคะก็พบว่ากระเป๋าเป้สีดำเนี่ยได้หล่นหายไปแล้วนะคะแล้วก็คือดูจากในกล้อง CCTV ในของเต็นท์รถหรือว่าในละแวกนั้นก็มีเบาะแสที่สำคัญนะคะซึ่งนะคะในส่วนของใครที่อาจจะพบเห็นนะคะหรือว่าพอจะมีข้อมูลมีเบาะแสหรือแม้แต่คนที่คาดว่าจะคนที่เก็บไปอ่ะนะคะเป็นผู้ชายซึ่งปั่นจักรยานนะคะเนี่ยผ่านมาแล้วเขาก็ถือกระเป๋าเป้ที่ว่าสะพายกระเป๋าเป้ในกระเป๋าเป้ใบนี้มีกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีเลนนะคะมีเลนหลายขนาดเลยนะคะที่อยู่ในกระเป๋ากล้องใบนี้ค่ะนะคะซึ่งเนี่ยลองเซิร์ชหานะจำนวนดูราคาของเลนแต่ละตัวทั้งหมดอ่ะคือ6ตัวด้วยกันนะเฉพาะแค่เลนนะคะที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้เนี่ยแต่เขาจะมีพวกรหัสมีอะไรต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครถ้าเขาเกิดไปขายแล้วไปรับซื้อแล้วเขาตามได้นี่เท่ากับรับซื้อของโจรแต่เรามองในมุมดีว่าเขาอาจจะกำลังตามหาเจ้าของอยู่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีในส่วนของตัวกล้องตัวใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ของเลนอีกทั้งหมดคือ6ตัวแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้องเนี่ยนะคะอยู่อีกหลายชิ้นเลยทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าเป้สีดำแล้วก็จากในกล้อง CCTV เห็นเลยว่ามีคนเนี่ยนะคะที่ขับจักรยานนะปั่นจักรยานเนี่ยนะคะเป็นคนที่เก็บแล้วก็สะพายไปนะคะเพราะนั้นฝากด้วยนะคะคือจริงเข้าไปดูใน Facebook ของคุณอนุพงษ์เนี่ยเขาก็จะมีการโพสต์เอาไว้แล้วจริงเขาก็ส่งเป็นรูปส่งเป็นคลิปมาให้เราดูด้วยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของผู้ชายคนนี้นะก็คือจะเป็นผู้ชายซึ่งปั่นจักรยานแล้วก็สวมเป็นเสื้อยืดสีดำแขนสั้นแล้วก็เป็นกางเกงให้เป็นกางเกงสามส่วนสีขาวแล้วก็สวมหมวกนะคะสวมหมวกด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเห็นแล้วเขาสะพายเป้ของคุณอนุพงษ์ไปนะคะเพราะนั้นใครที่ฟังอยู่ถามต่อกันหน่อยคือที่ฉันเห็นราคาแล้วตอนแรกเนี่ยที่ทางคุณอนุพงษ์บอกก็อยู่ประมาณสัก300,000นะของทั้งกล้องทั้งเลนแต่ถ้ามันนับรวมจริงๆแล้วมากกว่านั้นเลยค่ะนะเป็นชุดใหญ่เลยนะคะทั้งกล้องทั้งเลนนะคะที่หายไปนะคะแล้วก็มีเบาะแสสำคัญแล้วตอนนี้ก็ยังคงไล่ดูในส่วนของกล้องหรือว่าอะไรต่างๆเพิ่มเติมแต่มันเห็นชัดเลยนะเห็นหน้าชัดเห็นลักษณะด้านข้างคือเห็นอะไรอย่างชัดเจนมากถ้าเป็นคนที่รู้จักเห็นแล้วคงจะรู้เลยแหละว่าคนนี้เป็นใครนะคะก็ฝากบอกต่อฝากช่วยสังเกตนะคะแล้วถ้ามีเพิ่มเติมยังไงก็แจ้งกลับมาทางจอสอร้อยด้วยนะคะเพราะตอนที่คุยกับทางคุณอนุพงษ์เองก็บอกว่านี่คือทั้งหมดที่มีอยู่แล้วคืออาชีพด้วยนะเป็นอาชีพของช่างภาพนะคะแล้วบอกว่านี่มันหายไปขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแบบซื้อใหม่ได้ยังไงนะคะเพราะว่าเรารวมมูลค่าแล้วมันแพงมันสูงมากนะคะกล้องทั้งหมดคือ1ตัวเลนอีก6ตัวอีก6เลนเนี่ยนะคะก็ฝากนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่3มาถึงในช่วงเวลานี้วันนี้วันที่7บอดแสมีเพิ่มเติมมาโดยตลอดนะคะเชื่อว่าในส่วนของทางคุณอนุพงษ์เองก็มีการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วคงจะมีการไล่ติดตามละในส่วนของคนที่คาดว่าที่หยิบกระเป๋าไปของคุณอนุพงษ์ไปเนี่ยมันเป็นช่วงเช้าถนนมันยังดูโล่งๆรถมันยังดูน้อยๆอยู่เลยนะคะในช่วงเวลาที่ของหล่นนะคะกระเป๋าเป้ที่หล่นจากรถจักรยานยนต์ของคุณอนุพงษ์ค่ะถ้าว่าใครมีเบาะแสเพิ่มเติมนะก็แจ้งกลับมาทางจอสร้อยได้เลยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็อีกเคสหนึ่งที่ทางรองสารวัตรจราจรของสน.ภาษีเจริญฝากติดตามเจ้าของหมวกนะคะเป็นหมวกเนตรนารีไม่ใช่ใบเดียวนะทั้งหมดคือ12ใบนะคะที่หล่นบนถนนแล้วมีพลเมืองดีค่ะเขาเก็บได้แล้วเขาก็มาฝากเอาไว้ที่ป้อมตำรวจจราจรตรงช่วงใต้ BTS บางว่า นะคะในพื้นที่ของทางสน.ภาษีเจริญเมื่อวานนี้นะคะคือทางคนที่เขาเก็บได้เนี่ยเขาบอกว่าขับมาจากสาทรมุ่งหน้าราชพฤกษ์แล้วลงเพชรเกษมมาเจอหล่นอยู่กลางทางก็เลยเอามาฝากไว้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตรงป้อมตำรวจจราจรใต้ BTS บางว่านะคะตอนช่วงประมาณสักเที่ยงของเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่เป็นเจ้าของติดต่อได้เลยนะคะติดต่อได้เลยที่ป้อมตำรวจจราจรตรงช่วงของใต้ BTS บางว่าค่ะพื้นที่ของสน.ภาษีเฉลิมนะคะทั้งหมด12ใบเป็นหมวกเนนารีค่ะแล้วก็มีแจ้งก่อนหน้านี้นะคะมีแจ้งของคุณธีรวัฒน์ที่บอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ค่ะซึ่งข้างในนะคะก็จะมีเอกสารสำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนนะคะมีทั้งใบขับขี่นะคะแล้วคือคิดว่าน่าจะไปอ๋ออันนี้คือเก็บได้ของคุณธีรวัฒน์อ่ะเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วข้างในมีเอกสารมีบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่แล้วก็เงินด้วยจำนวนหนึ่งคือคุณธีรวัฒน์เนี่ยไปเก็บได้ตรงช่วงของหน้าตลาดเอี่ยมสมบัติอ่อนนุชในกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะเอกสารทางราชการทั้งหมดระบุชื่อของคุณอติเทพวงศ์ภักดีนะคะไม่รู้จะตรวจทราบหรือยังนะคะถ้ายังไงก็ติดต่อมาทางจสได้นะเพราะว่ามีพลเมืองดีที่เขาเก็บได้แล้วก็แจ้งมาทางจสร้อยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีแจ้งของคุณพิริยานะคะคุณพิริยาเนี่ยแจ้งบอกว่าไปลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนนะคะ1มม.คควาย8562กทม.ค่ะแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะ1มม.คควาย8562กทม.นั่งรถคันนี้นะคะมาจากหมู่บ้านกลางเมืองไปลงที่ตลาดร่มเหลืองพาราไดซ์พาร์คเมื่อตอนช่วงสายๆประมาณสัก8:30 นแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung เอาไว้นะคะย้ำหมายเลขทะเบียนของรถ1มม.คควาย8562กทม.แท็กซี่สีเขียวเหลืองส่วนของคุณปริญญาค่ะจ้าบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะซึ่งนั่งมาจากแถวทางด้านของราชโยธินไปลงที่คอนโดซึ่งอยู่ราชบูรณะนะคะคนขับแท็กซี่ชื่อคุณสรานทีสารสมบัตินะคะโดยสารรถคันนี้ตอนช่วง14:00ของวันนี้นะคะแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้แต่ทราบชื่อคนขับรถแท็กซี่นะคะฝากถึงคุณสรานนาทีสารสมบัติด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือ iPhone ผู้โดยสารลืมเอาไว้ค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณอ๋องเนี่ยเป็นลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งลืมเอาไว้เมื่อคืนนี้ตอนช่วงประมาณสัก16:00นะคะก็แท็กซี่นั่งมาจากตรงช่วงของสะพานเหลืองแล้วก็ไปลงที่เยาวราชนะคะข้างในก็จะมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่นะคะแล้วก็มีเงินด้วยจำนวนหนึ่งค่ะส่วนของคุณสุมาลีอันนี้จ้างทานแฟนของคุณสุมาลีนี่ไปลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung เอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาจาก BTS จตุจักรแล้วไปลงที่ตะปูนแมนชั่นนะคะเมื่อตอนช่วง15:00 นของเมื่อวานนะถ้าหากว่าเก็บไว้ให้ยังไงก็ติดต่อกลับมาทางจสร้อยได้เลย1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวไปที่คุณพัชพรค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
1: คุณพัชพรเนี่ยบอกว่าใช้เส้นสะพานพระราม3ใช่ไหมคะ
4: ใช
1: ่
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะแล้วมีรถจอดเสีย
4: คิดว่าน่าจะเป็นรถจอดเสียครับเพราะเห็นเปิดไฟฉุกเฉินอยู่เลนขวาสุดประมาณกลางกลางสะพานค่ะ
1: อืมเป็นรถอะไรอะคะ
4: เป็นรถเก๋งค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะแต่เห็นไม่ชัดว่าเป็นรถอะไรพอดีขับผ่านไปเมื่อกี้นี
1: ้คือเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางด้านไหน
4: มุ่งหน้าไปทางพระราม3ค่ะ
1: มุ่งหน้าไปทางพระราม3จากสะพานพระราม3มุ่งหน้ามาขาเข้าใช่ไหม
4: เป็นขาออกค่ะจากฝั่งเดอะมอลล์ท่าพระค่ะมุ่งหน้าไปพระราม3
1: อืมค่ะแล้วก็อยู่ตรง
4: เป็นสะพานพระราม3อยู่เป็นกลางสะพานพระราม3ค่ะอยู่เลนขวาสุด
1: เป็นรถอะไรอะคะ
4: เออเ ป็นรถเก๋งค่ะแต่พอดีจำไม่ได้แล้วพอดี
1: ไม่เป็นไร
4: เล
1: น
4: ซ้าย
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคุณอรวรรณแจ้งมาเธอก็เลยไม่มั่นใจว่าจะเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่าของคุณอรวรรณจะอยู่ตรงช่วงสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9เป็นรถกระบะแล้วก็จอดอยู่ในช่องทางในด้านขวา
4: อ๋ออันนี้เป็นสะพานพระราม3
1: เป็นสะพานพระราม3เลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะสะพานพระราม3
1: แล้วก็เป็นรถเก๋ง
4: ใช่ค่ะเป็นรถเก๋งอยู่เลนขวาสุด
1: เลนขวาสุดเหมือนกันค่ะค่ะโอ้นี่แปลว่า2คันเลยนะเส้นทางทางด้านนี้งั้นเดี๋ยวตอนนี้คือมันจะดูโล่งๆอยู่ด้วยใช่ไหมคุณพัชรพร
4: ค่ะพอดีกลัวเขาจะโดนชนเพราะเห็นเขาบีบแตรกันเพราะว่ามันอยู่ขวาสุด
1: แล้วเห็นคนขับไหมเขาลงมาจากรถหรือเปล่า
4: ไม่เห็นค่ะ
1: ค่ะ
4: เลยไม่คิดเลยไม่รู้ว่าเพิ่งเสียหรือว่าสักพักแล้ว
1: แล้วรถเขาเปิดไฟฉุกเฉินหรืออะไรไว้บ้างไหมคะท่านได้สังเกตไหม
4: เขาเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่ค
1: ่
4: ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวดูจากในกล้อง CCTV ที่ด้านบนโล่งๆด้วยนะคะตอนนี้อันตรายมากค่ะ
4: ใช่ๆเพราะว่าเหมือนทางขวาเขามากันเร็วอยู่ค่ะ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพัชพรขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาระวังกันก่อนเพราะว่าเนี่ยตอนนี้บนสะพานพระราม3นี่โล่งมากนะคะคือรถเนี่ยใช้ความเร็วกันได้เลยแล้วประเด็นเนี่ยอยู่ในช่องทางในด้านขวาด้วยเป็นรถเก๋งค่ะเรามาระวังกันนะคะระมัดระวังมากๆนะคะคือตอนนี้บนสะพานพระราม3นะโล่งทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกคุณน้อยมิเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณยนต์ครับ
1: คุณน้อยมิเตอร์อยู่เพชรเกษมใช่ไหมคะช่วงไหนคะ
5: ขาเข้านะคุณยนต์ข้ามสะพานจำเนียนมาสะพานคำว่าจำเนียนพอข้ามปุ๊บมาคือบนสะพานจำเนียนขาเข้าเนี่ยเขาจะปิดไว้2ช่องทางนะให้ใช้ได้ช่องทางซ้ายช่องเดียวเนื่องจากพอลงสะพานมาเนี่ยมันจะมีฝาท่อน้ำอ่ะนะมันชำรุดอยู่เป็นหลายอาทิตย์แล้วล่ะเห็นแล้วเป็นน้ำมันจะกระฉอกขึ้นวันนี้เขาก็เลยมาแก้ไขโดยการปิดบนสะพานนะว่าจำเนียนสองช่องเพื่อเอารถขุดอ่
1: ะ
5: ขุดทำใหม
1: ่
5: ซึ่งกำลังขุดอยู่เมื่อเช้าผมออกไปยังไม่ขุด
1: ค่ะแต่เขามีป้ายมีอะไรบอกมีตัวเตือน
5: มีชัดเจนครับปิดตั้งแต่บนกลางสะพานเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ปิดตรงนั้นรถลงมาก็จะใจเอ๋เลย
1: ค่ะก็เลยชะลอไหมคะหรือว่ามาได
5: ้ก็ชะลอนิดหน่อยครับวันนี้ก็หยุดก็ไม่ติดขัด
1: ค่ะค่ะ
5: นี่จุดที่ขุดเนี่ยก่อนถึงแยกบางแง่เรือประมาณสัก10เมตรเองเนี่ย
1: ค่ะ
5: อยู่ตรงข้ามกับดับเพลิงบางแง่เรือนะ
1: นี่ไม่ได้ยินชื่อสะพานนะว่าจำเนียนมานานมากเลยน้อยพี่เตอร์ไม่เคยจะมีคนรายงานตรงจุดนี้เลยค่ะ
5: สะพานนาวะจำเนียนครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
5: ก่อนที่จะถึงแยกบางแง่เรือหรือว่าจากบางแง่เรือไปท่าพามก็ต้องข้ามสะพาน
1: ใช่ใช่ไม่ได้ยินนะเมื่อก่อนนี่จะมีการรายงานกันบ่อยเหมือนกันนะตรงช่วงนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้นั้นช่อมเสร็จอ๋อค่ะ
5: ช่อมเสร็จไปสัก2เดือนนี่แหละแล้วก็มาขุดนี่ใหม่จะเป็นคนละจุดกัน
1: ค่ะ
5: ครับคร
1: ับ เอาเป็นว่าให้ระวังกันหน่อยนะคะ
5: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะช่วงนี้พักกันค่ะ
6: 3 2 1
7: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
8: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: แกไปเที่ยวทะเลกัน
11: ไม่เอาอ่ะ
10: งั้นไปคาเฟ
11: ่ไม่อยาก
10: ไปกินหมูกระทะ
11: กลัวอ้วน
10: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
12: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอบรัดเลย์ผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
15: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
16: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
17: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
19: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
20: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
18: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็น

0: แข็งไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
1: JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

มีรับแจ้งนะคะว่าเส้นกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงแถวๆหน้าหมู่บ้านโบทองเจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรนะคะตรงช่วงหน้าหมู่บ้านโบทองเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้ณเวลานี้ตอนนี้นะคะรถอาจจะชะลอตรงจุดที่มีการทำงานนะคะของทางเจ้าหน้าที่แต่ดูเรื่องของการใช้เส้นทางณเวลานี้คือมันไม่ได้ถึงกับแบบใช้คำว่าติดขัดหยุดนิ่งหรือว่าอะไรเพราะก็จะให้ใช้ได้แค่1ช่องจราจรแต่รถก็จะแบบตามได้โดยตลอดนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะ 11:48 นะคะมาดูการจราจรกันต่อในช่วงเวลานี้ย่านเพชรบุรีนะคะย่านเพชรบุรีก็รถไปได้ณเวลานี้เนี่ยอย่างฝั่งของถนนราชปรารภนะคะรถที่มาจากตรงช่วงของแยกประตูนามุ่งหน้าไปแยกหมอเหลงนะคะคือรถเนี่ยตามกันได้โดยตลอดนะคะตามได้โดยตลอดเลยแต่ว่าในส่วนของฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงนะคะฝั่งเนี่ยพอเข้ามาสักประมาณสักซอยราชปรารภ22อันนี้จะรู้สึกว่าคือถ้าดูจากในแมปเนี่ยนะคะก็จะดูรถเต็มพื้นที่แต่ไม่ได้นิ่งมากนะก็คือตามได้โดยตลอดวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับวันธรรมดาวันนี้ดูดีกว่าคือรถไม่ได้นิ่งท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าย่านราชดำริค่ะวันนี้เนี่ยนะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรก็รถก็ไม่เยอะเหมือนกันนะคะถ้าดูจากในกล้อง CCTV นะของทาง กทม.นะคะณเวลานี้นะแต่ว่าจะเห็นว่ามีคนเดินกันอยู่แถวหน้าห้างกันค่อนข้างที่จะห้างเปิดแล้วที่สุดการค้าในช่วงเวลานี้นะคะวันนั้นก็จะมีคนอยู่ตรงเดินหน้าส่วนการค้าเนี่ยนะคะแล้วก็ในขณะส่วนของรถเองถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็หมุนได้ค่ะหมุนได้โดยตลอดนะฟ้ามันก็ยังดูครึ้มๆอยู่นะแดดยังไม่แรงนะสำหรับณเวลานี้นะคะแล้วก็เข้ามาฝั่งของเส้นพญาไทผ่านทางด้านของซอยรางน้ำรถก็ยังดูน้อยๆค่ะนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะพญาไททั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกก็ยาวต่อเนื่องตามกันมาได้โดยตลอดผ่านตรงช่วงของแยกถนนศรีอยุธยานะคะแยกเพชรบุรีนะคะก็ตามกันมาได้แต่พอผ่านตรงช่วงที่ตัดกับเพชรบุรีเข้ามาทางด้านของพระราม1ตรงแยกปทุมวันเนี่ยอันนี้ดีแต่ว่าตอนนี้ตรงแถวหน้าสยามพารากอนทางด้านนี้รถมากขึ้นกว่าเดิมนะทั้งสอง

0: ั่งเลยแถวสยามสแควร์อันนี้ก็จะมีรถมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของแถวๆสามย่านนะคะสามย่านมิตรทาวน์ฝั่งทางด้านนี้ก็ตามกันได้โดยตลอดตรงนี้ฝั่งทางด้านนี้จะดูรถไม่เยอะรถไม่มากก็จะติดตามจังหวะของสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นอังรีดูนางไปได้นะคะแล้วก็ แต่ว่าอาจจะมีรถมาชะลอติดรอสัญญาณไฟจราจรนะคะตรงช่วงที่จะออกมาฝั่งของพระราม1นะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นประจำเลยที่มีรถติดรอสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ช่วงของราชดำริด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าท้ายแถวไม่ได้ยาวนะเวลานี้ตอนนี้นะคะส่วนแถวทางด้านของไอคอนสยามนะคะนี่ดูในเรื่องของศูนย์การค้าให้นะในแต่ละจุดแต่ละโซนกันแถวไอคอนสยามนะเวลานี้ก็ยังดูว่ายังตามกันได้นะอุ๊ยแต่นี่แถวประชาอุทิศรถมากรถแน่นท้ายแถวดูยาวนะคะตั้งแต่ตรงช่วงตรงข้ามกับซอยประชาอุทิศ123ยาวๆยาวยาวต่อเนื่องนะคะมาถึงตรงช่วงของทางด้านของตรงนี้จะเป็นแถวคุณไนอ่ะแยกคุณไนนะคะอันนี้น่าจะมีโซนมีแนวก่อสร้างใช่ไหมคะวันนี้ดูรถเต็มพื้นที่โดยตลอดเลยนะคะแต่ถ้าว่าเลยตรงช่วงของยักษ์รุ่นใดไปนี้ก็ไม่มีปัญหาไปได้ค่ะส่วนเส้นทางทางด้านอื่นอันนี้พอเปิดดูไล่ดูจากในกล้อง CCTV มันจะเห็นว่าจะมีจุดไหนที่มันดูสีแดงเข้มๆเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ในประชาอุทิศสุขสวัสดิ์นะเวลานี้ไปได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะแถวสะพานใหม่สะพานใหม่อันนี้แปลว่าน่าจะมีรถเข้าไปในตลาดเยอะไหมคะเพราะดูแล้วเนี่ยนะคะคือเนี่ยตรงแถวตลาดสะพานใหม่ตรงแถว BTS สะพานใหม่อันนี้ดูแน่นแล้วท้ายก็จะยาวมาถึงตรงช่วงประมาณสักซอยพหลโยธิน61อันนี้น่าจะติดจากตรงช่วงของตลาดสะพานใหม่นะคะในฝั่งขาออกส่วนในฝั่งกลับกันก็ดูดีกว่านะคะแต่จะมีดูรถเยอะหน่อยเป็นช่วงตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะนี่แปลว่าตลาดสะพานใหม่นี่คนเยอะนะคะน่าจะมีรถที่เข้าออกตรงช่วงของตลาดเส้นรามอินทรามาได้นะคะณเวลานี้ตอนนี้ไม่มีผลกระทบไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีค่ะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข340สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: รองสารวัตรเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
1: เดี๋ยวอธิบายจากทีแรกก่อนนะครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: ทีแรกก็คือรถจอดเสียอยู
0: ่ค่ะ
1: กม51ก่อนเข้าเขตซ่อมสร้างนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนเบี่ยงเข้ามาเหลือช่องทางเดียวก็เอารถที่เสียเนี่ยเอาเข้าไหลทางด้านซ้ายแล้วก็ให้ดำเนินการตามช่างมาเครื่องยนต์ขัดข้องก็ช่างมาแก้ไขไอ้ตรงนั้นก็ที่คลายไปแล้วแต่นี้ก็มาตรงกม58ข้ามสะพานบางยี่หนมา
0: คร
1: ับมีเกิดชนท้ายกัน4คันครับรถเก๋งสี่คันก็
0: ชนกันแรงไหมคะรองสารวัตร
1: ชนกันไม่แรงครับก็ท้ายบุบย่นมันอะไรไฟท้ายแตกอะไรประมาณนั้นแหละ
0: สี่
1: คันคือเบรกคันหน้าเบรกคันหลังที่ตามมาก็ชนติด
0: ค
1: นรวมแล้ว4 คันก็แยกทั้งหมดอะเข้าหลายทาง
0: ค่ะ
1: มันก็แยกมากเพราะมันเป็นแค่1 ช่องทาง
0: แล้วก็
1: ยังมีไหลให้เรา
0: ให้เราหลบรถได้
1: ก็จะติดนิดนึงช่วงที่เกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: จะร้อยเวรมาที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้ที่ครับก็เอาแยกรถออกไปที่โรงพักร้อยแล้วครับครับก็ในส่วนของประกันก็มาน่าจะมาเยียวยา
0: ไปตรงนั้นเรียบร้อยมีคนเจ็บไหมมีคนเจ็บไหม
1: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่มี
1: ผ
0: ู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: ค่ะก็แปลว่าก่อนหน้านี้ที่รถติดก็คือมาจากกรณีของอุบัติเหตุ
1: รถเสีย
0: แ
1: ล้วก็มาคันเกิดอุบัติเหตุเพราะมันเป็นในเขตซ่อมสร้าง ด้วยการแบ่งระยะทางห่างกันหลายกิโลกัน
0: ค่ะคือมันเป็นจุดเดิมๆที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเลยไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะประมาณนั้นแหละครับประมาณน
0: ั้
1: น
0: แล้วมันมีอะไรในการที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของทำให้อุบัติเหตุมันอาจจะลดน้อยลงได้บ้างไหมแต่มันก็จะมีป้ายมีอะไรบอกชัดเจนอยู่ใช่ไหม
1: ป้ายเตือนถี่มากเลยครับเพราะว่าผู้อำนวยการแขวงการทางสุพรรณบุรีเนี่ยเขาทำป้ายมาติดตั้งไว้เต็มเลยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เนี้ยน่าจะเป็นแบบว่าประชาชนที่สัญจรมาแบบไม่ค่อยคุ้นชินทางเนี่ยน่าจะประมาณนั้นแหละครับถ้าคนพื้นที่หรือว่าคนที่เขาใช้เส้นทางนี้ประจำเนี่ย
0: ก็จะชะลอ
1: ไม่เกิดอะไรใช่ครับประมาณนั้นแหละ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ยก็แปลว่าถนนมันน่าจะโล่งๆแล้วก็ขับจี้ตามกันมาอย่างนั้นไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยทำให้ชนกันหลายคัน
1: ใช่ครับใช่แต่พอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลูกโซ่กันมันก็จะติดไปตามมันแต่เพราะว่าชนกันเนี่ยมันก็จะเกิดในช่องทางเดินรถมันก็จะขีดขวางตำรวจเราก็เร่งเข้าไปขยับออกมาจอดไหลทางด้านซ้ายเพื่อจะให้รถสามารถเปิดการจราจรได้
0: ค่ะ
1: แล้วมันในเมื่อติดสะสมแล้วมันก็จะใช้เวลาหนึ่งกว่าจะหมดกว่าจะเคลื่อนตัวได
0: ้ทุกวันเลยไหมคะเส้นนี้จุดนี้เนี่ย
1: เมื่อวานติดแต่ก็ไม่มีอุบัติเหตุครับเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้รายงานเข้าไปแต่เข้าไปมันก็ติดช่วงที่ว่ารถมาเป็นวันเยอะๆเมื่อวานนี้ครับตาเข้ากทมช่วงเย็นเยอะมาก
0: อ๋อค่ะฝนไม่ตกใช่ไหมในพื้นที่ค่ะรองสาวัตร
1: เมื่อช่วงเช้านี่ตกมานิดนึงคร
0: ับ แต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝนตกไม่เกี่ยวข้องกับถนนลื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
1: ไม่เกี่ยวกันครับเกี่ยวกันน
0: ี่
1: แหละคร
0: ับ ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ได้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆวันนี้ขณะนี้การจราจรก็ดูดีขึ้นแล้วล่ะอีกจุดหนึ่งถนนเศรษฐกิจ1นะคะที่รับแจ้งว่าเป็นรถกระบะซึ่งบรรทุกน้ำดื่มแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยเลยเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกว่าตอนช่วงเช้าอ่ะคือฝนมันตกใช่ไหมคะดิฉันเพิ่งมีโอกาสได้เห็นรูปของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio เนี่ยนะคะไอ้น้ำดื่มที่เขาบรรทุกมามันเป็นน้ำเป็นแพ็คๆอ่ะเป็นใส่ขวดนะคะแล้วพอรถเกิดอุบัติเหตุคือล้อชี้ฟ้าเลยนะแล้วไอ้ของที่บรรทุกมาไอ้พวกน้ำดื่มต่างๆก็หล่นอยู่เกินเต็มถนนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงสายๆนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันคอมเมนต์บอกว่ารถแรงรถแรงจริงๆวันนี้นะสังเกตเลยนะว่ารถที่บรรทุกของอะที่เกิดอุบัติเหตุที่ไปชนขอบทางอะไรต่างๆเนี่ยคันนี้เป็นคันที่2นะคะที่รับแจ้งนะคะเราก็มาจากในเรื่องของฝนตกถนนลื่นอย่างเส้นสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาออกช่วงจากคลองด่านมุ่งหน้าบางปะกงตรงข้ามกับท่าเรือบางปะกง IP5เนี่ยก็แปลว่าจุดเนี้ยก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุโอ้โหนี่ชนกันสภาพรถที่เสียหายหนักมากเหมือนกันนะคะกระบะทั้งคู่นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะตม.พัฒนาแอป THIM เตรียมเปิดคนต่างชาติลงทะเบียนก่อนเข้าไทยลดคิวยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออดซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
5: ์สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ตม.พัฒนาแอป THIM เตรียมเปิดคนต่างชาติลงทะเบียนก่อนเข้าไทยลดคิวยาวอุดรอยรั่วมั่นคงคาดสิงหาคม2569เปิดใช้คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัฒนาแอปพลิเคชัน THIM หรือ Thailand Immigration Management โดยสามารถใช้งานบนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีแนวคิดหลักในการสร้างความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลและพัฒนาภายใต้ความมั่นคงของชาติกับการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนและการขออนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมืองแก่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยทุกประเภทวีซ่าสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลงรายการข้อมูลตามหนังสือเดินทางรวมทั้งการถ่ายรูปพาสปอร์ตระบบจะอ่านและทำการบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติเพียงกรอกข้อมูลสถานที่พำนักในไทยข้อมูลการเดินทางรวมถึงเหตุผลต่างๆเพื่อให้พิจารณาอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรในรูปแบบ Thailand Digital Arrival Card ใช้เวลาไม่เกิน3นาทีรองรับการใช้งานถึง4ภาษาหลักได้แก่อังกฤษรัสเซียญี่ปุ่นและไทยตั้งเป้าจะขยายเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย15ภาษาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เดินทางทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะเปิดใช้เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
1: กรมการค้าภายในเดินหน้าแผนบริหารจัดการผลไม้ปี2569พร้อมผลักดันผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วผลเล็กแต่คุณภาพดีเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหวังช่วยยกระดับมูลค่าผลผลิตเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคู่กับเป้าหมายดูดซับผลผลิตภายในประเทศกว่า1ล้านตันเพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้และรักษาเสถียรภาพราคาในตลาดปิดท้ายที่สรุปข่าวกีฬาประจำสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศยกเลิกมาตรการสั่งห้ามนำขวดน้ำเข้าสนามแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026อย่างกระทันหันเพื่อบรรเทาความเดือดดาลของบรรดาแฟนบอลที่กำลังไม่พอใจอย่างหนักเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดโดยองค์กรลูกหนังโลกได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าแฟนบอลที่เดินทางชมเกมฟาดแข้งที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะได้รับอนุญาตให้พกขวดน้ำพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งและยังไม่เปิดฝาเข้าสนามได้คนละ1ขวดเพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาด้านสมาชิกบางส่วนของตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาขายหุ้นที่ถือครองอยู่ในสโมสรหลังผ่านช่วงเวลา21ปีจากการบริหารที่ถูกต่อต้านอย่างหนักจากบรรดาแฟนบอลโดยพี่น้องตระกูลเกลเซอร์ทั้ง6คนซึ่งถือหุ้นรวมกัน 51% ของทีมปีศาจแดงกำลังอยู่ระหว่างการหารือภายในครอบครัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดออกไปขณะที่ภายใต้ข้อตกลงปัจจุบันยังมีเงื่อนไขที่เปิดทางให้เกิดการขายสโมสรก่อนหมดปี2027 ขณะที่สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟออกมาแสดงจุดยืนที่จะไม่ปล่อยผ่านพฤติกรรมเฉาหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงผลการแข่งขันอิสตาฟเวิลด์คัพรอบชิงชนะเลิศที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กรเป็นอย่างมากโดยอิสตาฟได้ออกคำสั่งเรียกตัว12ขุนพลนักขวดลูกพลาสติกทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมอีก3คนเพื่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันสอบสวนวินัยอย่างเร่งด่วนสำหรับดำเนินการเอาผิดกับต้นต่อปัญหารวมทั้งจะไม่ยอมให้ผู้กระทำผิดมีสิทธิ์อยู่เหนือกฎและรอดพ้นจากการตรวจสอบหรือลงโทษหากทำผิดกฎเกณฑ์สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณนัตยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อวานเราจะเห็นภาพปริงทะเลสีชมพู
2: ใช่
1: เต็มชายหาดที
2: ่ระยอง
1: ที่ระยองแต่คราวนี้ไม่มีแล้วนะคืนกลับสู่ธรรมชาติ
2: น้ำ
1: ขึ้น
2: แล้วก็เอาม้วนกลับไปแล้ว
1: ใช่ม้วนกลับไปแล้วเพราะว่าเมื่อตอนช่วงสายๆมีโอกาสได้สอบถามกับในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาลงไปดูนะในพื้นที่นะคะคนละอารมณ์กับเมื่อวานนี
2: ้
1: นะคะมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะแต่อาจารย์ธรก็บอกว่าอันนี้ก็คือมันเป็นปรากฏการณ์ที่คงจะต้องดูเหมือนกันนะคะในเรื่องของผลกระทบของเอลนีโญหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอย่างที่ทางองค์การสหประชาชาติเขาก็เตือนนะว่าปีนี้เนี่ยเอลนีโญเนี่ยจะแรงนะคะแต่มันไม่ได้มาจากในเรื่องของพวกที่เกิดขึ้นจากเรื่องของแผ่นดินไหวในทะเลหรือว่าอะไรใดๆนะคือว่าจะมีคนกังวลในประเด็นเหล่านี้นะคะแต่ต้องติดตามในเรื่องของพวกสภาพอากาศเรื่องของเอลนีโญมากกว่าเพราะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุเองก็พูดเหมือนกันว่าปีนี้อาจจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วง
2: แต่อันเนี้ยที่
1: เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยคุยกับผอ.ที่ทางสำนักเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาเคยเห็นเหมือนกันทีนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอุณหภูมิของน้ำอ่ะมันเปลี่ยนไปไม่ใช่อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็มีฝนตกในพื้นที่มากเพราะว่าตัวปริงเนี่ยมันจะอยู่พื้นทะเลใช่ไหม
1: พื้น
2: ทะเลเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอเหมือนกับว่าความเค็มมันเจือจางลงเมือกที่มันดูดที่มันเกาะติดที่พื้นเนี่ยมันก็จางลงมันก็เลยทำให้ตัวมันลอยขึ้นมาพอตัวลอยขึ้นมาเสร็จมันก็โดนคลื่นซัดเข้ามาแต่ทีเนี้ยเพิ่งรู้ว่าตรงเนี้ยมีเยอะมาก
1: เออจริงแต่มันอยู่ข้างใต้ไง
2: ใช่เอ้ยเราเคยเห็นไหมเราก็
1: ไม่เคย
2: เราเคยแต่ปิงดำๆ
1: ใช่เนี่ยเคยเห็นแต่ปิงดำไอ้ปิงตัวใหญ่ๆที่เขาม
2: าทำอาหาร
1: อ่ะใช่ที่ส่งเป็นส่งจีนน
2: ะ
1: ทำอาหารจีนอะไรอย่างเนี้ยอันนั้นแพงแล้วมันจะมาเป็นช่วงฤดูของ
2: เขาไม่ได้นะ
1: อันนี้กินไม่ได้ใช่โอ้เห็นแล้วไม่กล้ามองเลยคือมันเยอะมาก
2: บางคนบอกว่ามันสวยชายหาดเป็นสีชมพูแต่เมื่อวานเนี้ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปคือไปช่วยชีวิตนะเพราะว่าบางตัวยังไม่ตาย
1: ใช่โดยส่วนใหญ่ยังไม่ตาย
2: บางตัวยังไม่ตายก็เอาพา
1: ค่ะ
2: เอาพากลับเข้าคืนสู่ทะเล
1: เนี่ยเมื่อตอนช่วงสายๆที่คุยกับคุณปฐมพงษ์พัชสอนเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ก็บอกเหมือนกันว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันอ้าวได้เห็นไงสิ่งที่เราไม่เคย
2: ที่อื่นไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีแบบนี้ป่ะพ่อถามทางพอบอกอันนี้ที่อื่นก็ไม่เคยมีได้ยินเหมือนกัน
1: เมื่อวันก่อนอาจจะมีเรื่องของอะไรนะปลาใช่ไหมที่แบบลอยมาเต็มชายหาดแต่ที่ไหนจะไม่ได้น้ำมันที่เขาใช้ว่าน้ำตายน้ำเกิดอ
2: ๋อที่อาจารย์ธรโพสต์ด้วยใช่ไหมที่บอกว่าทะเลแดงเดืออะไรสักอย่างเนี่ยเนาะ
1: นี่ไงมันหลายๆอย่างนะที่มันเกิดขึ้นดีค่ะบางอย่างเราไม่เคยเห็น
2: ไม่ดีค่ะ
1: ไม่หมายถึงว่า
2: ในแง่
1: ของมุมนึงที่เราได้เห็นมันมีปริงสีชมพูแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น
2: ปริงส
1: ี
2: ชมพ
1: ู
2: อ่ะถ้าเกิดว่าดำลงไปเห็นตามธรรมชาติมันได้เห็นอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งบอกเตือนว่าม
1: ันมีความ
2: เปลี่ยนแปลงเป็นที่แบบเป็นปรากฏการณ์ที่มันไม่ดีอ่ะเอางี้ดีกว่า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะอย่างในส่วนของพวกกลุ่มเกษตรกรอะไรต่างๆนี่ต้องเตรียมรับมือเลยนะเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็เรื่องของ
2: อย่าว่าแต่เกษตรกรเลยเราเองเราต้องรู้เพราะเขามีสัญญาณเตือนมาจากธรรมชาติแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์เอลนีโญต่อหลังจากนี้ไป
1: เมื่อช่วงเช้าประมาณ6 นาฬิกาคุณแดดแรงมากคุณแดดแรงจนนึกว่าประมาณสักช่วงสักบ่ายสายๆสัก10 โมง 11 โมงประมาณนั้นแป๊บเดียว
2: ฝนตก
1: มามืด
2: นอนอยู่ก็สะดุ้งตื่นเพราะฟ้าร้องฟ้าร้องหนักมากแต่ฝนตกไม่แรง
1: ตกไม่แรง
2: ค่ะ
1: นะคะแต่บางจุดก็ตกแรงแต่เขามาสู้เดียวนะ
2: ค่ะ
1: แต่บางจุดนี้มาเป็นละอองเลยแต่มันก็ถนนเปียกลื่นแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของอุบัติเหตุ
2: แต่ว่าตอนที่อยู่นี่ฟ้าแรงมากแต่ฝนก็คือตกแบบว่าตกเสียงฝนตกสม่ำเสมอมากแต่ดูแล้วไม่ได้แรงมาก
1: ค่ะอันนี้ฝากเพราะว่ามีคนพลเมืองดีนี่เขาไปเจอหมวกเป็นหมวกอะไรหมวกแม่นารีนะคะประมาณทั้งหมดประมาณ1 โหล
2: ไปขายใช่ไหมเนี่ย
1: น่าจะแล้วไปตกอยู่บนถนนก็เลยไปฝากไว้กับทางป้อมตำรวจจราจรใต้ BTS บางว่าสน.ภาษีเจริญเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางรองสารวัตรชวลิตสกุลวัฒน์บอกไปรับได้คือที่เขาเก็บตั้งแต่เมื่อวานนะ
2: มีคนแจ้งมาไหมคะ
1: ไม่มีคนแจ้งของหายแต่อันนี้ก็ถือว่าราคาถ้ารวมกันนี้ก็
2: ใบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลย
1: นั่นแหละสิเออเราก็ไม่ได้ใส่ชุดเนตรนารี
2: แต่เดี๋ยวนี้เขายังต้องแต่งเนตรนารีกันอยู่ใช่ไหมเพราะเห็นว่าทางกระทรวงก็คือเพื่อเป็นการประหยัดเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายก็คือให้เหมือนใส่ผ้าเป็นคอ
1: ผ้าเป็นคอเออ
2: แค่ผ้าเป็นคอ
1: ไม่ต้องเต็ม
2: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นเนี่ยคือพอดีไล่ดูนะเรื่องของอุบัติเหตุมาตอนช่วงเช้ามันมาจากฝนตกถนนลื่นงั้นเลยแล้วเวลาที่รถที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นพวกรถขนส่งสินค้ารถกระบะ
2: ขับรถเร็วมาก
1: ขับเร็วมาก
2: คือบางทีก็ไม่ต้องรีบทำบางทีนะเขาต้องรีบทำเวลาแล้วก็คือพอการทำเวลาของเขาอ่ะมันแข่งกับรถติดอ่ะเรามุมนึงก็เห็นใจ
1: เข้าใจเลยใช่
2: แต่อีกมุมนึงก็ไม่ต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้
1: ใช่มันเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้ากรณีของทางหลวงหมายเลข11นะคะซึ่งจะเป็นเส้นทางตรงช่วงเขาพึ่งอะค่ะเมื่อวานนี
2: ้รถไปชน
1: ไม่
2: ใช่ที่ไอ้นี่ที่
1: เขาเรียกว่าเป็น
2: กำแพง
1: กันดินข้างใต้
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ที่มันโดนน้ำกัดซ้อมาแล้วก็มันทำให้มันเป็นเขาเป็นโพรงเป
2: ็
1: นโพรงขนาดใหญ่คือจริงๆเมื่อวานอ่ะที่มีโอกาสได้ฟังตอนที่คุณพัชสัมภาษณ์ทางด้านของทางเขตทางฝั่งทางหลวงที่อุตรดิตถ์ที่หนึ่งบอกว่ามันเริ่มมีผลกระทบมาตั้งแต่ช่วงมีนาค
2: ม
1: แล้วมันก็ค่อยๆขยายเพราะว่าม
2: ันแห้งใช่ไหมหรือมันเลยค่อยกร่อนลงมาเรื่อย
1: มันเป็นอุโมงค์ระบายน้ำอ่ะมันพังมันมีปัญหาไหมก็ทำให้น้ำซึมมาเรื่อยๆเขาลองว่าประมาณ
2: แต่ตอนนี้เขาก็เข้าพื้นที่ไปทำ
1: ใช่ตอนนี้ต้องทำเร่งด่วนถ้าไม่ทำเร่งด่วนนะโหคุณ
2: แล้วเขากันไม่ให้รถวิ่งในช่องทางที่จะต้องผ่านตรงบริเวณนั้น
1: ก็ต้องเป็นขวาสุดนะคะก็คิดว่าไอ้ตรงจุดที่เป็นการทำแบบเร่งด่วนเนี่ยนะคะก็คงต้องแบบเนี่ยมีการแจ้งเตือนมีการทำพวกป้ายสัญญาณไฟมีการวางกลวยยางแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาต้องมีการตรวจสอบตลอดทุกๆวัน
2: ใช่
1: นะคะจนกว่าจะมาถึงการปรับปรุงแบบใหญ่อะนะคะแล้วก็เขามีการเบี่ยงด้วยนะเขาใช้คำว่ามีการเบี่ยงเรื่องของไอ้ตัวเครื่องระบายน้ำอะไรต่างๆไม่ให้มันมีการกัดซ้อใต้ดินเพิ่มมากขึ้นโหแต่เห็นภาพเมื่อวานแล้วตกใจอะเพราะมันกว้าง
2: แต่คือแต่ไม่เป็นไรทางด้านของกรมทางหลวงเขาก็เข้าพื้นที่ไปแล้ว
1: ใช่เมื่อวานตอนช่วงเช้าๆเขาลงพื้นที่แต่ว่าตอนช่วงเช้าละแล้วก็ทั้งวันเขามีการดำเนินการอย่างที่บอกว่าในส่วนของทางภาคเหนือนี่คือฝนลดลงนะแต่มันก็ยังมีฝนตก
2: ลงอะไรเมื่อวานนี้ยังมีเชียงใหม่ตุ๊
1: บบอกใช่ตุ๊บบอกว่าฝนจะลดลงแต่มันเข้าลดลงมาจากเดิมนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันพวกนี้พื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีในเรื่องของฝนซึ่งตกสะสมคุณแม่ห้องสอนนี่เราจะมีเป็นระยะเลยนะเรื่องของพวกดินสไลด์หรือว่าอะไรต่างๆเมื่อตอนช่วงเช้าต้นไม้ต้นใหญ่เสาไฟฟ้าซึ่งล้มขวางถนน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนนี้เขาจะดำเนินการเรียบร้อยแล้วยังเพราะว่ามันก็จะมีผลทำให้รถ
2: ต้นไม
1: ้
2: ใหญ
1: ่
2: ขนาดนั้นน่าต้องใช้เวลาพอสมควรแล้ว
1: ตอนช่วง8นาฬิกานะคะที่รับแจ้งมันจะเป็นเส้นทางไปบ้านแม่กองขาตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เห็นภาพของนายอำเภอในพื้นที่ที่เขาภาพโพสภาพไม่เห็นนะทางบางจุดอ่ะมันมีพวกดินโคลนแล้วรถตกหล่มคนเดินทางลำบากกันมากเลยอ่ะในช่วงหน้าฝน
2: เที่ยวคือคนบางคนเขาก็ชอบเที่ยวหน้าฝนนะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของดินสไลด์อะไรเงี้ยถ้าไปตามแนวที่มันเป็นขึ้นเขา
1: เห็นไหมคุณพอเราดูภาพอีกมุมนึงเรามองผ่านต้นไม้ที่ล้มนะเราจะเห็นเป็นทะเลหมอกฝน
2: ใช่จริง
1: ๆ
2: ใช่จริงจริงถ้าเกิดว่าไปเที่ยวตอนช่วงที่เป็นเอาจริงนะถ้าจะให้ปลอดภัยก็น่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะกำลังสวย
1: ใช่ไหมกำลังสวย
2: ใช่
1: แถวน่านแถวอะไรนะพวกนี้บรรยากาศดีหมด
2: ทางเหนือ
1: ทางเหนือทุกพื้นที่เลยค่ะแต่ว่าอย่างนะเวลานี้ตอนนี้ถ้าจะไปไหนก็ตรวจสอบกันหน่อยละกันในเรื่องของเส้นทางคือถึงแม้ว่าฝนจะน้อยลงแต่มันยังมีฝนไงแล้วมันก็มีเรื่องของฝนที่มันสะสมมาในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยภาคใต้ก็มีเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะหรือว่าชายฝั่งทางด้านของภาคตะวันออกอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องของปริงสีชมพูใช่ไหมก็คุยกับคุณปฐมพงศ์ก็บอกว่าโอ้โหคลื่นแรงมากเขามีการปักธงแดงนะแถวทางระยองเพราะฉะนั้นก็ดูกันนิดนึงในเรื่องของป้ายที่เขามีการแจ้งเตือนกัน
2: นอกจากดูแล้วต้องเชื่อด้วยนะเพราะว่าที่ทะเลที่ตรงแถวระยองตามหาดต่างๆพอขึ้นลมแรงบางทีเนี่ยคนไปเที่ยว อ่ะโดยเฉพาะเด็กๆหรือเราจะได้ยินข่าวเรื่องจมน้ำกันตลอดเลยแบบนี้นะคะ
1: คือสภาพของแต่ละชายหาด มันไม่เหมือนกันนะ
2: ใช่
1: บางชายหาดนี่มันคือเป็นหาด
2: เป็นน้ำมันตัดลงไป
1: น้ำตัดลงไป นะคะอ่ะแล้วก็จะมีอีกเคสหนึ่งของคุณอนุพงศ์คืออยากให้เจอเพราะว่าเห็นใน Facebook ของคุณอนุพงศ์เองเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตที่เขาขับรถจักรยานยนต์นะ
2: ที่กระเป๋าเป้ใส่กล้องหล่นหาย
1: นะลองนับรวมจำนวนของเลนทั้งหมดก็คือ6ตัวนะแล้วก็ยังมีกล้องตัวใหญ
2: ่ค่ะ
1: แล้วมีอุปกรณ์ต่างๆของกล้อง
2: ค่ะอ
1: ย่างต่ำเนี่ยมากกว่า 300,000 อ่ะ
2: เห็นมองอยู่ที่ประมาณหลัก 4-5 กันนะ
1: ใช่นี่ให้อย่างต่ำไงประเมินแบบคร่าวๆไงแต่น่าจะอยู่ประมาณหลักประมาณ
2: 4-5 สรุปแล้วตามหาคนที่ขี่จักรยานที่เก็บไปได้หรือยัง
1: งั้นว่าจริงๆอ่ะถ้าเจ้าหน้าที่ตามอ่ะน่าจะตามได้มั้ย
2: คิดว่าได้แต่ว่าน่าจะยังให้โอกาสอยู่เมื่อคืน
1: อยู่เมื่อคืนเถอะ
2: เพราะว่าตำรวจไทยอ่ะตามตัวได้อยู่แล้วคุณจำ
1: เคสที่ทำกระเป๋าหล่น
2: ที
1: ่
2: แถวบางมงวานเนี่ยคนเก็บไปหนีไปถึงต่างจังหวัดแล้วตำรวจยังไป
1: ตามได้
2: ต้องบอกไปตามลากคอกลับมาได้
1: ใช่แล้วก็ได้มาคืนมาส่วนนึง
2: ใช่
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยมันมีกล้องมีอะไรแล้วแค่เข้าไปถามเนี่ยพอดูลักษณะของคนที่ปั่นจักรยานก็คนเป็นคนในละแวกนั้นล่ะ
2: ถูก
1: นะแล้วก็ถามคนในละแวกนั้นก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นใครที่ไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นรีบติดต่อคือให้กับทางเจ้าของค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นพลเมืองดีกลายเป็นพลเมืองร้ายไปนะ
2: ใช่
1: แล้วคุณจะต้องเจอข้อหาแล้วนะเป็นลักทรัพย์ได้เลย
2: ถูกต้อง
1: นะคะ
2: นี่เราเตือนคุณแล้วนะ
1: เราเตือนคุณแล้วนะคะแล้วมันก็มีการแชร์ภาพในโซเชียลไปมากขึ้นแล้วด้วย
2: ใช่มันคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเขาอะมีความคือแบบว่ามีความที่แบบว่าเก็บไปจะไปตามหาเจ้าของแต่ไม่รู้เริ่มต้นยังไงเลยอย่างเงี้ยนะจริงๆอ่ะไม่ต้องคิดมากเริ่มต้นที่ตำรวจนั่นแหละ
1: ไปส่งไปที่ทางตำรวจนะคะแล้วคืออย่างนึงอ่ะพอเราเห็นภาพแล้วมีโอกาสได้คุยกับทางเจ้าของกระเป๋าบอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามันหายไปเขาจะไปเริ่มต้นทุกครั้งมันแพงมากอ่ะ
2: uh-huh.
1: คือเหมือนกับไม่รู้จะมีเงินไปซื้อใหม่ไหมด้วยหรือเปล่า
2: สำหรับคนหายอ่ะเข้าใจ
1: สำหรับคนหาย
2: เพราะตกใจบางคนคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะแต่ส่วนคนเก็บเนี่ยไม่ต้องคิดมากเอาไปส่งตำรวจ
1: เลย แล้วกล้องแต่ละอันเนี่ยมันจะมี serial number อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปขายต่อคนรับซื้ออ่ะคือซื้อของโจเลยนะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะพูดคำเดียวเลยบอกว่าคืนเถอะ
1: คืนเถอะยุคนี้คืนเถอะ
2: ใช่แต่ว่าถ้าคุณเป็นพลเมืองดีมีความปรารถนาดีจะไปส่งคืนเขาเดี๋ยวเกิดเจ้าของเขาก็มีสินน้ำใจให้เล็กๆน้อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะ
1: จากพลเมืองดีแล้วไปเป็นอีกมุมหนึ่งนี่มันโลกคนละใบเลยนะ
2: จากที่นอนบ้านเนี่ยนอนมุ้งสายบัว
1: อย่าตัดสินใจนานเพราะจริงๆแล้วแต่วันที่3มาถึงวันนี้อาจจะแบบกำลังคิดอยู่ว่าจะต้องคืนยังไง
2: โอ้นี่มันผ่านมา1อาทิตย์
1: ใช่ๆ
2: เกือบ1อาทิตย์แล้วนะ
1: งั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: 12:22 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนะคะไปจนถึงเวลาประมาณ18:00 นที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะรวมถึงในช่องทาง YouTube Live แล้วก็ทาง X ด้วยนะคะคุณผู้ฟังติดตามจสร้อยในช่องทางไหนก็สามารถรายงานสภาพการจราจรมาได้เลยนะทุกช่องทางทั้งหมายเลขโทรศัพท์ทั้งทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เนี่ยเราก็มีคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่หลายท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางคนนี่ฟังอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมาทักทายนี่ก็สวัสดีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรเส้นทางต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงณขณะนี้เนี่ยก็ถือว่ายังสบายๆนะคะการจราจรยังไม่หนาแน่นมากเท่าไหร่นักนะคะอาจจะมีบางเส้นทางเท่านั้นที่มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะนะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าบางเส้นทางเนี่ยก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาทำให้ถนนเปียกลื่นอาจจะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เส้นทางใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วแล้วเดี๋ยวพอถึงใกล้ๆจุดที่เขามีอาจจะมีรถจอดอยู่หรือเกิดมีใครขับรถตัดหน้าอย่างเงี้ยพอเบรกไม่ทันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้นะคะมีอุบัติเหตุค่ะทางด้านของเส้นทางทางด้านคูบอนมีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงจุดกลับรถหน้าร้านอาหารอภิชาติซีฟู้ดเมื่อตอนช่วง 11:20 นเป็นรถจักรยานยนต์2คันเสียหลักลื่นล้มอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะ2รายตรงจุดนี้เนี่ยการจราจรนั้นจะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนะคะตอนนี้น่าจะมีคนให้การช่วยเหลือในส่วนของคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะส่วนการจราจรในฝั่งกลับกันในฝั่งทางคูบอนฝั่งขาเข้าก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณชัยรัตน์แจ้งอุบัติเหตุถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากต่างระดับบางรักน้อยมาทางด้านของแยกบางพลูตรงบริเวณแยกบางพลูเลยนะคะเป็นรถ SUV 2คันชนกันอยู่กลางแยกเลยค่ะจุดนี้เนี่ยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันก็มีปัญหาชะลอตัวไปด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางแยกบางพลูเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกนะคะมีอุบัติเหตุอยู่นะตรงช่วงทางด้านของแยกบางพลูเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรนะคะช่วงบริเวณกลางแยกบางพลูตอนนี้เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจริงตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรตรงช่วงของบริเวณแยกบางพลูในขณะนี้นะคะที่มีรถSUV 2คันชนกันเข้าใจว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปทางด้านของข้างทางแล้วหรือไม่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรก็รถนี่ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะตรงช่วงของบริเวณแยกบางพลูแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดูนิดนึงนะอ๋อมีรถก็มีการชะลอตัวเหมือนกันนะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็คืออาจจะมีการชะลอตัวจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะแล้วก็พอผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะต่อเนื่องตามกันไปได้เลยนะเข้าใจว่าน่าจะมีการชะลอตัวตรงจุดอุบัติเหตุนี้นะคะท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงแถวๆปั๊ม PTT Station ตรงก่อนถึงแยกบางพลูนะคะส่วนในช่องทางด่วนเนี่ยยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเข้าใจว่าอุบัติเหตุนี้น่าจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงกลางแยกก็เลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของฝั่งที่จะมุ่งหน้าไป ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะมาชะลอตรงจุดที่อุบัติเหตุนี่แหละค่ะส่วนพอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับสภาพการจราจรโดยภาพรวมตั้งแต่ทางด้านของรัตนาธิเบศฝั่งขาออกเนี่ยที่มาจากสะพานพระนั่งเกล้ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดนะจะมีการชะลอตัวตรงช่วงนี้เท่านั้นนะคะตรงแถวแยกบางพลูเท่านั้นพอผ่านจากจุดอุบัติเหตุไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางใหญ่ไปทางด้านการจนาพิเศษช่วงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานตั้งแต่บริเวณแยกแคลายเข้ามาทางแยกพงเพชรต่อเนื่องมาที่ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกบางเขนช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็เข้ามารอบในจากตรงช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็จะมามีชะลอตัวตรงบริเวณรถที่เข้าทางด้านของแยกเกษตรนะก็คือรถจะมีติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเกษตรนะคะที่จะตรงไปทางด้านของเกษตรนวมินทร์หรือว่าจะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของพหลโยธินส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะตั้งแต่บริเวณอุโมงค์เกษตรแยกเกษตรมุ่งหน้ามาสะพานข้ามแยกบางเขนพงเพชรมาทางด้านของแยกแคลายในช่วงนี้ยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินช่วงเวลานี้ตั้งแต่บริเวณแยกลาดพร้าวนะคะมรัชโยธินแยกเกษตรต่อเนื่องไปทางด้านของหลัก4การเคลื่อนตัวนั้นยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะคะยังต่อเนื่องกันไปได้ก็จะมีชะงักบ้างตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะพอพ้นจากทางด้านของหลัก4ไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานใหม่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าตลาดยิ่งเจริญเท่านั้นนะคะรถจะมีปริมาณหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งผ่านจากบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านคอปอไปต่างระดับอนุสรณ์สถานช่วงนี้เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนทางด้านกลับกันตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะขาเข้ามาตั้งแต่ต่างระดับอนุสรณ์สถานเข้ามาคอปอมาทางด้านของวงเวียนบางเขนต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอุโมงค์เกษตรไปทางด้านรัชโยธินยังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเข้ามาจนถึงทางด้านของแยกลาดพร้าวยังไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับทางด้านของฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้ของทางพหลโยธินแล้วก็มาดูทางด้านรอบในกันบ้างนะคะพหลโยธินช่วงที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้ามาแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางด้านของราชเทวีอันนี้เนี่ยจะรถเยอะนะคะรถมีปริมาณแล้วก็มีการติดขัดตามจังหวะสัญญาณไฟตั้งแต่บริเวณแยกพญาไทมาทางด้านของราชเทวีพอพ้นจากทางราชเทวีมุ่งหน้ามาทางปทุมวันในช่วงนี้เนี่ยก็จะใช้การได้นะคะท้ายแถวที่ติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพญาไทเนี่ยท้ายก็จะอยู่ที่ตรงช่วงซอยรางน้ำผ่านพ้นจากสัญญาณไฟไปที่ราชเทวีไปนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาที่ราชเทวีต่อเนื่องมาทางพญาไทไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณช่วงราชเทวีที่จะไปพญาไทเนี่ยชะลอตัวก่อนผ่านทางรถไฟตรงพญาไทนะคะพอผ่านไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกมาจากทางยมราชมาอุรุพงศ์ต่อเนื่องมาทางด้านเพชรพระรามในช่วงนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้นะคะจากช่วงเพชรพระรามมุ่งหน้ามาทางด้านราชเทวีรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไหลตามกันมาได้เรื่อยๆตรงนี้เป็นแนวการก่อสร้างนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะก็ใช้ความเร็วกันไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นแนวการก่อสร้างนะคะส่วนทางด้านกลับกันนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีในช่วงนี้ที่มาจากทางด้านของราชเทวีมุ่งหน้ามาทางด้านเพชรพระรามต่อเนื่องมาทางด้านของอุรุพงศ์ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะแล้วก็เพชรบุรีช่วงที่พ้นจากแยกราชเทวีมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำก็ยังมีรถเยอะนะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวตามกันมาไหลตามกันมาเรื่อยๆช้าๆค่ะพ้นจากแยกประตูน้ำมาที่บริเวณใต้ทางด่วนเพชร ออกมาที่บริเวณแยกมิตรสัมพันธ์มาอโศกเพชรช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหารถที่มาใช้เส้นทางทางด้านของถนนอโศกมนตรีนะคะช่วงที่มาจากทางอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรในช่วงนี้เนี่ยจะมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้พ้นจากทางด้านของอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าไปทางด้านแยกพระราม9ก็จะไปติดสัญญาณไฟนะคะที่บริเวณแยกพระราม9ท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์ส่วนทางด้านกลับกันนะคะที่มาจากบริเวณแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีนี่ก็ติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีท้ายก็จะอยู่ช่วงประมาณแถวใต้ทางด่วนศรีรัตน์เช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าท้ายแถวของสองฝั่งนี้ก็อยู่ใกล้เคียงกันเลยแล้วก็พอพ้นจากตรงช่วงของบริเวณแยกอโศกเพชรมุ่งหน้ามาทางถนนอโศกมนตรีมุ่งหน้ามาอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเพชรบุรีขาออกต่อเนื่องมาจากทางด้านอโศกเพชรบุรีนะคะมุ่งหน้ามาทางพร้อมพงษ์มาเอกมัยเหนือมาจนถึงคลองตันในช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็เข้ามาทางด้านของถนนพัฒนาการจากแยกคลองตันมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกศรีพัฒน์ช่วงนี้ก็ยังคงรถน้อยคล่องตัวนะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดแล้วก็มาติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพัฒนาการเท่านั้นส่วนรถที่ไปใช้ทางด้านของรามคำแหงฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณแยกรามมุ่งหน้าไปทางลำสาลีอันนี้รถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะการเคลื่อนตัวนี่ถือว่าใช้ความเร็วได้เลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรามคำแหงฝั่งขาออกรถน้อยทั้งพื้นราบแล้วก็ทั้งบนทางยกระดับส่วนทางด้านรถที่จะเข้ามาตรงบริเวณแยกรามก็จะมีการชะลอตัวนะสัญญาณไฟที่ตรงแยกรามเท่านั้นนะคะเป็นสภาพการจราจรในช่วงนี้ก็ถือว่ารถในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางก็ยังสบายๆอยู่นะคะยังไม่ค่อยหนาแน่นมากนักนะจะมีบางจุดเท่านั้นที่เริ่มมีผู้มาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: ดูนี
1: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิ่งพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะมีคุณผู้ฟังรายงานสภาพการจราจรเอาไว้นะคะคุณบรรลังรายงานผ่านมาทางด้านของ SOS บอกว่าใช้เส้นทางบรรทัดทองมาจากสะพานเหลืองมุ่งหน้ามาทางเพชรบารามช่วงจากแยกเจริญผลมุ่งหน้ามาทางแยกเพชรบารามรถติดขัดหยุดนิ่งบอกคุณบรรลังรายงานผ่านมาทางด้านของ SOS บอกว่าใช้เส้นทางบรรทัดทองมาจากสะพานเหลืองมุ่งหน้ามาทางเพชรบารามช่วงจากแยก

ควรเลยนะจริงๆเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเกิดว่ารถที่จะเลี้ยวออกมาจากทางด้านของบรรทัดทองมุ่งหน้าไปทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกนี่ก็รถเยอะนะก็เลยไม่แน่ใจว่าเรื่องของการ เปิดสัญญาณไฟเพื่อที่จะให้รถเนี่ยเลี้ยวไปทางด้านช่วงที่มาจากทางบรรทัดทองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าเท่าที่ดูรถที่ใช้ถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกในช่วงนี้รถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวแล้วก็รถที่ไปจากทางด้านช่วงแยกราชเทวีที่มาทางด้านของเพชรพระรามอันนี้เนี่ยก็รถเยอะด้วยน่าจะติดชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยติดขัดท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวตอนนี้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งที่ไปจากเพชรพระรามแล้วก็รวมทั้งฝั่งที่กลับมาที่จะมุ่งหน้ามาเพชรพระรามตอนนี้เนี่ยก็มีท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะแต่สำหรับทางด้านของในถนนบรรทัดทองเนี่ยเท่าที่ดูก็ยังจริงๆท้ายแถวที่จะมาจัดติดสัญญาณไฟตรงบริเวณนี้เนี่ยยังไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณบัลลังก์บอกว่าติดสัญญาณไฟนานมากเลยนะคะเดี๋ยวตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งแล้วกันคุณดาวค่ะใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกสวนผักมุ่งหน้ามาทางแยกบางขุนกองการจราจรในฝั่งขาออกแล้วก็ฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่บอกว่าที่เชิงทางลงอุโมงค์ลอดแยกลอดวงเวียนบางขุนกองมีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายคนขับลงมาดูอยู่นอกรถให้ระมัดระวังด้วยนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายคนขับรถแท็กซี่ออกมานอกรถตรงบริเวณเชิงทางลงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองมีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางราชพฤกษ์ฝั่งขาออกระมัดระวังด้วยนะเพราะว่ามีรถจอดเสียอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรนอกเหนือจากตรงช่วงของถนนเพชรบุรีที่มีแนวการก่อสร้างแล้วเนี่ยเส้นทางอื่นตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพิ่มเติมกันมาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะตอนนี้สภาพการจราจรก็ถือว่ายังสบายสบายอยู่นะคะยังไม่ได้มีรถแบบติดขัดต่อเนื่องกันไปนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางด้านของคูบอนที่บอกว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์2คันล้มใช่ไหมฮะที่ทางด้านของภายในซอยคูบอนตรงช่วงที่คูบอนขาออกช่วงที่มาจากใต้วงแหวนตะวันออกมุ่งหน้าไปทางด้านของพญาสุเรนบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านอาหารอภิชาติซีฟู้ดเป็นรถจักรยานยนต์ล้มเสียหลักลื่นล้มแล้วก็มีคนเจ็บด้วย2รายคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยทางในทาง X นะของ JS100 Radio ของเรารวมถึงเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าทางเพจ Facebook ของเราก็จะมีเป็นทางด้านของทางเพจทาง X นะที่ JS100 Radio เนี่ยรวมถึงที่เพจด้วยเพจก็มีนะเพจ JS100 Radio มีคลิปเหตุการณ์จักรยานยนต์ล้มที่คูบอนคือเข้าใจว่าถนนเนี่ยมันน่าอาจจะเป็นเรื่องของน้ำลื่นน้ำเหรอคะเพราะว่าเขาขับมาดีๆคันหน้าล้มแล้วก็คันหลังก็ล้มก็ลื่นในจุดเดียวกันเลยบริเวณเดียวกันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุภายในทางด้านของคูบอนนะคะพอดูแบบชัดๆค่อยๆดูเนี่ยจะเห็นว่ามันเขาไม่ได้ไปชนกับใครแต่ว่าลื่นล้มจากจุดที่ถนนเนี่ยน่าจะมีน้ำเปียกลื่นหรือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นน้ำมันหรือเปล่านะคะบริเวณเดียวกันเลยตรงจุดทางที่จักรยานยนต์2คันล้มนะคะไม่ได้ชนใครแต่ล้มเองน่าจะมีปัญหาเรื่องของพื้นผิวถนนเนี่ยแหละค่ะเนี่ยถึงบอกว่าเวลาขับรถนะคะต้องระมัดระวังนะคะอันนี้อุบัติเหตุแบบเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปชนกับใครเลยล้มลงไปเองแบบนี้เฉยๆเลยนะคะก็ใครอยากเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงก็เข้ามาดูได้นะคะที่ทางด้านของ X แล้วก็ทางเพจ Facebook JS100 Radio นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกรณีที่คุณผู้ฟังแจ้งของหายกันเข้ามานะคะเมื่อ

สักครู่นี้นะคะมีทางคุณช่วง10โมงมีคุณพิริยาแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงอยู่ในเคสสีดำนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะทะเบียน1มม.คควาย8562นั่งมาจากที่หมู่บ้านกลางเมืองมาลงที่ตลาดร่มเหลืองพาราไดซ์พาร์คนะคะเมื่อตอนช่วง8โมงครึ่งแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือซัมซุงอยู่ในเคสสีดำนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย8562มาจากหมู่บ้านกลางเมืองมาลงที่ตลาดร่มเหลืองพาราไดซ์พาร์คถนนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็คุณปริญญาลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 12เป็น iPhone 12 Pro Max สีเทาทำหล่นบนรถแท็กซี่จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้นั่งมาจากที่ร้าน Rush Hour ที่รัชโยธินมาลงที่คอนโดที่ลุมพินีวิวราชบูรณะนะคะคนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณสารานณทีสารสมบัติเมื่อตอนช่วงตี2วันนี้เองนะคะเมื่อตอนช่วงตี2ลงมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือไว้แล้วก็คุณอ๋องลืมกระเป๋าสตางค์สีดำข้างในกระเป๋าจะมีบัตรประชาชนมีบัตรเติมน้ำมันมีเงินสดด้วยนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่านั่งมาจากที่สะพานเหลืองไปลงที่เยาวราชเมื่อตอนช่วง4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะลงมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องลืมกระเป๋าสตางค์อันนี้ไว้บนรถแท็กซี่ที่จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้ด้วยนะคะถ้าคนขับรถแท็กซี่เก็บไปได้ยังไงช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีที่คุณบัลลังก์แจ้งเข้ามาถนนบรรทัดทองที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเพชรพระรามบอกว่าเราสอบถามไปที่สน.ปทุมวันนะบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะนอกจากเรื่องของมีปริมาณรถเยอะตรงบริเวณถนนเพชรบุรีแล้วก็บรรทัดทองนะคะจุดนี้มีแต่รถเยอะเท่านั้นนะตรงช่วงของบริเวณแยกเพชรพระรามนะตรวจสอบให้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าน่าจะมีเรื่องของสัญญาณไฟตรงบริเวณนั้นแล้วก็มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทำให้การจราจรเนี้ยอาจจะมีปล่อยรถไปได้ในแต่ละด้านนะคะก็อาจจะปล่อยรถแบบใช้เวลาไฟเขียวนิดนึงไฟแดงนั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังที่ส่งรายงานสภาพการจราจรเข้ามาทาง YouTube Live ด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยเส้นทางอื่นๆในกรุงเทพเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบนะคะว่าจุดที่คุณกำลังใช้เส้นทางอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเผื่อว่าเพื่อนร่วมทางจะใช้เส้นทางนั้นในช่วงเวลาถัดไปเนี่ยเผื่อจะได้รู้ว่าจะต้องวางแผนนะว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางผ่านในเส้นทางนั้นๆ นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคืนนี้นะคะตอนเวลาประมาณ4ทุ่มทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการปิดสะพานยกระดับอ่อนนุชและกระบังเป็นงานของทางด้านของสำนักโยธากรุงเทพมหานครเขาจะมีการน่าจะเป็นการซ่อมบำรุงอะค่ะสะพานยกระดับอ่อนนุชและกระบังน่าจะปิดคือปิดห้ามขึ้นเลยตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึงตี4คืนวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนจะมีการปิดการจราจรสะพานยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังปิดตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางตัวนี้เป็นประจำเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาแล้วนะคะก็สำหรับใครที่ผ่านก็ไม่ต้องขึ้นบนสะพานนะใช้เส้นทางพื้นราบเรียบสะพานไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะว่ามีอุบัติเหตุหรือไม่อ่ะตอนนี้เรื่องของอุบัติเหตุก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปภ.เร่งรับมือฝนตกต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดและส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: ยุงขยแงมาแรงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องมาแรง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: ปภ.เร่งรับมือฝนตกต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดและส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางพร้อมสำรวจจุดเสี่ยงสุโขทัยป้องกันน้ำท่วมคุณสรทานเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยในระยะนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ปภ.ได้มีการเน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้จังหวัดโดยด่วนหากมีการขอรับสนับสนุนหรือสถานการณ์รุนแรงโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย10เขตจังหวัดลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีและเครื่องสูบส่ง 31,500 ลิตรต่อนาทีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวกหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนอกจากนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
1: ปิดท้ายที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
9: ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดความร่วมมือของ2ประเทศและจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม AFF ครั้งที่3คดีกักตุนน้ำมัน DSI ออกหมายเรียกน้องชายเสี่ยตือรับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ส่วนคิวต่อไป6โรงกลั่นเรียก 11-12 มิถุนายนนี้โดนคดีปกปิดข้อมูลขนส่งน้ำมันติดตามความคืบหน้ากรณีของนายทักษิณชินวัตรหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าได้เซ็นตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดพิจารณารายละเอียดผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งในส่วนของปลัดกระทรวงยุติธรรมระบุคณะกรรมการอยู่ระหว่างการนัดวันประชุมในเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแล้วฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากขึ้นโดยจะเริ่มณวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศไทยนั้นส่ออดดูฟรีด้วยค่าลิขสิทธิ์สูงจากฝ่ายเอกชนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้เนี่ยมีเส้นทางทางด้านของมีข้อมูลจากทาง X เนี่ยบอกว่าถนนพญาไทจากบริเวณแยกซอยจุฬา12มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันรถหนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็มีเดี๋ยวคุณช้างอยู่ที่บนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีคุณช้างสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ผมขึ้นจากบรมคู่ขนานลอยฟ้านะครับมาจากสาย3ครับ
1: ค่ะ
2: ขึ้นมาประมาณสัก300เมตรเจอมอเตอร์ไซค์แก๊ปอ่ะสายเสื้อสีเขียวนะ
1: ค่ะ
2: ไม่รู้ว่าเขาจะไปส่งของที่ไหนครับว่าข้างหลังเขามีของ
1: เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช่ผมบีบแตรเตือนโอ้โหเป็นไม่รู้จะเตือนไงแล้วชะลอด้วยนะรถเขาเร็วไงรถเขาจะเร็วแต่ก็สี่ขี่อยู่ช่องกลางซ้ายสุดนะ
1: ค่ะ
2: แต่ที่แบบไม่รู้ว่ารู้หนาวเลยรถก็เยอะนะ
1: คือเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าขึ้นไม่ได
2: ้แต่ผมว่าเขาไม่รอดแน่เพราะที่ผมผ่านมาทางขึ้นตรงสายใต้อ่ะที
1: ่
2: บอกไหมฮะตรงนั้นมีเจ้าที่อยู่สองท่านแต่ผมก็เลยบีบแตรข้างหลังผมว่ามีแก๊สตาผมมา
1: ค่ะ
2: แล้วผมว่าไม่รอดไม่รอด
1: เดี๋ยวนะแล้วระหว่างทางคือมันไม่มีทางลงใช่ไหมตั้งแต
2: ่ไม่มีต้องมาลงตรง
1: ที่ตลิ่งชัน
2: มันไม่มีทางลงเลยมันต้องไปลงโน่นครับตลิ่งชันก็ลงไม่ได้ไงต้องไปลงสิรินธรกับ
1: ตรงทางแยกตรงสายใต้เก่าตรงนั้นเนาะตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ตอนนี้มันทางขึ้นมาจะมีเจ้าที่สองท่าน
1: อ
2: ะอยู่ตรงที่พักเจ้าหน้าที่นะ
1: ตรงพักตรงกลางตรงกลางทางระหว่างทาง
2: ขึ้นใช่ทางขึ้นจากสายใต้ขึ้นมานะก่อนถึงสายใต้นั่นนะมีเจ้าที่สองท่านผมก็บีบแต่บอกเขาว่าข้างหลังผมว่ามีมอเตอร์ไซค์ทางท้ายเขาดูว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามผมมา
1: แล้วตำรวจเห็นหรือยังคะตอนนี
2: ้คิดว่าน่าจะผมได้ผมเลยมาแล้วผมเลยมาถึงตรงแยกศรีสมานที่จะเลี้ยวอธิรัตน์แล้วดูอธิรัตน์ออกผมว่าไม่รอดแล้วครับเพราะว่าเขาไม่ยอมลงไงเขาก็ขี่เหมือนก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเงี้ยผมก็เลยงง
1: อันเนี้ยมีอยู่สองอย่างที่เป็นไปได้คือไม่รู้ทางกับใช้เป็นประจำ
2: ผมเข้าใจว่าวันนี้ประมาณคิดเขาคงคิดว่า
1: เมื่อนั้นไม่ได้มีตำรวจ
2: ใช่น่าไม่น่าจะมีเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่รอดแล้วที่ผมเห็นเจ้าที่อยู่สองท่านนะ
1: ก็
2: บีบแต่บอกเขาว่าข้างหลังครับข้างหลังตามผมมาเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทับท้ายเขาดู
1: แล้วคือเจ้าหน้าที่ตำรวจหันมาเห็นคุณช้างใช่ไหมว่าทำให้เห็น
2: ผมบีบแต่ไงบีบแต่ผมเห็นเจ้าหน้าที่สองท่านอยู่ที่ที่ตรงจุดทางขึ้นใช่ไหมผมก็บีบแต่เขาหันมามองผมก็ทำมือว่ามีมอเตอร์ไซค์บิดให้เขารู้ข้างหลังผมอะแล้วก็ชี้ไปข้างหลังว่ามีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมา
1: อ๋อก็คิดว่าอย่างน่าจะเป็นอย่างที่คุณช้างบอกน่าจะไม่รอด
2: ไม่รอดนะครับไม่รอดเพราะมันไม่มีทางลงอยู่แล้วไงฮะขึ้นมาขนาดนี้แล้วเพราะว่าเขาขึ้นมาไกลเกินจากสาย3แล้วเนี่ยมาจากมาถึงจะสาย2แล้วไงฮ
1: ะ
2: ผมเจอเขาเนี่ยตรงจุดสาย2จุดกลางทางอะไรทางถนนตัดสาย2นะทางนั้นแล้วก็ไม่น่าจะลงย้อนเพราะผมบีบแต่เพื่อจะให้เขาย้อนกลับไปไงฮ
1: ะ
2: คือน่าจะย้อนแต่เขาไม่ย้อนเขาก็ขี่เหมือนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเลยโทรมารายงานให้ท่านที่ใช้รถบนถนนบนรถระวังหน่อยแล้วก
1: ็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาก็มีป้ายบอกว่าจักรยานยนต์ห้ามใช้ทางน
2: ี้
1: ใช่ไหมจะมาลักขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะ
2: ใช่แม้กระทั่งช่องทางคู่ขนานข้างในด้านในนะก็ยังขี่ก็มีป้ายบอกนะตามจุดออกอ่ะที่ผมขับรถผ่านมาจะเห็นมีป้ายว่ามอเตอร์ไซค์นี่ห้ามเข้าในทางคู่ขนานนะขี่ด้านในอ่ะที่ซ้ายไว้ช่องซ้ายนะ
1: ค่ะ
2: ก็ยังเห็นเรื่องขี่กันป้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ยังไงยังไงดี
2: คนไทยยังแต่ว่า
1: ต้องบอกว่าบางคนนะ
2: บางคนนะบางคนยังใช้อะไรอ่ะความเคยชินเดิมๆอะฮะ
1: หรือเขาเข้าใจว่าเป็นสะพานกับรถ
2: ผมไม่น่าใจเขามาถึงสายเส้นทางสายสองแล้วนะไม่น่าจะเป็นเส้นทางกับรถแน่นอน
1: อ
2: ะเขาถ้าเป็นมาอยู่เทิร์นเกิดมาอะไรอย่างกับรถใช่ไหมมันไม่น่าจะไกลขนาดที่เขามาขึ้นมาม
1: ันไกลเกิน
2: ใช่คือขึ้นมาวิ่งบนคู่ขนานลอยฟ้าแล้วและจนถึงทางตัดสายสองนึกออกไหมฮะเนี่ยเขาเลยมาแล้วก็ผมก็บีบแตรเตือนเขาแล้วบีบเห็นเขาข้างหน้าผมก็บีบแตรตั้งแต่เห็นเลยนะ
1: แล้วก็หันมามองไหมคะ
2: หันครับหันมาแต่เขาดูโทรศัพท์มือถืออ
1: ้าวอย่าบอกนะว่าตาม GPS มา
2: ไม่ทราบไงผมก็เลยเข้าใจว่า เขาทำ TBS มาหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาหันมาปุ๊บนึงแล้วกลับไปมองที่ตรงแฮนด์โมไซ
1: ค์
2: ครับที่เขาเอามือถือตั้งอ่ะแล้วก็มองอยู่อย่างนั้น
1: อ
2: ่ะแล้วก็ทำไม่ได้สนใจผมละเพราะผมก็เลยมาแล้วไงฮะ
1: ถ้างั้นอาจจะเป็นไปได้ว่า GPS พาขึ้นสะพาน
2: ไม่แน่นแต่เรื่องจริงก็คือเขามองมือถือจริง
1: ค่ะค่ะ
2: เพราะเห็นเขามองตั้งแต่ผมเห็นทรงเขาแล้วว่าเออเขามองมือถืออ่ะ
1: เออ
2: แต่เขาเสื้อแก๊ปสีเขียวแน่นอนนะครับกระเป๋าหลังก็เป็นของแก๊ปอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าบางที GPS เนาะเขาก็พาขึ้นหรือพาขึ้นสะพานไปในทางที่แบบว่าไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปกตินี่ถ้ามันจะระบุ
1: ว่าเป็นรถยนต์จักรยานยนต์ใช่ไหม
2: ใช่ใช่มันไม่น่าจะขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเซ็ตว่าเป็นมอเตอร์ไซค์
1: อ
2: ่ะมันก็น่าจะพาวิ่งอยู่ข้างล่างนะไม่น่าจะขึ้นข้างบน
1: เอาเป็นว่าตอนนี้เราแจ้งไปที่สน.คู่ขนานลอยฟ้าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเขาดักไว้หรือเปล่า
2: เรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ไม่รอดครับรอได้ไม่รอดแน่นอนครับคร
1: ับ ได้ค่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: เลยค่ะคุณช้างค่ะ
2: ขอบ
1: ค
2: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะค่ะจริงๆในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็คือห้ามขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมชนนีคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าคือคนที่เขาใช้เส้นทางเนี่ยรถบนทางคู่ขนานบรมชนนีเขาจะใช้ความเร็วกันใช่ไหมคะรถที่จักรยานยนต์เนี่ยวิ่งทางด้านล่างจะปลอดภัยกว่าถ้าวิ่งทางด้านบนคือเขาห้ามขึ้นไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็โชคร้ายตกลงมาทางด้านล่างนี่รุนแรงมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนทั้งในส่วนของตัวเขาเองพอผ่านมาทางด้านหน้าเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการบีบแตรแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีจักรยานยนต์ขึ้นมานะคะที่หลังจะได้จำไว้นะว่าไม่ว่าจะตามมาด้วย GPS หรือว่าจะขึ้นมาเองรู้แก่ใจอยู่แล้วว่าขึ้นไม่ได้ก็ยังฝืนขึ้นมาเนี่ยถ้าขึ้นมาก็จะถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกจับกุมแบบนี้นะคะที่หลังรถจักรยานยนต์คันอื่นเนี่ยเขามีป้ายแสดงชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ทางคู่ขนานลอยฟ้านะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันสำหรับรถอันนี้มันต้องระวังทั้งทางด้านของรถยนต์ที่เขาขึ้นได้แล้วก็ระวังทั้งทางด้านของจักรยานยนต์ด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคุณ try to work out แจ้งทาง X เข้ามาบอกว่าเมื่อตอนช่วง 12:40 น.มีอุบัติเหตุที่บริเวณหน้ากระทรวงการต่างประเทศเห็นไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนเจ็บรถพยาบาลมาถึงแล้วก็รถติดขัดเล็กน้อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนศรีอยุธยาใช่ไหมคะตรงช่วงของบริเวณหน้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ทางด้านของคุณ try to work out แจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของทาง X เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรบนถนนศรีอยุธยาในช่วงที่จะผ่านทางด้านกระทรวงการต่างประเทศมุ่งหน้ามาที่บริเวณทางแยกศรีอยุธยาตรงจุดนี้ก็ถือว่าการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงจุดที่มีอุบัติเหตุอะค่ะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าตรงจุดที่แจ้งมาสภาพการจราจรคือเส้นทางทางด้านของถนนศรีอยุธยาเนี่ยช่วงเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนี่ยรถที่จะไปใช้เส้นทางก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยจะไม่ส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรมากนักนะคะตอนนี้เท่าที่ดูแล้วถนนศรีอยุธยารถที่มาจากทางด้านของพญาไทมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกศรีอยุธยานี่รถน้อยคล่องตัวดีเลยนะสำหรับเส้นทางในเส้นทางตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีตรงบริเวณจุดที่แจ้งอุบัติเหตุเนี่ยรถชะลอตัวบ้างนะคะไม่แต่ว่าไม่ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งแล้วก็ สำหรับรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชปรบนะคะมาจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางหมอเหล็งตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนานส่วนรถที่ผ่านจากตรงแยกซอยหมอเหล็งมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีค่ะทางด้านกลับกันที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกหมอเหล็งก็จะติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกหมอเหล็งท้ายจะอยู่แถวๆประมาณซอยรางน้ำเท่านั้นนะคะถนนศรีอยุธยาแยกหมอเหล็งมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกพญาไทในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะรถที่จะเข้าทางแยกศรีอยุธยาแยกพญาไทที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของถนนพญาไทตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะท้ายก็จะอยู่ช่วงแถวๆประมาณหน้าโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะคุณพันธ์อยู่บนทางด่วนนะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณอัญชยาครับผม
1: ค่ะ
3: ส่วนดินแดงมุ่งหน้าบางนาครับผมมันมีปัญหาช่วงลงราบบ่อนไก่นะครับผม
1: ตรง
3: ยาวเลยครับ
1: ราบบ่อนไก่ตรงลงพระราม4เหรอคะ
3: จะลงฝั่งฝั่งใต้ครับ
1: ลง
3: ติดฝั่งใต้แล้วมันมีปัญหาดวงพิทักษ์ครับผม
1: อ๋อเดี๋ยวนะตรงเส้นทางดวงพิทักษ์กับไม่มีปัญหาแต่ว่ารถมันเยอะใช่ไหมตรงทางเลี้ยวตรงนั้นนะช่วงนั้นใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับจะรอตัวยาวเลยคร
1: ับ
3: ต
1: ั
3: วน
1: ั้
3: นเลยคร
1: ับ
3: ติดยาวเลยคร
1: ับ แล้วคือติดแบบติดหยุดนิ่งไหมหรือว่ารถยังพอไหลไปได้
3: ยาวเลยครับผม
1: โอ้ค่ะค่ะแต่พอเลยมาแล้วนี่ใช้ได้ใช่ไหมคะ
3: มีวันนี้เลยขาออกไม่มีปัญหาคร
1: ับ ค่ะก็มีชะลอ
3: มันต้องมีเจ้าหน้าที่ไปยืนโบกตรงทางออกครับ
1: ค่ะ
3: ไปทางยาวอยู่นู่นเลยครับทางระดับพื้นที่
1: ตรงนี้เฉพาะตรงนี้เลยใช่ไหมคะที่ชะลอตัว
3: ครับ
1: ค่ะค่ะ
3: หลุดจากนั้นมาก็ลงมาลำสีก็ไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะ
3: มุ่งหน้าอานาลงท่าเรือก็ไม่มีปัญหาครับโล่งครับ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ผมลงมาซอย50แล้วครับ
1: ค่ะเมื่อกี้บอกจะไปลงบางนาใช่ไหมตอนนี้
3: ลง50พอดีพอลูกค้าตรงวิทย์ซอย50พอด
1: ีครับอ๋อลงซอย50
3: มาพอดี
1: ครับค่ะค่ะ
3: ขากลับกันก็ใช้การได้ดีนะครับขาเข้าคร
1: ับ ค่ะวันนี้ใช้ทางด่วนสบายสบายนะวันนี
3: ้สบายสบายครับแต่มีปัญหาตรงนั้นแหละครับไม่ว่ามีอุบัติเหตุ
1: ไม่ปกติตรงเวลาไอ้ตรงเนี้ยเส้นตรงนี้เนี่ยรถมันก็จะชะลอตรงนี้อยู่แล้วนะทั้งรถที่จะลงดวงพิทักษ์เพื่อที่จะไปทางด้านของเพลินจิตหรือว่าจะรถที่จะออกมาทางด้านของพระราม4ก็รถเยอะอยู่แล้วนะตรงข้างหลังโรงงานยาสูบตรงเนี้ย
3: คร
1: ับ
3: ถูกต้องครับตรงนี้มีปัญหาอยู่คร
1: ับ ค่ะค่ะ
3: ถ้าเจ้าหน้าที่ไปยืนโบกให้รถออกจากทางด่วนมันจะไม่ติดเลยครับลงพิทักษ์ไม่ติดครับต้องไปต้องกลับ
1: ใช่ใช่จริงจริงจริงจริงคือมันติดเพราะอะไรอ่ะดิฉันก็งงเหมือนกันนะแค่รถเลี้ยว
3: ต่อผมก็ว่าเหมือนกันเลยครับผมก็ว่าเหมือนกันแล้วไม่ออกบางคนไม่กล้าออกมันครับออกจากทางด่วนมาครับ
1: ฮะทำไมไม่กล้าออกล่ะ
3: ไม่ร
1: ู้ก็เพราะมันก็ไหล
3: เพราะว่า
1: อย่างวันเนี้ยมันจะไม่มีรถที่ตัดทางตรงนะใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับทางตรงก็รถน้อยคร
1: ับ ค่ะใช่อาจจะเป็นช่วงแบบว่าเลี้ยวลงมาก็ได้เลยชะลอตัวตรงนั้น
3: ใช่จะรอตัวตรงทางออก
1: ตัดทางรถไฟพอดีค่ะ
3: ถูกต้องคร
1: ับ ได้ค่ะค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะอย่างที่คุณพันธ์บอกนะว่ารถก็จะมาชะลอตัวกันตรงช่วงนี้ละค่ะที่จะเลี้ยวออกทางด้านของถนนดงพิทักษ์นะคะตอนนี้ก็เลยทำให้รถชะลอตัวต่อเนื่องกันไปถึงตรงบริเวณพอเลยจากตรงทางด้านของด่วนเพลินจิตมาเล็กน้อยเนี่ยลงมาจากสำหรับรถที่ขึ้นมาจากทางด่วนตรงเพลินจิตเนี่ยมุ่งหน้ามาทางคลองเตยก็จะมีการชะลอตัวนะคะแต่พอพ้นจากตรงบริเวณจุดทางลงถนนโดมพิทักษ์ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็ทางด่วนวันนี้ภาพรวมตอนนี้เนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งคืออาจจะมีรถเยอะแล้วก็ชะลอตัวบ้างในบางจังหวะเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีแบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนานเหมือนวันปกติที่มีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะอย่างตอนนี้บนทางด่วนศรีรัฐทางฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทตอนนี้เนี่ยฝั่งขาเข้าก็จะมีรถเยอะตรงช่วงก่อนที่จะถึงตรงบริเวณตรงพระราม6นะคะตรงช่วงนี้แล้วก็ท้ายแถวเนี่ยจะมีการชะลอตัวต ่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณตรงเหนือถนนกำแพงเพชรนะคะการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราจะไปกันที่ทางด้านของกรณีที่มีต้นไม้แล้วก็เสาไฟล้มที่อำเภอแม่สะเรียงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะคุณพิชยุทธอินใหม่อินตะนะคะเป็นนายช่างการไฟฟ้าศพเมยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะคุณพิชยุทธสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้มีการดำเนินการไปถึงไหนแล้วอะคะ
4: ตอนนี้แก้ไขเอาเสาออกจากถนนแล้วก็ปักเสาใหม่จ่ายไฟได้แล้วครับเวลา 12.30 ครับตอนจ่ายไฟครับ
1: มีเสาตกลงมีเสาล้มไปเท่าไหร่คะ
4: เสาไฟล้มไป3ต้นครับต
1: ้
4: นไม้ล้ม1ต้นครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายได้แค่1เสาเหรอคะ
4: ตอนนี้ทั้ง3ต้นตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วในส่วนของการกระจายกระแสไฟตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
4: อ๋อครับจ่ายไฟได้ตอนเวลา 12.30 ครับ
1: อ๋อค่ะตอนนี้คือหมดปัญหาแล้วนะคะ
4: ใช่ๆครับตอนนี้หมดปัญหาแล้วครับ
1: อืมค่ะแล้วการสัญจรก็คือตอนนี้กลับมาคืนปกติหมดแล้วนะคะในเส้นทาง
4: ใช่ครับตอนนี้เส้นทางสัญจรได้ปกติครับตอนนี้ได้รับสารช่วยเหลือจากทางหลวงแล้วก็ทางเทศบาลในพื้นที่ด้วยครับเกี่ยวกับถนนครับ
1: ค่ะต้นไม้อะไรก็เคลื่อนย้ายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
4: ใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะในเส้นทางตรงนี้เนี่ยเรามีการเฝ้าระวังยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เข้าหน้าฝนแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกเรามีการเฝ้าระวังยังไงบ้างไหมคะ
4: ก็ต้องสำรวจดูต้นไม้ที่ใกล้จะล้มอะครับที่เป็นโครงหรือว่าโดนไฟไหม
1: ้
4: โครงต้นแหลมนิดเดียวเราต้องชิงตัดก่อน
1: ค่ะในช่างคะอย่างกรณีอันนี้เนี่ยมันล้มลงมาเนื่องจากดินสไลด์หรือว่าล้มลงมาเนื่องจากต้นไม้แล้วไปเกี่ยวเสาไฟลงมาค่ะเกี่ยวสายไฟลงมาอย่าง
4: ไรเป็นต้นไม้อยู่ข้างบนนะครับบนดอยแล้วก็เป็นโครงครับเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วมันเป็นโครงครับเราน่าจะรับน้ำหนักตอนฝนตกหนักไม่ไหวครับ
1: ค่ะ
4: แล้วก็เลยล้มทับระบบครับซึ่งระบบผมอยู่ข้างถนนพอดีครับ
1: อ๋อค่ะ
4: ระบบไฟฟ้าอยู่ข้างถนนพอดีครับ
1: ค่ะลักษณะของคือต้นไม้สไลด์ลงมาแล้วก็ไปพาดถูกระบบพอดีก็เลยทำให้เกี่ยวเสาไฟล้มลงมาด้วยแบบนี้
4: ใช่ครับ
1: อืมค่ะค่ะ
4: ดึงกันลงมา3ต้นครับ
1: อืมค่ะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งเกิดเคสกรณีนี้อันแรกไหมคะหรือว่ามีจุดอื่น
4: ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีบ้างครับกรณีแบบนี้ครับ
1: อ๋อค่ะ
4: เพราะว่าโซนนี้เป็นโซนป่าไม้เยอะครับเป็นพื้นที่อุทยานอะไรด้วยคร
1: ับ ค่ะค่ะโอ้ย
4: คร
1: ับ ค่ะเราก็ต้องเฝ้าระวังไว้ตลอดเวลาเลยแบบนี
4: ้ใช่ครับต้องจะมีเรียนสแตนบายอยู่ตลอดเวลาครับ
1: อืมค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็คือดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยจ่ายกระแสไฟเรียบร้อยนะคะในบริเวณจุดนี้นะคะ
4: ใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะ
4: ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
4: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเหตุนะคะก็คือเนื่องจากว่าบนดอยเนี่ยเขามีฝนตกแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยมันสไลด์ลงมาต้นไม้มันก็ค่อยๆไหลสไลด์ลงมานะจนกระทั่งมาถูกทางด้านของสายไฟระบบของเสาไฟด้วยนะคะก็เลยล้มลงมา3ต้นในช่วงที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ8นาฬิกาทางด้านของเจ้าหน้าที่น่าจะก่อนหน้านั้นนะเจ้าหน้าที่เขาก็มาดำเนินการแล้วก็เร่งในส่วนของการปักเสาไฟใหม่นะคะ3ต้นที่ล้มลงมาตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็ทำการเคลื่อนย้ายแล้วก็สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วบนเส้นทางบ้านแม่กองขาบ้านหมอเล่านะคะอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกว่าสำหรับเส้นทางที่จะไปเที่ยว โดยเฉพาะที่เป็นเส้นที่วิ่งต้องผ่านเขานะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งมีฝนตกแล้วก็ตกติดต่อกันหลายวันเนี่ยมีความเสี่ยงที่เรื่องของดินสไลด์ดินตามหน้าผาต่างๆตรงเนี้ยมันอาจจะสไลด์ลงมาได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวในต่างจังหวัดแล้วจะต้องโดยเฉพาะทางขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างเงี้ยตรวจสอบเส้นทางด้วยละกันว่ามีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของดินสไลด์ฝนตกหนักอะไรในพื้นที่บ้างหรือไม่นะคะตรงนี้ดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็หายห่วงแล้วสำหรับอุบัติเหตุเรื่องของเสาไฟฟ้าล้มต้นไม้ล้มขวางถนนนะคะเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะดูนิดนึงนะก่อนหน้านี้ที่คุณพันแจ้งไว้บนทางด่วนขั้นที่1นะคะที่บอกว่าการจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็มีการจราจรบนทางด้านถนนสำหรับเส้นทางทางด้านถนนวิภาวดีนะคะรถที่มาจากทางอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของหลัก4ฝั่งขาเข้านี่ก็จุดเดิมเลยตรงช่วงบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวนะคะตรงบริเวณทางที่จะเข้าไปที่สนามบินดอนเมืองแต่ว่าพอเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นมุ่งหน้ามาจนถึงทางด้านของบางเขนเข้ามาที่ราชวิภามาแยกลาดพร้าวช่วงนี้แล้วก็ยาวๆเข้ามาจนถึงทางด้านของดินแดงเลยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันนะขาออกก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองก็ไม่เป็นปัญหานะคะออกไปทางด้านของผลโยธินมุ่งหน้าไปที่บริเวณต่างระดับรังสิตนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ทางด้านของคลองหลวงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็พหลโยธินฝั่งกลับกันนะคะมาจากคลองหลวงมุ่งหน้ามาต่างระดับรังสิตจะมีในช่องทางกลางนี้อาจจะมีรถเยอะนะคะตรงบริเวณช่วงที่ประมาณแถวๆเดี๋ยวดูก่อนนิดนึงเลยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะพอมาถึงตรงช่วงเลยจากไทยวัสดุรังสิตมาเล็กน้อยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะมาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตมุ่งหน้าเข้ามาอนุสรณ์สถานช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของปทุมธานีบางเลนนะคะรถที่มาจากตรงแยกบางพูนมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับรังสิตในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะจะมีรถเยอะตั้งแต่ตรงบริเวณตรงข้ามทางรถไฟมาตรงนี้เนี่ยเข้ามาที่ต่างระดับรังสิตก็รถเริ่มเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังไหลตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะยังไม่ได้มีปัญหาแบบว่าติดขัดหยุดนิ่งอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนฝั่งกลับกันในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะไม่เป็นปัญหาสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมนะคะตอนนี้ก็ถือว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมฝั่งขาเข้าที่เห็นว่ามีรถเยอะๆที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตในช่วงนี้นะคะพอรถที่อ๋อก็ถือว่ายังไม่เป็นปัญหานะอาจจะมีรถเยอะช่วงใกล้ๆกับที่จะขึ้นมาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตเท่านั้นนะคะลงไปที่ทางด้านของถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดนะคะก็จะอาจจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถนะคะตรงช่วงของจุดกลับรถตรงคลอง1อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะมีปัญหารถชะลอตัวกันตลอดนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกผ่านพ้นจากตรงช่วงของบริเวณจุดกลับรถตรงคลอง1มาแล้วอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดกลับรถเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะมีการชะลอตัวด้วยเหมือนกันนะเอ๊ะเดี๋ยวกันนะตรงบริเวณช่วงจุดกลับรถตรงคลอง2ตรงจุดกลับรถคลอง2เจ้าหน้าที่น่าจะปิดไม่ให้กลับรถไปทางด้านของฝั่งขาทางด้านของขาเข้านะน่าจะ ให้ไปใช้อีกอ๋อยังกลับได้ขออภัยพอดีไม่เห็นว่ามีรถกลับนะก็เลยนึกว่ากลับไม่ได้ยังกลับได้นะคะแต่ว่ารถเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวต่อแถวกันมาเหมือนกันนะคะส่วนช่องทางกลางช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางซ้ายสุดเนี่ย3เลนยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้พอพ้นจากจุดกลับรถตรงคลอง2มาแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะออกไปทางด้านยาวๆไปจนถึงคลอง5เลยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกับการฝั่งขาเข้านี่จะใช้การได้ดีกว่านะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตนครนายกนะคะส่วนฝั่งตรงช่วงบริเวณรถที่มาจากทางตลาดรังสิตที่จะมุ่งหน้าใช้ทางฝั่งขาออกไปเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะตรงช่วงของบริเวณทางหน้าโรงพยาบาลเปาโลหน้าโรงพยาบาลเปาโลตรงจุดนี้นะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนขึ้นบนต่างระดับน่าจะเป็นรถที่จะเข้าไปทางด้านของขึ้นไปบนต่างระดับรังสิตในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวนะคะแต่ว่ายังไหลตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางอ๋อรถที่จะเข้าไปที่ในฟิวเจอร์นี่ก็จะมีปริมาณรถเยอะนะคะเลยทำให้เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ช้าๆนะคะก็คือรถเนี่ยก็ช้าๆแล้วก็ไหลตามกันไปแบบว่าสบายๆไม่ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะนี่ก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะสำรวจดูให้จากมุมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลกับผู้ใช้เส้นทางว่าจุดที่กำลังจะผ่านไปผ่านมาเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็เรามาดูเส้นทางอื่นกันบ้างรถที่ใช้ถนนแจ้งวัฒนะในช่วงเวลานี้แจ้งวัฒนะก็ไม่เป็นปัญหานะคะมาตั้งแต่ทางด้านของวงเวียนตรงบางวงเวียนบางเขนมุ่งหน้ามาสะพานข้ามแยกหลัก4ต่อเนื่องไปทางแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกยาวๆไปจนถึงตรงบริเวณแยกปากเกร็ดเลยนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะฝั่งกลับกันขาเข้าก็ไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญยังมีรถเยอะอยู่นะคะเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่าอาจจะมีการชะลอตัวบ้างพ้นจากตรงช่วงของบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญไปแล้วทีนี้ก็ใช้ความเร็วกันได้แล้วนะคะส่วนทางด้านข้ามมาดูทางฝั่งสะพานตักสินกันบ้างนะคะสะพานเสด็จพระเจ้าตักสินลงมาที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้รถเยอะนะคะแต่ยังไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายเนี่ยก็จะชะลอตัวช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานตักสินส่วนฝั่งกลับกันขึ้นมาจากทางถนนสาทรใต้มาใช้ทางด้านของสะพานตักสินมุ่งหน้ามาแยกตักสินต่อเนื่องมาทางด้านของราชพฤกษ์ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะสาทรเหนือสาทรใต้ภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกเท่านั้นนะคะบนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้รถที่มาจากทางวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาแยกตักสินต่อเนื่องมาทางมหาสวรรค์มาดาคอน้องจอมทองยังคงเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางทั้งไปทั้งกลับค่ะเข้ามาใช้ทางสุขสวัสดิ์ออกมาที่บริเวณแยกบางปะแก้วต่อเนื่องมาทางด้านของกิโล9ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะมีรอสัญญาณไฟที่บริเวณแยกและพัฒนานะคะจากนั้นมุ่งหน้ามาทางกิโล9ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีทีเดียวใช้สุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกมาทางวงแหวนมาแยกพระประแดงนะคะแล้วก็ต่อเนื่องยาวๆมาทางด้านของใต้ต่างระดับกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาทางพระสมุทรเจดีย์ยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางทั้งเข้าและออกเลยนะคะก็สำรวจดูให้แล้วสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์พระราม2จากบริเวณแยกบางปะแก้วมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพระราม2ในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็ออกมาตรงช่วงของถนนพระราม2ฝั่งขาออกมาที่มหาชัยเมืองใหม่ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ออกไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะ ก็ไม่เป็นปัญหาฝั่งขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางบนถนนเอกชัยมาจากตรงบริเวณต่างระดับตรงมหาชัยเมืองใหม่เข้ามาที่แยกบางบอนนะคะตรงช่วงของบริเวณแยกบางบอน5ต่อเนื่องไปทางด้านของสามแยกบางบอนไปต่างเข้าไปทางรอบในจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณสามแยกบางบอนนะคะตรงช่วงที่ตัดกับถนนบางขุนเทียนนะคะตรงหน้าตลาดหน้าตลาดพม่าตรงจุดนี้ก็จะมีท้ายแถวยาวสักนิดหนึ่งนะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณตรงแยกตัดกับถนนบางขุนเทียนแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้าไปเอกชัยที่จะไปทางด้านของกำนันแมนช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะฝั่งกับกันก็ใช้กันได้นะคะตั้งแต่นู่นเลยนะตั้งแต่โค้งคอกม้าออกมาเลยมาจนถึงทางด้านของหน้าศาลอาญาธนบุรีมุ่งหน้ามาที่บางบอนออกมาที่บริเวณต่างระดับเอกชัยยาวๆไปจนถึงทางด้านมหาชัยเมืองใหม่เลยนะเอกชัยตลอดเส้นทางเลยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังสบายๆอยู่ในช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
2: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับตอนนี้สภาพการจราจรมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทางด้านของถนนเพชรเกษมเป็นเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกบางยี่เรือนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามสะพานนวจำเนียรนะคะจุดนี้เนื่องจากว่าเชิงทางขึ้นสะพานนวจำเนียรที่จะมุ่งหน้ามาแยกบางยี่เรือมีการซ่อมผิวการจราจรเจ้าหน้าที่มีการปิดการจราจรใน2ช่องทางขวานะคะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานนวจำเนียรที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางยี่เรือแต่พอผ่านจากแยกบางยี่เรือมุ่งหน้ามาทางอินทรพิทักษ์เข้ามาวงเวียนใหญ่ในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของอินทรพิทักษ์ต่อเนื่องมาทางด้านของเพชรเกษมมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกท่าพระยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะคุณชัยรัตน์อยู่ถนนราชพฤกษ์นะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยเมื่อสักครู่ผมมาจากชัยพฤกษ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ชัยพฤกษ์มาจากสะพานพระราม4เส้นนี้เข้าออกไม่มีปัญหาการจราจร
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเข้าราชพฤกษ์ขาเข้ามุ่งหน้ามาเรื่อยๆก่อนจะถึงรัตนาธิเบศรประมาณสักกิโลเศษนะครับผม
0: ค่ะ
1: ตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามตรงนี้มันจะมีโรงเรียนอะไรผมไม่รู้แต่ว่ามันจะเป็นสะพานข้ามสะพานที่อยู่บนใต้สะพานพอข้ามสะพานส่วนนี้มาก็เริ่มชะลอตัวจนเยอะเพราะว่าข้างขวาสุดในช่องทางด่วนเจ้าหน้าที่เขาทำงานนะครับผมแต่ผมไม่ทราบว่าเขาทำอะไรแต่ว่าเป็นรถสีส้มเป็นรถเทียนนะฮ
0: ะ
1: รถเทียนแล้วก็เปิดไฟมีลูกศรกระพริบชัดเจนก็เลยทำให้รถชะลอตัวติดขัดนิดนึง
0: ค่ะ
1: สมรถสะสมเลยมาแล้วเคลื่อนตัวดีครับผม
0: เขาอยู่เลนขวาเลยเหรอคะ
1: ขวาสุดเลยครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: รถเทียนมาจอดแล้วก็มีกลวยยางมาวางผมไม่แน่ใจว่าจะติดตั้งหรือเช็คหลอดไฟสปอตไลท์ก่อนแต่ฉะนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีเสาสปอตไลท์ครับผม
0: อันนี้คือลงมาจากสะพานข้ามคลองมาแล้วนะคะ
1: ลงมาแล้วครับลงมาแล้ว
0: นะ
1: ที่ลงมาแล้วระยะหนึ่งแต่ว่ารถมันจะเริ่มติดขัดตั้งแต่สะพานข้ามคลองเพราะว่ามันชะลอตัว
0: ค่ะ
1: ขนานเขาได้นะผมไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศก็คึ้มดีคึ้มร้ายเพราะว่ามีแดดอ่อนๆโผล่มาแล้วก็มืดโผล่มาแล้วก็มืด
0: ค่ะสลับกันไป
1: ส่วนผู้โดยสารก็เงียบครับผม
0: ค่ะ
1: เงียบทั้งแอปเงียบทั้งคนโบกก็ไปเรื่อยๆครับถือว่าขับรถเที่ยวแต่ว่าอาจจะเสียงก็ประมาณเรื่องการ์ดนิดนึง
0: ค่ะ
1: แต่ขับสะดวกครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ถ้ารถติดก็ผู้โดยสารเยอะถ้ารถว่างผู้โดยสารก็จะน้อยครับผม
0: เดี๋ยวก็อาจจะแบบเดี๋ยวพอบ่ายๆหน่อยก็อาจจะบ่ายๆกว่านี้หน่อยอาจจะเริ่มมีคนออกมาเยอะมากขึ้นมั้งคะตอนนี้อาจจะบางคนอาจจะฝนตกหรืออากาศร้อนก็เลยยังไม่ออกเท่าไหร่
1: ใช่ถูกต้องครับเมื่อเช้าฝนตกก็เลยทำให้ผู้โดยสารตัดสินใจอยู่แต่ว่าแต่ถ้าวิ่งในเมืองน่ะคุณนัตยาผู้โดยสารเยอะนะแต่ว่าการจราจรมันติดขัดมาก
0: ใช่
1: โดยเฉพาะพญาไทราชเทวีแถวเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ผู้โดยสารเยอะแต่มันปัญหาคือรถติด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่วิ่งนอกเมืองถ้ามีผู้โดยสารเนี่ยมันทำเที่ยวได้มันก็ทำรายได้ดีกว่า
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่มีก็เหมือนขับรถรับทหารอากาศอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้อยู่แยกท่าอิฐก็ขอจบรายงานตรงแยกท่าอิฐครับคุณนัตยา
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้อาจจะแบบว่าพอตอนช่วงเช้าที่มีฝนตกลงมาก็เลยทำให้หลายคนนี่แบบลังเลนะจะออกไปข้างนอกนี่เดี๋ยวดูท่าทีก่อนดูสภาพอากาศก่อนว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกำลังคิดว่าจะเดินทางออกมาข้างนอกนะอาจจะมาซื้อของหรือจะมาทานข้าวนัดครอบครัวจะพาครอบครัวมาทานข้าวณเวลานี้เนี่ยพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะสำหรับในกรุงเทพมหานครหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านี่ตกกันไปช่วงนึงแล้วนะคะ

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณจังหวัดโดยรอบนะไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังปลอดโปร่งโล่งอยู่นะอาจจะไปมีกลุ่มนึงแต่ว่ากำลังพัดเคลื่อนตัวออกไปแถบทางด้านของฉะเชิงเทราไปทางด้านของปราจีนบุรีนะตรงกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยรอบๆกรุงเทพมหานครรวมถึงกรุงเทพมหานครเองยังไม่มีกลุ่มฝนในช่วงเวลานี้นะคะมาดูการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกที่มาจากทางแยกท่าพระมุ่งหน้าไปทางแยกไฟฉายช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณแยกไฟฉายนี่แหละค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางขุนนนท์รถเนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ช้าๆนะคะเนื่องจากว่าน่าจะเป็นทางด้านของแนวการก่อสร้างตรงบริเวณแยกบางขุนนนท์ตรงจุดนี้เลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าพอพ้นจากตรงด้านของบริเวณแยกบางขุนนนท์ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะไปจนถึงบริเวณแยกบรมชนนีไปทางบางพลัดมุ่งหน้าขึ้นไปทางสะพานพระราม7ช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนทางด้านกลับกันตั้งแต่สะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางด้านบางพลัดมาบรมชนนีต่อเนื่องมาทางด้านของบางขุนนนท์ฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยเท่านั้นตรงช่วงของบริเวณทางรถไฟตรงมาขุนนนท์ผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาไฟฉายต่อเนื่องมาที่แยกท่าพระช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันได้ดีตลอดเส้นทางจนเข้ามาทางด้านของถนนเพชรเกษมรอบไหนนะแล้วก็จะไปชะลอตัวตรงแถวสะพานนวจำเนียรที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีการมีเจ้าหน้าที่กำลังมีการซ่อมผิวการจราจรในช่องทางขวานะคะ2ช่องทางขวาก็เลยทำให้รถมีการชะลอตัวนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบในช่วงนี้นะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไว้สักหน่อยนึงค่ะตอนช่วงนี้นะคะสำหรับทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับทางด้านของจสร้อยนะคะรับทำประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีโครงการคนรักรถขึ้นมาซึ่งในส่วนของโครงการคนรักรถเนี่ยจะมีประกันภัยอยู่ด้วยกัน2ประเภทนั่นก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะใครไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการก็จะมีประกันภัยประเภท3เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในครั้งต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากว่าคุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในครั้งต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากว่าคุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะเบี้ยประกันประเภท1ยังสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% 3เดือนนะคะใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยมีข้อสงสัยอะไรสอบถามกันไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: เริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานและบุตรชายลงพื้นที่หาเสียงในเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพร้อมพูดคุยพบปะกับนายสารัตน์ม่วงสิริผู้สมัครสก.เขตบางขุนเทียนของกลุ่มคนทำงานโดยรับฟังปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่ด้วยทั้ง2เขตเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีปัญหาด้านการคมนาคมน้ำท่วมและมีสัดส่วนผู้สูงอายุจำนวนมากจึงต้องเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคและสวัสดิการรองรับสังคมผู้สูงอายุพร้อมกล่าวว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุโดยจะพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดระยะเวลารอพบแพทย์และขยายโครงการ30บาทรักษาทุกที่ในหน่วยบริการของกทมนอกจากนี้ยังมีแผนสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้สูงอายุผ่านชมรมต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสังคมและกิจกรรมร่วมกันลดภาวะติดบ้านติดเตียงรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำแพลตฟอร์มจับคู่ทักษะและอาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ส่วนช่วงเช้าวันนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคและนายธนากรลิ้มวาทรสผู้สมัครสก.เบอร์1เขตบางรักลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดวัดแขกเขตบางรักบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยนายอนุชากล่าวว่าเรื่องของเศรษฐกิจยังเป็นประเด็นหลักจากการลงพื้นที่เห็นการใช้สอยอาจจะยังไม่มากเหมือนปกติเพราะฉะนั้นกทม.ถ้ามีโอกาสก็ต้องมาสนับสนุนในเรื่องของการทำให้ทุกอย่างให้สะดวกสบายมากขึ้นเรื่องความสะอาดการเก็บขยะบริเวณนี้ต้องทำเพิ่มเติมมากขึ้นทำให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นและบริเวณสีลมมีในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยอะมากๆมีสถาปัตยกรรมต่างๆสวยงามคือความเป็นกรุงเทพควรเข้ามาดูในขอบเขตต่างๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวมีตลาดและสถานที่อื่นๆที่น่าสนใจพร้อมกล่าวถึงการจัดการคอร์รัปชันว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของเราคือตรวจสอบได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องมีข้าราชการกทม.หลายคนมีการส่งสัญญาณมาถึงตนดังนั้นจะพูดว่าไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ตามที่หลายคนพูดกันมาคำพูดที่เข้าใจง่ายคือถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกปิดท้ายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบปรากฏการณ์ปลิงสีชมพูเกยตื้นเกลื่อนหาดสวนสนจังหวัดระยองคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: จากกรณีปรากฏการณ์ปิงทะเลสีชมพูเกยหาดสวนสนตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองชาวประมงพื้นบ้านคาดว่าอาจบ่งบอกถึงระบบนิเวศใต้ทะเลที่ไม่ดีเกิดความเสื่อมโทรมขณะที่ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งนักวิชาการลงพื้นที่เบื้องต้นเก็บคุณภาพน้ำทะเลไปตรวจสอบเตือนห้ามจับห้ามเหยียบซึ่งได้เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตพร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลเพื่อหาสาเหตุของการเกยตื้นพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: แผ่นดินนี้มีบุญคุณต้องทดแทนคุณของแผ่นดิน
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมด้วยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ข้มจากสสส.
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของสภาพการจราจรโดยรวมณขณะนี้เนี่ยก็ยังถือว่ายังคือหลายๆเส้นทางเนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะอาจจะมีบางเส้นทางเท่านั้นที่เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะเริ่มมีผู้ออกมาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเห็นทางด้านของแถวๆคลองเตยตรงช่วงนี้เนี่ยรถที่มาจากตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4นะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกคลองเตยช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็พอพ้นจากตรงสัญญาณไฟที่บริเวณแยกคลองเตยมุ่งหน้าไปทางด้านแยกเกษมราษฎร์ในช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเรียกว่ารถเนี่ยยังติดขัดสัญญาณไฟต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงบริเวณแยกเกษมราษฎร์เลยท้ายแถวอยู่ที่ตรงบริเวณแยกถนนพระราม4ตัดกับถนนรัชดานะตรงแถวๆแยกพระราม4เนี่ยแหละค่ะท้ายแถวต่อเนื่องกันยาวทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้รถที่มาจากทางด้านของถนนรัชดาที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางด้านของถนนพระราม4ตอนนี้ก็มีการชะลอตัวต่อเนื่องกันมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณตรงข้ามกับศูนย์ศิริกิติ์นะคะก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วเนื่องจากว่าทางด้านซ้ายที่จะเลี้ยวไปทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปแยกเกษมราษฎร์ตอนนี้เนี่ยรถติดขัดต่อเนื่องกันไปตลอดเลยนะรถเยอะนะรถที่เข้าไปทางด้านของซอยอรรถกวีหรือว่าสุขุมวิท22ยังมีปริมาณรถเยอะรวมถึงอีกซอยหนึ่งที่มีรถเลี้ยวไปเยอะเลยทำให้ท้ายแถวเนี่ยพันออกมาทางด้านนอกก็คือที่ซอยสุขุมวิท26ตรงข้างๆบิ๊กซีพระราม4เนี่ยแหละค่ะเนื่องจากว่ารถในซอยตรงช่วงของสุขุมวิท26เนี่ยมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะก็เลยทำให้รถเนี่ยเลี้ยวไปได้ช้าก็เลยทำให้ต่อเนื่องกันออกมาทางด้านนอกนะคะแต่พอพ้นจากตรงช่วงของทางซอยสุขุมวิท26ช่วงหน้าบิ๊กซีพระราม4ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางด้านของกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องไปทางด้านของพระโขนงช่วงนี้ใช้การได้เลยนะคะไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งขาเข้าก็จะมีติดสัญญาณไฟแยกเกษมราษฎร์แล้วก็แยกคลองเตยท้ายอยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆโค้งอรรถกวีนะคะผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณแยกคลองเตยมุ่งหน้ามาที่ใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้แล้วนะคะผ่านจากใต้ทางด่วนพระราม4มาที่บริเวณแยกวิทยุตรงนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะขึ้นบนสะพานไทยเบลเยียมต่อเนื่องไปทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นยังคงใช้การได้ตลอดเลยนะคะมาจนถึงทางด้านของสามย่านมาช่วงบริเวณสะพานเหลืองไปทางด้านของหัวลำโพงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะตรงช่วงของบริเวณแยกหัวลำโพงตอนนี้ก็การจราจรยังสบายสบายอยู่นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวนิดนึงเพราะว่ากำลังได้รับความสนใจทีเดียวนะคะในส่วนของการเดินทางไปท่องเที่ยวไปชมปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยในส่วนของการเปิดให้ประชาชนขึ้นไปท่องเที่ยวที่บริเวณปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350อยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ยังคงคึกคักกันทีเดียวอย่างวันแรกที่เขาเปิดก็คือเมื่อวันเสาร์เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคนเดินทางขึ้นไปเป็นจำนวนมากแต่ว่าอันนี้เขาต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะคะวันนี้เองเขาก็มีการลงทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของการเปิดอันนี้ถือว่าเป็นการทดลองนะทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับวันนี้เนี่ยเขามีเปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด 1,200 คนนะคะแต่เข้าใจว่าน่าจะมีคนมาลงทะเบียนกันเยอะทีเดียวใครที่มีแผนว่าจะเดินทางไปชมปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350เนี่ยนะคะต้องลงทะเบียนก่อนแล้วก็รอบต่อไปก็คือวันที่13แล้วก็วันที่14ก็คือเสาร์อาทิตย์หน้านะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปก็ต้องลงทะเบียนซึ่งทางด้านของกองทัพภาคที่2นะคะร่วมกับทางด้านของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ทางอบต.บักไดให้ทางด้านของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนั้นได้ไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ ตอนนี้เนี่ยทดลองอยู่2ช่วงด้วยกันก็คือ6แล้วก็7ก็คือเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็คือ13แล้วก็14มิถุนายนสำหรับกิจกรรมที่ในการทดลองเส้นทางตรงนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงามของธรรมชาติแล้วก็รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวมทั้งสิ้นนะ7จุดด้วยกันอันนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350แล้วก็รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นแล้วก็จ่าอโนไทยนะคะซึ่งตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์แล้วก็จิตใจของคนไทยในส่วนของเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะเป็นเส้นทางเดินเท้าเนี่ยเดินทางศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรบรรยากาศก็จะมีโดยรอบเนี่ยก็จะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เงียบสงบนักท่องเที่ยวที่เข้าไปก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าแล้วก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับนะคะไปที่จุดคัดกรองซึ่งจะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเขามีการจัดเจ้าหน้าที่ทหารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มยาสามัญประจำจุดพักนะคะไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันทีเดียวในส่วนของการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะคะในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพของจังหวัดสุรินทร์ที่มีการผสมผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทางจังหวัดเองเนี่ยเขาก็เลยมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทุกคนมาสัมผัสเสน่ห์ของปราสาทตาควายและเนิน350แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รำลึกถึงวีรกรรมผู้กล้าแล้วก็ร่วมกันรักษาพื้นแผ่นดินไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกในวันนี้เนี่ยทางด้านของกองทัพภาคที่2เขามีการเปิดการลงทะเบียนวันนี้วันที่7นะก็คือมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 1,510 ด้วยกันนะจากโควต้าเดิมที่เขาจะเปิดรองรับจำนวน 2,000 คนซึ่งถือว่าเพิ่มจากวันแรกที่มีการเข้าพื้นที่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่6แล้วก็คาดว่าตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวทะลุ 2,000 คนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะลองสอบถามกันไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางด้านของอบต.บักไดเองเนี่ยโดยทางนายกอบต.คุณณัฐพัฒน์บุญมีเขาก็ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรประจำปี2569ครั้งที่3ด้วยนะคะภายใต้ชื่อของดีบักไดที่บริเวณโรงเรียนบ้านสันติสุขเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทางเกษตรกรเนี่ยเขามีการนำผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับประชาชนก็คือเดินเท้าขึ้นไปท่องเที่ยวทางด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาทางด้านล่างก็ช่วยซื้อผลิตผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่นำมาจำหน่ายนะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดซึ่งนำมาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ขึ้นเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350กันอย่างคึกคักเลยนะก็ได้ทำให้ผลไม้หลายอย่างโดยเฉพาะมังคุดค่ะหมดไปอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังจากที่เปิดงานนะอันนี้เนี่ยคิดว่าพี่น้องเกษตรกรน่าจะยิ้มออกได้นะคะหลังจากที่มีการเปิดทดลองแล้วก็ทดลองให้ขึ้นไปท่องเที่ยวในเส้นทางปราสาทตาควายเนิน350ตรงนี้เนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่จะเรียนรู้ได้ก็ยังมีเรื่องของการนำผลไม้นะคะมาจำหน่ายเป็นผลไม้พื้นถิ่นคือจะบอกว่าพื้นถิ่นไม่ใช่ก็คือเป็นผลไม้ที่ปลูกที่เกษตรกรที่ปลูกที่ทางภาคอีสานในพื้นที่ตรงนี้ละค่ะแล้วก็นำมาจำหน่ายนะไม่ต้องไปแบกหรือไปส่งไกล มาที่นี่เนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าได้เป็นการช่วยกระจายรายได้ไปสู่พี่น้องเกษตรกรนะคะก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่เราสามารถจะช่วยกันได้นะคะก็ขึ้นไปเรียนรู้แต่จริงๆสำหรับใครที่ขึ้นไปในส่วนของเส้นทางทางด้านของปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350อย่างที่บอกนะว่าเขาก็จะมีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะคะในส่วนของจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก็อย่างที่บอกก็คือว่าเป็นจุดที่เขาจะมีเป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นรถรับส่งตรงบริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยตรงจุดนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นะมาเหมือนกับให้คำชี้แจงคำอธิบายว่าขึ้นไปจะต้องทำตัวยังไงแล้วก็จะไปเจอกับอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีที่บริเวณองค์พระพุทธเมตตาถือว่าพอขึ้นไปถึงด้านบนก็ไปสักการะไหว้พระกันก่อนนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมที่บริเวณปราสาทตาควายซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ค่ะเราก็จะเห็นปราสาทตาควายที่หลายๆคนนะก็แบบ อยากจะได้ไปเห็นกับตาตัวเองเลยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็จะไปสักการะกันที่บริเวณพระพุทธรูปสมเด็จองค์พระปฐมนะคะและอีกจุดหนึ่งก็ที่เป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันก็คือบริเวณเนิน350ตรงนี้เนี่ยจะต้องเดินขึ้นบันไดไปนะเขาจะมีบันไดที่เขามีการแบบทำแบบแข็งแรงอยู่นะแต่ว่าบันไดเนี่ย147ขั้นใครใจไม่ถึงอาจจะเดินขาสั่นนิดนึงนะ147ขั้นไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเนี่ยขึ้นไปสักการะพระนาคปลกแล้วก็ไปถ่ายภาพที่บริเวณอนุสาวรีย์แล้วก็สะดุดีวีรกรรมทหารกล้านะคะที่บริเวณบังเกอร์ J1 J9 นะก็ตลอดระยะทางเนี่ยเขาก็จะมีส่วนของรถรับส่งซึ่งรถรับส่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีไกด์นำทางประจำรถไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุดท่องเที่ยวต่างๆที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวคือถ้าให้ดีก็คือว่าสำหรับใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เขาแนะนำให้จะต้องปฏิบัติตัวยังไงอย่าเดินออกนอกเส้นทางเพราะว่าตามเส้นทางที่เดินไปเนี่ยตรงที่เป็นแนวแบบบันไดขึ้นไปตรงนี้เนี่ยจะเห็นบางช่วงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นทางดินแดงขึ้นไปแล้วก็จะเป็นเนินขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งบางจุดเดินผ่านขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เขามีการติดป้ายเอาไว้ว่าจุดนี้เป็นจุดอันตรายอะไรอย่างเงี้ยห้ามเดินผ่านเด็ดขาดก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวคุณจะเกิดอันตรายได้และที่สำคัญเดี๋ยวจะโดนเจ้าหน้าที่ดุเอาได้เพราะว่าเขาก็ติดตั้งป้ายไว้แล้วตรงไหนเดินได้ตรงไหนเดินไม่ได้ก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ใครต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะยังไปทันนะคะในส่วนของอาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์หน้าเขาก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เปิดให้เป็นการทดลองท่องเที่ยวในเส้นทางประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้นะคะก็เชิญได้เลยนะนักท่องเที่ยวแห่กันไปเที่ยวเยอะมากเลยทีเดียวนะตามเส้นทางที่เขาเดินขึ้นไปตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกน่าจะเป็นทางแบบเป็นดินทางลาดขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างนี้ขึ้นลงอย่างเงี้ยไปเนี่ยนิดนึงก็คือว่าคนที่ไปเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุจริงๆเท่าหนทางมันเดินไม่ยากนะเพราะว่าเขาก็มีการปรับพื้นที่เยอะเลยทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าเดินได้สะดวกอย่างสะดวกแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าในบางจุดเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งป้ายเอาไว้นะว่าเป็นพื้นที่อันตรายเพราะว่าบางจุดเนี่ยเขาไม่ใช่เขาสิตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกันแล้วก็ยังมีการฝังระเบิดของทางด้านของกัมพูชานะที่เขาพยายามจะเข้ามาที่ตรงบริเวณจุดตรงนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกตรงจุดไหนเดินได้ตรงจุดไหนเดินไม่ได้ก็อย่าทำเป็นเล่นอย่าลองของอย่าไปทำอะไรที่แบบว่าแผลงๆนะคะแต่คิดว่าคนที่ไปเที่ยวแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำอะไรที่แบบว่านอกเหนือจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่อนุญาตอยู่แล้วนะเดินออกนอกแถวไม่ปลอดภัยทางด้านนอกทางโปรดิวเซอร์ดิฉันบอกว่าถ้าเดินออกนอกแถวเนี่ยอาจจะเจอระเบิดฝังอยู่ได้นะคะใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ติดตั้งป้ายบอกเอาไว้แล้วนะคะ ก็เชิญชวนกันไปเที่ยวกันได้นะคะทางด้านบนเนี่ยจะมีลานด้วยนะเนี่ยตรงนี้นี่จะเป็นอนุสาวรีย์ผู้กล้านะคะตรงเนิน350แล้วทางด้านบนเนี่ยเขาก็ลานเขาก็มีการมีการเทปูนแล้วก็ปักธงชาติไทยเอาไว้ทางด้านบนนะก็ไปเช็คอินไปถ่ายภาพเก็บภาพแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลอวดชาวโลกให้เห็นได้เพราะว่าโซเชียลมันทั่วโลกอยู่แล้วอวดชาวโลกให้เห็นว่านี่ตรงนี้นะแผ่นดินไทยตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันอีกสักช่วงนึงนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีการจราจรทางคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่เมื่อสักครู่นี้คุณชัยรัตน์ใช่ไหมแจ้งไว้ที่บอกว่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามีเจ้าหน้าที่ทำงานมีรถเครนมีเจ้าหน้าที่จอดทำงานอยู่ในช่องทางขวาสุดเลยคือลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามคลองนะคะเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันดูนิดหนึ่งเป็นฝั่งที่มาจากทางตรงช่วงถนนเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมดิฉันงงกับตัวเองนะงงกับตัวเองนิดหนึ่งนะเขาจะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในช่องทางขวานะคะยังไงระมัดระวังด้วยละกันรถที่ลงมาจากทางสะพานข้ามคลองตรงบางบัวทองลงมาแล้วก็ในช่องทางขวาเขาจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะแต่การจราจรโดยภาพรวมก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันขาออกของราชพฤกษ์แล้วเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะอันนี้ที่เห็นทาง YouTube Live ตอนนี้นะคะเป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์เบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข9ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเขาจะมีการทำงานกันตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่19มิถุนายนนี้นะคะช่วงตั้งแต่บริเวณบางปะอินเริ่มเบี่ยงตรงประมาณกม.ที่73ไปจนถึงกม.ที่75ก็คือข้ามแม่น้ำลงไปพอดีเลยนะคะพอก่อนขึ้นสะพานเนี่ยเขาจะมีทางเบี่ยงแล้วก็พอขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำลงมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นทางเบี่ยงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาจะมีการทำงานกันตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกจุดนึงที่เขามีการทำงานอยู่นะคะก็คือตรงบริเวณถนนสายเอเชียฝั่งขาออกนะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรทางด้านของฝั่งสายเอเชียฝั่งขาออกจากบางปะอินไปประมาณกิโลเมตรที่11นะกิโลเมตรที่11ไปจนถึงกิโลเมตรที่17อันนี้จริงๆเจ้าหน้าที่เขามีการวางแผนในส่วนของการทำงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารถเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานที่เจ้าหน้าที่ทำงานนะเป็นฝั่งสายเอเชียฝั่งขาออกเขาทำงานกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะทำงานกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่เนื่องจากว่าคือเขาจะมีระยะเวลาในการทำงานแต่คือจะทำงานกันในช่วงเวลากลางวันทำงานกันในช่วงเวลากลางวันแล้วก็อาจจะเสร็จตอนช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาเป็นการซ่อมผิวการจราจรนะคะสายเอเชียฝั่งขาออกกิโลเมตรที่11จนถึง18ซ่อมผิวการจราจร2ช่องทางซ้ายเขาจะมีการขูดใสผิวถนนมีความลึกประมาณ5เซนติเมตรจากนั้นเขาก็จะปูยางรถเนี่ยจะวิ่งได้ใน2ช่องทางซ้าย2ช่องทางขวาเพราะเขาทำทางซ้ายนะคะแล้วก็ช่องทางขนานทำงานเมื่อวานนี้วันแรกค่ะแล้วก็คาดว่าจะไปแล้วเสร็จในวันที่14มิถุนายนนะคะพอดีเมื่อวานเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยเริ่มงานวันแรกแล้วฝนตกลงมาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการหยุดการทำงานชั่วคราวแล้วก็รอให้ถนนเนี่ยเนื่องจากเขามีการขูดใสผิวถนนไปแล้วต้องทำให้เสร็จก็คือต้องรอให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยถึงจะปูยางได้แล้ววันนี้เขาก็เริ่มงานก็คาดว่าจะเริ่ม ที่เมื่อวานเนี่ยได้มีคุยกับทางด้านของท่านผอ.แขวงทางหลวงอยุธยาบอกว่าเริ่มงานวันนี้ก็จะเริ่มงานเร็วหน่อยก็คือประมาณ7โมงเสร็จๆก็จะเริ่มงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นคือยิ่งเสร็จเร็วก็จะสามารถเปิดการจราจรได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ทางสายเอเชียฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เนี่ยรถก็มีการเรียกว่ามีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงแถวๆนิคมไฮเทคแถวนั้นนะคะใช่ไหมตรงนี้ครับแถวนี้เขาเรียกนิคมไฮเทคไหมการจราจรเนี่ยก็ตรงนิคมไฮเทคอยุธยาออกไปเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะคะท้ายแถวก็อยู่ตรงแถวๆเนี่ยแหละนิคมไฮเทคเนี่ยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามออกไปช้าๆเลยเพราะมันเริ่มประมาณกม.ที่11นะออกไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองโพตรงจุดนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสายเอเชียณขณะนี้นะคะก็เป็นสภาพการจราจรทางด้านของสายเอเชียที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังจำเหตุการณ์ที่มีคุณหมอที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของระบบหายใจแล้วก็เวชบำบัดวิกฤตที่คือคุณหมอเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงซึ่งคุณหมอเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุเป็นชายชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์ชนแล้วหลบหนีไปโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงประมาณวันที่23พฤษภาคมหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นแล้วนะคะอาจารย์หมอต้นเนี่ยหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาในส่วนของคู่กรณีทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุมตัวไว้ได้นะคะปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วก็มีสารเสพติดชนิดโคเคนอยู่ในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการควบคุมตัวส่งดำเนินคดีล่าสุดนะคะทางเพจ Facebook วิมุตฮอสพิทอลก็ได้มีการแจ้งโพสต์แจ้งข้อความระบุว่าโรงพยาบาลวิมุตพหลโยธินขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของรองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตศูนย์สุขภาพปอดตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทคุณูปการของท่านจะยังคงเป็นที่จดจำและอยู่ในความทรงจำของครอบของพวกเราตลอดไปแล้วก็ขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติด้วยความอาลัยยิ่งโรงพยาบาลวิมุตพหลโยธินนะคะซึ่งทางด้านของจสร้อยเองก็ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของครอบครัวของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์หรือว่าอาจารย์หมอต้นนะคะที่ไปเกิดอุบัติเหตุคุณหมอไปที่เกาะพะงันไปปฏิบัติภารกิจเป็นอาสาเป็นแพทย์อาสาด้วยนะคะไม่ได้ไปพักผ่อนหรือว่าไปท่องเที่ยวใดๆแต่ว่าไปปฏิบัติภารกิจเป็นแพทย์อาสาที่เกาะพะงันแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งคุณหมอก็สิ้นลมไปที่โรงพยาบาลรามานะหลังจากที่มีการส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลรามานะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อตอนนี้นะมีรายงานว่าในพื้นที่ทางด้านของช่วงเป็นพื้นที่สระแก้วนะคะตรงเส้นทางสาย348ช่วงที่จะขึ้นเขาช่องตะโกตอนนี้เนี่ยมีฝนตกนะตรงบริเวณช่วงเขาช่องตะโกฝนตกแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักฝนตกลงมาเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ14:05แล้วก็ฝนตกค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่จะใช้เส้นทาง348ที่มาจากทางด้านของบุรีรัมย์มุ่งหน้าไปทางด้านของสระแก้วหรือว่าจะเป็นทางด้านของฝั่งสระแก้วที่จะมุ่งหน้าขึ้นเขาช่องตะโกใช้ความระมัดระวังนะคะเนื่องจากว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เราจะได้ยินเรื่องของอุบัติเหตุกันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขับรถผ่านเส้นทางที่มันมีความแบบว่ามีเส้นทางคดเคี้ยวแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาแล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยๆต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อตอนช่วงตอน14:00 น.ท้องฟ้าที่ตรงบริเวณแถวๆเขาช่องตะโกตรงจุดนี้เนี่ยก็เรียกว่าเมฆครึ้มลมแรงทีเดียวผ่านไปไม่ถึง5 นาทีมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของ348มาจากทางด้านของบุรีรัมย์เข้ามาตรงขึ้นเขาช่องตะโกมุ่งหน้ามาตรงช่วงของที่จะมาทางด้านของเดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึงนะตรงบริเวณบ้านใหม่ไทยถาวรตรงจุดตรวจตรงนี้เนี่ยรถเนี่ยมีปริมาณรถเยอะเลยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าใจว่าคงใช้ความเร็วกันไม่ได้นะเพราะว่าฝนตกลงมาทำให้ถนนเปียกลื่นต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเลยต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็รถใหญ่เส้นทางตรงบริเวณนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรถใหญ่รถที่เขาส่งของอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะระมัดระวังกันมากๆเลยมากันที่ทางด้านคุณใจกันตนาค่ะใช้ถนนงามวงวานคุณใจกันตนาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับบ่ายครับคุณนาฏยาและพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็ขอรายงานสภาพการจราจรถนนงามวงวานขาเข้านะฮะคุณนาฏยาครับผม
0: ค่ะ
1: มาจากแถวห้างปฏิปังวานก็ใช้สะพานข้ามแยกวงเพชรนะก็จะรอตัวมาตลอดจนข้ามสะพานข้ามวิภาวดีมาถึงมอเกษตรถึงทราบว่าที่การจราจรชะลอตัวแล้วก็ทำให้ติดขัดเล็กน้อยนั้นเนื่องจากว่ามีเจ้าที่ของกทม.เป็นรถสีเหลืองที่ทำงานกันอยู่เลนขวานะเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ยังไงพี่น้องที่รับฟังเจ้าสร้อยที่ตามหลังมาเพื่อจะมาลอดอุโมงค์นั้นให้ระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากว่าอยู่เลนขวานะคุณนาฏยาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับผม
0: เขาทำอยู่กันตรงไหนอะคะที่เจ้าหน้าที่ทำงานนะคะ
1: แต่สักครู่นี้เขาเปิดไฟฉุกเฉินอยู่เลนขวาสุดติดแท่งเบรียร์นะคุณนาฏยาก่อนจะลงอุโมงค์เล็กน้อยนะครับผม
0: อยู่ก่อนลงอุโมงค์ก่อนลงอุโมงค์เกษตรเล็กน้อยนะคะ
1: ใช่ครับอยู่ช่วงที่เลยสะพานแล้วก็ตรงประตูหนึ่งประตูใหญ่ของมอเตอร์เซ็ตคุณนาฏยาครับผม
0: ค่ะค่ะอยู่เลนขวาด้วยนะอันนี้
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ประกอบคือดังกล่าวแล้วรอดมองมาใช้ประเสริฐมนุนกิจนี่ก็ถือว่า

ว่าเข้าแยกเกษตรในช่วงนี้เนี่ยในช่องทางขวาสุดเลยตรงแถวๆประมาณประตูใหญ่ตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะช่องทางขวาจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะระมัดระวังด้วยสังเกตด้วยนะเผื่อเกิดใครขับรถมาแล้วก็เพลินเพลินนี่มาเจอตรงจุดที่เขาทำงานอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมการจราจรในเส้นทางดูนิดนึงนะมีข้อมูลจากทางด้าน X ค่ะรายงานเมื่อตอนช่วง 14:12 ถนนพระราม1ช่วงที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางแยกเฉลิมเผ่ารถแน่นเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1นะคะจากบริเวณแยกปทุมวันผ่านที่ตรงบริเวณหน้าสยามพารากอนมุ่งหน้ามาทางด้านของเฉลิมเผ่าในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะช่องทางที่จะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปเฉลิมเผ่าวิ่งได้2เลนส่วนอีกเลนหนึ่งชิดขวาของเราเนี่ยเขาจะเป็นเลนสวนทางกลับมานะคะเพราะฉะนั้นก็รถก็เลยมีปริมาณรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะคุณผู้ฟังทาง YouTube Live มีคุณพักเคอินส่งเข้ามาก่อนหน้านี้บอกว่าตอนนี้ใกล้จะบ่าย3ถามว่าดิฉันไม่ง่วงนอนหรอคะเพิ่งจะขับไปเมื่อตอนหลังเที่ยงคืนนี้เองคือพอเลิกเที่ยงคืนกลับไปถึงปุ๊บนี่ก็พยายามจะนอนให้เร็วที่สุดแต่สุดท้ายมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือยังไม่ง่วงอย่าทักสิคะต้องบอกอย่างนี้อย่าทักสิคะเดี๋ยวทักแล้วง่วงเลยนะแล้วก็ยังถามมาอีกบอกว่าตอนนี้เนี่ยแวบไปดูเรดาร์กลุ่มฝนเริ่มก่อตัวแถวๆราชบุรีเพชรบุรีแล้วนะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงมีไม่เอ่ยแต่ว่าที่ทั้งแถวๆประจินบุรีแถวสักแก้วตรงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีแล้วนะในส่วนของฝนตกลงมานะคะตอนนี้ยังไม่เห็นกลุ่มฝนนะที่ทางด้านของแถวๆราชบุรีแถวนั้นไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอย่าไปเรียกฝนมามากหรือตกจริงๆตกเวลากลางคืนก็ดีเหมือนกันแต่อย่าตกตอนช่วงเช้าที่เขาออกมาทำงานหรือไปโรงเรียนนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแบบทำให้การเดินทางนั้นค่อนข้างที่จะลำบากกันสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะมาที่ทางด้านของรฟม.ค่ะเขามีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนมหาชัยฝั่งขาเข้านะคะบริเวณสวนรมณีนาถจนถึงวิลล่าเดอพระนครเพื่อทำการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีสามยอดค่ะโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า ITD NWR MRT ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธมีความจำเป็นนะคะที่ต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนมหาชัยฝั่งขาเข้าบริเวณสวนรมณีนาถจนถึงวิลล่าเดอพระนครเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี3ยอดระหว่างวันที่2มกราคมถึง30มิถุนายน2569ในเวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะทำอันนี้ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงค่ะก็จะมีผลให้ทางด้านของจะมีผลทำให้บริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็รฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0800651138แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com หรือว่า Facebook นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ยังมีหลายที่ MRT Purple Line ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนมหาชัยช่วงบริเวณสวนรมณีนาจนถึงวิลล่าเดอพระนครนะคะ

มีคุณละพีบอกว่าฟังเสียงพี่นัตยาแล้วง่วงมากๆหมายถึงว่าฟังเสียงดิฉันแล้วคุณละพีง่วงหรือว่าฟังเสียงแล้วเหมือนดิฉันง่วงฮะบอกแล้วว่าอย่าทักว่าง่วงไหมเริ่มง่วงเลยทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันสักหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรบนเส้นทางทางด้านของถนนอโศกมนตรีนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่ไปจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกเพชรก็ยังคงมีรถเยอะช่วงกลางซอยไปนะคะผ่านพ้นจากอโศกเพชรไปที่บริเวณแยกพระราม9ตอนนี้เนี่ยติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระราม9ท้ายอยู่ทางใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะส่วนทางด้านกลับกันจากพระราม9มาอโศกเพชรต่อเนื่องมาทางอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตอนนี้ที่มาจากบริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตแยกนานามาทางด้านของอโศกเพชรอโศกสุขุมวิทช่วงนี้มีรถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทค่ะท้ายก็ใกล้ๆกับทางด้านของแยกนานาพ้นจากบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางพร้อมพงษ์ช่วงนี้รถเยอะนะคะผ่านจากทางด้านของพร้อมพงษ์มาแล้วมาที่ทางด้านของทองหล่อต่อเนื่องมาทางเอกมัยไปพระโขนงใช้การได้ตลอดเส้นทางฝั่งขาเข้าจะมีรถเยอะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณทองหล่อเข้าไปเลยนะคะไปจนถึงตรงบริเวณซอยสุขุมวิท22หัวในซอยสุขุมวิท22นี่ตลอดทั้งซอยนี่รถเยอะเลยตั้งแต่เข้ามาจากทางด้านของถนนพระราม4แล้วก็รถเนี่ยมีปริมาณมากแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดจนกระทั่งไปออกทางด้านของปากซอยตรงฝั่งสุขุมวิทนะคะในสุขุมวิท22นี่มีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะในซอยสายน้ำทิพย์เนี่ยนะคะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งฝั่งที่มาจากทางสุขุมวิทที่จะมาออกทางพระราม4นี่ก็เยอะไม่แพ้กันเลยเรียกว่าทั้งสองฝั่งหนาแน่นกันมาตลอดเลยนะคะท้ายเนี่ยเริ่มอยู่พอเลยจากโรงเรียนสายน้ำพึ่งไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วที่จะออกมาทางด้านของพระราม4นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขุมวิท22สุขุมวิท24นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งช่วงในซอยเอกมัยตอนนี้เนี่ยรถที่เข้าไปจากทางด้านของสุขุมวิทนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกซอยเอกมัยตรงช่วงแยกซอยเอกมัยซอย5สัญญาณไฟตรงบริเวณนี้เนี่ย4ด้านเลยนะมีรถรอสัญญาณไฟที่ตรงช่วงทางแยกเอกมัยซอย5ตรงนี้ท้ายแถวฝั่งที่ไปจากสุขุมวิทเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวอยู่แถวๆประมาณหน้าบิ๊กซีเอกมัยพอพ้นจากสัญญาณไฟที่แยกตรงเอกมัยซอย5ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางเอกมัยเหนือตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันที่มาจากเอกมัยเหนือก็จะมาติดสัญญาณไฟตรงนี้เช่นเดียวกันรถที่มาจากทางด้านของซอยเอกมัย5ที่มาจากทองหล่อก็ไม่แพ้กันทีเดียวท้ายแถวก็พอสมควรเลยนะคะตอนนี้เรียกว่าติดทั้ง4ด้านเอางี้ดีกว่านะก็แต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 8-9 มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมและรัฐบาลเดินหน้าอันคลอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
3: ัฐบาลเดินหน้าอันคลอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมิใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางนี้นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจึงได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวรัฐบาลไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ต้องดำเนินการก่อนเรื่องอื่นๆทั้งหมดเพื่อรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวทั้งนี้การที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหรือยอมรับแนวทางใดล่วงหน้าแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: ปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ8ถึง9มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะไปด้วยนับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะเป็นการผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้จะมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทอาเซียนในการรับมือความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยนะคะมีสภาพการจราจรคุณภาคภูมิรายงานที่ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกค่ะมาจากตรงบริเวณต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้ามาทางด้านพุทธมณฑลสาย2การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีสิ่งของตกหล่นบนถนนไปเจอเป็นท่อระบายน้ำที่ติดอยู่บริเวณใต้สะพานคู่ขนานลอยฟ้าช่วงเสาต้นที่183มันห้อยพับลงมาประมาณ90องศาแล้วนะคะเกรงว่าจะหล่นลงมาใส่รถทางด้านล่างนะคะเป็นถนนบรมราชชนีฝั่งขาออกค่ะตรงบริเวณช่วงใต้สะพานคู่ขนานลอยฟ้าช่วงเสาต้นที่183มีท่อระบายน้ำมันห้อยลงมากลัวว่าจะหล่นลงมาใส่รถทางด้านล่างนะเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณพรรัตน์แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะบนสะพานอรุณอมรินทร์ค่ะเป็นฝั่งขาออกนะมีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ในช่องเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเป็นช่วงที่มาจากแยกศิริราชมุ่งหน้ามาทางแยกอรุณอมรินทร์บนสะพานอรุณอมรินทร์เลยนะคะเป็นรถแท็กซี่จอดเสียอยู่เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะยังไงระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณพันรายงานถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกจากทางวัดศรีเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางลาซานการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็มาเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปติดตามอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขามีการไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายชาวญี่ปุ่นปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นแบบบุคคลธรรมดาไม่ใช่เป็นชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบทั่วๆไปนะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่าเขาเป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะเป็นหัวหน้าใหญ่ของแก๊ง call center ของญี่ปุ่นในส่วนของรายละเอียดการจับกลุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้ดิฉันมีสายของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนียรบุตรนะคะจะมาเรียนสอบถามในกรณีการจับกลุ่มชายชาวญี่ปุ่นคนนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอยากจะเรียนถามในส่วนของความเป็นมาเป็นไปที่ไปจับกลุ่มในส่วนของตัวการตัวคนร้ายชาวญี่ปุ่นคนนี้ค่ะว่าไปจับกลุ่มได้ยังไงอะคะ
3: คือคดีนี้มันเริ่มต้นจากตัวของการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีหลอกลวงประชาชาวญี่ปุ่นครับที่ประเทศกัมพูชา
2: ค่ะ
3: แล้วก็ขยายผลมาซึ่งใน29คนเนี่ยบางส่วนก็ถูกบังคับมาให้มาทำงานที่กัมพูชา
2: ค่ะค่ะท่านคะ
3: ครับได้ยินไหมครับ
2: ค่ะได้ยินแล้วค่ะก็คือว่าก่อนหน้านี้มีทางด้านของชาวญี่ปุ่นที่ถูกจับกุมถูกจับกุมใช่ไหมคะ
3: ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศกัมพูชาครับถูกจับกุมที่เมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชา
2: ค่ะ
3: ข้อหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับซึ่งทางตำรวจญี่ปุ่นได้มีการขยายผลจนกระทั่งทราบว่าบุคคลนี้เป็นหัวหน้าสั่งการอยู่ที่ประเทศไทยก็เลยได้มีการร่วมกับทางเรามีการสืบสวนขยายผลครับเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้ครับ
2: ค่ะเรียนสอบถามนิดนึงในส่วนของชาวญี่ปุ่นที่ถูกจับกลุ่มที่ปอยเป็ดคือเป็นการจับกลุ่มของทางตำรวจญี่ปุ่นเข้าไปปฏิบัติการที่ในกัมพูชาหรือว่ายังไงอะคะ
3: เป็นกรณีที่ทางการญี่ปุ่นเนี่ยแจ้งมาทางกัมพูชาว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์จุดตรงเนี้ยกำลังหลอกมีการหลอกคนญี่ปุ่นได้เป็นจำนวนหลายพันล้านเยนนะครับแล้วก็ทางการกัมพูชาก็ได้มีการไปดำเนินการจับกุมทั้งหมด29คน
2: ค่ะ
3: ส่วนการสืบสวนขยายผลก็ทางญี่ปุ่นได้เป็นคนดำเนินการครับ
2: อ๋อค่ะจากนั้นเขาก็มีการประสานมาที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่ายังไงอะคะ
3: ใช่ครับประสานมาทางศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ครับ
2: ค่ะ
3: ครับที่ผมเป็นผู้อำนวยการนะครับ
2: ค่ะ
3: ไปช่วยเรื่องการขยายผลติดตามนายคนนี้ครับว่าบุคคลนี้เนี่ยได้มีการหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนประเทศไทยหรือไม่ที่ไหนอย่างไรครับ
2: อืมค่ะคนนี้คือเป็นตกลงเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นหรือว่าเป็นคนไทยที่เปลี่ยนไปเป็นญี่ปุ่นนะคะ
3: คนนี้เป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นโดยตรงเลยครับแล้วก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่เมืองไทยพร้อมกับครอบครัว
2: โอ้ค่ะครอบครัวก็เป็นญี่ปุ่นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ทั้งหมดเลยใช่ครับ
2: ค่ะเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยนานหรือยังอะคะ
3: เข้ามานานแล้วครับหลายปีนะครับเข้าออกคือลักษณะของเขาเนี่ยจะมีการอยู่หลายๆที่หลายประเทศตลอดเวลาไม่ได้อยู่ที่เดียว
2: ค่ะ
3: ก็อยู่เมืองไทยสักเดือนนึงแล้วก็จะขยับไปจีนไปมาเลย์ไปเวียดนาม
2: อ
3: ย่างเงี้ยเป็นต้นครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่เข้ากัมพูชา
2: ค่ะอ๋อก็คือวนไปแต่ว่าไม่เดินทางเข้าไปที่กัมพูชา
3: ครับใช่ครับ
2: อ๋อค่ะอันนี้ก็คือมิสเตอร์ซาซากินะคะ
3: ใช่ครับมิสเตอร์ซาซากิคร
2: ับ ค่ะตอนที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรทำไมถึงแบบว่าไปยุ่งเกี่ยวกับทางด้านของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้อะคะ
3: คือคุณซาซากิเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมแบบนี้อยู่แล้วนะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: ซึ่งเขาเองเนี่ยก็เคยจะเข้าไปร่วมงานกับพวกแก๊งยูกุซ่าแต่ว่าไม่ได้ตอบรับไปก่อนหน้านี้อันนี้ทางการญี่ปุ่นตอนที่ทำงานร่วมกันก็รายงานให้ทราบ
2: อืมค่ะ
3: แล้วก็โดยปกติแล้วเขาก็จะใช้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็สามารถสั่งการหรือติดตามการทำงานของแก๊งคอร์เซ่ในกัมพูชาได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาจะทำหน้าที่ในการหาคนญี่ปุ่นไปทำงานในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ร่วมกับทางคนจีนที่ทำหน้าที่ในการบริหารแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับ
2: ค่ะเรียนสอบถามนิดนึงในส่วนของพฤติกรรมอะค่ะเขาจะหลอกคนญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ตรงไปที่กัมพูชาเลยหรือว่าจะต้องมาทานสิทธิ์ที่ประเทศไทยก่อนนะคะ
3: การหลอกคนญี่ปุ่นด้วยการไปทำงานตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการขยายผลครับทั้ง29คนว่ามีใครบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางการญี่ปุ่นก็ได้คัดแยกออกมาแล้วเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงไปทำงาน
2: ค่ะ
3: ส่วนหนึ่งเรากำลังไล่ตามเส้นทางอยู่ครับ
2: ค่ะหมายความว่าคือทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลย
3: ใช่ครับ
2: อืมค่ะแล้วคือตัวนายซาซากิเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดำเนินการในขั้นตอนไหนอะคะ
3: ก็ขั้นตอนในเรื่องของการค้นหาคนญี่ปุ่นไปทำงานแล้วก็จัดการเรื่องของเส้นเงินต่างๆตรงนี้เขาก็มีส่วนร่วมครับ
2: อ๋อคือลักษณะของการหลอกลวงของคนไปทำงานที่กัมพูชาก็ลักษณะคล้ายๆกับที่คนไทยถูกหลอกไปอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อืมค่ะแล้วในส่วนของข้อมูลตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเขาเป็นระดับหัวหน้านี่เขาสามารถที่จะอยู่ในระดับสั่งการอะไรอย่างนั้นได้เลยเหรอคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อืมค่ะการสั่งการของเขาเนี่ยเขาจะมีสั่งการไปยังไงกันบ้างอะคะ
3: ก็คงเรื่องของการทำงานร่วมกับทางบอสจีนนะครับเพราะว่าตัวของคนญี่ปุ่นที่ทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่เคยเจอตัวเลย
2: ไม่เคยเจอตัวซาซากิเลย
3: ไม่เคยเจอเลยเขาก็จะสั่งการอยู่นอกประเทศ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็คงเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับกับทางจีนบริหารจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังไง
2: ค่ะ
3: เอาคนเข้าไปยังไงพอหลอกเงินได้แล้วเงินจะไหลไปที่ไหนแบ่งกันยังไงก็คงจะร่วมกันในลักษณะนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับทุกชาติครับที่ใช้หลอกลวงประเทศต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนแก๊งจีนเนี่ยจะมีความชำนาญเรื่องการบริหารบริหารองค์กรคือบริหารองค์กรกิจกรรมลักษณะนี้ทั้งในเรื่องการหลอกลวงการวางแผนในการพาคนเข้ามาการฝึกอบรมต่างๆนี่เป็นต้นครับ
2: ค่ะส่วนในส่วนของการหลอกลวงอันนี้เราทราบไหมคะว่าขั้นตอนเขาทำยังไงอะค่ะ
3: อันนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นการหลอกให้กลัวแล้วก็เอาเงินอ้างว่าบัญชีธนาคารตนเองเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินซึ่งเขาในที่เกิดเหตุการ รวบรวมพยานหลักฐานก็มีเครื่องแบบของตำรวจญี่ปุ่นอยู่ด้วยครับ
2: โอ้จริงๆคล้ายๆกับที่มาหลอกคนไทยเหมือนกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันเลยอย่างนั้นได้ไหมคะ
3: เหมือนกันครับเหมือนกันครับ
2: โอ้ค่ะค่ะแล้วตอนที่ไปจับกุมได้ทราบว่าจับกุมได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ทองหล่อเขาทำอะไรอยู่ที่นั่นนะคะ
3: เป็นที่พักอาศัยครับ
2: เป็นที่พักอาศัยอย่างเดียวเลยอยู่กับครอบครัวเลยเหรอคะ
3: อยู่กับครอบครัวฮะ
2: อืมค่ะตอนเข้าไปจับกุมนี่คืออยู่ในห้องพัก
3: แล้วไงครับเราจับข้างนอกครับ
2: อ๋ออยู่ที่ข้างนอกแล้วในส่วนของครอบครัวจะต้องมีข้อหามีความผิดไปด้วยไหมคะ
3: ตอนนี้ยังครับเพราะว่าตัวของภรรยากับลูกเล็ก2คนเนี่ยยัง
2: ค่ะ
3: ยังไม่มีการดำเนินการอะไรครับเพราะยังไม่พบความเชื่อมโยงครับ
2: ค่ะในส่วนของการสอบปากคำผู้ต้องหารายนี้เนี่ยในส่วนของการดำเนินการจะเป็นในส่วนพนักงานสอบสวนของไทยหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของญี่ปุ่นมาร่วมในการสอบปากคำด้วยอะคะ
3: เรื่องนี้เนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปให้ทางญี่ปุ่นเป็นคนดำเนินคดีครับ
2: อ๋อเรา
3: แล้วทางเราก็สอบสวนเรื่องข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวพอการขยายผลเนี่ยไม่ได้ความชัดเจนแล้วมีใครในเมืองไทยเกี่ยวข้องบ้างเนี่ย
2: ค่ะ
3: เราก็จะดำเนินการติดตามดำเนินคดีต่อไปครับ
2: อืมค่ะในส่วนของการดำเนินคดีตอนนี้หลังจากที่คือทางไทยอ่ะในขั้นตอนของการจับกลุ่มเราจับกลุ่มให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายญี่ปุ่นแล้วเราต้องสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนตัวเขาเองเนี่ยส่งกลับไปดำเนินคดีต่อที่ญี่ปุ่นเลยหรือว่ายังต้องมีการรับโทษตามกฎหมายไทยก่อนนะคะ
3: ไม่มีครับตอนนี้อยู่ในการควบคุมตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็รอการส่งกลับครับคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ครับ
2: อ๋อก็คือผลักดันออกไปเลย
3: ครับ
2: ค่ะครับรวมทั้งครอบครัวเขาด้วยไหมคะเขาจะต้องไปด้วยกันด้วยเลยไหม
3: ครอบครัวเนี่ยถ้าพบเกี่ยวข้องเช่นภรรยาไปเกี่ยวข้องเนี่ยคงมีการดำเนินการครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการอะไรกับภรรยา
2: อ๋อค่ะเรียนสอบถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอื่นๆที่มีลักษณะของแก๊ง call center แบบเนี้ยที่เขาเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีข้อมูลไหมคะว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน
3: เรามีการจับกลุ่มอยู่จากสองเรื่องนะครับทั้งคนจีนทั้งคนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติ
2: ค่ะ
3: อันนี้เรายังไม่สามารถประเมินได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่
2: ค่ะ
3: แต่สิ่งที่เราเห็นคือประเทศไทยเนี่ยอยู่ในโลเคชันที่เป็นฮับของการบินด้วย
2: ค่ะ
3: แล้วก็ความสะดวกในการเดินทางภายในประเทศไปแดนตะวันชายแดน
2: ค่ะ
3: ด้วยก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านแล้วก็เป็นที่พักพิง
2: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ทางด้านของตม.เองอะค่ะเขาจะมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นไหมอย่างในกรณีของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอาจจะมาต่อเครื่องแล้วก็ไปปลายทางเป็นทางด้านของกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีการตรวจเข้มอะไรเพิ่มเติมมากไหมคะ
3: ทุกวันนี้ทางตม.ก็มีนโยบายการตรวจคัดแยกกลุ่มคนที่เราสนใจอยู่แล้วนะครับ
2: ซึ่
3: งคนที่ถือสองสัญชาติที่เราเป็นสัญชาติที่เป็นสัญชาติที่เป็นเป้าหมายในการประเทศที่มีการขายสัญชาติเยอะ
2: ค่ะ
3: เช่นเราก็จะมีการคัดแยกมาตรวจสอบ
2: ค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยในส่วนของสถิติการจับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติลักษณะของการหลอกลวงคนไปเป็นแก๊ง call center แก๊ง call center ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่าในช่วงเกณฑ์ที่ผ่านมาเราได้เห็นคนโดนหลอกไปทำงานที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
3: หลายคนที่เข้ามาแล้วที่มีการแจ้งให้เราทราบว่าเราตรวจสอบพบด้วย
2: ค่ะ
3: ผมว่าตัวเลขนี้มาทำให้เราได้เห็นว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยมีการขยายตัวไม่ได้มีการลดลง
2: ค่ะ
3: ต้นในแถบทางฝั่งได้ต่อแล้วก็ฝั่งท่าหลีกท่าที่เหลือรวมทั้งฝั่งลาว
2: ค่ะ
3: แล้วฝั่งเขมรเองเนี่ยดูเหมือนจะปราบปรามแต่ที่เราเห็นคือในส่วนของคนไทยที่ส่งกลับมาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันออนไลน์ด้วยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งแรกที่ผมในส่วนของสินค้ามนุษย์เนี่ยเรากำลังวางโครงว่ามาตรการที่ชัดเจนในเรื่องการป้องกันไม่ให้ส คนจากประเทศต่างๆถูกหลอกมาประเทศไทยแล้วพาไปแจ้งคอร์เซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวและการลงทุนไทยอย่างมากนะครับ
2: ค่ะ
3: ตรงนี้เราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของสนามบินไปจนถึงปลายแม่สายแดง
2: อ๋อค่ะ
3: ครับตอนนี้เราก็คงต้องตอนนี้เราทำไปแล้วนะครับแต่เราต้องใช้ IT เข้ามาช่วยแล้วก็ใช้นโยบายหาข้อกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเช่นว่ากับรถที่ใช้ขนส่ง
2: ค่ะ
3: ตัวของคนเหล่านี้ไปยังแนวชายแดนแอปพลิเคชันโซเชียลแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อในการติดต่อรถให้โดยที่ไม่รับอนุญาตจากทางกรมการขนส่งทางบก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: กระทรวงดีอีเราก็ควรจะต้องหามาตรการในการตัดโลจิสติกออกไปให้ได
2: ้ค่ะ
3: เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราตัดโลจิสติกของคนร้ายได้เนี่ยการที่เดินทางเข้าประเทศไทยก็จะทำให้เขาไม่สามารถทำได้ในการพาคนไปบังคับทำงานในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
2: ค่ะท่านคะมันจะมีกรณีที่แบบว่าเวลาที่แบบว่าตัวคนที่เขาลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยที่เดินทางมาจากกัมพูชาเนี่ยหลายๆคนก็อ้างบอกว่าถูกหลอกไปเป็นแก๊ง call center บ้างหรือว่าแก๊งถูกหลอกไปทำงานพนันออนไลน์ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการแยกแยะได้ยังไงในส่วนของคนที่ถูกหลอกจริงหรือคนที่เต็มใจไปแต่มาอ้างภายหลังบอกว่าถูกหลอกไปเป็นแก๊ง call center อะค่ะ
3: ต้นได้เป็นกระบวนการเรียกว่ากระบวนการคัดแยกเหยื่อโดยสหวิชาชีพซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาผมได้พัฒนาการตรวจสอบทางด้านที่สุดแล้วทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
2: ก
3: ็มีส่วนร่วมการตรวจสอบในเรื่องของเส้นเงินการตรวจสอบในเรื่องของโทรศัพท์ต่างๆเป็นพวกนี้เป็นเครื่องมือที่เราสั่งให้ใช้เพิ่มเติมในส่วนของประเทศไทยนะครับเพื่อจะแยกคนที่ดีกับคนที่ดีออกจากกันอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วเรามีการแจ้งปัญหาการข้ามชาติครั้งแรกของคนไทยที่ส่งผลกับต่อคนมา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ร้อยเก้าคนว่าเกิดความเสี่ยงในการข้ามชาติซึ่งพวกนี้ทั้งหมดเข้ามาครั้งแรกก็อ้างว่าเกิดเป็นเหยื่ออะไรอย่างนี้โทรศัพท์ข้อมูลในโทรศัพท์ก็ถูกลบหมด
2: อ
3: ันนี้เราสามารถให้ผู้สืบโดยใช้เครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งสารเชื่อครับว่าคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงต่อ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้เราก็มีการดำเนินการไปผมเชื่อว่าเครื่องมือที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแต่เราก็จะติดขัดอย่างเช่นถ้าเป็นคนชาติที่ไม่มีการพูดอยู่ในประเทศไทยเช่นเป็นญาติที่อพยพเป็นเป็นต้นเราจะทำให้การสื่อสารไม่ทำได้ยากนี่เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่ง
2: อ
3: ีกส่วนหนึ่งก็คือข้อจำกัดโดยกรณีที่เขามาเป็นหลักเป็นพันคนการที่เราจะหาคนที่บอกขอเป็นล่ามให้เนี่ยก็ทำได้ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเยอะจำนวนมากแต่ตอนนี้มันก็มีแต่เรื่องเวลา
2: อ
3: ันนี้เป็นข้อจำกัดซึ่งเราก็ได้มีการหารือกับทางประเทศต่างๆนะครับว่ามาตรการที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาต้องทำยังไงอันนี้เราก็จะมีการพูดคุยแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะครับการใช้ Translator หรือพวก Google Translator อันนี้ไม่ในแง่ของการตรวจจริงก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราต้องให้คนรับรองในการต่อด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งตอนนี้เรากำลังเบิร์นตรงนี้อยู่ครับก็เตรียมตัวในกรณีที่มีการกวาดล้างแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วเข้ามาในประเทศไทย
2: ค่ะค่ะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยยังมีคนไปแจ้งว่ามีญาติถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เข้าไปแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะไหมฮะจากสถิติที่มีอยู
3: ่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากครับแต่ถึงแม้ไม่เยอะก็เราก็สันนิษฐานได้ว่าคนที่ไม่ได้แจ้งก็จะมีเยอะ
2: อ๋อค่ะ
3: แล้วเราก็สามารถดำเนินคดีล่าสุดทางกองกองข้าการปราบปรามสถาบันนี้สองกองการส่วนกลางก็ได้มีการขยายผล มันมีการหลอกคนไทยให้ไปสแกนหน้าอยู่ประมาณ7คนครับซึ่งเราก็ได้มีการออกหมายจับในคดีคนที่เกี่ยวข้องไป
2: ค่ะ
3: นี่เราก็ยังเห็นอยู่ครับอย่างเช่นบอกให้ไปสัมภาษณ์งานเวียนชายแดนจากเงินเจ้าประเทศถึงเวลาก็ให้นั่งรถข้ามไปอย่างนี้เป็นต้นนะคร
2: ับ
3: ซึ่งตรงนี้เราก็เห็นกระบวนการกลุ่มนี้ก็ทำแล้วเราก็ได้มีการคดี
2: อ๋อค่ะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ยินเรื่องราวที่บอกว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งที่โพสต์ลงโซเชียลที่บอกว่าเป็นรับสมัครเป็นโปรแกรมเมอร์ปรากฏว่าพอไปถึงชายแดนก็เริ่มเอะใจแล้วทีนี้ก็เลยพยายามหาทางหนีมาในขั้นตอนในวิธีการเนี่ยหลายคนสงสัยว่า จะไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าถูกหลอกไปหรือว่าอันนี้เนี่ยอย่างเช่นไปสแกนหน้าอันเนี้ยเขาต้องเต็มใจไปหรือเปล่าหรือว่าจะถูกหลอกไปจริงๆอะคะท่านเราจะดูได้ยังไงว่าคนร้ายนี้เข้าไปยังไง
3: ต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ครับต้องใช้การตรวจสอบระบบการเงินระบบการสื่อสาร
2: ค่ะ
3: ประวัติการสอบสวนกับพื้นที่ในญาติพี่น้อง
2: ค่ะ
3: ประวัติการทำงานต่างๆแล้วต้องทำควบคู่กันไปจะแยกออกมาได้ว่าพวกนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
2: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแบบเหมือนกับว่าได้มีการประสานกับทางด้านของ DE ไหมเรื่องของการที่จะตรวจสอบต้นทางที่จะมาหลอกคนเหล่านี้เพราะว่าส่วนมากก็จะมาทางรับสมัครทางออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตรงนี้มันทำสองส่วนครับส่วนแรกคือต้องคุยกับทางผู้ให้บริการโซเชียลแพลตฟอร์ม
2: ค่ะ
3: ซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในเรื่องของเพจปลอมตำรวจแต่ก่อนมีเป็นเงินเพจก็ตอนนี้ก็จะได้เห็นละแล้วก็อย่างลายก็เช่นเดียวกันตอนนี้ลายก็ให้ความร่วมมือแล้วครับ
2: ซึ
3: ่งสองส่วนเนี้ยผมก็ได้แก้ปัญหาตรงนี้ไปแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วทางทั้งลายทั้ง Facebook เนี่ยจะมอนิเตอร์หรือฟิลเตอร์กลุ่มคนเหล่านี้ยังไง
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเดี๋ยวเรากำลังทำงานคือการใส่ข้อมูลให้เขาทราบว่ารูปแบบพิธีการนักศึกษาเป็นยังไงเพื่อให้เขาไปเขียนโปรแกรมในการใช้ไอเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ
2: อ
3: ีกส่วนหนึ่งคือผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปพูดที่เอธิโอเปียแต่ผมใช้วิดีโอคอลเข้าไป
2: ค
3: ุยกับสภาแอฟริกาซึ่งมีทั้งหมด4ประเทศชอบฟังผมเองก็ช่วยเขาเข้าใจว่าปัญหาคนตรงของประเทศแอฟริกาถูกหลอกมาทำงานที่แก๊งโปรเจคเตอร์จำนวนมากสมัครใจก็มีครับส
2: ่
3: วนหนึ่งก็ถูกหลอกมา
2: ค่ะ
3: ซึ่งตรงนี้ทางผมดูแล้วว่าทางรัฐบาลก็ยังหาแนวทางหรือที่การยังไม่ได้จัดชัดเจนว่าจะแก้ปัญหายังไงซ
2: ึ่
3: งเราก็ได้ผมเองก็ได้ให้ข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวคงต้องมาทำงานร่วมกันครับส
2: ่
3: วนที่สองเนี่ยว่าจะต้อง educate คนยังไงระบบจะสกรีนคนยังไงนะครับซึ่งอย่างของคนไอที่เราเปลี่ยนเขาจะหรือคนเคนยาหรือแม้กระทั่งคนอินเดียครับจะไม่บินตรงจากประเทศเขามาที่เรา
2: ค่ะ
3: ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากดูไบ
2: มาจากดูไบ
3: จากดูไบแล้วบินมาที่ประเทศเรา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ซึ่งมันเป็นวิธีการหลบเลี่ยงการตรวจสอบของทางแก๊งคอลเซ็นเตอร
2: ์
3: ตอนนี้เราคงต้องคุยกับแล้วก็เอทิเคทคนของเขาด้วยให้เขาเอทิเคทคนของเขาด้วยส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
3: อีกส่วนหนึ่งเราคงต้องสร้างระบบร่วมกันกรณีที่สมมติถ้าบินมาจากดูไบอันนี้เราคงต้องมีการมีเรื่องของการข่าวเรื่องเช่นว่ากล
2: ุ
3: ่มคนไหนบ้างที่มาแล้วเนี่ยน้องจะไปทำที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์อันน
2: ี้
3: ก็คงจะเป็นมาตรการสองมาตรการหลักที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลแพลตฟอร์ม
2: ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคนที่ลักษณะที่จะเข้าขายเราก็ต้องมีการมาตรวจเป็นพิเศษอย่างที่ทางท่านบอกว่าเขาจะใช้วิธีบินไปลงที่ดูไบแล้วก็บินตรงเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็จากนั้นค่อยไปที่กัมพูชาการเดินทางไปกัมพูชาถ้าจากประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปทางไหนไปทางเครื่องบินหรือว่าจะไปตามแนวชายแดนไปช่องทางธรรมชาติอะคะ
3: ทั้งสองส่วนครับทั้งไปเครื่องบินเราก็เห็นอย่างคนญี่ปุ่นที่เราเห็นก็มีบินอาคารสิทธิ์ที่ดอนเมืองที
2: ่
3: ดอนเมืองหรือโซลูนแล้วก็ไปกัมพูชา
2: อ
3: ีกส่วนหนึ่งคือการเดินทางข้ามช่องธรรมชาติไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
2: อ
3: ีกส่วนหนึ่งก็ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองตามปกติแต่นี้ก็จะส่วนน้อยหน่อย
2: ค่ะโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าบินไปกัมพูชาอันนี้จะเราจะต้องมีการแบบมอนิเตอร์อะไรเป็นพิเศษไหมคะหมายถึงว่าออกจากประเทศไทยไปอะค่ะ
3: ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลพวกนี้เราก็เอามาทำสื่อนี
2: ่ค่ะ
3: คนที่ไปหลายๆคนอย่างคนไทยเลยไปบ่อยมากแต่ไม่มีความชัดเจนเรื่องอาชีพ
2: ค่ะ
3: นี่เราก็มาดูช่วงนี้เวลาไปพนมเปญก็จะวิ่งมาที่จันทบุรีไม่ก็มาที่ปอยเป็ดวิ่งมาที่ไปริมข้ามจันทร์แต่วิ่งมาที่ปอยเป็ดตรงข้ามกับอรัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: พอเสร็จแล้วก็พอเสร็จภารกิจเขาก็จะมาขอข้ามช่องทางบกก
2: ็
3: คือในฐานะคนไทยก็ขอข้ามกับเพื่ออะไร
2: ค่ะ ค่ะอ๋อตอนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเหรอคะข้ามแดนจากทางด้านของฝั่งทางไม่ได้บินกลับนะคะ
3: คือ
2: ขาไปบินไปแต่ขากลับขอข้ามแดนผ่านแดนมาตรงนี
3: ้ครับ
2: อ๋อก็ยังให้คนไทยเฉพาะคนไทยนะคะที่อนุญาตข้ามมา
3: ใช่ใช่แต่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ขึ้นวนมากขึ้นแล้วครับซึ่งพอทางฝ่ายทหารขึ้นบอกว่าช่วงนี้ก็เริ่มตกเข้าช่องธรรมชาติ
2: ค่ะ
3: หรือว่ากลับไปใช้ที่สนามบิน
2: อ๋อค่ะ
3: มีความหลากหลายครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มหัวของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยจ
2: ะ
3: ใช้เครื่องบินเป็นหลัก
2: อ๋อค่ะนอกจากที่ญี่ปุ่นแล้วยังมีประเทศไหนมีการประสานขอความร่วมมือมาจากทางสำนักงานตำรวจอีกไหมคะในการติดตามจับกลุ่มระดับแบบเป็นบอสขนาดนี้ค่ะ
3: มีครับเดี๋ยวขึ้นเดือนนี้เราจะมีการสัมมนาใหญ่ร่วมกับ18ประเทศก
2: ับ
3: 3องค์กรระหว่างประเทศจากประชาชาติในอินโดนีเซีย
2: ค่ะ
3: แต่ FBI เป็นต้นนะครับแล้วก็18ประเทศก็จะมาวางแผนร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
2: ค่ะ
3: แล้วก็การแก้ไขปัญหาเรื่องคนถูกเข้ากลุ่มที่ถูกหลอกเข้าไปทำงานเป็นคอนเซ็นเตอร์เราเป็นมาตรการซึ่งตอนนี้เราก็จะเป็นแม่งานหลักในการกับเพื่
2: อ
3: นโดยที่ว่าเรามีระบบที่เขาเรียกว่าระบบชื่อครับเป็นแอปพลิเคชันซึ่งอนุญาตให้แต่ละประเทศมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่างทั้งเรื่องการหลอกและการคนต้องถูกหลอกครับอันนี้เราก็จะมีการขับเคลื่อนขึ้นเดือนนี้ครับก็จะไปประชุมสัมมนาที่เมืองจันทร์ในสัปดาห
2: ์
3: ก็เพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันอันนี้ก็คงเป็นครั้งที่สองที่เราทำครับครั้งแรกเราทำมาแล้วนี่เป็นครั้งที่สองผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยวิธีการทำงานร่วมกันจะเริ่มมองไม่ออกครับยกตัวอย่างเช่นคดีที่เราจับญี่ปุ่นได้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยครั้งแรกที่คนและทุกประเทศเนี่ยมองไม่ออกว่าจะดำเนินคดียังไงเพราะว่าคดีมันเป็นหลอกที่ต้นทางเช่นที่ญี่ปุ่นหรือจีน
2: ค่ะ
3: แต่เวลาคนถูกบังคับไปทำงานในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่อยู
2: ่
3: ใกล้ๆเราซึ่งไม่ได้อยู่หน้าในประเทศไทยด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่หน้าในประเทศนั้นๆด้วยแล้วแนวทางการปฏิบัติยังไงใครจะรวบรวมมาจากฐานต่างสำนักงานชาติเองพอเราเป็นผู้รวบรวมมาจากฐานเราก็จะเจอปัญหาเรื่องภาษาครับเพราะเวลาหลอกเนี่ยก็จะหลอกเป็นภาษาญี่ปุ่นเราเองก็หาผู้เชี่ยวชาญหรือค่าใช้จ่ายต่างในการดำเนินการมันค่อนข้างสูง
2: ค่ะอ
3: ย่างแต่เอกสารจริงก็คือเรา20,000เนี่ยมันมีเพราะมันไม่ใช่แผ่น2แผ่นจริงมันมีจำนวนมากครับมันก็ใช้เงินจำนวนมากด้วยไอ้ตรงเนี้ยผมก็ได้ดำเนินการทำเมื่อปีที่แล้วกับญี่ปุ่นว่าถ้าเกิดเหตุปั๊บลักษณะเนี้ยให้กลับไปทำที่ญี่ปุ่นแล้วพอญี่ปุ่นได้พยานฐานอะไรทั้งหมดแล้วก็แกก็บอกจากเราว่าคุณกระบวนการในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
2: ม
3: ีใครบ้างซึ่งเราก็ได้จับหัวหน้าแก๊งใหญ่ของญี่ปุ่นไปปีที่แล้วก็จับไปส่งละ ปีนี้ก็มีคนนี้สองคนที่สอง
2: คนนี้ซาซากินี่คือคนที่สอง
3: คนที่สองแล้วครับ
2: อ๋อค่ะ
3: คนแรกเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันคอร์เซ็นเตอร์ในกัมพูชา
2: อ๋อก็คือพอถูกจับปุ๊บก็มีบอสคนใหม่เกิดขึ้นมาอีกแบบนี
3: ้จริงมันมีหลักผมว่าน่าจะเกินร้อยคอร์เซ็นเตอร์นะครับ
2: แต่กระจายกันอยู่แบบนี
3: ้กระจายกันอยู่ก็แล้วแต่ว่าใครที่เราคุยกันเท่าไหร่ผมก็คุย
2: ค่ะในส่วนของคนที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์ที่เรามีข้อมูลนะคะมีเป็นสัญชาติไหนที่ถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่กัมพูชามากที่สุดอะคะ
3: คนที่พูดภาษาจีนครับ
2: ภาษาจีนคนที่พูดภาษาจีนได้
3: ครับจะว่าเป็นไต้หวันเป็นจีนหรือประเทศสิงคโปร์ไม่มี
2: ค่ะ
3: แต่ว่าจะเห็นก็คือไต้หวันจีนไม่ค่อยเยอะสุด
2: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางจีนเขาก็มีการกวาดล้างใหญ่ไปเหมือนกันแล้วถูกส่งตัวกลับที่ประเทศเขาเหมือนกันแบบนี้นะคะ
3: ครับใช่ครับผมเห็นว่าของประเทศไทยเนี่ยที่น่าสนใจคือประเทศทางอเมริกาใต้เขาผ่านประเทศไทยไปเยอะ
2: อ
3: ันนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็เห็นปีที่แล้วอย่างบราซิลปีที่แล้วมีคนบราซิลถูกหลอกไปทำงานทั้งหมด30 คน
2: ค่ะ
3: ที่กัมพูชา
2: ค่ะ
3: โดยใช้ประเทศไทยไปทางผ่าน
2: ค่ะ
3: ก็แต่ตอนนี้ก็มีคอสตาริกาโคลอมเบียอะไรมีหมดครับ
2: โอ้
3: เขาคิดว่ามันน่าสนใจคือมันอยู่ห่างจากประเทศไทยถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างน้อยต้องมี24-26 ชั่วโมง
2: ค่ะ
3: อย่างต่ำที่จะเดินทางมาในเรื่องที่มองที่สองอย่างนะครับว่าแบงค์คอร์เซ็นเตอร์มี ีขีดความสามารถทั่วโลกที่สามารถหลอกคนเข้ามาทำงานที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้รวมทั้งหลอกเอาเงินได้ทั่วโลก
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นขีดความสามารถที่เขามี
2: โอ้ดูจากสัญชาตินี้คือแบบว่าบางทีก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีคนสัญชาตินี้ถูกหลอกมาเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วกลับไปหลอกคนในประเทศเขาแบบนี้นะคะ
3: ใช่ใช่
2: ขออนุญาตเรียนย้อนถามไปถึงบอกว่าที่เขามีการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็พวกเว็บพนันออนไลน์ที่ในกัมพูชาค่ะนอกจากกัมพูชาแล้วยังมีประเทศเพื่อนบ้านที่อย่างทางเมียนมาตรงนี้เนี่ยเราได้มีการเข้มงวดด้วยไหมคะในกรณีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะ
3: คือในส่วนกัมพูชาเนี่ยเราเองก็ยังไม่เชื่อนะครับเพราะเขากวาดล้างจริง
2: ค่ะ
3: เพราะว่าอย่างเราดูตัวเลขคนไทยที่ถูกผลักดันกลับมาในช่วงเดือน2เดือนหลังทั้งหมดเลยก็เป็นคนที่ทำงานออนไลน์การพนัน
2: อ้างว่าทำออนไลน์ทั้งหมด
3: ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกัมพูชาไม่ยอมให้ขยายสาขาเลยครับ
2: ค่ะ
3: คือถ้าเขาจริงใจเนี่ยเขาจะต้องติดส่วนแล้วก็มอบขยายสาขาให้เราส่วนเพื่อให้เรามาเป็นผู้ชนะเขาอีกก็ไม่เคยให้ข้อมูลในส่วนของพม่าเนี่ยเราก็มีการดำเนินการครับในเรื่องการป้องกันไม่ให้คนท่าต่างๆถูกหลอกและไปบังคับทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร
2: ์ค่ะ
3: ในส่วนของคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างๆตอนนี้ทางศูนย์ไซเบอร์ของสำนักงานชาติคือท่านรองธนาชูยศเป็นหน้าด้วยครับก็มีการดำเนินการอย่างเช่นวัวต่อเนื่องนะครับกับทางฝั่งพม่าแต่ตรงนี้ผมว่าประเด็นที่เราควรจะต้องหามาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของการแซงชั่นในรูปแบบต่างๆควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายผมว่าแล้วก็ลงเราจะถึงตรงนี้ถึงจะสามารถทำให้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้บรรเทาลงครับ
2: ค่ะค่ะสุดท้ายอยากให้ทางด้านของท่านรองผู้บัญชาการฝากไว้นิดนึงกรณีอย่างที่อย่างบางคนเนี่ยบางคนคือหางานทำจนกระทั่งไปเจอเข้าไปยุ่งเกี่ยวพาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาจะมีจุดสังเกตยังไงที่จะแบบว่าสงสัยจะต้องถูกหลอกแล้วแบบนี้ค่ะ
3: อันแรกเนี่ยผมจะแนะนำว่าต้องเจอตัว
2: ต้องอะไรนะคะท่านรองคะอ้าวเดี๋ยวนะสัญญาณอยู่ไหมเอ่ยท่านรองคะน่าจะสัญญาณหลุดไปหรือเปล่าทางด้านของท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านก็ยังเป็นทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่ง อันนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการได้รับการร้องขอมาจากทางด้านตำรวจญี่ปุ่นในส่วนของการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือนายซาซากิอายุ39ปีค่ะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นในคดีช่อโกงแล้วก็เป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติโดยจับกุมได้จากที่บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ภายในย่านทองหล่อเขตวัฒนานะหลังจากที่จับกุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการสืบสวนสอบปากคำเบื้องต้นนะเพราะว่าตัวนายซาซากิเองเนี่ยเป็นในระดับหัวหน้าสั่งการของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ปอยเป็ดนะคะท่านรองผู้บัญชาการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านคะ
3: คร
2: ับ ค่ะเมื่อสักครู่นี้อยากให้ท่านทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าในกรณีที่คนที่ต้องการหางานแล้วก็อาจจะเข้าข่ายถูกหลอกเนี่ยเขาจะมีข้อสังเกตยังไงแล้วเขาจะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาจะแจ้งขอความช่วยเหลืออะไรยังไงกับใครได้บ้างอะคะ
3: อันแรกก่อนครับเวลาไปจัดการหางานใจช่วยหางานให้นะเราต้องดูเรื่องของใบอนุญาตก่อน
2: ค่ะ
3: คืออันแรกคือต้องเจอตัวครับ
2: อ๋อค่ะ
3: เราจะไม่คือว่ายินจะเข้าจ่ายตังค่ารถค่าอะไรให้
2: ค่ะ
3: ให้นั่งรถไปที่อินเทอร์ไปอารันไปสัตว์แก้วหรือชายแดนได้ถอดที่สิ่งเสี่ยง
2: ค่ะ
3: เราจะต้องอันแรกคือต้องเจอตัวก่อน
2: ค่ะ
3: เจอตัวอันที่สองคือต้องขอดูใบอนุญาต
2: ค่ะ
3: ที่เขาจะให้ไปทำงานเนี่ยเป็นบริษัทอะไรมีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ มีเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วเราก็สามารถตรวจสอบกับบริษัทใกล้เคียงได
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่มีอำนาจได้ว่าตกลงบริษัทที่ถูกต้องไหมนะครับบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนยังไงซึ่งก็ต้องไปที่บริษัทไปพูดคุยไปอะไรไม่ใช่ว่าแค่ไลน์เฟซบุ๊กไม่รู้เป็นใครแล้วก็ไปตามเขาซึ่งแบงค์คอลเซ็นเตอร์มันก็จะมีสร้างหลุมอวตารขึ้นมาทำเหมือนมีคนอยู่ในกลุ่มเป็นร้อยคนให้ดูได้ที่สื่อแจ้งจริงแล้วไม่มีใครหรอกครับมีสองคนตอนนี้อาจจะผมว่าก็ต้องตรวจสอบก่อนถึงใบญาติต่างๆที่บริษัทนั้นออฟเฟอร์จ็อบมาครับรวมทั้งออฟเฟอร์จ็อบอะไรเนี่ยบางครั้งเขาบอกเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูว่าเขามีตัวตนจริงไหมบริษัทเขาอยู่ในประเทศเราไหมนี่ต้องดูครับก่อนที่จะไปเพราะท้ายที่สุดแล้วต้องไปในแสดงสัตว์แก้วเวลาขึ้นรถแล้วเนี่ยแต่ว่าชายแดนเป็นชายแดนยาวเขาก็สามารถขับรถข้ามแดนไปได้เลยโดยที่ว่าเราเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยก็ได้นะครับค
2: ือ
3: ไม่สามารถจะป้องกันดูแลตัวเองได้อันนี้
2: ค
3: ิดว่าต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของบริษัทที่นั้นที่มีการออฟเฟอร์จ็อบครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้บัญชาการมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับวันนี้ค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่ทางด้านของท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิยรบุตรท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทิ้งท้ายไว้นะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะทำงานถ้าในกรณีที่มีการรับสมัครผ่านทางด้านของออนไลน์เนี่ยแน่นอนเลยต้องตรวจสอบกับทางด้านของบริษัทว่ามีบริษัทนี้จริงไหมมีใบอนุญาตในการประกอบการไหมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดินทางไปโดยรถตู้แล้วบอกไปเส้นทางสระแก้วอันนี้ผิดปกติแน่นอนเลยนะคะยังไงต้องตรวจสอบก่อนที่จะเดินทางด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได
5: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Life

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อม

0: ประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่ร
3: ู้
4: ที
3: ่
4: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานกันต่อนะคะมีอุบัติเหตุจากทางด้านของเพจคนข่าวต้นปราการแจ้งเป็นอุบัติเหตุตรงบริเวณแฟลตเคหะเมืองใหม่บางพลีตรงบริเวณแถวๆโครงการ4ค่ะเมื่อตอนช่วงบ่ายโมงมีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทางมีผู้เสียชีวิตเลยนะคะในจุดนี้ตอนนี้การจราจรเขาไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายโมงแล้วแต่ว่านี่เป็นจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุกที่เขาจอดอยู่ข้างทางนะไม่แน่ใจเหมือนว่าคนขับจักรยานยนต์ที่คือยังไงทำไมถึงไปชนท้ายรถที่เขาจอดอยู่ได้นะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 13:00 นตรงเคหะเมืองใหม่บางพลีนะคะคุณนันสินีนะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าหนังใบใหญ่สีดำข้างในเนี่ยจะมีกระเป๋าสตางค์เป็นใบสั้นสีฟ้าแล้วก็มีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตด้วยแล้วก็มีสร้อยข้อมือเป็นสร้อยข้อมือเพชรมีเงินสกุลอินเดียแล้วก็มีเสื้อคลุมกันหนาว1ตัวเรียกรถแท็กซี่มาจากที่แอร์พอร์ตเลลิงที่ลาดกระบังไปลงที่เพชรธรรมรงค์แมนชั่นที่ลาดกระบังซอย7คนขับรถเป็นผู้หญิงผมยาวมัดผมไว้แล้วก็มีผมขาวแซมแล้วด้วยนะคะจ่ายค่ารถไปเป็นเงินสดเลยทำให้ไม่ทราบว่าคนขับรถชื่ออะไรนะคะแต่รถแท็กซี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นสีเขียวเหลืองด้วยหรือเปล่านะคะนั่งรถมาจากที่แอร์พอร์ตเลลิงที่ลาดกระบังไปลงที่แมนชั่นที่อยู่ลาดกระบังซอย7แล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าสะพายใบใหญ่เป็นหนังสีดำเมื่อตอนช่วงบ่าย 2:30 ที่ผ่านมานี้เองค่ะคนขับรถแท็กซี่สีไม่แน่ใจว่าเป็นสีเขียวเหลืองหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนขับรถเป็นผู้หญิงถ้าจำได้ว่ารับผู้โดยสารเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย 2:00 เศษจากแถวแถวแอร์พอร์ตเลวลิงที่ลาดกระบังแล้วก็ไปลงที่ซอยลาดกระบังซอย7ถ้าคุณเจอกระเป๋าของผู้โดยสารที่ลืมไว้ส่งคืนเจ้าของเขานะคะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะแล้วก็คุณชวีวันลืมถุงยาเป็นถุงยาของโรงพยาบาลพญาไท2นะคะเป็นถุงกระดาษเมื่อตอนช่วงประมาณสักเที่ยงถึงเที่ยง40นั่งรถแท็กซี่มาจากที่โรงพยาบาลพญาไท2ไปลงที่เมืองเอกรังสิตเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ชช2459นะแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ชช2459ผู้โดยสารลืมถุงยาของโรงพยาบาลพญาไท2ไว้บนรถของคุณนะรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองปราบรวบม้ากดเงินหักเหลี่ยมโจรเชิดเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์2ล้านหนีกบดานระยองทำเพื่อนโดนอุ้มข้ามโขงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7 วัน 7 วัน 7 วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อลดเติมร้อยเพื่อคุณ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางรวบม้ากดเงินเชิดเงินล้านหนีแก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
7: นางสาวรุ่งทิวาและนายอนุรักษ์ถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อสั่งการและชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกลวงอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคดียาเสพติดและการฟอกเงินพร้อมข่มขู่ให้โอนเงินมาตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจผู้เสียหายลงเชื่อและโอนเงินรวม2 ล้านบาทก่อนจะไม่สามารถติดต่อคนร้ายได้ซึ่งจากการสืบสวนขยายผลพบว่านายอนุรักษ์ถูกชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในสปป.ลาวจากนั้นได้ชักชวนนางสาวรุ่งทิวาเข้าร่วมขบวนการทำหน้าที่เดินทางไปถอนเงินสดจากธนาคารภายหลังผู้เสียหายโอนเงิน2 ล้านบาทแก๊งได้แบ่งเงินเข้าบัญชีของนายอนุรักษ์และนางสาวรุ่งทิวาคนละ1 ล้านบาทแต่ภายหลังถอนเงินสดได้เกือบ2 ล้านบาทนางสาวรุ่งทิวากลับไม่นำเงินจำนวน1 ล้านบาทไปส่งมอบให้กับเครือข่ายตามที่ตกลงไว้และปิดโทรศัพท์หลบหนีไปกบดานในพื้นที่จังหวัดนครพนมก่อนจะย้ายไปซ่อนตัวที่จังหวัดระยองเมื่อเครือข่ายฝั่งสปป.ลาวที่คอยสังเกตการทราบว่าเงินถูกเชิดหนีจึงเข้าควบคุมตัวนายอนุรักษ์และยึดเงินสดกอดบังคับขึ้นรถยนต์พาข้ามแดนไปยังแขวงสวรรณเขตเพื่อใช้เป็นตัวประกันกดดันให้นางสาวรุ่งทิวานำเงินมาคืนกระทั่งมีผู้เข้ามาช่วยเจรจานายอนุรักษ์จึงได้รับการปล่อยตัวต่อมาตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มทั้งสองได้สำเร็จจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับว่าเคยทำหน้าที่รับโอนและถอนเงินให้กับเครือข่ายดังกล่าวมาแล้ว 3-4 ครั้งณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
1: มาปิดท้ายกันที่นักตบสาวไทยแพ้เช็ค3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026นัดที่4ทำให้จบสนามแรกที่จีนทีมไทยอย่างไร้ชัยชนะคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
8: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนทัพลูกยางสาวไทยอันดับ20ของโลกลงแข่งนัดสุดท้ายของสนามแรกพบกับสาธารณรัฐเช็กอันดับ13ของโลกโดยนัดนี้โค้ชออสให้โอกาสเพียวอัชราพรออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกผลปรากฏว่าทีมสาวไทยที่พยายามสู้เต็มที่แล้วแต่ก็ตกไม่ผ่านบล็อกใหญ่ของเช็กและตีเสียเองกันไปหลายแต้มสุดท้ายแพ้เช็คไป3เซตรวด14-25 19-25และ11-25ทำให้จบสัปดาห์แรกทีมสาวไทยแพ้4นัดรวดส่งผลให้อันดับโลกร่วงอย่างต่อเนื่องจากอันดับ20หล่นไปอยู่ที่อันดับ23ของโลกสำหรับสนามที่2จะกลับมาแข่งที่ประเทศไทยในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17-21มิถุนายนนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
9: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังมันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจนกันแล
1: ้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวังที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิต แห่งท้องทะเลไทย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูการจราจรหลายๆเส้นทางเริ่มมีรถหนาแน่นขึ้นกว่าในช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆต้นๆประมาณนั้นนะตอนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยหลายๆเส้นทางเริ่มหนาแน่นมากขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ค่ะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนวงสว่างนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของประชานุกูลตรงช่วงของบริเวณน่าจะเป็นตรงประมาณจากเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกวงสว่างมาทางประชานุกูลในช่วงนี้เนี่ยจะมีปริมาณรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของวงสว่างที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประชานุกูลรถเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านของพื้นราบนะคะก็เริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลก็รถเยอะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลมาทางราชวิภาต่อเนื่องมาทางด้านของชโยธินในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกค่ะตั้งแต่บริเวณรัชโยธินมาทางรัชวิภาต่อเนื่องมาทางประชานุกูลมาวงสว่างช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะช่วงที่ไปจากทางวงสว่างมุ่งหน้าสะพานพระราม7นี่รถน้อยเลยนะคะแล้วก็มีทางด้านของถนนงามวงวานในช่วงนี้นะคะเริ่มมีรถปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพงเพชรนะคะในช่วงนี้คือรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้าไปทางด้านของแครายช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่แครายมาทางพงเพชรต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้ามาทางเกษตรในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็รถที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษตรในช่วงนี้เนี่ยก็ติดขัดสัญญาณไฟโดยเฉพาะในช่องทางที่จะเลี้ยวขวาเข้ามาทางด้านของพหลโยธินในช่วงนี้นะคะส่วนรถทางด้านของอุโมงค์เกษตรทั้งไปทั้งกลับเนี่ยตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้เลยตลอดเส้นทางเลยนะคะบนถนนติวานนท์มาจากบริเวณแยกติวานนท์มุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกแครายตอนนี้เนี่ยจะมีติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายท้ายแถวจะอยู่ช่วงประมาณซอยเรวดีผ่านจากทางด้านของแยกแครายมุ่งหน้าไปทางสนามบินน้ำช่วงนี้ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหารัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ามาแยกแครายตอนนี้ก็ในช่องทางด่วนนี้จะมีรถเดียวสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางในช่องทางคู่ขนานไม่เป็นปัญหายังเคลื่อนตัวได้ดีทีเดียวค่ะส่วนสภาพการจราจรในบริเวณถนนรัชดานะคะต่อเนื่องมาจากทางด้านของรัชโยธินเมื่อสักครู่นี้เลยจากรัชโยธินมาทางด้านลาดพร้าวมาที่สุทธิสารมาห้วยขวางเข้ามาที่บริเวณแยกเทียมร่มมิตรแยกพระราม9ช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรมีอาจจะมีชะลอตัวบ้างตามทางแยกต่างๆเท่านั้นนะแต่ก็ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มาดูตรงช่วงของบริเวณข้ามมาทางด้านของฝั่งทนกันบ้างนะคะตอนนี้มาดูในเส้นทางทางด้านถนนเจริญนครช่วงที่มาจากแยกคลองสารมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเจริญนครใต้สะพานตักสินโอ้วันนี้แถวๆหน้าไอคอนสยามนี่ใช้การได้ดีนะไม่ได้มีรถติดขัดหยุดนิ่งหรือว่ามีการชะลอตัวตรงแถวๆหน้าไอคอนถือว่าใช้การได้ดีทีเดียวทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องจากตรงช่วงบริเวณแยกเจริญนครใต้สะพานตักสินมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกบุคโลมาใช้ทางเส้นทางเจริญนครมุ่งหน้ามาที่ถนนลาดบุรณะช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางนะคะไม่เป็นปัญหาทั้งไปทั้งกลับถนนตักสิน ถนนตักสินฝั่งทางด้านวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาแยกตักสินมาทางใหม่สวรรค์ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะจะมีแนวการก่อสร้างด้วยนะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นปัญหายังไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางส่วนทางด้านของถนนประชาธิปกมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่แยกบ้านแขกเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าช่วงนี้ยังคงใช้การได้ดีส่วนทางด้านกลับกันลงมาจากสะพานสมเด็จพระปกเกล้าแล้วก็สะพานพุทธมุ่งหน้ามาที่แยกบ้านแขกก็จะติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกบ้านแขกนะคะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณวงเวียนเล็กนะคะตรงจุดนี้ก็เรียกว่ายังไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านถนนเพชรเกษมในช่วงนี้จากบริเวณแยกท่าพระมุ่งหน้าออกมาทางด้านของบางแคต่อเนื่องไปตรงช่วงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะออกไปทางพุทธมณฑลสาย2ต่อเนื่องไปที่ทางด้านซอยเพชรเกษม69ไปช่วงของสาย3ไปหนองแขมโดยรวมๆแล้วถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะตรงบริเวณแถวๆหน้าเดอะมอลล์บางแคในช่องทางที่มาจากถนนวงแหวนกาญจนาช่องทางที่จะเลี้ยวเข้ามาถนนเพชรเกษมเนี่ยอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็จะมีการชะลอตัวในช่องทางเบี่ยงที่จะเข้ามาถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าในช่วงนี้แหละค่ะแต่ว่าพอผ่านพ้นจากตรงสัญญาณไฟตรงทางเบี่ยงที่จะออกถนนเพชรเกษมนี้ไปแล้วนี่ก็เคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหานะคะในถนนวงแหวนกาญจนาตอนนี้ตั้งแต่บริเวณช่วงต่างระดับพระราม2มาเลยนะคะตั้งแต่ต่างระดับพระราม2มุ่งหน้ามาเอกชัยมาทางด้านของเพชรเกษมหน้าเดอะมอลล์บางแคนะคะแล้วก็ออกมาทางด้านต่างระดับชิมพลีมาบางใหญ่เคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะวันนี้วันหยุดสบายๆเนาะก็เลยยังการจราจรก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะในเส้นทางถนนบรมราชชนนีบรมราชชนนีตั้งแต่แยกบรมนะคะมุ่งหน้าออกมาบนทางยกระดับจุดนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีตลอดเส้นทางนะคะมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณพุทธมณฑลสาย4สารยาในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็เรียกว่าการจราจรในรอบนอกเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้สบายๆกันนะคะจะมีบางจุดเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องของเส้นทางเนื่องจากว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวขอกลับไปดูที่ตรงทางด้านของสายเอเชียอีกสักนิดนึงนะคะที่ตอนนี้เนี่ยตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่11นะที่ออกไปจากทางด้านของแถวนิคมไฮเทคเส้นทางทางด้านของสายเอเชียเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรงจุดที่เขามีการซ่อมผิวการจราจรเนี่ยรถติดขัดค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยการจราจรนี่ไม่เป็นปัญหาแล้วนะก็ถือว่าทำงานแล้วก็สามารถน่าจะเก็บงานได้ก่อนเวลาก็คือก่อน 17:00 นก็เลยทำให้สามารถเร่งระบายรถไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาทำเหมือนเดิมก็คือว่าช่วงเวลาที่ประมาณสัก7:00 กว่า8:00 ประมาณนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าพื้นที่เพื่อที่จะทำการปรับปรุงผิวการจราจรที่มันมีปัญหาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเส้นทางทางด้านของสายเอเชียนะคะมีคุณดวงสมรค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตแจ้งแทนลูกค้านะคะเป็นชาวอเมริกันเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 15 Pro Max ลืมไว้บนรถแท็กซี่ค่ะนั่งรถจากที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตรังสิตไปลงที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเป็นแท็กซี่ EV สีขาวทะเบียนททหารอ.อ่าง1011รถแท็กซี่ EV สีขาวนะคะทะเบียนททหารออ่าง1011ที่รับลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมาจากที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตรังสิตไปลงที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเมื่อตอนช่วง 15:50 นเมื่อสักพักนี้เองอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ตอนบ่าย 3:50 นแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่ค่ะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ EV สีขาวททหารออ่าง1011ฟังอยู่แล้วก็เก็บโทรศัพท์ของผู้โดยสารได้รบกวนติดต่อแจ้งคืนเขาด้วยนะคะคุณอภิชวัตรเหรอคะแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียบอกว่านักท่องเที่ยวท่านนี้เนี่ยลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าเป้ยี่ห้อ North Face นะคะสีดำนั่งรถแท็กซี่มาจากโรงแรม Hyatt Regency นะคะที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตโรงแรม Hyatt Regency กรุงเทพสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกค้าเนี่ยไม่ทราบจุดลงเนื่องจากว่าลูกค้ามีอาการมึนเมาเมื่อตอนช่วง5 ทุ่มที่ผ่านมา5 ทุ่มเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนวันเสาร์ตอน5 ทุ่มแล้วก็ลืมกระเป๋าเป้นั่งมาจากที่ไหนน่าจะนั่งมาจากที่ไหนไม่ทราบแต่ว่ามาลงที่โรงแรม Hyatt Regency กรุงเทพสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูค่ะทะเบียนททหารออ่าง5241แท็กซี่สีชมพูททหารออ่าง5241ถ้าเกิดว่าคุณเจอกระเป๋าเป้สีดำของผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ให้ไปส่งคุณที่โรงแรม Hyatt Regency กรุงเทพสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเนี่ยเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก5 ทุ่มเสร็จจะส่งคืนเจ้าของเขายังไงก็แจ้งมาทางด้านของจสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะคุณชัยรัตน์แจ้งอุบัติเหตุนะคะเป็นถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกช่วงที่มาจากบริเวณแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7ช่วงปากซอยจรัญ 77/3เป็นรถ SUV 2 คันชนกันในช่องทางซ้ายจุดนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุคุณประสงค์ค่ะรายงานอุบัติเหตุถนนพระราม2ฝั่งขาออกตรงปากซอยวัดใจร่มพอดีเลยนะคะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นรถชนิดอะไรแต่ว่าเห็นมีคนเจ็บนอนอยู่บนถนนแล้วก็มีรถจักรยานยนต์หลายคันเลยทีเดียวในช่องทางซ้ายของทางขนานจุดนี้ก็จะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะจุดนี้ทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเป็นพระราม2ฝั่งขาออกนะคะช่วงปากซอยวัดใหญ่ร่มเป็นรถอะไรไม่ทราบแต่ว่ามีจักรยานยนต์แล้วก็มีคือมีจักรยานยนต์จอดอยู่หลายคันแล้วเห็นมีคนเจ็บนอนอยู่ที่ถนนด้วยนะคะยังไงระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระราม2อยู่ในช่วงเวลานี้มีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณปากซอยวัดใหญ่ร่มนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะที่แจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงของบางพลีตรงเคหะเมืองใหม่บางพลีที่บอกว่าเป็นจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางแล้วสอบถามเพิ่มเติมไปที่สภ.บางเสาธงนะคะทราบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำทะเบียนจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เนี่ยทราบแต่ว่าอายุประมาณสัก30ปีได้ผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าชนท้ายที่รถบรรทุกที่จอดอยู่ตรงช่วงบริเวณเหตุอันนี้เขาบอกว่าเกิดอยู่ในโครงการ4แฟลตเคหะเมืองใหม่บางพลีเป็นช่วงลงจากเนินสะพานเล็กๆจักรยานยนต์ไปชนท้ายจากรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็เคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาละสำหรับสภาพการจราจรตรงจุดที่มีอุบัติเหตุในเคหะนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมากันที่โครงการ Forget Me Not นะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็จะช่วยผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางครอบครัวในส่วนของโครงการนี้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not ค่ะสำหรับใช้ติดเสื้อผู้ป่วยนะคะซึ่งสัญลักษณ์ที่ได้รับก็จะมีด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัด แล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อผู้ป่วยและถ้าเกิดว่าผู้ป่วยท่านนั้นเกิดพัดหลงกับทั้งครอบครัวผู้ที่พบเห็นก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์นะคะถ้าหากว่าคุณได้รับแล้วเนี่ยคุณเอาไปติดอยู่บนเสื้อในจุดที่ให้คนเห็นได้ง่ายๆสัญลักษณ์อันนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยที่มีอาการหลงลืมเนี่ยได้กลับบ้านได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าคนที่ไปเจอก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละค่ะสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์นั้นเพื่อเป็นการติดต่อมาที่จสร้อยแล้วทางจสร้อยก็จะตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็ประสานงานให้ความช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะสำหรับญาติหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีผู้ป่วยที่มีการหลงลืมอยู่ในการดูแลของคุณอยากจะลงทะเบียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าลงทะเบียนได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะรออยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวทางโครงการ Forget Me Not ก็จัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อเป็นสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not เนี่ยส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของโครงการ Forget Me Not นี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมนะคะเพราะว่าในส่วนของโครงการนี้ก็ย้ำกันทุกครั้งนะคะก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็รอรับสัญลักษณ์นี้ว่าได้เลยพอรับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็พอได้รับสัญลักษณ์แล้วเนี่ยคะคุณก็ให้ไปพูดคุยกับทางด้านของคนที่มีอาการหลงลืมเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าพอบางคนรับไปเสร็จจะไปติดให้บางคนไม่ชอบที่จะให้มีอะไรติดอยู่ที่ตัวใช่ไหมคะก็จะแกะออกอยู่ตลอดเลยถ้ายังไงเนี่ยก็คือต้องมีการพูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งต้องมีการพูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนไม่ยอมติดแต่เราก็ต้องบอกเขาอธิบายให้ใครเขาทราบนะคะว่าเข็มกลัดอันนี้เนี่ยถ้าเกิดติดออกไปจากที่บ้านแล้วเนี่ยติดตัวไว้ถ้าเกิดว่าออกจากบ้านไปแล้วกลับบ้านไม่ถูกก็ให้คนที่เขาเจอเนี่ยให้เขาช่วยให้เขาช่วยนะคะว่าเอาไปสแกนแล้วก็จะได้รู้ว่าอันนี้เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยให้คุณกลับบ้านได้ยังไงบ้างนะคะคือไปอธิบายให้เขาฟังไปอธิบายให้เขาฟังเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็บางคนก็เข้าใจเวลาออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการติดเข็มกลัด Forget Me Not เอาไว้ในจุดที่มองเห็นชัดเจนอันนี้น่ารักมากเลยนะเพราะว่าพอคุณกลับบ้านไม่ถูกมีคนถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเข็มกลัดนี่แหละค่ะให้เขาสแกนแล้วก็มีหลายท่านแล้วนะคะที่ติดเข็มกลัด Forget Me Not เสร็จแล้วเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วกลับบ้านไม่ได้แต่รู้ว่าไอ้เข็มกลัดอันนี้จะพาคุณกลับบ้านได้ก็คือให้คนที่เขาเจอเนี่ยเขาให้เขาสแกนปุ๊บนี่ก็ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยเลยไม่ต้องกลัวข้อมูลรั่วไหลอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าข้อมูลเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในสัญลักษณ์ QR code อันนี้นะคะแต่ข้อมูลเนี้ยจะอยู่ที่จสร้อยการสแกน QR code เพื่อเป็นการเหมือนเป็นการโทรศัพท์เข้ามาที่จสร้อยเนี่ยแหละค่ะข้อมูลก็จะเก็บอยู่ที่ถังข้อมูลของเราแล้วเราก็จะได้ติดต่อไปที่ญาติซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ติดตามจสร้อยมาตลอดก็จะทราบกันดีว่าเรามีคนที่เขาอยู่ในโครงการ Forget Me Not แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือกลับบ้านหลายท่านแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราขอมาเพิ่มเติมมีสภาพการจราจรบริเวณถนนพระราม4แจ้งมาทางด้านของทาง X นะคะช่วงแยกวิทยุมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนพระราม4ต่อเนื่องคลองเตยการจราจรได้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะเป็นถนนพระราม4ฝั่งขาออกนะคะตั้งแต่แยกวิทยุมุ่งหน้ามาทางด้านของ คลองเตยเลยยาวๆมาทางด้านของคลองเตยในช่วงนี้เนี่ยเรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะไม่ได้มีปัญหาการจราจรใดๆทั้งสิ้นผ่านพ้นจากทางด้านของแยกคลองเตยไปทางด้านของเกษมราษฎร์ยังมีรถเยอะอยู่แต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางสุขุมวิทฝั่งขาเข้าทองหล่อมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยรถจะมีปริมาณมากนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ติดสัญญาณไฟสุขุมวิท22ทำให้ท้ายแถวต่อเนื่องยาวไปจนถึงทางด้านซอยตรงแถวๆสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อเลยนะคะในจุดนี้แล้วก็ถนนรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของอโศกสุขุมวิทในตอนนี้เนี่ยมีรถรอสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่ตรงประมาณตรงข้ามกับอาคารเล็กรัชดาหรือว่าตรงแถวแถวสวนเบญจกิติเนี่ยแหละค่ะรถเริ่มเยอะแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาคลองเตยช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
2: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: นี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
11: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
12: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์ร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้กลับมาที่จอสร้อยกันนะคะมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรที่ดูแล้วเนี่ย อย่างที่บอกนะหลายๆเส้นทางเนี่ยมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะขึ้นรถภายในซอยสุขุมวิท22แล้วก็22ตอนนี้เนี่ยรถไม่รถนี่น่าจะระบายไปได้แล้วแต่ว่าภายในซอย24ที่จะมาออกทางถนนพระราม4ตอนนี้เนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะคะก็คือพอเข้ามาจากทางถนนสุขุมวิทเข้ามาเลยจากทางด้านของแถวๆประมาณโรงแรม4วิงเนี่ย4วิงเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเป็นท้ายแถวและชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะจนกระทั่งมาออกที่ถนนพระราม4หรือว่าจะไปทางด้านของตรงช่วงของอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนว่าเป็นวันเวย์ด้วยหรือเปล่านะรถที่เลี้ยวมาจากทางสุขุมวิท24ที่จะมาออกทางสุขุมวิท26แต่ที่แน่ๆเนี่ยบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่มาจากทองหล่อมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถเยอะไปจนถึงตรงบริเวณที่เลี้ยวมาจากทางสุขุมวิท24ที่จะมาออกทางสุขุมวิท26แต่ที่แน่ๆเนี่ยบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่มาจากทองหล่อมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถ

ายเส้นทางกันเยอะทีเดียวส่วนสภาพการจราจรในเส้นทางถนนสาทรนะคะตอนนี้สาทรใต้จากแยกวิทยุมุ่งหน้ามาตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็พอผ่านจากตัดกับถนนนราธิวาสมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ก็จะมีท้ายแถวติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ท้ายก็จะอยู่ช่วงแถวหน้าโรงพยาบาลเซนหลุยผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันรถเยอะบนสะพานตักสินค่ะท้ายอยู่ตรงช่วงบริเวณสะพานตรงช่วงเชิงสะพานตักสินนะคะผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มาใช้สาทรเหนือยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะไปติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกวิทยุเท่านั้นในเส้นทางถนนราชดำริจากบริเวณสาระแดงมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกลาดประสงค์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ทั้งไปทั้งกลับบนถนนพญาไทก็ยังไปได้นะคะตั้งแต่สามย่านไปจนถึงบริเวณแยกปทุมวันทั้งไปทั้งกลับก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็มาดูการจราจรตรงช่วงของบริเวณถนนเยาวราชเข้ามาจากทางด้านของหัวลำโพงมาจากทางถนนพระราม4มาจนถึงตรงช่วงของบริเวณตรงแยกเฉลิมบุรีในจุดนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวจากตรงช่วงหัวลำโพงเข้ามาเยาวราชตอนช่วงต้นเนี่ยยังคงใช้การได้นะคะแล้วพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณแยกเฉลิมบุรีไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะรถเยอะแล้วอะค่ะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไหลตามกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้วันหยุดอาจจะมีคนมาใช้เส้นทางตรงนี้กันเยอะนะคะพอผ่านพ้นจากตรงบริเวณทางแยกที่เดี๋ยวนะตรงช่วงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชวงศ์พอเลยจากทางด้านของแยกราชวงศ์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีทีเดียวนะก็คือเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นกว่าตอนช่วงที่ผ่านตรงแถวเยาวราชทางรอบในนะเส้นทางด้านของถนนราชวงศ์ออกมาจากทางท่าน้ำราชวงศ์มุ่งหน้ามาแยกราชวงศ์ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกเสือป่าช่วงนี้รถเยอะนะคะพอเลยจากแยกเสือป่าไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของแยกกษัตริย์ศึกใช่ไหมคะตรงบริเวณนี้ขออภัยตรงทางด้านของแยกกษัตริย์ศึกที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนพระราม1ตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันสำหรับเส้นทางทางด้านของอันนี้มันเป็นเส้นหลายเส้นทางต่อกันตั้งแต่ทางด้านของแยกกษัตริย์ศึกมุ่งหน้ามาทางถนนเสือป่านะคะแล้วก็มาทางของราชวงศ์รถเยอะนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยยังเคลื่อนตัวมาได้มีเป็นทางแยกสัญญาณไฟจากทางด้านของเสือป่ามาราชวงศ์เนี่ยตรงนี้จะรถเต็มติดสัญญาณไฟแดงที่ตรงบริเวณแยกราชวงศ์ท้ายแถวก็จะอยู่ที่ตรงเสือป่าเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะตอนนี้รถเยอะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของมีการทำงานมีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยก็เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็มีคุณพันธ์เพิ่มเติมการจราจรบนถนนพุทธรักษา มาจากทางแพร่กษาพุทธรักษาหรือว่าแพร่กษาเนี่ยนะคะมาตรงช่วงของแพร่กษา10มาทางซอยเทศบาลบางปู39การจราจรจะมีการชะลอตัวเขาบอกว่าคุณพันธ์บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงช่วงวัดแพร่กษาน่าจะมีงานเพราะว่ามีรถจอดออกมารถจอดข้างทางเยอะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีขบวนแห่ด้วยเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวทั้งสองฝั่งทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของแพร่กษานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีงานอะไรตรงที่วัดแพร่กษาที่สมุทรปราการนะคะก็เห็นมีรถจอดอยู่ทั้งสองฝั่งเลยทำ

ให้มีการชะลอตัวนะคะตรงช่วงแถวแถววัดแพร่กษาตรงบริเวณฝั่งขาออกแต่ว่าพอเลยจากตรงซอยเลยพอเลยหน้าวัดไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะฝั่งกับการฝั่งขาเข้านี่จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนแพร่กษาในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าออกมาทางถนนสุขุมวิทนะคะน่าจะมีงานใช่ไหมเพราะคุณพันธ์บอกว่ามีขบวนแห่ด้วยที่ที่แถวๆตรงวัดแพร่กษาตรงนี้นะคะคุณชัยยุทธค่ะเป็นไกด์แจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone 13 Pro ตัวเครื่องสีน้ำเงินอยู่ในเคสใสรถนั่งรถแก๊ปคาร์มาจากที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะไปลงที่โรงแรมแมนดารินที่พระราม4เมื่อสักครู่นี้ตอนช่วง 16:00 น.นะคะเป็นรถ Mazda 2ขอไข่ทหาร5029รถ Mazda 2ขอไข่ทหาร5029นะคะคนขับชื่อคุณพิมลเปาชมพูแล้วก็นักท่องเที่ยวท่านนี้เนี่ยลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของคุณนะคะเพิ่งลงจากรถไปเมื่อสักครู่นี้เองนั่งมาจากที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะไปลงที่โรงแรมแมนดารินที่พระราม4คุณจันทิมาลืมพวงกุญแจเป็นกุญแจรถ Mazda นะเป็นรีโมทใส่ซองหนังสีเขียวฟ้ามีแท็กป้ายชื่อคุณปริชาติแต่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีห้อยตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาแบทมารุสีดำนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่คอนโดมิเนียมตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปลงที่โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินแล้วก็โอนเงินไปที่บัญชีของคุณทวีวันดีนั่งรถเมื่อตอนช่วง 15:50 นาทีเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะลงจากรถแท็กซี่คันนี้แล้วก็ลืมรีโมทรถอยู่ในซองหนังสีเขียวฟ้าแล้วก็มีแท็กป้ายชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อคุณปาริชาติแล้วก็มีตุ๊กตาห้อยอยู่1ตัวเป็นตุ๊กตาสีดำนะคะถ้าคนขับแท็กซี่เขียวเหลืองที่มีบัญชีของคุณทวีวันดีที่รับโอนบัญชีค่ารถอ่ะ นะคะถ้าเกิดว่าฟังอยู่ยังไงช่วยติดต่อกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายกเตรียมเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 8-9 มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมรัฐบาลเดินหน้าอันคลอสกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันยันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดรัฐบาลยังเตรียมรับมือน้ำท่วมเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนน้ำมาสั่งหยุดเรียนได้ทันทีและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,099 ล้านบาทผู้ใช้สิทธิ์กว่า 21.85 ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมเกือบ1ล้านรายสะท้อนกำลังซื้อฟื้นทั่วประเทศพร้อมเปิดใช้ผ่านแพลตฟอร์มสั่งออนไลน์15มิถุนายนเอกชนชี้ไทยช่วยไทยพลัส6วันแรกคึกคักจับตาหลัง15วันแรกเสนอรัฐลดภาษีค่าไฟสมทบประกันสังคม 50%รัฐมนตรีซาบิดาเปิดเส้นทางศรัทธาลุ่มสะแกกรังขับเคลื่อนคัลเจอรัลอีโคโนมีสร้างรายได้ชุมชนจากทุนทางศาสนาและวัฒนธรรมยศชนันลงพื้นที่สงขลาติดตามความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับสมุนไพรท้องถิ่นสู่ธุรกิจสุขภาพมูลค่าสูงระดับสากลสุภจีโพสต์เฟซบุ๊กจะสู้ทุกรูปแบบทุกช่องทางแก้ปัญหากุ้งลดผลกระทบให้เกษตรกรหลังมาเลระงับนำเข้ากุ้งไทยไม่แจ้งล่วงหน้าพาณิชย์เกษตรรับลูกนายกลุยแก้ปัญหากุ้งไทยหลังมาเลเซียระงับนำเข้าเร่งดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่ป้องกันราคาหน้าฟาร์มตกปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามประกาศและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนสวนดุสิตโพเผยประชาชนกว่า 85% ยอมรับความหลากหลายทางเพศชี้รัฐควรส่งเสริมการยอมรับในสังคมนิดาโพเผยความคิดเห็นคนกรุงโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69ชัชชาตินำลิ่ว 67.30% ชัชชาติเดินตลาดปฐวิกรชี้4ปีข้างหน้าปัญหาใหญ่คือเศรษฐกิจชูวิชั่นเปิดแพลตฟอร์มหนุน SME ดร.มลิกาหาเสียงตลาดอตก.ชูนโยบายจับคู่กู้เงินสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์คนไทยอนุชาจวกซวยกทม.หัวไม่สายหางไม่กระดิกแซะเดือดคนกทม.รู้กันหมดอิสระจริงไม่จริงไม่อยากพูดมากประสาทตาควายเนิน350แรงไม่พักเหตุนักท่องเที่ยวทะลักวันที่2กว่า 1,500 คนแห่สัมผัสประวัติศาสตร์ชายแดนหนุนเศรษฐกิจชุมชนคึกคักตำรวจบุกจับหมอฉีดหน้าเถื่อนชาวรัสเซียใช้วิลล่าหรูกลางภูเก็ตเป็นคลินิกยอมรับไม่มีใบประกอบวิชาชีพ อุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนแอบนำเข้าจากรัสเซียตำรวจสภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุมตัวน้าชายอายุ17ปีและพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นอายุ13ปีฝากขังศาลจังหวัดทองผาภูมิ
8: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้11:14 นนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่จสร้อยกันคุณผู้ฟังมีคนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณทานะคะแจ้งมาบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารได้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากคุณทากันเลยอยู่ในสายกันแล้วนะคุณทาคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณทาขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรอะคะ
2: สีชมพูททหารหอหีบครับ4914ครับผม
1: ค่ะเห็นบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารได้เหรอคะ
2: ครับไปรับน้องมาจากฝั่งตรงข้ามกับธนาคารออมสินสะพานควายนะครับผมนะครับตอนนี้ไปส่งที่คอนโดตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวครับผม
1: รับมาจากตรงข้ามธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่สะพานควาย
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ไปส่งที่คอนโดมิเนียมที่ลาดพร้าว
2: ครับครับครับฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวครับผม
1: ค่ะแล้วเราได้เปิดดูไหมว่าในกระเป๋ามีอะไรอะค่ะ
2: พอดีผมออกมาครับออกมาแล้วก็มีผู้โดยสารเรียกอีกทีหนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: จะเรียกอยู่ตรงที่ลาดพร้าวซอย1ครับ
1: ค่ะ
2: เขาจะไปเดินทางแล้วเขาก็ยื่นกระเป๋าครับเอากระเป๋าใครครับคุณพี่เขาบอกว่า
1: ค่ะ
2: คุณเคยลืมดูเลยบอกว่าพอดีเขาก็เรียกไปทาวเป็นทาวนะครับนะ
1: ค่ะ
2: ผมก็ส่งไปถึงทาวเป็นทาวนะครับผมก็วิ่งกลับมาหาที่เก่านั่นแหละ
1: ค่ะ
2: ไม่รู้จะไปตกลงคุยกับใครต้องไปคุยกับยามนิดนึงบอกว่าทำยังไงน้อเลยมาคุยกับยามนะครับ
1: อ
2: ย่างนั้นคุณพี่ไปส่งกับจวบพอคุณพี่เคยฟังไหมเขาบอกว่าผมก็ฟังประจำนะครับเหมือนตั้งแต่สมัยนั้นผมก็เคยเก็บเงินเหมือนได้หรือว่าจะไม่อยู่กรมที่ดินหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับทำได้นะครับครับผม
1: ก็
2: มีแค่นี้แหละครับ
1: ค่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงเอากระเป๋ามาส่งไว้ที่จสร้อยล่ะคะ
2: โอ้เพราะว่าคิดถึงในใจของผมแล้วมันก็เคยมีเอกสารหายหลายอย่างเหมือนกันครับครับผมครับผม
1: ค่ะ
2: เล็กๆเฉพาะของเจ้าของนะครับผม
1: ครับค่ะแล้วขับรถมาแถวตรงคลองเตยนี่หรือว่าตั้งใจมาส่งคืนไว้ที่จสร้อยอะคะ
2: นี่วิ่งมาโดยตรงเลยครับเพราะว่าผมไปตื่นนอนอะเนาะตื่นนอนแล้วก็วิ่งมาโดยตรงเลยครับผม
1: ค่ะอ๋อ
2: ครับครับอันนี้คืนครับผม
1: ค่ะอันนี้เพิ่งเก็บได้วันนี้ใช่ไหม
2: เก็บได้ก่อนประมาณปี250หรือเท่าไหร่เลยจำไม่ได้นะครับ
1: ปี2เมื่อคืนนี้ค่ะ
2: ครับเมื่อคืนนี้ครับ
1: ค่ะเราเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ของจสร้อยเปิดตรวจสอบแล้วแล้วก็ติดต่อไปที่เจ้าของกระเป๋าได้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกระเป๋ากันดีกว่าคุณกฤตขันตีนะคะคุณกฤตสวัสดีค่ะ
2: ดีใจมากเลยครับดีใจมากครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: คุณสวัสดีครับจำลุงได้ฟังเสียงลุงได้ไหมครับ
3: พอจะจำได้อยู่ครับ
1: เออเดี๋ยวนะ
2: สอบ
1: ค่ะคุณเดี๋ยวก่อน
2: ขึ้นทางลุงดีมากเลยครับครับผมครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวนะคุณกฤตคุณกฤตรู้ตัวหรือเปล่าว่าลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่อะค่ะ
3: อันนี้ต้องเรียนตามตรงเลยว่าไม่รู้ตัวเลยครับ
1: แล้ว
3: ว่าลืมกระเป๋าไว
1: ้แล้วมารู้ตอนไหนฮะ
3: มีคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารนะครับโทรมาว่ามีแบบเดบิตอยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
3: ก็เลยรู้ตัวว่ากระเป๋าตังหายครับ
1: เป็นพนักงานของธนาคารด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วทางธนาคารก็ติดต่อไป
3: ใช่ครับบอกว่ากระเป๋าสตางค์หายอยู่ที่จสร้อยเนี่ยครับ
1: อืมค่ะแล้วตกใจไหมตอนที่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปตอนแรกเอ๊ะเราจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ใช่ครับตกใจนิดนึงกลัวว่าจะเป็นคอลเซ็นเตอร์เหมือนกัน
1: กลัวถูกหลอกนะ
3: ในใช่ครับ
1: ค่ะแล้วจำแท็กซี่คันเมื่อคืนได้ไหมที่เรานั่งอะค่ะ
3: ผมจำแท็กซี่ไม่ค่อยได้แต่ว่าเหมือนจะจำหน้าที่คนขับได้นิดหน่อยครับ
1: เนี่ยอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวคุยกับคุณลุงทาหน่อยละกันค่ะ
3: ครับ
2: พี่ทาสวัสดีครับ
3: พี่ทาสพี่ทาสขอบคุณมากนะครับที่คืนกระเป๋าตังค์ให
2: ้ครับผมครับผมครับผม
3: ถ้าไม่ได้กระเป๋าตังค์คงจะแย่เลยขอบคุณมากนะครับ
2: ครับกับมีพยายามวนโดยครั้งหนึ่งนะครับกันเลย
3: ครับขอบคุณครับผม
1: ต้องคอนโดที่ไปส่งนี่เป็นคอนโดของคุณกฤตเลยไหมพักอยู่ที่นั่นเลยไหมคะ
3: ของพี่ครับผม
1: อ๋อตอนไปค่ะตอนที่นั่งรถมาเนี่ยมากันกี่คนนะคะ
3: ผมไปคนเดียวครับ
1: ไปคนเดียวแล้วตอนกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ตกไปเนี่ยไม่รู้ตัวเลยคะหรือว่ายังไง
3: ตอนนั้นน่าจะยังไม่รู้ตัวเลย
1: เราใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ในกระเป๋ากางเกงอีกทีนึงหรือว่าถือที่มือคะ
3: ใช่น่าจะใส่ไว้ตรงข้างหลังกระเป๋ากางเกงอีกทีนึงครับ
1: เป็นกระเป๋าลักษณะยังไงบอกหน่อย
3: เป็นกระเป๋าสีเขียวครับ
1: ค่ะ
3: ของโกยาร์ด
1: ของโกยาร์ดสีมันตรงกับที่ทางด้านของคุณทาส่งให้ดิฉันเห็นภาพพอดีเลยแล้วได้คุณกิตเห็นภาพหรือยังไม่เห็นกระเป๋าตัวเองเนาะ
3: ยังครับ
1: ค่ะข้างในมีเอกสารสำคัญหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเนี่ยมีทั้งบัตรประชาชนบัตรพนักงาน
3: ใช่ครับมีเยอะเหมือนแล้วที่สำคัญเคยมีบัตรเครดิตด้วย
1: แล้วพอ
3: ครับผม
1: แล้วพอรู้ว่ากระเป๋าเราหายเนี่ยเราคิดแวบแรกเลยเนี่ยที่มีคนโทรไปแจ้งแวบแรกคิดว่ายังไงคะ
3: ที่แรกคิดว่าโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกก่อนแต่ทีนี้ก็เลยลองพยายามหากระเป๋าตังค์กับที่อยู่ในกางเกงแล้วมันไม่มีพอดีก็เลยว่าทำยังไงดีแล้วพนักงานก็แจ้งว่าให้ติดต่อกับจสร้อยใช่ครับเขาแจ้งว่าให้ติดต่อที่จสร้อยเลยเพราะว่าเหมือนกระเป๋าตังค์จะอยู่ที่นู่นนะครับผมก็เลยโทรไปหาที่จสร้อยครับเป็นที่พนักงานที่ทำเรื่องที่วิมุนทำนะครับ
1: ค่ะ
3: ใช่แล้วพี่เขาก็อำนวยความสะดวกให้ดีมากเลยครับ
1: อ๋อค่ะก็คือว่าตอนแรกเลยเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้ตัวว่ากระเป๋าสตางค์หายแต่พอได้รับแจ้งจากทางด้านของ call center ของธนาคารเองบอกว่ากระเป๋าอยู่ที่จสร้อยอันนั้นเราก็เลยรีบโทรศัพท์กลับมาเลยนะคะอันนี
3: ้ใช่ครับ
1: อืมค่ะอันนี้ต้องให้คุณกิตเนี่ยขอบคุณกับทางด้านของคุณทาอีกทีนึงแล้วกันนะที่คือตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยคือคุณทาขับรถเสร็จกลับบ้านไปนอนตอนเช้าตรงมาที่จสร้อยตอนบ่ายตรงมาที่จสร้อยเลยมาฝากไว้ที่นี่นะคะ
3: ผมที่พาขอบคุณมากมากนะคะที่เก็บกระเป๋าตังค์ให้ครับผมขอให้ที่นี่มีความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับ
1: เดี๋ยวนะแล้วคุณกิตมารับกลับไปเรียบร้อยแล้วเหรอคะ
3: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ดิฉันก็เพิ่งเห็น
3: รูปไปเลย
1: มารับเมื่อไหร่คะเนี่ย
3: เมื่อบ่ายแก่ๆเนี่ยครับผม
1: เมื่อสักพักนี้ป่ะคะมาสักพักนี้เอง
3: ใช่ครับผมสักพักนี้เอง
1: อ๋อค่ะมาจากที่ตรงลาดพร้าวเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเห็น
1: ตรงมาเลยเนาะอย่างนี้รีบเลยเพราะว่าเรามีเอกสารสำคัญของอยู่ครบไหมคะ
3: อยู่ครบครับผม
1: อยู่ครบเลยนะได้ค่ะค่ะยังไงขอบคุณทางด้านของคุณทายุตะวันด้วยนะคะที่นำทรัพย์สินของผู้โดยสารมาส่งคืนไว้ที่จสร้อยแล้วก็เราติดต่อกับทางด้านของเจ้าของมารับคืนเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ
3: คุณภูมิขอบคุณพี่จสร้อยด้วยนะคะ
1: อืมค่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะ
3: ค่ะสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณทาขอให้มีผู้โดยสารเยอะๆนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่รับแจ้งเข้ามาต้องเริ่มต้นจากตัวคุณทาเลยนะคุณทายุตะวันนะคะเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งชื่อแท็กซี่พลเมืองดีต้องย้ำบ่อยๆคุณทายุตะวันขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ4914บอกว่ารับตัวผู้โดยสารท่านนี้เนี่ยมาจากที่ตรงข้ามธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่ตรงแถวสะพานควายแล้วก็ไปส่งที่คอนโดมิเนียมซึ่งอยู่ตรงแถวแถวลาดพร้าวนะคะปรากฏว่าพอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่เห็นนะไม่เห็นว่ามีกระเป๋าของผู้โดยสารตกอยู่จนกระทั่งมีผู้โดยสารท่านถัดไปขึ้นรถมาพอดีก็เจอว่าอยู่ที่เบาะหลังตัวคุณทาเองก็รับทราบแล้วก็นำกลับมาด้วยแล้วก็กลับบ้านไปนอนพักผ่อนนะเพราะว่าตอนที่เจอนี่ก็ตี 2แล้วอะค่ะก็กลับบ้านไปพักผ่อนเสร็จพอตื่นเช้ามาด้วยความตั้งใจขับรถตรงมาที่จสร้อยเลยนะคะที่คลองเตยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็นำกระเป๋ามา ฝากเอาไว้เพื่อติดตามกับเจ้าของเพราะว่าทางจสร้อยเองเราเนี่ยก็ยังไม่ได้รับแจ้งมาจากทางเจ้าของกระเป๋าเพราะเราตรวจสอบไปแล้วว่าในกระเป๋าเนี่ยเขามีบัตรประชาชนมีบัตรพนักงานชื่อคุณกฤตนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเอกสารหลายอย่างเลยบัตรประชาชนบัตรพนักงานบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรต่างๆเลยหลายอย่างหลายบัตรเลยนะถ้าคือถ้าไปทำใหม่นี่ยุ่งยากมากเลยนะเพราะต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็ติดต่อไปที่ทางด้านของศูนย์ข้อมูลของเป็น call center ของธนาคารออมสินนะคะให้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าแล้วก็ติดต่อกับคุณกฤตให้ซึ่งคุณกฤตเมื่อสักครู่ก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าตอนแรกก็นึกว่าจะถูก call center มาหลอกนะปรากฏว่าก็ไปตรวจดูอ้าวกระเป๋าไม่อยู่จริงๆนะคะทีนี้ก็เลยรีบติดต่อกลับมาที่จสร้อยเลยเพราะว่าทาง call center ของธนาคารออมสินก็แจ้งบอกว่าตอนนี้กระเป๋าของคุณกิตเนี่ยอยู่ที่จสร้อยนะคะแล้วเจ้าตัวนี่แหละก็เลยรีบมาเลยรีบตรงมาเลยดิฉันก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะว่ามารับกระเป๋ากลับคืนไปเรียบร้อยแล้วนะทรัพย์สินก็อยู่ในกระเป๋าทุกอย่างก็ครบหมดนะมีถ้าเกิดว่าตัวคุณทาเก็บเอาไว้แล้วก็เก็บได้แล้วก็ไม่รีบมาส่งคืนอันนี้นะตัวคุณกฤตเองเนี่ยก็น่าจะยังไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงก็คงจะเย็นหรืออาจจะแบบสายไปกว่านี้นะคะอันนี้ก็ขอปรบมือให้กับทางด้านของคุณทายุตวันคนขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ4914นะคะให้กับทางด้านของแท็กซี่พลเมืองดีนะคะที่เก็บของแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจนะรีบมาส่งคืนให้กับทางด้านของเจ้าของเขาเลยจริงๆก็มีที่คนขับรถแท็กซี่หลายท่านเลยนะคะที่เก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารแล้วก็นำมาส่งคืนนำมาส่งไว้ที่ทางด้านของจสร้อยหรือว่าอาจจะโทรแจ้งมาที่จสร้อยเนี่ยหลายท่านเลยแต่ว่าบางกรณีเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบในส่วนของเจ้าของได้นะว่าเป็นยังไงก็ต้องรอให้กับทางด้านเจ้าของติดต่อเข้ามาที่จสร้อยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าติดต่อมาปุ๊บหรือว่าคือถ้าแจ้งมาว่าทำทรัพย์สินหายแล้วเราตรวจสอบแล้วตรงกันทีนี้เราก็จะได้จับคู่แล้วก็ส่งคืนให้เลยนะคะคุณหัวโต99ค่ะอยู่ทางหลวงสาย375คุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนันทยาครับ
1: ค่ะ
4: ก่อนอื่นก็ต้องขอชมเชยคุณตานะครับ
1: ค่ะ
4: ต้องกล่าวคำว่าสุดยอด
1: สุดยอดค่ะ
4: ต้องใช้คำนี้
1: ค่ะ
4: ก็ดีครับทำแล้วเราจะภูมิใจในการดำเนินชีวิตว่าเราเคยทำความดีทุกท่านถ้าทำความดีแบบนี้เราก็จะภูมิใจตัวเอง
1: ค่ะใช่ค่ะ
4: ครับก็ฐานะที่เคยทำแบบนี้เหมือนกันว่าเราช่วยเหลือผู้อื่นนะครับทุกอย่างเนี่ยที่เราช่วยคนท้องถนนได้พาคนส่งโรงพยาบาลนะผมก็เคยเป็นอาสาแต่ตอนอาจารย์อะไรพวกนี้มากับท้องถนนนั่นนะ
1: ค่ะ
4: ก็ทุกอย่างที่ทำมาประมาณพอจะต่อยอดเพิ่มปัจจุบันเนี่ยก็เราทำแล้วเราจะสุขใจแล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆที่กลับมาหาตัวเราเอง
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ขออาชีพทุกท่านทำความดีครับการเกิดจร375จากนนทบุรีมุ่งหน้าเข้านครปฐมสมศักดิ์ศรีวันอาทิตย์รถไม่ติด
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ค่อนข้างดีเลยนำเราเร็วได้โดยตลอดฝนไม่มีนะครับครึ่งอย่างเดียวเลยนะครับตั้งแต่ถึงช่วงเช้าหน่อยเดียวแล้วก็ช่วงกลางวันก็ตกแก๊กอ่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วก็หายไปแล้วตอนนี้ครึ่งอย่างเดียวนะครับบางจุดบางช่วงอาจจะพอมีบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ฝนหนักนะคือฝนปล่อยๆนะครับก็ใช้ความระมัดระวังทุกท่านนะครับถนนโล่งๆใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์แจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะที่เส้นทางทางด้านของถนนอรุณมรินทร์ฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณสะพานพระปกเกล้านะคะจากแยกสะพานพระปกเกล้าอ๋อเข้ามาทางเส้นทางถนนอรุณมรินทร์นะคะมุ่งหน้ามาที่ถนนวังเดิมจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานอรุณมรินทร์เป็นรถบัสของกองทัพเรือชนกันกับรถเก๋ง ตอนนี้เลยทำให้อาการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเป็นบริเวณจุดกับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์นะคะรถบัสกับรถเก๋งชนท้ายกันนะน่าจะแบบเฉี่ยวชนกันไม่เยอะหรือเปล่าตรงเส้นทางทางด้านของอรุณอมรินทร์นะคะตอนนี้แล้วก็การจราจรนั้นก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะก็เป็นเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยนะที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณผู้ฟังรายงานสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4จากสะพานไทยญี่ปุ่นมุ่งหน้าสะพานเหลืองต่อเนื่องไปทางด้านของหัวลำโพงเป็นพระราม4ฝั่งขาเข้าการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะลงมาจากสะพานไทยญี่ปุ่นนี่โหเป็นภาพที่แบบว่าถ่ายจากหน้ารถพอดีเลยจะเห็นว่าลงมาจากสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไปตรงช่วงของสะพานเหลืองก็จะปฏิขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสะพานเหลืองเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางหัวลำโพงก็เคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีคุณสมอันนี้เป็นบรรยากาศที่ท่าน้ำแถวแถววังหลังสิริราชนะคะ17:17จากท่าวังหลังกับเย็นวันอาทิตย์ที่ไม่มีแสงสุดท้ายน้ำเจ้าพระยาสีขุ่นมีผักตบชวาลอยตามสายน้ำเรือท่องเที่ยวเรือข้ามฟากยังหมุนเวียนไปเวลาที่ถูกกำหนดไว้อันนี้ที่ฉันอ่านตามที่เขาเขียนเลยนะไม่ได้อ่านเองนะไม่ได้พูดเองนะคะก็คือเป็นบรรยากาศที่บริเวณท่าน้ำท่าเรือนะคะตรงแถวแถววังหลังตรงสิริราชนะคะก็จะมีบรรยากาศเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดเป็นบรรยากาศแบบนี้มันเหมาะแก่การที่แบบไปเดินเที่ยวเดินเล่นรอบๆกรุงนะเป็นคนที่แบบว่าชอบบรรยากาศช่วงตอนอย่างเงี้ยคือมันจะอากาศแบบไม่ร้อนไม่มีแดดร้อนมากนะไม่ร้อนเอาอย่างนี้ดีกว่าร่มๆเหมาะสำหรับการที่จะไปเดินเที่ยวเดินไปเรื่อยๆดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้รู้ว่าตรงบริเวณจุดที่เราเดินไปเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมมีตึกขึ้นมาใหม่ไหมหรือว่าตรงจุดนี้บางทีเนี่ยเราเคยไปตรงบริเวณที่แบบอย่างเช่นเราไปเสร็จแล้วย้อนหลังกลับไปประมาณสัก5-10 ปีเนี่ยมันเคยมีอาคารนี้มีที่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าพอไปปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะเนี่ยค่ะคุณสมหน้าที่ส่งภาพบรรยากาศที่บริเวณท่าเรือที่ตรงวังหลังนะคะบางคนก็ชอบนะว่าไปนั่งอยู่ที่บริเวณท่าเรือแล้วก็ดูน้ำแล้วก็ลมเย็นๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังพอช่วงเย็นๆแบบนี้จะมีเรือแบบเรือท่องเที่ยวเรือแบบเรือร้านอาหารได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ชอบในส่วนของการเดินทางโดยทางน้ำก็จะซื้อตั๋วกันลงไปอ๋อแล้วเขาจะมีเป็นแบบไอ้นี่ด้วยนะที่เป็นเรือไฟฟ้าใช่ไหมที่เป็นเรือโดยสารนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเรือไฟฟ้าหรือว่าเป็นเรือโดยสารที่แบบ40 บาทสามารถที่จะแบบล่องจากทางด้านสะพานตักสินไหมจากสะพานตักสินมาทางด้านของไอคอนสยาม40 บาทก็คือจะได้ชมวิวไปช่วงนึงจริงๆมีระยะทางที่เขาเดินทางในแบบในเจ้าพระยานี้ด้วยนะนักท่องเที่ยวจะชอบมากเพราะว่าเรือเนี่ยมันจะมีเรือที่แบบขึ้นไปด้านบนเป็นดาดฟ้าแล้วก็เป็นแบบเป็นโอเพนแอร์ก็คือจะได้รับบรรยากาศแบบว่าสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายิ่งถ้าเกิดเป็นบรรยากาศแบบนี้ไม่มีแดดแบบนี้โหน่าเที่ยวมากๆเลยทีเดียวนะคะก็อีกเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะที่ใครที่แบบว่าไม่เคยที่แบบว่าไปนั่งดูน้ำเจ้าพยาในช่วงนี้ก็ไปสังเกตดูว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเนี่ยอย่างที่ทางด้านของคุณสมบอกว่าน้ำเจ้าพยาตอนนี้สีขุ่นมันจะส่งสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเหนือมันน่าจะมาแล้วหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างหรืออย่างนี้ทำขึ้นช่วงที่เป็นช่วงหน้าฝนหลายคนก็จะใช้วิธีการสังเกตน้ำถ้าระดับน้ำขึ้นมาแล้วมีน้ำสีขุ่นเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูบรรยากาศของน้ำไปแบบไกลๆนะคะก็เป็นบรรยากาศที่แบบเอาจริงก็ชิลๆดีนะนั่งที่บริเวณท่าเรือแล้วก็ดูเรือข้ามฟากดูเรือที่เขาเล่นไปเล่นมาเรือของนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆตรงนี้นะคะ เอามาฝากเนี่ยใครอยากเห็นเนี่ยใน YouTube Live ของเรานะคะแล้วก็เข้าไปดูที่ทางด้านของ X ก็ได้นะคะที่ JS100 Radio จากคุณสมมาอีกท่านหนึ่งคุณหนูเอ๋ฮะคุณ NT ใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกช่วงต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองหลวงบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ช่องทางด่วนขับเร็วแล้วก็หวาดเสียวด้วยถ่ายติดด้วยทีนี้ยังไงดีส่งให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอีกทีนึงเป็นวงแหวนตะวันออกนะคะฝั่งทางด้านของช่วงต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองหลวงตรงนี้รถจักรยานยนต์ใช้ไม่ได้เนาะเป็นวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9ใช่ไหมนี่ภาพนี้เลยนะคือไม่แน่ใจว่าลงขึ้นมาหรือว่าใช้เป็นประจำถ้าเจอทางเจ้าหน้าที่ข้างหน้านี่จะออกทางไหนอ่ะมันไปไม่ได้นี่ใช่ไหมเส้นทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะที่จะไปทางด้านของมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองหลวงเหมือนกับที่กรณีที่ก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังคุณช้างใช่ไหมที่แจ้งบนทางยกระดับดอยฟ้าเลยที่บอกจักรยานยนต์ขึ้นไม่ได้แต่ก็ยังมีรถที่แบบว่ามีแอบลักไก่ขึ้นทางด้านของในเส้นทางที่เขาขึ้นไม่ได้แต่ก็ไปลักขึ้นแบบนั้นนะคะคือคนขับรถเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังเนาะแม่เราก็ระวังนะจักรยานยนต์ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเขาจะแบบต้องเรียกว่าเสียเวลาไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำนิดนึงที่ก่อนหน้านี้ทางท่านสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญรองสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญแจ้งเข้ามาบอกว่าเก็บหมวกเนตรนารีหมวกเล่นนาฬิกาหลายใบเลยทีเดียวนะหล่นเอาไว้ก็คือว่ามันหล่นอยู่ที่บนถนนเป็นทางด้านของน่าจะเป็นทางด้านคือมีคนเก็บอะแล้วก็เอาไปฝากไว้ที่ป้อมจราจรที่ตรงบริเวณใต้ BTS บางว่าเมื่อวานนี้บอกว่าขับรถมาตามสาธรมาจากสาธรแล้วก็ใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์มาลงที่เพชรเกษมก็เจอว่ามันหล่นอยู่กลางทางก็เลยเอามาฝากไว้ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ช่วยตามหาเจ้าของด้วยเผื่อมีใครมาแจ้งว่าทำเน็ตหมวกเน็ตนาฬิกาหลายใบนะมันอยู่ในถุงทำหล่นเอาไว้ที่บนถนนตามเส้นทางเนี่ยแหละค่ะมาจากทางด้านของสาธรมาใช้ราชพฤกษ์เนี่ยอันเนี้ยนะคะอาจจะเอาไปขายก็ได้ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนเขาตามหาอยู่หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าใครที่ทำหมวกเนตรนารีตกอยู่บนถนนระหว่างการเดินทางเส้นทางที่ผู้แจ้งที่เขาเก็บได้ที่เขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขาบอกว่าใช้สาทรมาถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของราชพฤกษ์จนกระทั่งมาลงทางด้านของถนนเพชรเกษมตรงแถวๆบางว่าก็เจออยู่บนถนนก็เลยไปฝากไว้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ป้อมจราจรตรง BTS บางว่านะคะถ้าใครเป็นเจ้าของก็ไปแสดงตัวนำหลักฐานไปแล้วก็ไปขอรับคืนได้ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ภาษีเจริญได้เลยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็ว สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได้
10: คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
9: แล้วฤดูฝนเล่า
10: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
9: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
10: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
9: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
10: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
9: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
11: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
12: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
13: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

ช่วงนี้เรากลับมาที่จส.ร้อยกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางต่างๆของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีแค่บางเส้นทางเท่านั้นที่มีรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้อาจจะมีเรื่องของรถหนาแน่นเป็นช่วงๆเท่านั้นนะคะตอนนี้มีสภาพการจราจรตรงทางด้านของถนนศรีนครินทร์รถที่มาจากทางแยกลำสาลีมุ่งหน้าออกมาที่กรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางพระรามเก้าตัดใหม่มาแยกสีพัดต่อเนื่องมาจนถึงอ่อนนุชในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะคะผ่านมาตรงช่วงบริเวณหน้าห้างซิคอนสแควร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอุดมสุขในช่วงนี้จะมีรถเยอะช่วงบริเวณหน้าห้างซิคอนนะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของอุดมสุขช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยจากทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมใช้ศรีนครินทร์ฝั่งขาออกยาวๆมาจนถึงทางช่วงของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะจะมีรถเยอะช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกอุดมสุขแยกศรีอุดมเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมาทางด้านของศรีนุชพัฒนาการเข้าไปทางด้านของแยกลำสาลีก็จะมีรถติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกลำสาลีเท่านั้นนะคะท้ายแถวนี่ก็อยู่ตรงประมาณเดี๋ยวดูนิดนึงนะอยู่เข้าไปที่ทางด้านของแยกลำสาลีนะติดขัดสัญญาณไฟต่อเนื่องมาจากทางแยกลำสาลีก็ท้ายไม่ยาวมากนักนะประมาณสัก 4-500 เมตรได้ประมาณนั้นนะคะผ่านจากลำสาลีไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางกะปินี่ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็เป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะคะที่ทางด้านของสะพานทางเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่าตรงช่วงเดี๋ยวนะที่ฉันหายไปไหนเอ่ยทางด้านของสะพานอ่อนนุชพัฒนาการนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะเพราะว่าเขามีการแจ้งเรื่องของการปิดสะพานในคืนนี้นะคะเขาจะมีการปรับปรุงน่าจะมีการทำงานในช่วง4 ทุ่มคืนนี้นะคะเป็นเส้นทางทางยกระดับอ่อนนุชและกระบังที่เขาจะมีการปิดเพื่อที่จะมีการน่าจะเป็นการซ่อมบำรุงอะค่ะสำหรับการทำงานที่ตรงบริเวณทางยกระดับอ่อนนุชและกระบังแล้วก็จะปิดการใช้เส้นทางในช่วงคืนนี้ตั้งแต่4 ทุ่มไปจนถึง4 ทุ่มเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการปิดการจราจรสะพานยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังนะทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานครแจ้งปิดมาเพื่อที่จะมีการทำงานแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะว่าเขาจะมีการทำงานเกี่ยวกับ เรื่องอะไรก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าใครผ่านช่วงที่เขามีการทำงานก็ไม่ต้องขึ้นบนสะพานนะก็เพื่อที่จะให้ทำงานได้แล้วเสร็จได้อย่างสะดวกก็โปรดสังเกตในเรื่องของป้ายสัญญาณการจราจรด้วยละกันนะคะการทำงานก็ไม่ต้องขึ้นบนสะพานนะก็เพื่อที่จะให้ทำงานได้แล้วเสร็จได้อย่างสะดวกก็โปรดสังเกตในเรื่องของป้ายสัญญาณ

มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเหมือนเป็นการยั่วยุจากทางด้านของฝั่งทหารของกัมพูชานะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีลักษณะของการแบบว่าทหารไทยจะเข้าไปวางแนวรั้วรวดหนามก็จะถูกทางด้านของฝั่งทหารของทางกัมพูชาเข้ามาแล้วก็เหมือนกับเข้ามาทำแบบว่าท่าทางแบบไม่พอใจไม่ให้ทางด้านของทหารของไทยเนี่ยเข้าไปวางรั้วลวดหนามซึ่งอันนี้เนี่ยก็มันจะมีลักษณะแบบเนี้ยมีการยั่วยุแบบนี้มากันเป็นระยะเลยทีเดียวนะแล้วล่าสุดนะก็มีการรายงานว่าที่ตรงบริเวณเนิน745ช่องบกจังหวัดอุบลใช่ไหมคะที่ทางด้านของช่องบกที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปรากฏว่ามีรายงานนะคะว่ามีทหารไทยเผชิญหน้ากับทหารเขมรตรึงกำลังแนวหน้าอยู่นะคะเป็นการประจันหน้ากันเขาบอกว่าเป็นศึกชิงโค้งผักบุ้งช่องบกน้ำยืนอุบลทหารไทยทหารเขมรวางกำลังประชิดมองหน้ากันไปมาต่างฝ่ายต่างมีอาวุธด้วยนะหลังจากที่เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาเมื่อวันก่อนในบริเวณจุดนี้นะแต่ว่าทหารไทยเนี่ยก็สามารถวางแนวรั้วลวดหนามได้แล้วก็ตอกเสาไม้ไผ่ยึดไว้ได้สำเร็จเลยแต่จนวันนี้ทางทหารของเขมรก็ยังยืนประกบยืนประจันหน้ากันกับทหารไทยที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามเนี่ยแบบตัวต่อตัวขณะที่ทหารไทยก็มีการตั้งฐานวางกำลังสร้างป้อมไม้ไผ่เช่นเดียวกับทางฝั่งกัมพูชาก็ที่เดิมก็มีฐานห่างออกไปประมาณ500เมตรนะคะแล้วก็มีการขนกำลังทหารเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามทหารเขมรเนี่ยกลัวทหารฝ่ายไทยได้เปรียบเพราะหวั่นเกรงทหารไทยจะเข้ามายึดช่องบกเนิน745คืนถ้าเกิดว่ามีการรบในรอบหน้านะคะอันนี้เป็นลักษณะของจะบอกว่าอะไรอ่ะเราเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดการปะทะกันนะแต่ว่าเกิดการยั่วยุกันเผชิญหน้าประจันหน้ากันแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่น้องทหารของไทยนี่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากๆเลยนะเพราะว่าเกิดการยั่วยุแบบนี้ตลอดแล้วก็มีเรื่องของการแบบว่าเหมือนเข้ามาแบบเราจะไปวางรั้วลวดหนามก็จะเข้ามาไม่ให้เราวางรั้วลวดหนามแบบนี้ได้ยังไงบนประเทศบนผืนแผ่นดินไทยมันจะมาห้ามแบบนี้ได้อย่างไรนะต้องบอกอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวคงต้องส่งกำลังใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังไม่นิ่งต้องบอกงี้นะคะยังไม่นิ่งซึ่งคือถึงแม้ว่าจะมีการตกลงในเรื่องของการหยุดยิงอันนี้ยังเป็นการหยุดยิงใช่ไหมหยุดยิงชั่วคราวอยู่ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยในส่วนของการเจรจาอะไรต่างๆนานาแล้วก็พยายามให้เข้าสู่ขบวนการในเรื่องของการเจรจา JBC อะไรนะคะแต่ก็ยังติดตามกันอยู่นะเรื่องของการเปิดด่านที่ก่อนหน้านี้ก็มีการพยายามสร้างกระแสข่าวว่ามีการเปิดด่านจนกระทั่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารเองเนี่ยเขามีการไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ตรงบริเวณหน้าด่านแล้วก็ถ่ายทอดให้ดูเลยถ่ายทอดสดตรงบริเวณหน้าด่านเลยว่ามีการเปิดด่านตามที่มีข่าวหรือไม่นะคะก็เรียกว่าสยบในส่วนของข่าวลือต่างๆไปได้นะแล้วก็ในส่วนของคนที่มีการโพสต์คลิปออกมาทำทางโซเชียลแล้วก็มีการแบบว่าพูดเหมือนกับว่ามีการเปิดด่านอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยของทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีการดำเนินคดีด้วยนะคะเพราะว่าก็มีการนำเข้าเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็พอไปย้อนดูคลิปคนที่เขามีการโพสต์คลิปด่าอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะเลยเหมือนกับเป็นความเขาเรียกอะไรนะเหมือนมาเป็นความเห็นส่วนตัวของเขาอะนะแล้วมันก็มาโยงเอากับเรื่องของการเปิดด่านตรงนี้อะนะคะซึ่ง

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เจ้าของคลิปอันนั้นมีการโพสต์ไว้นะก็เนี่ยแหละก็ถูกดำเนินคดีคือยังตอนนี้ยังไม่ถูกนะแต่ทางเห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่นิ่งเฉยแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทิ้งท้ายไปรอเคารพธงชาติช่วง18นาฬิกาเนี่ยตอนนี้มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศเห็นครึ้มๆในกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะตอนช่วง17นาฬิกาเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะก็ไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นเรียกว่าพื้นที่นอกจากกรุงเทพแล้วโดยรอบไม่มีกลุ่มฝนเลยนะคะปลอดโปร่งโล่งสบายไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวค่ำไปกว่านี้จะมีกลุ่มฝนเข้ามาหรือไม่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักรอเคารพธงชาติช่วงเวลา18นาฬิกากันค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม
4: ่ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
11: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
12: อ่ะดูนี
11: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
12: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
11: โหเร็วจัง
12: บอกแล้วไงไวไหม
13: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
16: ่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมทรายแดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้นะครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา15นาทีนะคะคุณพัฒน์มาแล้ว
2: สวัสดีครับคุณนัตยา
1: สวัสดีค่ะดิฉันก็เลยจะขอบคุณอะไรเอ่ยอ๋อพอดีหันไปเจออันนี้ข้อมูลคือวันนี้นะคะคุณพัฒน์มาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างท้องฟ้า
2: ท้องฟ้ามันเมฆเยอะนะวันนี้แล้วมันเมฆครึ้มนะ
1: มันครึ้มทั้งวันเนาะ
2: ใช่ไหม
1: แต่เมื่อตอนช่วงเช้ามีฝนตกคือแบบว่าที่ใช้ก็แบบว่านอนอยู่ไงตื่นเพราะเสียงฟ้าร้องดังมากเสียงฟ้าร้องดังครูมแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ฝนก็ตกลงมาก็เลยรีบอาบน้ำเต็มตัวมาทำงานเกรงว่าเดี๋ยวฝนจะตกหนักไปกว่านี้แต่ปรากฏว่าฝนมันก็ตกหนักอยู่พักเดียว
2: ครับผม
1: แล้วก็ตกค่อนข้างที่จะครอบคลุมพื้นที่เพราะว่าพอได้ยินเสียงฟ้าร้องรู้สึกตัวปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคือเปิดเรดาร์ก่อนเปิดเรดาร์ดูก่อนว่ามันฝนมันอยู่ตรงไหนก็ตอนนั้นก็ทางเรดาร์ของกทมก็รายงานบอกว่า มีกลุ่มฝนปกคลุมทั่วกรุงเทพ
2: นะผมไปแถวลาดกระบังนี่แบบว่าเหมือนไปเที่ยวกรีนซีซั่นเลย
1: ทำไมอ่ะ
2: เขียวไปหมดเลย
1: เขียวไปหมดเลย
2: ชุ่มฉ่ำไปหมดเลย
1: ชุ่มไปเลยเน
2: า
1: ะก็คือ
2: คุ้มกล้าว
1: ใช่ไหมเพราะว่าในส่วนของสภาพอากาศวันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นแดดเลยนะ
2: ครับผม
1: ยังเป็นอย่างเงี้ยคึมๆตลอดเลยแต่ว่าพอหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วอะเพราะว่ากลุ่มฝนนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางตะวันออกไปทางใช่ไหมทางตะวันออกไปทางเหนือเหนือหน่อยแต่กลุ่มใหญ่มากเลยนะแล้วก็สลายหายไป
2: แต่เขาบอกทางเหนือเริ่มลดลงนะฝนเนี่ยใช่ไหมลดลงกว่าช่วงก่อน
1: ลด
2: ก่อนหน้านี
1: ้พูดแบบนี้ฉันเลยตอนช่วงที่มาต่อไปคุณปัญญนุชเนี่ยคุณปัญญนุชก็พูดคำนี้บอกว่าจะมีฝนลดลงนะคะที่ฉันก็แบบมันลดลงตรงไหนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราเห็น
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้มันตกเยอะไงกระจายอยู่เยอะประมาณ 70-80 อะ
1: พอเมื่อคืนจัดรายการน่ะก็เห็นว่าที่เชียงใหม่ก็ฝนตกน้ำท่วมอยู่เหมือนกัน
2: ครับ
1: เพราะว่าไอ้เรื่องฝนตกมาเนี่ยก็เลยส่งผลให้พื้นที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเขามีเรื่องของเขาเรียกอะไรดินสไลด์ลงมาจากเขาพอดินสไลด์ลงมาจากเขาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ต้นไม้อ่ะมันลงมันก็ไหลลงมาแล้วก็ไปพาดเอาถูกเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มไป3ต้นในพื้นที่ที่บ้านแม่กองคาบ้านหม้อเหล้าที่แม่เสลียงแม่ห้องสอนนะคะก็เลยส่งผลให้ตอนช่วงนั้นเนี่ยไฟฟ้าตรงบริเวณนั้นใช้การไม่ได้ไปช่วงหนึ่งตั้งแต่ประมาณช่วงเช้าสายๆ8โมงประมาณนี้นะคะแล้วพอตอนเย็นก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติเพราะเสาล้มลงมา3ต้นแล้วก็ต้นไม้ล้มขวางถนนต้นใหญ่เหมือนกันนะเป็นท่อนใหญ่เลยขวางถนนอยู่แล้วคือช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวทางด้านของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแบบว่าที่ลาดเชิงเขาอะไรต่างๆระมัดระวังด้วยนะบางทีแบบว่าเกิดว่าฝนที่เขาตกทางด้านบนเขาแล้วมาสะสมตัวอยู่นานๆเนี่ยมันจะมีการโอกาสที่จะสไลด์ลงมาได้นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็วันนี้นะคะที่ทางด้านของเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะวันนี้ดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนียรบุตรท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มเป็นหัวหน้าใหญ่แก๊ง call center ของญี่ปุ่น
2: ครับ
1: โดยจับได้ที่คอนโดที่ย่านทองหล่
2: อ
1: ตัวชาวญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยชื่อนายซาสกิอายุ39ปีเนื่องจากว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้รับการประสานมาจากทางด้านของทางตำรวจญี่ปุ่นให้ติดตามตัวจับให้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามีหมายจับในคดีค้ามนุษย
2: ์
1: อันนี้เขาสืบเนื่องมาจากว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีการประสานไปที่ทางด้านของกัมพูชาเนื่องจากว่าญี่ปุ่นน่ะเขามีคนถูกหลอก
2: ครับ
1: แก๊ง call center โทรหลอกมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านเยนเลยแล้วเขาก็เลยประสานไปทางกัมพูชาให้ช่วยดำเนินการในส่วนของการขวาดล้างแก๊ง call center เขาก็จับกลุ่มคนที่เป็นชาวญี่ปุ่นได้29คนแล้วก็สอบปากคำชาวญี่ปุ่นอันเนี้ยก็มีการประสาน ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลว่าตัวคนที่หลอกลวงชาวญี่ปุ่นมาเป็นแก๊ง call center ที่กัมพูชาเนี่ยเขามีคนที่เป็นบอสใหญ่อยู่ที่ในประเทศไทยเขาก็เลยมีการประสานเข้ามาที่ในประเทศไทยเพื่อทำการจับกลุ่มนะอันนี้เขาก็ตัวนายซาซากิเองเนี่ยก็เขาบอกว่าทางท่านรองทัชชัยบอกว่าตัวนายซาซากิเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็เป็นเวลานานเหมือนกันแต่ลักษณะไปกับไปแล้วก็ออกไปประเทศอื่นแต่จะไม่ไปที่กัมพูชาก็คือใช้ประเทศโดยรอบใช้วิธีในการหลอกลวงแพทเทิร์นคล้ายๆของไทยที่คนไทยถูกหลอกเลยบอกโดนหลอกว่ามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สุดท้ายก็หลอกไปที่ทางด้านของกัมพูชาซึ่งนอกเหนือจากที่ญี่ปุ่นเองแล้วก็ยังมีสัญชาติอื่นๆทางท่านรองทัชชัยบอกว่าจะมีประเทศที่บางประเทศเนี่ยมันอยู่ไกลมากไม่นึกว่าจะถูกหลอกมาที่กัมพูชาได้ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นการบูรณาการไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็จะมีการสัมมนากันด้วยในช่วงสิ้นเดือนนี้ เรื่องของการที่จะมีการทำการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตรงนี้ให้เป็นระบบมากขึ้นเพราะว่าอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยผู้ต้องหาเป็นชาวญี่ปุ่นขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำสำนวนคดีในการสอบปากคำเพราะบางทีถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าถ้าใช้ในเรื่องของการแปลโดยใช้ Google Translate เนี่ยมันไม่ official ไงการแปลแบบเนี้ยเราก็ต้องไปจ้างคนที่เขามีความเชี่ยวชาญชำนาญมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายการทำสำนวนการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรต่างๆนานาก็มีค่าใช้จ่ายจริงๆตรงนี้เขาก็เลยใช้วิธีการส่งตัวก็คือสอบปากคำก่อนว่า มีใครที่ในประเทศไทยมีคนไทยเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าถ้ามีก็จะไปขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวส่วนตัวในชาซากิก็ส่งไปให้ทางด้านของญี่ปุ่นเขาทำการดำเนินการตามกฎหมายก็คือสอบปากคำไปเสร็จเรียบร้อยพ อสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ความยังไงแล้วให้ทางนั้นน่ะก็สรุปส่งกลับมาที่ไทยอีกทีหนึ่งดำเนินการนะก็ฝากท่านก็ฝากไว้ด้วยว่าคือในส่วนของการถูกหลอกไปตรงนี้เนี่ยแพทเทิร์นคล้ายๆกันก็คือว่าจะหลอกให้มาทำงานเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานจะหางานเนี่ยกรุณาสังเกตนิดนึงว่าเวลาคุณสมัครงานน่ะคุณจะต้องแบบเจอตัวเขานะไม่ใช่สมัครออนไลน์แต่ถ้าสมัครออนไลน์อย่างเงี้ยก็กรุณาตรวจสอบนิดนึงเรื่องของดูใบอนุญาตประกอบการผลประกอบธุรกิจนะคะตรงนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการตรวจสอบตำแหน่งงานแล้วก็มีเรื่องของการแชทไลน์บางที่บอกว่าเดี๋ยวให้แชทไลน์คุยกันนะในกลุ่มอย่างเงี้ยท่านรองบอกว่าไลน์อ่ะมันสร้างขึ้นมาเป็นอวตารได้เห็นไม่มีคนในกลุ่มนี้เยอะๆมันอาจจะเป็นอวตารได้เหมือนกันต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าเวลาสมัครงานน่ะเราอย่าไว้ใจเรื่องออนไลน์ให้มากนะ
2: เข้าใจนะคนอยากทำงานอ่ะ
1: ใช่ๆ
2: แล้วพอเห็นแบบเอ้าไปต่างประเทศด้วยเมื่อกี้มีแบบตรงๆเลยบอกตรงๆเลยไปทำต่างประเทศอย่างสมัยก่อนที่เคยเห็นนะที่โฆษณาไปปอยเปตก่อนที่จะเกิดเรื่องวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนานเมื่อนานมาแล้วเนี่ยก็จะเคยได้ยินประเภทที่แบบว่าไปทำงานที่คาสิโนที่ปอยเปตอันเนี้ยไปทำงานคาสิโนไปทำเว็บพนันอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจได้แต่ว่าพอตอนหลังจากเว็บพนันมันก็กลายมาเป็นแก๊ง call center
2: นี่แหละมันพัฒนาขึ้นนะคุณผู้ฟังนะครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทางมีข่าวต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของอาจารย์หมอต้นที่ก่อนหน้านี้อาจารย์หมออ่ะไปเป็นอาสาสมัครไปคือไปภารกิจอาสาสมัครที่เกาะพังงานแล้วไปเกิดอุบัติเหตุถูกชายชาวต่างชาติขี่ขับรถมาแล้วก็ชนตอนที่คุณหมออยู่ที่เกาะพังงานโดยชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยมีอาการเหมือนหลอนยาเพราะตรวจมาแล้วมียาเสพติดเป็นโคเคนอยู่ในตัวแล้วคุณหมอก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลรามาแล้วก็มีการล่าสุดคือมีการรายงานว่าคุณหมอได้สิ้นลมลง แล้วในวันนี้นะก็มีทั้งในส่วนของทางแพทย์นะแล้วก็ทางด้านของโรงพยาบาลมีการแสดงความเสียใจกันนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์หมอเองเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอาจารย์หมอต้นนี้เป็นแบบว่าเป็นคุณหมอที่ใจดีแล้วก็เป็นคุณหมอเก่งแบบว่าระดับแบบต้นๆของประเทศไทยเลยนะเพราะว่าตัวคุณหมอต้นเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคปอด
2: ครับผม
1: นะคะก็อันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอต้นหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางการหายใจแล้วก็เวชบำบัดวิกฤตคือเรียนเข้าไปอ่านนะมีคนมาแสดงความอาลัยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเพราะคุณหมอบอกว่าตอนช่วงที่คนที่เขามาแสดงความเสียใจเนี่ยบอกว่าตอนช่วงโควิดก็ได้คุณหมอช่วยรักษาจนหายเป็นปกตินะคะหลายๆคนก็เขาบอกว่าเสียดายมากเพราะคุณหมอเป็น
2: ชาวต่างชาติใช่ไหมที่
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็คือเรื่องของเรื่องคือว่ามันมียาเสพติดมีสารเสพติดอยู่ในตัวด้วยนะคะ
2: ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะที่ชนคุณหมอ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอไม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนนะคุณหมอไปเป็นจิตอาสาที่เกาะพะงันก็เกิดเหตุที่แบบว่าไม่คาดฝันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วทีนี้มาที่เรื่องดีๆกันสักหน่อยค่ะคุณพัดคะก่อนหน้านี้มีคุณทาเป็นคนขับรถแท็กซี่คุณทายุตวันขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ4914มาที่จสร้อยแจ้งว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะตอนประมาณ2:00เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับคุณทาบอกว่าตัวเองรับผู้โดยสารมาจากตรงข้ามธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่สะพานควายแล้วไปส่งที่คอนโดมิเนียมแถวๆลาดพร้าวพอผู้โดยสารลงไปตอนประมาณสัก2:00ตอนนั้นน่ะมีผู้โดยสารท่านต่อไปขึ้นรถมาก็มาเจอกระเป๋าเจอกระเป๋าของผู้โดยสารท่านนี้เนี่ยคุณทักก็บอกว่าอ่ะคือผู้โดยสารถามว่าอันนี้กระเป๋าใครคุณทักก็บอกน่าจะเป็นของผู้โดยสารคนก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะไปส่งคืนให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยกลับเข้าบ้านนอนพักผ่อนเพราะว่า น่าจะใกล้เช้าแล้วแหละพอ2:00-3:00นะแล้วพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยก็รีบอาบน้ำแต่งตัวพุ่งตรงมาที่จสร้อยเลยค่ะเอากระเป๋ามาส่งคืนไว้ให้นะแล้วในกระเป๋าว่ามันก็มีเอกสารเป็นบัตรประชาชนแล้วก็มีบัตรพนักงานแล้วก็เอกสารหลายอย่างเลยนะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรต่างๆเราก็เลยตรวจสอบทราบว่าในนั้นเนี่ยมีบัตรเป็นชื่อของคุณกฤตเป็นพนักงานธนาคารออมสินเราก็เลยโทรไปที่ call center ของธนาคารออมสินทางธนาคารออมสินก็เลยติดต่อกับทางตัวคุณกฤตให้แล้วก็แจ้งกับตัวคุณกฤตบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณกฤตได้อยู่ที่จสร้อยเมื่อสักครู่คุยกับคุณกฤตนะ
2: ค
1: ุณกฤตบอกว่ายังไม่รู้ตัวเลยว่ากระเป๋าสตางค์หายจนกระทั่งมี call center ของธนาคารออมสินโทรศัพท์ไปคุณกิตบอกว่าแวบแรกนึกเลยนึกว่าถูกหลอกคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนปรากฏว่าพอไปดูอ้าวกระเป๋าไม่อยู่จริงๆกระเป๋าหายจริงๆก็เลยตกใจหลังจากที่ตกใจกลัวว่าคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกพอรู้ว่ากระเป๋าหายจริงทีนี้ตกใจอีกนึกไม่ออกอีกว่าทำยังไงก็เลยทาง call center ที่ออมสินก็เลยบอกว่าตอนนี้กระเป๋ามีคนเก็บได้แล้วก็ไปส่งคืนไว้ที่จสร้อยให้มาติดต่อที่จสร้อยก็เลยโทรศัพท์เข้ามาติดต่อแล้วก็เลยตรวจสอบแล้วก็ใช่เป็นเจ้าของจริงแล้วก็เป็นกระเป๋าของคุณกิตจริงคุณกิตก็เลยได้ความดังนั้นแล้วไม่รอช้ารีบบึ่งมาที่จสร้อยรับกระเป๋าคืนทันทีนะก็ต้องบอกว่าคุณกิตบอกว่าโชคดีมากที่มาเจอคุณทันที่บอกว่าคนขับรถแท็กซี่นะคะเก็บไว้ได้เพราะว่าในกระเป๋ามีเอกสารหลายอย่างเลยทีเดียว
2: ครับคุณทายุตวันนะ
1: ใช่
2: แท็กซี่ชมพูท้อทหารหอหีบ4914
1: ใช่ต้องย้ำบ่อยๆนะเป็นแท็กซี่พลเมืองดีอันนี้เราต้องย้ำบ่อยๆแล้วก็อยากจะให้แท็กซี่ทุกท่านเลยที่รับผู้โดยสารแล้วผู้โดยสารลืมทรัพย์สินอยู่บนรถของคุณเนี่ยเอามาส่งคืนไม่รู้คืนที่ไหนแจ้งมาที่จสร้อยได้อ๋อแล้วมีอันนึงส่งคืนคุณพัทฝากไว้หน่อยละกันพอดีทางด้านของท่านรองสารวัตร ที่ภาษีเจริญแจ้งเข้ามาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนเอาหมวกเก็บหมวกเด่นนาลีหลายใบเลยทีเดียวเป็นกองตั้งขนาดนี้ประมาณ10กว่าใบได้มีคนมาฝากไว้บอกว่าเขาขับรถใช้เส้นทางสาทรมาทางด้านของราชพฤกษ์แล้วก็มาลงที่เพชรเกษมเจอไอ้น่าจะเป็นถุงนะใส่หมวกเด่นนาลีมาเจอตกอยู่ก็เลยเก็บไว้แล้วก็มาเจอป้อมตำรวจที่ตรงใต้ BTS บางว่าก็เลยฝากไว้ให้ติดตามเจ้าของด้วยใครเป็นเจ้าของหมวกเนตรนารีหลายๆใบเลยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหมวกที่แบบยังน่าจะเอาไปขายอ่ะน่าจะเอาไว้ขายนะ
2: เหมือนสภาพยังใหม่อยู่เลยไหม
1: ใหม่ๆนะใหม่ๆเพราะว่าปกติแล้วหมวกเนี่ยหมวกเนตรนารีมันต้องมีสัญลักษณ์ติดข้างหน้าใช่ไหม
2: ใช
1: ่ตอนนี้ยังไม่มีก็คือ
2: เ
1: หม
2: ือ
1: นเป็นหมวกใหม่แบบนี้นะใครเป็นเจ้าของก็นำหลักฐานไปแสดงตัวแล้วก็ขอรับคืนได้นะที่ป้อมตำรวจที่ตรงใต้ BTS บางว่าสน.ภาษีเจริญนะคะเราฝากคุณพัดไว้เท่านี้เลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ

0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกับคุณเสงี่ยมนะครับคุณเสงี่ยมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันครับ
0: คุณเสงี่ยมมีอุบัติเหตุเหรออ
1: ุบัติเหตุตรงก่อนจะถึงนครสวรรค์ประมาณ1กิโลเศษนะครับ
0: ฝั่งไหนอะครับเนี่ย
1: คู่ขนานขาออกครับจากอำเภอคลองหลวงจะมามานครสวรรค์นะคร
0: ับ อ๋อครับเป็นยังไงครับ
1: เป็นชายขี่รถจักรยานยนต์มาไม่ทราบว่าชนกับคันไหนรถจอดอยู่หลายคันน่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็พอนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนเลนกลางครับตรงโค้งหนานเข้าออกนะครับ
0: อ๋อไอ้ที่เขาจอดอยู่นี่คือจอดช่วยหรือว่ายังไงไม่แน่ใจหรือเปล่า
1: ฮะนะครับ
0: ที่เขาจอดอยู่เนี่ยรถแต่ละคันที่เขาจอดช่วยไหมหรือว่ายังไงครับ
1: เป็นรถเจ๋งด้วยพิกอัพด้วยจอดเลนซ้ายครับหลายคันสามสี่ห้าคันนะครับ
0: แล้วมีใครลงมาช่วยเขาไหมครับเนี่ย
1: อ๋อตอนนี้มีมูลนิธิร่วมกับตันยูมา2คันครับ
0: ครับเจ้าหน้าที่มาแล้วนะ
1: เขากำลังส่งพยาบาลเช็ดเลือดให้เลือดเต็มหมดเลยครับ
0: อืมก่อนถึงประมาณสักกี่กิโลครับนิคมอุตสาหกรรม
1: กิโลเศษๆนะครับ
0: อ๋อนวนครนะ
1: ครับตรงสะพานเคครับ
0: ครับแล้วตอนนี้รถติดไหมครับ
1: นะครับ
0: รถติดไหมครับ
1: เอารถก็จะรอแล้วครับจะรอแล้ว
0: เฉพาะคู่ขนานเนาะ
1: ครับผมคู่ขนาน
0: อืมครับช่องทางหลักช่องทางหลักวิ่งได้เนาะคุณเสงี่ยม
1: ช่องทางหลังวิ่งได้ครับ
0: ครับครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่อาการดูแล้วเขาน่าจะเจ็บหนักไหมคุณเสงี่ยม
1: เจ็บหนักครับเจ็บหนัก
0: โอ้ครับกี่คนเนี่ยครับที่เจ็บอ่ะ
1: มีอยู่คนเดียว
0: ผู้ชายผู้ชายผู้หญิง
1: ผู้ชายครับพี่ผู้ชาย
0: อ๋อครับครับอ้าวได้เลยก็เริ่มชะลอตัวนะผ่านจุดดังกล่าวนะครับอืมผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับโล่งไหม
1: งานมาแล้วคล่องตัวหมดเลยครับต้องคู่กันหนาแล้วต้องด่วนขาเข้าออกนี่คล่องตัวหมดเลยครับ
0: ครับได้ท้องฟ้าแถวนั้นเป็นยังไงบ้างเหมือนมีตั้งเขาจะตกอีกหรือเปล่าคุณเสงี่ยม
1: ตกแน่นอนครับตกแน่นอนตั้งเข้าซึ้งครับ
0: อืมครับเดี๋ยวติดตามกันขอบคุณมากเลยครับคุณเสงี่ยม
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เป็นพหลโยธินฝั่งขาออกนะครับก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับประมาณสักกิโลกว่าจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับอยู่คู่ขนานเลนกลางนะครับมีคนเจ็บนะซึ่งที่เกิดเหตุมีกู้ภัยนะครับกำลังปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะก็รถชะลอตัวนิดนึงนะตรงนี้นะครับชะลอตัวนิดนึงในช่องทางคู่ขนานเห็นมีรถเริ่มที่จะเบี่ยงออกแล้วนะครับเบี่ยงออกช่องทางหลักเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทางเบี่ยงออกได้นะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางก็ออกช่องทางหลักได้รับความสะดวกมากกว่านะครับขาออกนะครับของพหลโยธินคู่ขนานก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่คุณเสงี่ยมแจ้งมานะฮะรายงานตัวนะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับวันนี้มาช่วงเย็นดูแลกัน6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับที่จอสร้อยทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100นะครับแล้วก็ที่รับชมกันอยู่ทั้ง YouTube JS 100 Radioทางแอปพลิเคชัน CS100 ด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆทยอยทักทายเพิ่มเติมกันนะครับโดยเฉพาะทาง YouTube ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านขีดชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
4: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้าน
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีต ประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับฝากกันไว้ด้วยกับธนาคารออมสินเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษทั้ง9เดือนและแบบ11เดือนนะครับน่าสนใจนะคุณผู้ฟังคือจะเริ่มออมกันง่ายๆวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยครับแค่มีเงิน 10,000 บาทนะ 10,000 บาทนี่ก็เริ่มออมได้แล้วนะครับกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับเนี่ยที่เขาให้คุณเนี่ยได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับคุณผู้ฟังฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเอามาดูกันหน่อยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเนี่ยนะครับถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับ9เดือนเนี่ยนะถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะก็จะรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเลยนะครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็ในส่วนของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเนี่ยถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้ก็จะรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.29% ต่อปีเลยนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th นะครับหรือที่ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับเลือกได้ระหว่างเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนหรือจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนก็ต้องบอกเลยว่าออมได้ดอกเบี้ยดีมากๆจากธนาคารออมสิน GSB Contact Center 1115นะครับลองโทรสอบถามได้ช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของสภาพการจราจรในแต่ละจุดในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะก็เรียกว่าภาพรวมดีนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ว่าตามหน้าห้างเนี่ยอย่างผมเองเดินทางมาเอกมัยนะครับเอกมัยสุขุมวิทขาเข้าอย่างเนี้ยนะพระราม4ขาเข้าช่วงเกษมราษฎร์คลองเตยเนี่ยนะคือตามรอบสัญญาณไฟรถจะแน่นๆหน่อยอย่างสุขุมวิทขาเข้าเนี่ยช่วงทองหล่อเข้าไปพร้อมพงเนี่ยแน่นนะครับท้ายนี่สะสมตั้งแต่เลยเอกมัยมาแถวๆซอยสุขุมวิท40นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับตรงบ้านกล้วยใต้เนี่ยนะที่จะเข้าไปทองหล่อต่อเนื่องไปแยก26เนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับรถมากวันนี้นะฮะก็ทั้งด้านของห้าง 3M นะฮะ M ควอเทีย M โซเฟีย M เนี่ยทั้งด้านของ Emporium เนี่ยคนเยอะนะครับตรงนี้การจราจรแน่นๆเหมือนกันส่วนด้านกลับกันจากนานาเข้าอโศกนี่ก็แน่นนะครับมีท้ายสะสมอยู่ใต้ BTS นานาแล้วก็ทางรัชดาจากรัชดาพระราม4เข้ามาเนี่ยท้ายอยู่สวนเบญนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับโดยรอบแยกอโศกโดยรอบแยกอโศกเนี่ยรถแน่นนะครับคุณผู้ฟังแต่ในซอยเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งฝั่งมุ่งหน้าอโศกเพชรแล้วก็ฝั่งกลับกันเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทยังเคลื่อนตัวได้กลางซอยไม่ติดนะเพชรบุรีวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับก็จะมีชะลอตัวช้าจากแยกเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรในฝั่งขาเข้านอกนั้นเนี่ยถือว่าภาพรวมดีนะครับทางด้านของเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงราชเทวีเนี่ยเข้าประตูน้ำอาจจะมีปริมาณรถหน่อยนะครับรถที่มาจากทางแยกเพชรพระรามแต่ตรงนี้ก็เป็นแนวก่อสร้างนะครับสะพานข้ามแยกราชเทวีสะพานข้ามแยกประตูน้ำราชดำริผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์มีท้ายสะสมอยู่หน้าห้างนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของราชปรารภนะจากทางแยกประตูน้ำไปมักกะสันเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่หน้าตลาดบายกตรงนี้ประตูน้ำนะครับอินทราสแควร์ชะลอตัวสลับหยุดนิ่งด้วยนะฮะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากทางดินแดงวันนี้ค่อนข้างดีนะครับรถน้อยกว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของมักกะสันต่อเนื่องดินแดงนะครับส่วนทางด้านของพระราม1
เนี่ยก็มีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่แยกปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์อันนี้ก็เป็นจุดประจำเสาร์อาทิตย์นะฮะก็ยิ่งวันธรรมดาก็ยิ่งแน่นเหมือนกันนะครับฝั่งกลับกันจากทางราชประสงค์ต่อเนื่องมาทางสยามเข้าแยกปทุมวันเนี่ยพอเคลื่อนตัวได้นะครับเพราะว่าพญาไทแต่ที่จะไปราชเทวีต่อเนื่องอนุสาวรีย์เนี่ยไม่ติดนะพญาไทตั้งแต่แยกปทุมวันไปราชเทวีพญาไทอนุสาวรีย์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับทำให้ทางด้านของพระราม1รถที่มาจากทางราชประสงค์เนี่ยค่อนข้างไหลตามได้นะครับแล้วก็ทางเพลินจิตชิดลมราชประสงค์ก็ค่อนข้างดีแต่จะมีติดตามรอบสัญญาณไฟเท่านั้นนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางอื่นนะครับพระราม2วันนี้ก็ดีนะครับเนี่ยทั้งเข้าและออกสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนี่ก็ไม่ติดนะครับแสมดำต่างระดับพระราม2ดาวคะนองคล่องตัวดีนะครับพยายามดูว่าจุดไหนอย่างรถฝั่งขาเข้านะครับทางพหลโยธินก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ทางด้านของมิตรภาพที่มีการทำทางนะตรงแถวๆทางด้านของทางนะครับพยายามดูว่าจุดไหนอย่างรถฝั่งขาเข้านะครับทางพหลโยธินก็ไม่ติดนะครับแล้วก็

หลายๆคนชื่นชอบเพราะวันหยุดได้อยู่กับบ้านนะครับอากาศสบายๆเลยนะฮะกรุงเทพในช่วงนี้18นาฬิกาที่ผ่านมาไม่มีกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำนี่31องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 74% นะฮะเดี๋ยวขอดูข้อมูลทาง X กันหน่อยนะครับคุณฟังเพิ่มเติมได้นะครับทาง X @JS100 Radio มีทางคุณแป้งเนี่ยคุณแป้งยืนยันมาเลยบอกว่าสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกรถติดหนักมากนะครับรถติดหนักมากไฟแดงนานครับแค่ช่วงทองหล่อมาพร้อมพงเนี่ยบอกว่าติดมาครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ฮะยืนยันเลยเมื่อครู่ที่ผมเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าวันนี้แน่นจริงนะครับทองหล่อเข้ามาเนี่ยรถเยอะมากนะครับทองหล่อไปแยก26ซอยอารีอ่ะนะครับเข้าพร้อมพงเนี่ยรถมากนะครับขอบคุณทางด้านของคุณแป้งด้วยนะครับช่วยเพิ่มเติมมาให้นะฮะทางด้านของพระราม4แต่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้รถก็เยอะอ๋อไม่คล่องตัวโอ้ดีเลยนะฮะคล่องตัวดีเลยทางด้านของพระราม4แถวสะพานเหลืองหัวลำโพงอะไรเงี้ยสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับพระราม4ดูภาพรวมนะตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะแค่มีติดสะสมตามแยกต่างๆอย่างที่บอกก็คือเกษมราษฎร์คลองเตยตรงเนี้ยนะครับที่มีปริมาณรถมากก็เป็นไปตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับมอเตอร์เวย์เข้าสาย7ก็ไม่ติดนะครับขาเข้าสายตะวันออกสาย9ก็คล่องตัวทุกจุดเลยนะครับเนี่ยวงแหวนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับกรณีของการทำงานบริเวณฝั่งทางนั้นขาเข้านะครับช่วงสะพานกาญจนาเนี่ยรถก็ยังไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้เมื่อวานนี้ผมไปใช้เส้นทางโหรถเยอะมากนะครับช่วงประมาณเนี้ยประมาณสัก 4-5 โมงเย็นนะครับแต่วันนี้คล่องตัวดีนะฮะเดี๋ยวดูข้อมูลที่คุณฟังร่วมเป็นแจ้งเข้ามากรณีคุณเสงี่ยมนะครับที่แจ้งอุบัติเหตุพหลโยธินด้านฝั่งขาออกในช่องทางคู่ขนานนะครับก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมนวนครประมาณ1กิโลเมตรที่มีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีจสร้อยรอประสานไปกับทางสภ.คลองหลวงแจ้งเพิ่มเติมมานะครับว่าเป็นรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเดินทางไปนะครับมีกู้ภัยให้ความช่วยเหลือก่อนแล้วนะอย่างที่คุณเสงี่ยมเพิ่มเติมนั่นแหละกู้ภัยเขาปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนคุณประสิทธิ์แจ้งมาบอกว่าวิภาวดีนะครับในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกราชวิภาการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาทั้งสองด้านนะครับเพิ่มเติมมาคือช่วงปตท.ที่เลยโรงพยาบาลวิภารามมาประมาณเล็กน้อยนะตรงนั้นเนี่ยช่องทางด่วนเลนขวาเนี่ยมีกองผ้าเป็นเหมือนเสื้อผ้าหล่นอยู่นะครับเป็นกองเสื้อผ้าหล่นอยู่ก็ฝากเพื่อนสมาชิกใครใช้เส้นทางนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยวิภาวดีนะครับในด้านขาออกเลยปตท.ช่วงปตท.ที่เลยโรงพยาบาลวิภารามนะตรงนั้นเลนขวาช่องทางด่วนนะครับมีกองเสื้อผ้าหล่นอยู่นะครับขอบคุณทางคุณประสิทธิ์ด้วยอาจจะหล่นมาจากรถคันไหนหรือเปล่าเนาะเป็นกองเลยนะฮะเนี่ยคือเวลาที่เรามีสิ่งของที่บรรทุกมาเนี่ยต้องมัดต้องคลุมดีๆนะครับอย่างถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าเนี่ยมันปลิวได้นะบางทีใส่กระเป๋าแล้วเนี่ยมันอาจจะหล่นมาทั้งกระเป๋าก็ได้ต้องมัดไว้นะครับยิ่งถ้าเป็นรถกระบะที่ไม่ได้มีในส่วนของแคปนะหรือว่าหลังคาปิดอะไรแบบเนี้ยนะครับไว้ท้ายกระบะเนี่ยบางทีลมมันแรงมันก็ปลิวได้นะครับก็ต้องรัดกุมนิดนึงนะฮะเทพรักษ์ด้านฝั่งขาเข้าผ่านหน้าบริษัทซีเกตนี่รถเยอะนะครับมีท้ายสะสมช่วงโรงพยาบาลสินแพทย์เทพรักษ์นะครับท้ายนี่ประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งชะลอตัวช้านะครับเนี่ยก็มีตลาดนัดนะเนาะบางทีเขาไปจอดเลนซ้ายแล้วก็บางทีมีรถของพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับก็จอดอยู่ข้างทางแล้วทีเนี้ยลูกค้าบางทีที่จะเข้าไปจอดเพื่อจะซื้อของก็จอดไม่ได้ก็ไปจอดเลนสองกันเนี่ยหนามแดงด้วยทางซีเกตด้วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแบบนี้เป็นประจำแต่ว่าวันนี้ทางด้านของตลาดหนามแดงเนี่ยไม่มีปัญหานะนะครับเท่าที่ดูล่าสุดตอนนี้นะครับไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาเนี่ยแหละช่วงหน้าซีเกตวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนก็จะมาเดินเยอะหน่อยนะครับเนี่ยก็จะแน่นๆเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงหน้าโรงพยาบาลสินแพทย์เทพรักษ์เนี่ยมีสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเลย

บริษัทซีเกตโรงงานซีเกตไปได้แล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้เข้าแยกสีเทพาเนี่ยไม่มีปัญหาสีเทพาเข้าไปทางสามแยกสำโรงเทพรักษ์นี่ก็มีปัญหานะครับสุขุมวิทเข้าออกจากสำโรงเหนือไปบางนาก็คล่องตัวเช่นเดียวกันกับทางศรีนครินทร์นะครับก็คล่องตัวนะฮะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับนั่นคือสภาพการจราจรในชั่วโมงนี้นะครับภาพรวมกันก่อนเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อครับ

0: มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับ 19:03 นะครับคุณผู้ฟังครับมีกรณีของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการสนที่กำลังนะครับปฏิบัติภารกิจเขาบอกว่ายาวนานถึง4วันในการปูพรมค้นหานะครับเป็นชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะบอกว่าเป็นผู้พิการนะครับไม่สามารถเดินได้แล้วเหมือนกับว่าไปหลงป่าหรือยังไงเห็นบอกหลานเนี่ยอุ้มไปไว้กลางป่านะครับซึ่งตอนนี้ยังหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านของนายมงคลชัยภักดีนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับหัวหน้าอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: สวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดี
0: หัวหน้าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะครับตรงนี้ให้หัวหน้านำเรียนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าเขาไปหลงป่าแล้วก็มีหลานเนี่ยอุ้มไปไว้ที่กลางป่าอย่างนั้นเหรอตรงนี้รายละเอียดข้อเท็จจริงนี่เป็นยังไงครับหัวหน้า
1: เอาเรื่องของหมู่บ้านบางกลอยก่อนนะครับก
0: ็
1: คือชาวบ้านบางกลอยนี่เป็นชาวบ้านกะเหรี่ยงแล้วเดิมทีเนี่ยเขาก็อยู่ในป่าบริเวณตะเข็บชายแดนนี่แหละครับแล้วก็รัฐบาลสมัยนั้นก็ตั้งเป็นหมู่บ้านบางกลอยแล้วก็อพยพคนเนี่ยให้มารวมกันที่หมู่บ้านนะครับให้มารวมกันเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเป็นการจัดระเบียบชุมชนนะครับเอาชาวบ้านเนี่ยมาไว้ที่บ้านบางกลอยแล้วก็ลุงน้องแอ๊ะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกอพยพลงมาเมื่อปี54นะครับแล้วก็มาอยู่ที่บ้านบางกลอยนะครับแล้วก็เมื่อปี2564ก็มีชาวบ้านประมาณ30คนเนี่ยขึ้นไปบุกลุกป่าที่บริเวณเขาเรียกว่าไอ้แม่น้ำบางกลอยเขาก็จะไปบุกลุกพื้นที่อยู่ครั้งนั้นก็เป็นครั้งหนึ่งที่คุณน้อแอ๊ะนี่ก็ลุงน้อแอ๊ะนี่ก็ได้ขึ้นไปด้วย
0: เดี๋ยวนิดนึงนะลุงน้อแอ๊ะเนี่ยคุณผู้ฟังคือคนที่ตอนนี้ทางอุทยานกำลังปูพรมค้นหาอยู่เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ผมเชิญต่อเลยครับหัวหน้าครับ
1: ครับอย่างคุณลุงน้อแอ๊ะมีมิตรเนี่ยเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องที่จะกลับไปใช้ชีวิตในป่านะครับซึ่งตอนนี้เขาก็อายุมากแล้วอายุ64ปีนะครับส่วนลูกหลานเขาก็อยู่ที่บ้านบางกลอยนี่แหละบ้านบางกลอยนี่เขาก็จะมีลูกหลานอย่างเช่นเขาเรียกอะไรคุณมีนามสกุลต้นน้ำเพชรนามสกุลทูบุอะไรนี่ประมาณเนี้ยเป็นชาวกะเหรี่ยงเขาก็อยู่อาศัยทำกินอยู่ที่บ้านบางกลอยนี่แหละแต่ว่าลุงน้อแอ๋นี่แกค่อนข้างจะสุดโต่งก็คือแกอยากจะกลับไป
0: ใช้ชีวิตในป่า
1: ที่ในป่าแล้ววันประมาณวันที่5เมษายนเนี่ยแกก็หายออกจากบ้านไปนะครับแกเก็บเสบียงหายออกจากบ้านไปแล้วก็มีชาวบ้านไปเจอว่าแกด้วยพิการนะแกพิการเดินไม่ได
0: ้
1: แล้วแกก็จะใช้แขนสองข้างเนี่ยเข้าไปในป่าแล้วก็ห่างไปออกไปจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรก็มีคนไปเจอแล้วก็มาแจ้งหลานแกนะครับแล้วก็หลานแกก็ขึ้นไป3คนแล้วก็ก็เหมือนกับว่าแกขอร้องให้หลานแกเนี่ยพาไปส่งที่บางกลอยบน
0: ครับ
1: ก็จากข้อมูลที่หลานให้ข้อมูลกับอุทยานก็คือเขาแบกขึ้นหลังไปผัดกันนะครับ3คนน่ะเดินทั้งหมด5วัน
0: ครับ
1: 5วันแล้วก็ไปถึงจุดที่แกต้องการแล้วแกก็ให้สร้างกระต๊อบให้แกหลังนึงก็คือสร้างเป็นเพิงพักแบบง่ายๆนะครับประมาณ3x3เมตรแล้วก็ให้แกอยู่ตรงนั้นแล้วก็แกบอกว่าให้ปล่อยแกไว้ตรงนี้นะครับแล้วหลานนี่ก็ลงมาที่หมู่บ้านแล้วก็ลงมาที่หมู่บ้านแล้วก็ผ่านไป1เดือนคราวนี้ก็เริ่มมีคนถามหาลุงน้อแอ๊ดแล้วว่าไปไหนทั้งหลานนี่ก็บางส่วนก็มีความกังวลว่าลุงขึ้นไปนานแล้วก
0: ็
1: น่าจะอาจจะเจ็บป่วยหรือขาดเสบียงหรือเปล่าก็ไปแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านทราบนะครับผู้ใหญ่บ้านก็มาแจ้งทางอุทยานต่อมาแจ้งตชด.ที่อยู่ตรงนั้นต่อนะครับแล้วก็แจ้งมาจนกระทั่งถึงทางอำเภอนะครับจนได้มีการเข้าไปสอบถามเมื่อวันที่2พฤษภาเนี่ยก็คือไปสอบถามข้อเท็จจริงเลยว่าเขาหายไปไหนคนนำทางเนี่ยหลานที่บอกที่พาไปเนี่ยก็บอกว่าต้องเดินผ่านตรงนี้ไปประมาณนี
0: ้
1: เจ้าหน้าที่ก็เลยสนที่กำลังทั้งหมด20นายก็ออกลาดตระเวนนะครับคือเรามีแผนลาดตระเวนปกติอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็ลาดตระเวนตามเส้นทางที่เขาบอกนะครับแล้วก็มีการวิทยุสื่อสารบอกกันทุกวันว่าวันนี้เจอหรือยังวันนี้เจอหรือยังนะครับจนกระทั่งผ่านไป4วันนะครับ
0: 4
1: วันก็ยังไม่เจอนะครับ ลุงนอแอะนี่ก็ยังไม่เจอนะครับ
0: คร
1: ับ พอไม่เจอเสร็จนี่ก็ทางอุทยานนี่ก็ประสานไปที่สำนักปลัดกระทรวงทรัพย์นะครับขอคอปเตอร์นะครับมาสนับสนุน1ลำนะครับพอคอปเตอร์มาก็คอปเตอร์ก็ช่วยในการบินตรวจการสภาพป่านะครับตรงจุดที่ต้องสงสัยว่าแกน่าจะเคยอยู่แล้วแกน่าจะไปสร้างเพิงพักแล้วมันน่าจะมองเห็นจากทางอากาศนะครับแต่ปรากฏว่าในจุดเป้าหมายที่เราไปดูเนี่ยก็ยังไม่พบว่าแกอยู่ตรงไหนของแผนที่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับอ
0: ุ
1: ทยานแก่งกระจานเนี่ยมีถ้าเป็นเนื้อที่เนี่ยเป็นตารางกิโลเมตรเนี่ยมีประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตรนะครับ แล้วก็ใช้คอปเตอร์เนี่ยสแกน1ชั่วโมงก็ไม่พบนะครับพอหลังจากนั้นก็เลยมาวางแผนว่าอ้าวถ้าอย่างนี้เราก็เหมือนยังหาจุดที่แกอยู่จริงๆนะไม่เจอนะครับ
0: ไม่เจอ
1: หาจุดที่จะเดินป่าไปเพื่อจะไปค้นหาให้ถูกต้องเนี่ยไม่เจอก็เลยเขาเรียกว่าขออนุมัติผู้บังคับบัญชานี่ถอนกำลังกลับมาเพื่อเตรียมตัวหาข้อมูลขึ้นไปค้นหาใหม
0: ่
1: เราก็ใช้คอปเตอร์เนี่ยแหละทำแพลตฟอร์มชั่วคราวนะครับก
0: ็
1: ไปรับเจ้าหน้าที่มาทั้งหมด5เที่ยวกลับมาส่งนะครับก็การส่งกำลังกลับนี่ก็เป็นไปด้วยความสวัสดิภาพเจ้าที่ปลอดภัยทุกนายนะครับแต่ว่าตัวบุคคลที่ลุงรอแอดที่หายเข้าป่าไปนี่เรายังไม่ทราบว่าแกอยู่ตรงไหนนะครับประมาณนั้นครับข้อมูลประมาณนี
0: ้เห็นทราบมาว่ามี2คนใช่ไหมตอนแรกเนี่ยใช่ไหมฮะอีกคนหนึ่งบุญส่ง
1: มีสองคนครับมีอีกคนหนึ่งนี่ก็หายไปช่วงเดียวกันแต่ว่าอันนี้จากการข่าวก็คือรู้ว่าขึ้นไปถางไร่นะครับเพื่อปลูกพืชผลอาศินปลูกพืชผักในประมาณ1งานนะครับซึ่งการลาดตระเวนทางอากาศเนี่ยเราก็เจอจุดที่บุกรุกนี้จริงๆครับจำนวน1งานจริงนะครับอยู่ห่างจากหน่วยบ้านปงลึกบางกอยไปเนี่ยประมาณ6กิโลครึ่งครับ
0: ซึ่งคนนี้เจอแล้วใช่ไหมครับผมฮะ
1: คนนี้เจอแล้วครับคนนี้ติดต่อได้แล้วเขากลับลงมาแล้วไปอยู่ที่อำเภอชะอำเรียบร้อยแล้วครับนะคร
0: ับ
1: แต่จุดที่เราเดินเท้าไปในห่างไปประมาณ16กิโลเมตรนะครับ
0: ครับ
1: ไม่พบยังไม่พบใคร
0: อ๋อโอ้นี่แล้วหลังจากนี้จะมีแผนยังไงอะครับผมน่ะ
1: ตอนนี้แผนก็คือเราก็ต้องรอให้สภาพอากาศเปิดเพราะปกติในเจ้าที่ของอุทยานแก่งนี่จะมีชุดลาดตระเวนอยู่ทั้งหมด20ชุดลาดตระเวนอยู่แล้วเราก็จะลาดตระเวนหาร่องรอยว่ามีคนเนี่ยมีหรือว่ามีร่องรอยการใช้ชีวิตของคนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็หรือไม่ก็จุดที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องไปพิสูจน์ทราบนะครับให้พบทุกพื้นที่ที่เราต้องสงสัยนะครับ
0: ก็คือต้องหาให้เจอก่อนหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการเจรจาว่าให้กลับบ้านเพราะการที่ไปอยู่ในป่าเหมือนกับออกเป็นพฤติกรรมของการบุกรุกไหมครับหัวหน้า
1: ก็มันก็เข้าข่ายนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่คือตอนนี้พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติน่ะมันมีมาตรา65หมายถึงว่าถ้าชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านพื้นเมืองเลยเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ได้นะครับแต่ว่าเข้าไปครอบครองพื้นที่ไม่ได
0: ้
1: เหมือนว่าถ้าเข้าไปทำกิจกรรมทางศาสนานะครับไปเก็บหน่อไม้นะครับไปหาของป่าบางอย่างเนี่ยเขาสามารถเก็บออกมาได้โดยที่ไม่มีความผิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนต่างถิ่นเนี่ยเข้าไปหาของป่าเนี่ยจะเป็นความผิดทันทีนะครับแต่ว่าตัวกฎหมายฉบับนี้เขาออกแบบมาให้ชาวบ้านเนี่ยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าได้แต่ห้ามไปบุกรุกและครอบครองเป็นของตัวเองเท่านั้นเองครับ
0: แสดงว่าอย่างกรณีของนายบุญทรงนี่เข้าข่ายไหมครับความผิดนี
1: ้ของนายบุญทรงนี่ก็คือก็ต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าถ้าความเสียหายเนี่ยมันเขาเรียกมันเกินเขาเรียกอาการบุกรุกเนี่ยแกตรงของนายบุญทรงเนี่ยเป็นพื้นที่ไร่ซากไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ว่ามีเจตนาในการปลูกข้าวโพดประมาณ300ต้นแต่ต้นไม้เนี่ยไม่ได้เสียหายเราก็จะต้องดูเรื่องค่าเสียหายนะครับแต่เรื่องความผิดเนี่ยมันก็ต้องแจ้งฐานเข้าไปครอบครองเพราะมีเจตนาในการทำไร่แล้วก็ครับเก็บพืชผลอย่างน้อยๆก็คือแกได้ประโยชน์จากการเข้าไปปลูกพืชผลโดยที่ไม่ใช่ไปเก็บหาของป่านะครับเอาของจากข้างล่างเนี่ยเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยขึ้นไปปลูกนะครับ
0: ครับอันนี้คือยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่ใช่ไหมครับ
1: อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนของพนักงานสอบสวนครับส่วนของอุทยานได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วว่าครอบครองนะครับครอบครองพื้นที่อุทยานแล้วก็หาประโยชน์ในเขตอุทยานครับ
0: อันนี้เป็นกรณีของนายบุญทรงนะที่เจอแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนทางด้านของลุงนอแอะเนี่ย
1: ของลุงนอแอะนี่ก็คือตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ ครับแต่ก็แจ้งข้อกล่าวหาไปว่าเข้าไปในเขตอุทยานโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าที
0: ่มีการแจ้งข้อกล่าวหาจากทางกรมอุทยานเหมือนกันนะครับ
1: ครับผมครับ
0: แล้วหลานทั้ง3คนนี่จะมีความผิดด้วยไหมครับเนี่ย
1: ก็ตอนนี้เราก็ต้องแจ้งข้อหาร่วมไปอะครับคือเพราะว่ามีจากพฤติกรรมจากการให้ปากคำก็คือสนับสนุนในการพาคุณน้อแอ้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในป่าโดยการแบกขึ้นไปแล้วก็เอาเสบียงไปส่งก็คือโทษมันก็คือให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกตัวมาสอบว่าร่วมในความผิดระดับไหนนะครับก็แล้วแต่ว่าผลการสอบสวนจะเป็นยังไงครับแต่ว่าโดยพฤติการเราก็แจ้งไว้ก่อนครับ
0: อ๋อก็คือแจ้งข้อกล่าวหาทั้งนายบุญทรงทั้งนายลุงน้องแอ๊ะแล้วก็หลาน3คนด้วยไว้ก่อนนะครับอย่างนั้น
1: ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าข้อหามันไม่ถ้าการบุกลุกเข้าไปในเขตอุทยานโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยมันเป็นเพียงโทษปรับครับมันไม่ใช่โทษจำคุก
0: อ๋อครับในส่วนของข้อเท็จจริงนี่คือทางลุงน้องแอ๊ะนี่เขายังไงฮะทราบมาว่าชาวบ้านนี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าลุงนอแอ๊ะเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้เป็นยังไงตรงน
1: ี้
0: รายละเอียดเป็นยังไง
1: ก็ลุงนอแอ๊ะเองเนี่ยแกก็เป็นคนที่คนหนึ่งที่แบบทุกครั้งที่มีกรรมการสิทธิ์หรือว่าเข้าไปพูดคุยกับแกเนี่ยหรือว่ากลุ่มข้าราชการกลุ่มการเมืองหรือว่ากลุ่ม NGO เข้าไปสอบถามแกเนี่ยกลุ่มองค์กรอิสระไปถามแกก็จะบอกว่าแกต้องการกลับไปใช้ชีวิตที่บางกอยบนนะครับแกไม่อยากอยู่ในหมู่บ้าน
0: ครับซึ่งทราบมาว่าเป็นที่ที่แกเคยปักหลักอยู่ตั้งแต่ปีไหนนะครับผมนะที่แกเคยอยู่เมื่อก่อนเนี่ย
1: แกเคยอยู่แล้วเคยถูกอบพยพลงมาเมื่อปี54ครับ
0: 54โอ้ครับ
1: ครับตอนนี้แกอายุ64ปีครับแกลงมา54แกก็ลงมาประมาณ15ปีแล้วครับ
0: แล้วตอนนี้ทางบ้านเขาทางญาตินี่เขาเป็นห่วงแค่ไหนครับเนี่ยหายไปนาน
1: ก็มีทั้งสองส่วนครับมีทั้งคนที่เป็นห่วงกังวลแล้วก็บางส่วนก็เหมือนกับว่าแกอยู่ได้เดี๋ยวแกก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นอยากขอร้องให้ทางอุทยานว่าขอให้แกอยู่ตรงนั้นประมาณนี้ครับแต่ว่าด้วยเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายของคนชราด้วยเราก็ต้องอย่างน้อยๆก็ต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ก่อนว่าอยู่ที่ไหนแล้วค่อยเจรจาเกลี้ยกล่อมครับ
0: เป็นคือแกมีความพิการด้วยนะนอกเหนือจากอายุที่มากนะครับหัวหน้าก็เลยเป็นห่วงกันอ๋อจะมีสองกลุ่มที่เขาทั้งเป็นห่วงด้วยในภาวะของแกที่ประสบอยู่ตอนนี้ความพิการด้วยอายุเยอะด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็พอเข้าใจว่าเป็นความสุขของแกที่อยากจะไปอยู่ในป่าอย่างนั้นทีนี้คนที่ไปเจอเนี่ยเขาก็ไปเจอในสภาพที่เขาก็ไม่ทราบมาก่อนว่าลุงเนี่ยเป็นคนพิการอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนเป็นห่วง
1: คนในหมู่บ้านเนี่ยเขารู้จักกัน
0: อ๋อรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับเขารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ลงมาบอกคนข้างล่างว่าเขาขึ้นไปหาของป่าแล้วเจอลุงนอแอ๊ะเขาก็บอกว่าเขาเจอลุงนอแอ๊ะอยู่ที่เขาลูกนี้นะแกไปปลูกกระต๊อบอยู่ตรงนี้อะไรประมาณน
0: ี้ได้พูดคุยกันยังไงบ้างไหมครับคนที่ไปเจอเนี่ย
1: ผมก็ได้สอบถามเขานะครับก็สอบถามอย่างที่บอกเขาก็อธิบายข้อมูลว่าขึ้นไปตรงนี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นกะเหรี่ยงเขาจะไม่ชี้แผนที่ไม่ได้ครับเขาจะต้องพาไปเขาต้องนำไปเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าต้องเดินนี่ต้องไปนอนที่ยอดห้วยนี้แล้วก็ต้องไปนี่อีกทั้งหมด5คืนถึงจะไปถึงที่ลุงมาแอ๊ะอยู
0: ่ซึ่งพอไปแล้วก็อย่างที่ทางหัวหน้านำเรียนก็คือไปแล้วไม่เจอนะฮะ
1: ใช่ครับเราไปแล้วไม่เจอ
0: ครับตอนนี้จะมีการวางแผนในเรื่องการค้นหาหมายถึงว่าคือตามร่องรอยเนี่ยมันพอจะมีหลักฐานมีอะไรที่มีแนวโน้มจะได้เจอตัวไหมครับ4วันที่ผ่านมาเนี่ย
1: ถ้าตอนนี้ก็ต้องดูจากทางญาติล่ะครับเพราะว่าถ้าลุงมาแอ๊ะเนี่ยอยู่ข้างบนยังไงแกก็เสบียงแกต้องขาดอยู่แล้วมันต้องมีคนเป็นห่วงแล้วก
0: ็ส่งเสบียง
1: ต้องหาเสบียงขึ้นไปส่งให้แกครับ
0: เขาจะใช้วิธีการสื่อสารกันยังไงครับเนี่ย
1: บนเขานะครับบางจุดมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่ครับ
0: ทางลุงนอแอ๊ะนี่มีเครื่องมือสื่อสารไปด้วยไหมครับผมนะพอทราบไหมครับตรงนี
1: ้ผมไม่ทราบนะครับแต่ตอนที่แกอยู่ข้างล่างแกมีโทรศัพท์อยู่ครับแล้วก็ถ้าคนที่เขาไปเดินป่าจริงๆเขาก็จะมีตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยติดตัวไปแล้วก็มีการชาร์จโทรศัพท์ได
0: ้อ๋ออย่างนั้นนะครับ
1: แต่ด้วยช่วงนี้เป็นหน้ามรสุมครับแดดไม่ค่อยออกฝนไม่ตกก็อาจจะสื่อสารกันไม่ค่อยได้ครับ
0: ญญ
1: แต่ว่าถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะสะดวกในการเดินป่ามากกว่านี
0: ้
1: คือตอนนี้เจ้าที่เองก็ที่เดินไปทั้ง4วันนี่ก็บางคนก็ถึงขั้นแบบโอ้โห สาหัสสากันเหมือนกันนะครับเพราะพื้นที่มันถนนมันไอทางเดินป่ามันค่อนข้างลื่นนะครับอย่างที่ทราบเนี่ยอย่างคนที่ไปเดินป่าที่อุทยานอื่นก็มันก็มีสูญหายบ้างแม้แต่ของที่อุทยานแก่งกระจานเองที่เดือนที่ผ่านมาก็ทางด้านตำบลป่าเด็งก็มีหลงป่าไปแล้วก็พบว่าเสียชีวิตจากช้างป่าทำร้ายครับ
0: โอ้ค่ะบุ๋แล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่นี่มีเจ็บป่วยบ้างไหมครับเพราะว่าตามหากันถึง4วันกี่คืน4วัน5คืนไหมครับผมเนี่ย
1: ก็มีกลับมาก็มีบางคนก็ติด
0: 4วัน3คืน
1: มา
0: ประมาณนี้
1: ครับติดไข้มาเลเรียมาครับอย่างขึ้นไปชุดของหน่วยแม่เสลียงใน5คนก็เป็นมาเลเรีย2คนนะครับ
0: โอ้อาการเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่
1: ก็ไม่มีปัญหาครับก็รักษาได้ตามอาการอยู่แล้วครับคือเรามีชุดตรวจนะครับมีของสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือในการตรวจมาเรียได้เจาะเลือดนะครับดูที่นิ้วแล้วก็ดูแล้วก็ถ้ามีอาการก็ไปส่งเข้ารักษาทันทีครับ
0: ในภารกิจนี้เนี่ย4วันที่ผ่านมานี่ใช้เจ้าหน้าที่ประมาณกี่คนได้ครับเนี่ยหัวหน้าครับในการปูพรมค้นหากัน
1: เป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานในทั้งหมด19นายครับ1918นายนะครับ18นายแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านปงลึกกับผู้ช่วยนะครับ2คนนะครับแล้วก็หลานคนที่นำทางนี้1คน
0: อ๋อมีหลานมา1คน
1: ใช่ครับหลานคนที่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็พาไปด้วยครับแล้วก็ให้เบี้ยเลี้ยงในการนำทางด้วย
0: คนที่เจอนี่ไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมฮะคนที่เจอลุงนอแอะเนี่ย
1: อ๋อคนที่เจอลุงนอแอนนี่เขาตอนนี้เขาชื่อจอหะครับเขาเดินป่าลงมาแล้วก็เขามีคดียิงปืนอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เขาไปถูกศาลพิพากษาให้จำคุกนะครับที่เรือนจำเขากิ้งเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้ครับ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็เลยไม่สามารถให้ความร่วมมือตรงนี้ได้หัวหน้าทราบมาว่าทางลุงนอแอนนี่เคยมีคดีเก่าติดตัวค้างอยู่ด้วยเหรอครับ
1: ใช่ครับเขาก็มีคดีเมื่อปี64ครับ
0: เป็นเรื่องอะไรฮะตรงนั้น
1: เป็นเรื่องบุกรุกแพ่วถางป่าครับบุกรุกแพ่วถางป่าบริเวณที่เราไปตรวจพบเราที่เราขึ้นไปตรวจค้นเนี่ยเราก็ต้องสงสัยว่าแกจะไปบริเวณแปลงบุกรุกเดิมนี่แหละครับเราก็ไปตามตรงจุดนี้แหละครับตรงที่เราเดินเท้า4วันไปก็ไปถึงบริเวณที่เขาเรียกว่า18แปลงคดีครับเมื่อปี64ครับ
0: อ๋อปี64ไม่ใช่54ใช่มั้ยหัวหน้า
1: ปี64เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่มีคดีครับ
0: อ
1: ตัวแกเองเนี่ยมีคดีเมื่อปี54แล้วก็ศาลที่ภาคษาให้รอลงอาญา
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็ตอนของปี64นี่ตอนนี้ยังอยู่ในชั้นอัยการครับ
0: อื้อหือไม่เบานะเนี่ยลุงหนอแอนนะโอ
1: ้ครับมันเป็นลักษณะของการเรียกร้องสิทธิ์ด้วยครับมันก็พูดลำบากคือมันไม่ใช่การบุกรุกเหมือนเจตนาครอบครองเอาไปใช้ประโยชน์ทำรีสอร์ทหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการบุกรุกป่าต้นน้ำเพื่อเขาเรียกทำไร่หมุนเวียนทำไร่เลื่อนลอยอะไรประมาณนี้แหละมันมีสองคำซึ่งทางของชุดกะเหรี่ยงเขาอยากให้เราเรียกว่าเป็นไร่หมุนเวียนนะครับแต่ว่าทางราชการเองส่วนใหญ่ก็ยังติดคำว่าไร่เลื่อนลอยอยู
0: ่
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นป่าต้นน้ำชั้น 1A คือ การทำไร่หรือทำการเกษตรในที่สูงเนี่ยมันต้องมีผลกระทบนะครับทั้งเรื่องของคุณภาพน้ำแลนด์สไลด์เนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งคือทางอุทยานถึงพยายามทำความเข้าใจไม่อยากให้มีการไปทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับคนส่วนรวมครับแต่ว่ายังให้สิทธิ์ในการเดินป่าเข้าไปใช้ชีวิตได้แต่ว่าลดบางกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมครับ
0: 1 A นี่คือเป็นระดับเฝ้าระวังสูงสุดอย่างนั้นเลยไหมครับ
1: สูงสุดเลยครับ
0: สูงสุด
1: เลยแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่รองรับน้ำฝนสร้างน้ำฝนให้กับเขื่อนแก่งกระจานทั้งเขื่อนนะครับคือเขื่อนแก่งกระจานมีเนื้อที่นะครับมี700ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยมาจากบริเวณนี้บางกอยบนกับต้นแม่น้ำเพชรบุรีทั้งหมดเลยครับ
0: โอ้ถึงว่าเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญมากมากที่สุดเลยนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดมีการทำไร่หรือว่าตัดต้นไม้มากๆเนี่ยดินเนี่ยก็จะต้องไหลลงมาตามน้ำแล้วก็ตัวเขื่อนก็จะตื้นเขินคุณภาพน้ำก็จะไม่ได้มาตรฐานนะครับ
0: อ
1: ันนี้เราก็กังวลเรื่องพวกนี้แหละครับ เพราะว่ามันเป็นผลกระทบที่สุดท้ายมันก็กระทบคนทั้งจังหวัด
0: ครับซึ่งเดี๋ยวถามตรงนี้ก่อนซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีกรณีของดินสไลด์แลนสไลด์อะไรตรงนี้ใช่ไหมครับสำหรับแก่งกระชานเพราะว่าน่าจะ
1: ตอนนี้ป่ามันฟื้นสภาพนะครับตั้งแต่ปี54นะครับปี54นี้มีการอพยพรัษฎรที่ทำมาหากินอยู่บริเวณบางกอยบนออกมาทั้งหมดแล้วครับ 100% แล้วผ่านไปตอน15ปีตอนนี้ต้นไม้ใหญ่หมดแล้วครับต้นไม้ใหญ่หมดแล้วถ้ามีการขึ้นไปทำกิจกรรมใหม่เราก็เกรงว่ามันก็จะกลับไปแห้งแล้งเหมือนก่อนปี54อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับนะฮะทีนี้ย้อนกลับมาที่ลุงนอแอดนิดนึงแหมก็เรียกได้ว่าเรื่องเยอะลุงนอแอดนี่เรียนถามหัวหน้านะครับไอ้ปี54ที่เคยมีคดีนะครับแล้วก็ปี64นี่ข้อหาเดียวกันไหมครับเนี่ย
1: ไอ้ตอนปี54นี่แกโดนข้อหาครอบครองอาวุธปืนล่าสัตว์นะครับแกส่วนข้อหาบุกรุกนี่ศาลเมตตาศาลมองว่าเป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในป่าจะเอามาตรฐานของการบุกรุกของคนที่อยู่พื้นล่างเนี่ยไปตัดสินแกไม่ได้ก็ศาลก็ไม่มีโทษเรื่องบุกรุกครับ
0: โอ้ในปี54เนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับแตกต่างกันกับปี64เพราะปี64นี้มีการเตรียมการขึ้นไปเพื่อจะไปถางป่าก็มีการเตรียมอุปกรณ์ขึ้นไปเพื่อไปฝันต้นไม้แล้วก็เตรียมจะจุดไฟเผาเพื่อปลูกข้าวแต่ว่าตอนนั้นก็มีการอพยพด้วยคอปเตอร์นะครับเป็นร้อยเที่ยวนะครับ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับผม
1: ถ้าย้อนดูในข่าวจะทราบเลยครับตอนนั้นจะมีเขาเรียกว่ายุทธการบางกอยบน18แปลงนะครับมีการอพยพโดยฮอครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
0: โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยยุทธการบางกอยใช่ไหมบางกอยบน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ครับเอ๊ะลุงนอแอนนี่แกพิการมานานหรือยังครับนะ
1: แกมาพิการตอนหลังครับเดิมปกตินี่ลุงนอแอนนี่แกเป็นลูกของปู่ข้ออี้ครับเป็นลูกชายคนโตปู่ข้ออี้ก็ปู่ข้ออี้ก็จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนกะเหรี่ยงกะหลางนะครับที่เพชรบุรีนี่แหละครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนแรกเนี่ยลุงนอแอดเดินได้ปกติครับแล้วก็มาโดนคดีปี54แล้วก็ไม่ทราบว่าแกไปน่าจะไปมีอุบัติเหตุหกล้มหรืออะไรสักอย่างนะครับก็เดินไม่ได
0: ้
1: ครับเดินไม่ได้ตอนหลังตอนปี64นี่แกก็เดินไม่ได้นะครับ
0: อ๋อเหรอครับปี64ตอนที่มีคดีนะตอนที่ตอนนั้น
1: ใช่ตอนที่มีคดีก็คือมีคนพาแกขึ้นไปเหมือนกันครับ
0: อ๋อครับครับแต่ว่าก็
1: คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีละมุนละม่อมที่สุดนะครับก็คือพยายามเจรจาทุกอย่างทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายทั้งใช้ญาติแกทั้งทุกอย่างทุกมาตรการนะครับก็คือด้วยความเห็นอกเห็นใจก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แจ้งข้อหาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุก็เป็นข้อหาที่เป็นลักษณะแค่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับปกติเท่านั้นเอง
0: ครับก็คือโดยจริงๆก็คือเป็นห่วงอ่ะด้วยสภาพของลุงเองด้วยที่พิการด้วยจะไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างไรมันไม่ง่ายเหมือนกัน
1: เพราะว่ามันครับมันมีปัญหาอยู่แค่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าลุงนอยแอดยังมีชีวิตอยู่ทุกคนก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าแกเกิดอะไรขึ้นกับแกนะครับในทางไม่ดีหรือแกหายสาบสูญไปเลยเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่แบบกระโทษกันไปโทษกันมาว่าเอ้ยราชการทำอะไรอยู่หรือลูกหลานทำอะไรอยู่ปล่อยให้แกต้องมีจุดที่ไปจุดจบที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็คิดไปเองนะอันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
0: ครับผมก็เรียกได้ว่ามันสะท้อนที่เห็นถึงความคือความรับผิดชอบการทำงานคือเรียกได้ว่าห่วงใยชาวบ้านด้วยนะของทางอุทยานด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นคนพิการด้วยอ่ะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงอาหารหมดจะหาอาหารได้หรือเปล่าตรงนี้เราก
1: ็
0: โอเคถึงแม้ว่า
1: อย่างทางกระทรวงก็เตรียมคอปเตอร์มาช่วยตลอดนะครับถ้ามีการร้องขอไปเขาก็พร้อมจะมาได้
0: กระทรวงทรัพย์อ่ะนะครับ
1: ตลอดเวลาเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เราแค่พิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าแกอยู่ตรงไหน
0: โอ้โหหัวหน้าถามจริงๆมันน่าจะเป็นงานยากมากแค่ไหนอะเนี่ย
1: ก็เป็นระดับที่ถ้าแก่งกระจานก็คือท่วงมรสุมนี่คือการเดินป่าการลาดตระเวนนี่คือยากที่สุดแล้วครับ
0: นะครับโอ้ก็แหมเห็น เห็นความเหนื่อยยากความลำบากของทางเจ้าหน้าที่เลยเอาใจช่วยและให้กำลังใจมากๆเลยนะครับ
1: โอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณ
0: นะครับได้ครับแบบวันนี้จอสร้อยต้องขอบพระคุณทางหัวหน้าด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันเพราะว่าเห็นข่าวแล้วก็เอ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยได้มาแถลงไขกันนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะฮะ
1: ครับผมครับ
0: ก็เอาใจช่วยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ป่วยด้วยนะครับด้วยไข้มาลาเรียนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณแทนเจ้าหน้าที
0: ่
1: คร
0: ับ ขอบพระคุณมากครับหัวหน้าครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ครับขอบคุณนะครับทางคุณมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับก็ได้ทราบกันไปเพราะว่าเราเห็นหัวข่าวเนี่ยนะครับก็บอกว่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขากำลังส่วนที่กำลังการปฏิบัติภารกิจยาวนาน4วันนะครับในการปูพรมค้นหาชาวกะเหรี่ยงนะคือตอนแรกใน2คนนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาได้แล้วเจอแล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคือนี่แหละลุงนอแอะเป็นผู้พิการไม่สามารถเดินได้แล้วก็ยังหาไม่เจอด้วยสภาพอากาศปิดภูมิประเทศสูงชันกลางป่าลึกคุณผู้ฟังอย่างที่หัวหน้าเพิ่มเติมพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 3,000 นะครับได้เท่าไหร่ 3,000 ตารางกิโลเมตรนะครับมันกว้างใหญ่มากนะครับมันกว้างใหญ่มากๆนะฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ผืนหนึ่งไม่ใช่ของไทยนะของโลกเลยนะคุณผู้ฟังแก่งกระจานเนี่ยนะครับเป็นป่าผืนที่อุดมสมบูรณ์มากๆผมเองเคยไปเที่ยวที่แก่งกระจานแล้วไปเจอเป็นแบบคือตอนนี้กำลังมาเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งที่แบบทำอาหารป่าแล้วทำอร่อยมากเป็นร้านเล็กๆธรรมดาเนี่ยข้างทางผมจำไม่ได้ถนนเส้นไหนอันเป็นทางเข้าอุทยานนั่นแหละซึ่งลุงแกก็เล่าเลยว่าอุทยานนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับมีเสือมีอะไรคือแกก็เป็นคนที่ไปเดินป่าบ่อยๆนะครับเป็นอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์จริงๆเราเห็นบ่อยครั้งเราเห็นภาพที่ทางอุทยานก็ไปตั้งกล้องแล้วเห็นมีเสือมีกวางมีสัตว์ที่หายากจำนวนเยอะแยะมากมายนี่คืออุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของภารกิจของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคือการที่จะปกป้องผืนป่านี้จากมนุษย์จากคนที่เข้าไปลักลอบนะครับเข้าป่าทำผิดกฎหมายไปตัดไม้ไปแพ้วถางต่างๆเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะฮะเรื่องของภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นดินสไลด์ต่างๆนะครับนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาก็นิ่งนอนใจไม่ได้เอาล่ะคนน่ะก็ห่วงเพราะว่าพิการใช่ไหมการใช้ชีวิตทางญาติพี่น้องก็ถึงแม้ว่าจะแบ่งเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าไม่เป็นไรแกใช้ชีวิตได้ไม่ต้องกลับมาก็ได้อีกกลุ่มนึงก็บอกเป็นห่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นตามหลักมนุษยธรรมอุทยานแห่งชาติเขาก็เป็นห่วงตรงนี้แหละว่าแกจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรคนพิการเดินไม่ได้คุณผู้ฟังเอาเป็นเราเนี่ยเราเดินไม่ได้มันลำบากมากนะถึงแม้ว่าแกจะอาจจะมีความคล่องแคล่วรู้เส้นทางหรืออะไรอย่างไรแต่ว่าการใช้ชีวิตคนเดียวไม่ง่ายนะครับก็เดี๋ยวคนจะต้องติดตามภารกิจนี้กันต่อไปนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดุนหูนี่เจ้าหน้าที่เข้าไปเรียกได้ว่ากี่นายอุทยานแห่งชาติมีเจ้าหน้าที่18นายมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย2นายแล้วก็มีหลาน3คนน่ะมี1คนที่เข้าไปช่วยตามหาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เป็นไข้มาลาเรียมาโอ้โหเรียกได้ว่าหนักนะภารกิจเนี่ยนะครับก็ให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะนะครับโอ้ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องรอให้สภาพอากาศเปิดก่อนเพราะช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนแล้วฝนตกแบบหนาแน่นจริงนะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับส่วนช่วงนี้มาติดตามเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับการจราจรเป็นอย่างไรมีทางด้านของ LINE @JS100 นะครับมีแจ้งอุบัติเหตุบางขุนเทียนชายทะเลบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากตรงข้ามซอยเทียนทะเล9นะครับมีรถไม่ทราบคู่กรณีนะแล้วก็ส่งผลมีคนเจ็บด้วยนะคุณผู้ฟังนอนอยู่กลางถนนเจ็บสาหัสนะครับนอนเจ็บสาหัสอยู่ช่องทางขวานะถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับช่วงหน้าปั๊มบางจากตรงข้ามเทียนทะเลซอย9ท่านได้ใช้เส้นทางอยู่เพิ่มความระมัดระวังนะครับการจราจรผ่านจุดดังกล่าวนี่บอกว่าเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางคุณอำนาจนี่แจ้งมาบอกว่าพลานกกาญจนาภิเษก ช่วงระหว่างแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับพุทธมณฑลสาย1ไฟเกาะกลางถนนไม่เปิดตลอดเส้นทางครับทำให้ถนนมืดนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังใครใช้เส้นทางนะครับพรานกกาญจนาภิเษกนะด้านที่มาจากทางแยกตัดกาญจนามุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย1นะครับไฟเกาะกลางดับนะเขาเรียกได้ว่าน่าจะมืดนะตลอดเส้นทางเลยส่วนคุณทันสนีนะครับแจ้งมาบอกบรมราชชนนีนะครับช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าสาย4เลยแยกสาย2มาประมาณ100เมตรมีรถบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่าเห็นจอดอยู่ช่องทางคู่ขนานนะครับคือจอดอยู่ไม่แน่ใจว่าเสียหรือเป็นอะไรรถบรรทุก10ล้อนะครับจอดอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายเลยแยกสาย2มา100เมตรบรมราชชนนีนะครับมุ่งหน้าสาย4นะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณนะที่ช่วยกันแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับพบเห็นอะไรที่มันดูแล้วเป็นอุปสรรคการเดินทางทำให้นะการเดินทางอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมทางท่านอื่นนะครับสิ่งของตกหล่นอย่างไรก็แจ้งเข้ามาได้ยิ่งตอนนี้มืดแล้วนะครับนะการสัญจรไปในแต่ละจุดคุณผู้ฟังต้องลดความเร็วนะเพราะว่าบางทีข้างหน้าเราเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ตกหล่นอยู่อันนี้ผมเองเจอมากับตัวแล้วเออนะครับคือบางทีพอเราใช้ความเร็วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะระวังตัวได้ทันนะจะหักหลบหักอะไรมันก็อันตรายนะครับเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการเดินทางกันด้วยนะครับผ่าน19นาฬิกามาฝนยังไม่มีนะครับในกรุงเทพยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิอ้างอิงที่เว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำนะครับ31องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสนี่อยู่ที่76% ครับสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube นะ JS100 Radio นะครับเข้ามาพิมพ์ทักทายกันในช่องคอมเมนต์นะครับไลฟ์แชทของเราคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดียามเย็นค่ะคุณพาร์ทส่งกำลังใจให้ทีมงานจอสร้อยด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับทักทายทางทีมงานจอสร้อยทุกท่านค่ะพี่จุกเป็นกำลังใจให้ดีเจพัทตลอดเลยขอบคุณนะครับพี่จุกนะส่งอีโมจิหัวใจมาให้ด้วยน่ารักมากนะครับสวัสดีคุณพัทเคอินด้วยนะครับสวัสดีดีเจพัทบอกมาหน้าตาสดใสเลยนะครับมารอบนี้กลับดึกนะคะเที่ยงคืนครับนะขอบคุณคุณพัทเคอินด้วยทางลังสิตเป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนด้วยจากคุณกระปุกแดงนะครับบอกอยู่ฟังคุณพัดถึงเที่ยงคืนเลยค่ะขอบคุณนะครับคุณ AA ด้วยนะครับมาสวัสดีหล่อใหญ่คุณพัดคุณตู่ระยองครับสวัสดีคุณพัดและเจ้าหน้าที่จอสร้อยทุกท่านด้วยครับนะวันนี้เดินทางที่ไหนหรือเปล่าคุณตู่ระยองนะฮะเพิ่มเติมได้นะครับบางท่านบอกวันหยุดอยู่บ้านอากาศดีๆนะครับแหมเมื่อช่วงเช้าฝนตกชุ่มฉ่ำผมเองเดินทางไปแถวๆลาดกระบังทางอะไรนะเจ้าคุณทหารตรงนั้นน่ะโอ้โหชุ่มฉ่ำเลยคุณผู้ฟังไปทางนู้นไกลเลยสุวินทวงศ์อะไรนะถนนนี่บอกว่าไม่ตกไม่หนักนะแต่ว่าถนนแบบเราเห็นสองข้างทางคือแถวนั้นน่ะต้นไม้เขาเยอะป่าเขาเยอะยังมีคนทำนาด้วยนะนะก็เห็นเป็นกรีนซีซั่นเลยเป็นสีเขียวเลยนะครับก็ดูแล้วสบายตาดีนะครับวันนี้รถก็ไม่ติดด้วยนะครับเดินทางไปปฏิบัติภารกิจมานะฮะท่านใดเดินทางอยู่ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับทัศนวิสัยความมืดเข้ามานะอาจจะมีบางที่ที่ฝนตกมาตอนเช้านะครับอาจจะมีสภาพถนนที่เรียกได้ว่าอาจจะมีบางจุดที่ยังมีแอ่งน้ำอยู่หรือเปล่าน้ำขังอยู่ไหมก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยช่วงนี้19 นาฬิกากับ38 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Notเพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

มาติดตามไปต่อเลยครับ19นาฬิกากับ43นาทีนะครับกับจส.ร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงหัวค่ำของวันอาทิตย์นะฮะที่หลายๆคนน่าจะถึงบ้านกันนะครับแล้วก็เตรียมพักผ่อนเพื่อรอทำงานพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์นะครับแต่ว่าบางส่วนก็ยังเดินทางกันอยู่นะครับบนท้องถนนณเวลานี้ด้วยดูจากสภาพการจราจรสุขุมวิทในฝั่งขาเข้ายังติดนะครับคุณผู้ฟังช่วงทองหล่อเข้ามาทางพร้อมพงษ์เนี่ยนะครับท้ายยังอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับซอย36นะครับก็คือออกจากแยกทองหล่อมาเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายเลยนะครับตรงซอย36เนี่ยติดมากนะครับขาเข้าทองหล่อไป BTS พร้อมพงษ์ต่อเนื่องนะมาทางด้านของสุขุมวิท22เนี่ยถ้าเลยสุขุมวิท22คือต้องเลยหน้าห้างเอ็มโซเฟียไปก่อนเข้าแยกอโศกก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับติดตั้งแต่แยก36เลยนะครับส่วนด้านฝั่งกลับกันจากนานาเข้าอโศกดีแล้วนะครับณเวลานี้นะในซอยอโศกปริมาณรถมากจากแยกสุขุมวิทไปอโศกเพชรมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงต้นซอยเลยแล้วก็กระทบบรัชดานะครับที่มาจากทางคลองเตยรัชดาพระราม4เข้าแยกอโศกแต่ท้ายสั้นลงกว่าเมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ก็ยังวนเวียนอยู่แถวๆสวนเบนเนี่ยนะท้ายแถวนะครับเพลินจิตต่อเนื่องมาทางด้านของนานาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเริ่มหมดปัญหานะแต่ว่าฝั่งที่มาจากทางเฉลิมเผ่าเข้าราชประสงค์นี่รถยังเยอะนะครับแล้วก็ทางฝั่งจากทางราชประสงค์เข้ามาปทุมวันเคลื่อนตัวได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าทางพญาไทเนี่ยเขาไม่ติดนะครับพญาไทจากสัมย่านนะครับมาทางปทุมวันเนี่ยก็จะมีปริมาณรถมากช่วงหน้า MBK บางบุญคลองนะครับนะส่วนทางเพชรบุรีเข้าแยกราชเทวีปริมาณรถมากติดแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับราชเทวีแยกประตูน้ำด้วยนะแล้วก็ทางด้านของราชปารภราชปารภตั้งแต่ราชดำริท้ายยังอยู่ที่บริเวณแต่สั้นลงนะครับท้ายอยู่เกือบๆถึงแยกประตูน้ำนะฮะก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ราชปารภจากประตูน้ำที่ไปมักกะสันนี่ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนด้านบนของยกระดับพระราม9ด้านขาออกปริมาณรถมากนะครับจากโบสถ์แม่พระนะฮะ บริเวณเชิงทางขึ้นยกระดับพระราม9เนี่ยรถเยอะนะครับหนาแน่นด้านกลับกันฝั่งขาออกดีนะครับขาเข้านี่ถ้าเลยขออภัยขาออกเนี่ยไม่ดีติดนะครับแต่ถ้าเลยเหนือแยกพระราม9ไปก็จะคล่องตัวแต่ขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหานะครับขาเข้าตั้งแต่คลองชดใหญ่นะฮะขึ้นยกระดับพระราม9เนี่ยไม่ติดเคลื่อนตัวได้ดีนะครับรัชดาพระราม9ดีนะครับสุดที่สารห้วยขวางแยกพระราม9จะมีติดชะลอเข้าแยกพระราม9ช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม9นิดหน่อยส่วนด้านกลับการฝั่งขาออกนี่คล่องตัวนะครับรัตนาธิเบศรเข้าแครายมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับชะลอนิดหนึ่งนะช่วงเข้าแยกแครายลงมาทางงามวงวานขาเข้าคล่องตัวเข้าแยกเกษตรไม่มีปัญหานะครับลงอุโมงค์เกษตรทั้ง2ด้านทั้งเข้าออกดีพหลโยธินเข้าออกแยกเกษตรก็ดีนะครับมาจากทางวงเวียนบางเขนคล่องตัวแจ้งวัฒนะไม่มีปัญหานะครับวิภาวดีผ่านหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองก็คล่องตัวทั้งสองด้านเลยขาออกก็ดีนะครับนะเวลานี้นะก็ดีขึ้นนะครับสำหรับการจราจรนะเวลานี้เดี๋ยวสักผมว่าน่าจะเลย2ทุ่มไปนี่ก็น่าจะใกล้หมดนะฮะก็จะเหลือแค่รอบในเนี่ยแหละแถวอโศกเนี่ยรถยังเยอะเพชรบุรีเข้าอโศกก็ยังมีปริมาณรถนะครับช่วงเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรนะครับแต่ว่าคลองตันมาทองหล่อมาพร้อมพงเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับอโศกดินแดงรอสัญญาณไฟบริเวณแยกอโศกเพชรข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7มักกะสันตรงนี้ไม่มีปัญหานะรถจากกำแพงเพชร7ออกมาไม่เยอะนะครับส่วนฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางแยกพระราม9มีท้ายสะสมอยู่ใต้ทางด่วนนะครับก็เดี๋ยวดูจุดอื่นๆนิดนึงนะฮะก็การจราจรภาพรวมถือว่าดีนะคุณผู้ฟังก็จะเหลือเนี่ยแหละสุขุมวิทด้านขาเข้าเนี่ยติดนะจากทองหล่อไปพร้อมพงเนี่ยหนาแน่นเลยนะครับอย่างผมเดินทางมาช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ตัดสินใจถูกที่ไม่ได้ตรงเข้าไปทางด้านของอโศกไม่ได้ตัดสินใจตรงเข้าไปทางนั้นนะครับ
ราะว่าคือถ้าเข้าอโศกแล้วก็รถนี่น่าจะติดเพราะว่าดูแล้วมีท้ายนี่เมื่อตอนเย็นนี่ยาวกว่านี้นะท้ายนี่เลยมาทางด้านของเกือบจะถึงเอกมัยครับนะก็ณเวลานี้ก็ไม่ได้ว่าท้ายสั้นลงแต่ก็ยังมีชะลออยู่ช่วงแถวๆซอย36ก็เลยจาก BTS ทองหล่อไปนิดเดียวนะครับก็ยังหนาแน่นอยู่นะน่าจะมีผลกระทบหน้าห้างนี่แหละนะครับ Emporium M Sphere นะครับฝั่งนู้นขาออกก็จะเป็น M Quartier ที่จะรถหนาแน่นเหมือนกันฝั่งด้านขาออกเนี่ยผ่านหน้าห้าง M Quartier รถมากนะครับแต่ถ้าเลยมาแล้วเลยสุขุมวิท39นะครับพร้อมพงเข้ามาเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับมาทองหล่อมาเอกมัยติดตามแยกเท่านั้นเองท้ายสั้นนะครับไปพระขนงข้ามคลองพระขนงทั้งสองฝั่งไม่ติดนะขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับศรีนครินทร์ดูการเคลื่อนตัวณเวลานี้นะก็ถือว่าดีนะครับมีช่วงขาเข้าแยกศรีพัฒน์นะครับแต่ก็เคลื่อนตัวตามได้ลงอุโมงค์ไม่ติดแต่ว่าที่จะรอเลี้ยวซ้ายเข้าพัฒนาการมีปริมาณรถมากนะครับยังมีท้ายสะสมอยู่ส่วนถ้าเลยทางรถไฟหัวหมากไปเข้าศรีกรีฑาไปลำสาลีเคลื่อนตัวได้นะครับแยกลำสาลีท้ายไม่ยาวนะรามคำแหงคล่องตัวลาดพร้าวก็จะมีชะลอตามแยกต่างๆนะครับลาดพร้าว101ฝั่งขาออกนะไม่แน่ใจเหมือนมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยมันขึ้นมาเป็นสัญญาณเป็นขออภัยเป็นเหมือนสัญลักษณ์มานะช่วงขาออกลาดพร้าวนะครับรอสัญญาณไฟที่แยกลาดพร้าว101นะครับท่านใดใช้เส้นทางตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับมีท้ายสะสมเหมือนจะมีเหตุหรือเปล่าเนี่ยถ้าหลุดแยกลาดพร้าว101มาคล่องตัวนะครับมาทางด้านของแฮปปี้แลนด์เขาแยกบางกะปิแยกบางกะปิมีท้ายสะสมอยู่นะครับช่วงหน้าห้างน้อมจิตนะครับมีท้ายสะสมเหมือนจะมีเหตุหรือเปล่าเนี่ยถ้าหลุดแยกลาดพร้าว101มาคล่องตัวนะครับมาทางด้านของแฮปปี้แลนด์เขาแยกบางกะปิแยกบางกะปิมีท้ายสะสมอยู่

่คุณผู้ฟังใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุบ้างหรือเปล่าคุณตู่ระยองนะครับบอกว่าทางพระราม2ขาเข้าตั้งแต่แยกวังมะนาวถึงแสมดำเข้าแล้วเข้าออกคล่องตัวนะครับไม่มีปัญหาครับช่วงนี้พระราม2เนาะคุณตู่นะครับก็น่าจะหมดนะไม่น่าจะมีเข้ามาเติมแล้วนะเพราะว่าเห็นทางเพชรเกษมนี่ก็ไม่น่าจะมีเข้ามาเติมแล้วตรงแยกวังมะนาวเข้ามาก็ลดน้อยมากนะครับนะส่วนทางฝั่งตะวันออกเองวันนี้ก็เรียกได้ว่าคล่องตัวดีนะครับแนวก่อสร้างช่วงบริเวณเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงทางด้านของหนองไม้แดงเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับจะมีชะลอนิดนึงนะตรงอมตะนครนะครับด้านฝั่งขาออกนะฮะแต่ดูปริมาณรถทางขาเข้าเนี่ยจากศรีราชาต่อเรื่องมาทางด้านของบางแสนเคลื่อนตัวได้พัทยาก็ไม่มีปริมาณรถนะมอเตอร์เวย์สาย7ก็ดีนะครับก็ผมเข้าใจว่าน่าจะหมดแล้วนะคนที่เดินทางกลับวันนี้นะฮะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวต้องติดตามนะครับฝนไม่มีนะทางชลบุรีไม่ตกเลยนะครับมีครึ้มมาขู่เหมือนกันนะเมื่อช่วงเย็นเนี่ยเหมือนมีลักษณะเป็นก้อนเมฆ ดำๆนะครับเนี่ยแถวๆคลองเตยเนี่ยนะแต่ก็ลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ไม่แน่เดี๋ยวต้องติดตามดูช่วงค่ำคืนนี้นะครับก็น่าจะเป็นค่ำคืนวันอาทิตย์ที่หลายคนได้พักผ่อนกันเต็มๆทั้งวันด้วยนะครับนะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาต่อสู้กันใหม่การจราจรคุณผู้ฟังต้องวางแผนการเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าเด็กๆก็เปิดเทอมการจราจรบอกเลยว่าก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับในช่วงเช้าเนี่ยบางทีไม่กี่นาทีเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนะครับสภาพการจราจรนะก็ให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับสำหรับใครที่ออกจากบ้านนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสทองประมาณสัก6 โมงครึ่งเนี่ยแต่ถ้าพ้น7 นาฬิกาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอีกเรื่องนึงยิ่งถ้าเป็นรอบในนะครับนะแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยอยู่แถวๆลาดพร้าวเนี่ยโอ้โหมันติดเร็วมากนะครับลาดพร้าวเนี่ยถ้าเป็นช่วง6 โมงครึ่งถึง 7 โมงนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอหลัง7 โมงไปแล้วเนี่ยตั้งแต่แถวๆทางด้านของลาดพร้าว101ต่อเนื่องเข้ามาทางเนี่ยทางด้านของ64 80เนี่ยจะแน่นตรงโดยเฉพาะตรงจุดตัดกับทางเลียบทางด่วนรามอินทราเนี่ยก็จะมีการตัดกระแสรถทางตรงด้วยเพราะว่ารถที่เข้ามาจากทางเลียบทางด่วนประดิษฐ์มนุธรรมที่จะเข้ามาใช้ขาเข้าลาดพร้าวต่อเนื่องซอยจันทิมาซอย80ตรงนี้จะมีการตัดกระแสรถที่มาจากทางด้านของบางกะปิเนี่ยก็จะมีท้ายสะสมยาวตั้งแต่7 โมงเนี่ยคือแต่ใครที่เดินทางก่อน7 โมงเนี่ยจะได้เปรียบนะครับไม่เฉพาะลาดพร้าวนะเส้นอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องเผื่อเวลานะครับแล้ววันจันทร์ด้วยนะพรุ่งนี้นะครับสภาพการจราจรก็น่าจะมีปริมาณรถมากนะครับวันจันทร์วันศุกร์เนี่ยนะฮะจะเป็นวันที่เรียกได้ว่าต้องเผื่อเวลาให้มากๆด้วยนะครับอ่ะส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องของข้อมูลนิดนึงนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็เรื่องของเส้นทางนะก็ยังถือว่าคล่องตัวเดี๋ยวติดตามรอบในนี่แหละนะครับทางด้านของสุขุมวิทขาเข้าทองหล่อพร้อมพงนะแล้วก็อโศกมนตรีโดยรอบแยกอโศกในซอยอโศกฝั่งอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรที่รถยังเยอะรอบในพระรามหนึ่งนะครับทางด้านของราชวิถีนะครับแล้วก็ทางด้านของราชปารภเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามกันเพิ่มเติมกันนะครับใครอยู่เส้นทางไหนก็รายงานส่งเสียงมาก็ได้นะครับนะมาช่วยผมดำเนินรายการนะจัดรายการกันได้ในช่วงค่ำๆแบบนี้อย่าปล่อยให้เหงานะฮะดอกจัน1808หรือ1137นะครับโทรเข้ามาพูดคุยได้เพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสวัสดีคุณวิชัยวิเศษศักดิ์ด้วยทาง YouTube ส่งหัวใจเข้ามาให้นะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาควันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่22 มกราคม 2569สิริอายุ100 ปีพลเอกบรรจบบุญนาคเป็นบุตรของพระยาศรีธรรมศกราชปิ๋วบุญนาคกับคุณหญิงเจียนศรีธรรมศกราชเจียนบุญนาคเกิดเมื่อวันที่10 ธันวาคม 2468ที่จังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนทหารช่างชั้นผบ.ร้อยและหลักสูตรการประปาที่ฟอร์ตเบลวัวรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อรับราชการแล้วมีโอกาสได้ศึกษาวิชาทางการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่37โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐและวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรเร่งรัดชุดที่11พลเอกบรรจบบุญนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดในปี2520มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรและในปี2535ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านชีวิตครอบครัวพลเอกบรรจบบุญนาคสมรสกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคมีบุตรธิดารวม2 คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

0: ันที่5มิถุนายน2569เวลา 14:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะแบนคอฟกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โดยมีนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถัปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดง Window Display ภายใต้แนวคิด The Wholesome Taste of Thai ที่ประดับตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้านี้ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือโลเคชั่นที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้นจัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ปะกลบ้านไทยริมน้ำที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครจัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทยจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณพื้นที่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและสาธิตการทำอาหารไทยทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดไทยสุวรรณภูมิเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทางโบราณคดีและศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายโบราณพร้อมกับทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูยำส้มโอสไปซี่โปมิโลสลัดและลาบหมูสไปซี่มินช์พ็อกสลัดเป็นเมนูอาหารไทยที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยาเช่นขิงใบมะกรูดตะไคร้สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์มีความนิยมในการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 113,878 คนนับว่าตลาดเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับ1ใน10ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประเทศไทยมากที่สุดมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม5อันดับได้แก่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่และภูเก็ตมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากการรับประทานอาหารไทยแล้วยังมีกิจกรรมชายหาดและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 259,455 คนภายในสิ้นปี2569นี้กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำอาหารไทยจัดขึ้นรวม3วันระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยเพื่อเชื่อมโยงรสชาติสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคตภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยได้แก่บริษัท Blue Elephant กรุงเทพจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทยการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรกณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิการาชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโตกราสจำกัดนายประชานเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพปูรณารามวัดโพชัยจังหวัดหนองคายวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์และวัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายเวลา 14:30 น.บริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีนายธนชัยมีโชคและคณะและคณะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่12ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลและวัดพระธาตุศรีมงคลจังหวัดลำปางเวลา 17:00 น.คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PC Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัทเบนซ์ติวเตอร์ไทยแลนด์จำกัดและมูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามและวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 น.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปรวมจำนวน8รูปประชาชนใช้เวลาในช่วงวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งที่มาเป็นหมู่คณะและมาเป็นครอบครัวจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆอาทิบริษัท MTK Pros จำกัดใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอาทิโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับพื้นแผ่นดินไทยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โดยมีแนวพระราชดำริให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการได้ช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่เป็นต้นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสร้างแรงบันดาลใจให้สตรีไทยและเยาวสตรีทั่วประเทศได้ภาคภูมิใจในตัวเองพร้อมเสริมสร้างศักยภาพของตนเพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างอนาคตที่งดงามและแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานพระราชปณิธานพลังสตรีไทยสร้างอนาคตติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

มเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเทิดทูนในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งสร้างพลังสตรีไทยตามรอยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแสดงออกถึงพระปรีชาสามารถในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาศิลปะหัตถกรรมและภาษาเพื่อสร้างศักยภาพของเยาวชนและสตรียุคใหม่ได้ก้าวสู่สังคมโลกอย่างมั่นคงค่ะ

0: ใจสำคัญของพลังสตรีไทยเกิดจากพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบของสตรีทรงพลังของแผ่นดินไทย
1: น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ยืนหยัดดำเนินภารกิจอย่างมั่นคงตลอด5ทศวรรษด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่จนเป็นพลังหลักในการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการสร้างเวทีแห่งโอกาสพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันบทบาทสตรีนักธุรกิจและนักวิชาชีพให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศอันเป็นคุณูปการต่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมไทยส่วนเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยตลอด10ปีที่ผ่านมาได้แสดงบทบาทโดดเด่นในการเชื่อมโยงความร่วมมือของสตรีในภูมิภาคสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมก่อเกิดพลังทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประเทศอันสะท้อนถึงความเป็นผู้นำและพลังแห่งความร่วมมือที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
0: พระราชปณิธานในการส่งเสริมพลังสตรีได้รับการสืบสานอย่างงดงามโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีทรงพลังวิถีใหม่ที่สง่างามทรงเป็นขวัญฉาดคู่พระบารมีทรงเคียงคู่องค์ราชันทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสม่ำเสมอทั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศไทยตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีและพิธีการสำคัญต่างๆซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามทรงนำความก้าวหน้ากล้าแกร่งทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาหลากหลายประเภทอาทิกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเรือใบจักรยานและการวิ่งนับเป็นแบบอย่างอันดีแก่ประชาชนในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยเพื่อให้มีความสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์กรสตรีไทยเตรียมร่วมกันขับเคลื่อนพลังสตรีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งยืนหยัดสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทยมายาวนานกว่า50ปีรวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพลังของผู้หญิงในภูมิภาคตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาสะท้อนผ่านพลังสตรีทรงพลังกว่า153ท่านที่มาจากหลากหลายเส้นทางชีวิตผู้ซึ่งสร้างความสำเร็จขับเคลื่อนอนาคตด้วยความเชื่อมั่นแห่งพลังปัญญาแห่งความกล้าและพลังแห่งแรงฝันร่วมกันขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางในวาระสำคัญนี้ได้มีการจัดทำหนังสือคัมภีร์สตรีทรงพลังเพื่อบันทึกเรื่องราวของผู้หญิงไทยจำนวน153ท่านผู้หญิงจากหลากหลายเส้นทางชีวิตผู้ประกอบการนักวิชาชีพผู้นำและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เชื่อมโยงพลังสตรีไทยไม่ใช่เพียงความสำเร็จหากคือจิตวิญญาณแห่งการลงมือทำและความกล้าที่จะเป็นตัวเอง
2: เรื่องแรกก็คือเรื่องของรางวัลเข็มเกียรติคุณสสทวทสตรีทรงพลังเนื่องจากว่าสมาชิกของเราเนี่ยมีทั่วประเทศ24แห่งแล้วก็ได้เห็นว่าแต่ทุกท่านเนี่ยมีพลังแล้วก็มีความ ที่จะเป็นต้นแบบหรือแรงบันดาลใจให้กับสตรียุคใหม่ได้ในภูมิภาคของท่านก็เลยเป็นที่มาที่เราจัดให้มีการรวมพลังแล้วก็มีการประกาศรางวัล นะคะให้กับสมาชิกและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานมาในตลอด50ปีของสหพันธ์ประการที่2นั้นก็เพื่อให้การสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยต่อเนื่องไปนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเราก็เลยได้จัดทำหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าคัมภีร์สตรีทรงพลังคณะสมาชิกของสทวทเราเองก็ได้นำแนวทางและก็ปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างนะคะให้กับพวกเราที่จะน้อมนำแนวทางนะคะมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมประเทศชาตินะคะศาสนาพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะ
0: สตรีทรงพลังจึงไม่ใช่เพียงผู้นำแห่งความสำเร็จแต่นี่คือผู้กล้าคิดกล้าทำและกล้านำพาสังคมไทยไปข้างหน้าพลังสตรียังคงเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่งดงามและแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบต่อไป
3: ด้วยพระปรีชาสามารถอันหลากหลายในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้เป็นที่ประจักษ์ทั้งสายตาชาวไทยและนานาประเทศพระองค์จึงทรงเป็นดั่งขวัญฉัตรคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก้าวเดินต่อไปในสังคมไทยและพื้นแผ่นดินไทยจะทรงเป็นสมเด็จพระราชินีที่อยู่กลางดวงใจพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำสังคมไทยด้วยพลังสตรีไทยอันแข็งแกร่งตราบนิรันดร์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมันทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากขึ้นเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: 20:32 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งเข้ามานะครับ อุบัติเหตุนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้นึงนะเป็นข้อมูลรถเสียขออภัยนะครับคุณมาร์คนะครับแจ้งมานะครับบอกว่าถนนบรมราชชนนีนะครับบริเวณโค้งเข้าแยกสาย5นะครับมีรถกระบะจอดเสียอยู่ขวางช่องทางซ้ายนะครับดูแล้วอันตรายมากนะครับเป็นช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าสาย5นะครับบริเวณโค้งที่จะเข้าแยกสาย5มีรถกระบะไปจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับท่านใดตามหลังมาเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณมาร์คแจ้งมาเมื่อช่วง20:15ไม่แน่ใจว่าณตอนนี้รถคันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับท่านใดเดินทางตามหลังมาถ้ารถคันนี้ยังอยู่เพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าถ้าไปแล้วไม่เจอยังไงก็เพิ่มเติมได้ที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137ขอบคุณทางคุณมาร์คด้วยคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้มีเหตุไฟไหม้นะครับสุขาภิบาล5ซอย40เป็นเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับบริเวณใกล้เคียงนะกับซอยสุขาภิบาล5ซอย40ถนนสุขาภิบาล5นะครับเขตสายไหมเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนเนี่ยถึงที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาคลิปหน้ามานะครับเมื่อช่วง 18:53 บอกว่าเพลิงสงบนะครับลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นเพลิงลุกไหม้นะครับที่บริเวณชั้นล่างก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเหตุเนี่ยรับแจ้งมาเมื่อช่วง 18:25 นะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับเพลิงสงบเรียบร้อยนะเดี๋ยวตรวจสอบเรื่องของสาเหตุกันต่อไปนะครับส่วนการจราจรณเวลานี้นะครับพ้นช่วง20:00มาแล้วเนี่ยเลย20:00มาแล้วสุขุมวิทเริ่มดีขึ้นนะครับทองหล่อก่อนหน้านี้ที่ติดตั้งแต่ซอยสุขุมวิท36เข้ามาทาง26เนี่ยตอนนี้ดีขึ้นนะครับจะมีมาชะลอช่วงซอย26ใต้ BTS พร้อมพงษ์นะฮะแล้วก็ผ่านอุทยานเบญจสิริผ่านหน้าห้างเอ็มโซเฟียรถยังค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าเลยทางหน้าห้างเอ็มโซเฟียเข้าแยกอโศกก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นถ้าเลยห้างนะครับด้านกลับการขาออกนาเข้าอโศกดีนะครับเพลินจิตไปราชประสงค์เคลื่อนตัวได้ครับราชประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันเคลื่อนตัวได้นะครับก็เหลือทางฝั่งจากปทุมวันเข้ามาทางด้านของราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับราชเทวีครับจากทางปทุมวันทางด้านของพญาไทเนี่ยนะฮะจากทางปทุมวันไปราชเทวีก็เริ่มมีรถสะสมนะครับช่วงข้ามคลองนะครับสันแสบตรงนี้นะฮะแล้วก็ทางเพชรบุรีนะครับจากแยกประตูน้ำไปราชเทวีตอนนี้หนาแน่นนะครับคุณผู้ฟังแยกประตูน้ำไปราชเทวีผ่านหน้าห้างแพลตินัมตรงนี้นะครับเคลื่อนตัวช้านะครับจนถึงแยกราชเทวีเลยส่วนราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ยังมีปริมาณรถนะช่วงรอเข้าแยกประตูน้ำราชปรารภจากประตูน้ำไปมักกะสันดีแล้วนะครับที่มาจากทางด้านของดินแดงก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรารภนี่เดี๋ยวน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะณตอนนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับคุณผู้ฟังส่วนช่วงเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้นะครับตามกันได้เรื่อยๆแล้วนะครับในซอยอโศกก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณรถมากฝั่งอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรตอนนี้ดีแล้วนะครับกลางซอยไม่ติดพระราม4หมดปัญหาครับทางด้านของรอบอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิก็หมดแล้วนะฮะไม่มีปัญหาแล้วนะครับทั้ง4ด้านเลยยกระดับพระราม9ด้านขาออกก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณรถเยอะตอนนี้หมดแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นยกระดับพระราม9ทั้ง2ฝั่งเนี่ยดีแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของรัตนทิเบศเข้าแครายนี่ก็ไม่มีท้ายแล้วนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับแต่อาจจะยังมีปริมาณรถอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าด้านติวานนท์ฝั่งที่มาจากทางแยกติวานนท์เนี่ยนะครับมีปริมาณรถมากเข้าแยกแครายนะครับฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำท้ายสั้นครับพระขออภัยทางด้านของแจ้งวัฒนะจะเหลือด้านขาออกนะครับบริเวณช่วงเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงนี้ World Medical นะครับ ที่จะเข้าไปแยกเลี่ยงเมืองมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้ฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาครับลงจากสะพานพระราม4ก็คล่องตัวดีนะฮะพหลโยธิน5แยกเสนารัชโยธินเกษตรนะจะมีเคลื่อนตัวช้าแยกรัชโยธินนะครับแล้วก็เสนาเข้าเกษตรทางด้านของฝั่งขาออกนะฮะแต่ก็ไม่ยาวนะท้ายแถวนะครับด้านขาเข้าดีนะครับมาจากทางบางเขนเข้าเกษตรไปเสนารัชโยธินไป5แยกเคลื่อนตัวได้ดีลาดพร้าวหมดปัญหานะครับทั้งเข้าออกศรีนครินทร์ก็คล่องตัวแล้วนะครับณเวลานี้สุขุมวิทจากสำโรงไปบางนาบางนาเข้าพระโขนงดีครับนะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะเหลือแค่รอบในเท่านั้นเท่าที่ดูมอนิเตอร์ดูตอนนี้พระราม1พญาไทยนะครับเพลินจิตชิดลมนะฮะราชประสงค์นะครับประตูน้ำเนี่ยตอนนี้ที่ยังติดแล้วแบบแน่นๆก็คือประตูน้ำเพชรบุรีนะครับด้านขาเข้าไปแยกราชเทวีนะครับแล้วก็ราชดำริจากขอไปทางหน้าของพญาไทจากปทุมวันไปราชเทวีแค่ปริมาณรถเยอะนะครับเท่าที่ดูแล้วก็ติดเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยก็เดี๋ยวพ้น3ทุ่มก็น่าจะหมดปัญหานะครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยครับคุณผู้ฟังกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยอยากเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับมาร่วมกันเข้าสู่สังคมคนขับรถดีครับด้วยการเคารพกฎวินัยการจราจรขับรถปลอดภัยช่วยกันนะครับลดปัญหาการจราจรที่เกิดจากผลกระทบของอุบัติเหตุเราขับรถดีก็จะมีสิ่งดีๆตอบแทนนี่คือโครงการที่วิริยะประกันภัยเขานำเสนอเลยนะครับสิทธิประโยชน์ข้อดีข้อเด่นเลยก็คือโครงการนี้คุณผู้ฟังที่เข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1สมาชิกที่เข้าร่วมมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับหรืออาจจะมีการเคลมบ้างแต่ถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% คุณผู้ฟังก็จะเข้าข่ายได้รับเงินกองทุนคืนเขาจะเฉลี่ยคืนให้เป็นประจำทุกปีนะครับก็จะมาดูเรื่องของการเคลมประกันถ้าเราไม่มีการเคลมเลยมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนสูงเลยนะครับกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมด้วยสูงสุดไม่เกิน20วันนี่คืออีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของการทำประกันประเภทที่1ยืมรถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุต้องไม่เป็นฝ่ายผิดนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนอีกทางเลือกนึงก็คือประกันประเภทที่3สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยเปิดรับสมาชิกใหม่รวมไปถึงคนที่อาจอยู่ในโครงการประเภทที่1แต่รถไม่สามารถต่อเบี้ยประกันประเภทที่1ได้เพราะว่าอายุรถเกิน7ปีก็ย้ายมาทำประกันประเภท3มีเงินกองทุนให้เช่นกันมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับประเภทที่3สามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: 3 2 1
2: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
3: ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่าก

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
6: ่
5: ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
7: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

เอามาติดตามไปต่อได้ครับแหมกับจอสร้อยในช่วงนี้นะฮะ20:48 น.คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวส่งข่าวล่วงหน้ากันก่อนทางด้านของทางด่วนบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า BEM เขามีการแจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษประจิมรัฐยานะครับในช่วงวันที่9 ถึง 12 มิถุนายนนะครับทางพิเศษประจิมรัฐยาบริเวณหลังด่านทางขึ้นด่านบางบำรุในฝั่งขาเข้านะครับบริเวณกิโลเมตรที่9+700แล้วก็บริเวณทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัฐขาเข้านะครับกิโลเมตรที่1+100นะครับเพื่อดำเนินการติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางนะครับของทางพิเศษในการเดินทางที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในส่วนของรายละเอียดการปิดเปลี่ยนการจราจรก็จะมี1เลยเนี่ยก็คือบริเวณด้านหลังของด่านทางขึ้นบริเวณด้านหลังด่านทางขึ้นด่านบางบำรุขาเข้านะครับกิโลเมตรที่9+700อันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่9 ถึง 10 มิถุนายนตั้งแต่เวลา22:00 น.ถึง 04:00 น.นะครับก็จะมีการเบี่ยงการจราจรครั้งละ 1-3 ช่องทางนะเฉพาะวันที่9มิถุนายนเนี่ยจะปิดทุกช่องจราจร10 นาทีนะครับในช่วงเวลา23:30 น.ถึง 23:40 น.อันนี้ช่วงแรกอีกช่วงหนึ่งคือ23:55 น.ถึง 00:05 น.นะครับก็คือ2ช่วงช่วงละ10นาที2ก็คือบริเวณทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัฐด้านขาเข้านะครับวันที่11 ถึง 12 มิถุนายนนะ11ถึง12มิถุนายนระหว่างช่วงเวลา22:00 น.ถึง 04:00 น.เบี่ยงการจราจรครั้งละ 1-3 ช่องจราจรเฉพาะวันที่11มิถุนายนเนี่ยจะมีการปิดทุกช่องจราจร10นาทีเช่นกันก็คือช่วงเวลา23:30 น.ถึง 23:40 น.และอีกช่วงหนึ่งคือ23:55 ถึง 00:05 น.นะครับซึ่งทาง BEMขอความร่วมมือนะครับผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟนะครับและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่จัดไว้ให้อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะทาง BEM ก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวังโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟนะครับและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่จัดไว้ให้อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ

วันนี้เป็นอีกนัดหนึ่งนะฮะที่นักตบลูกยางสาวไทยของเราพ่ายแพ้ไปขาดลอยเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมดูนัดที่เจอกับเบลเยียมซึ่งถือว่ามีโอกาสมากนะครับแม่แต่ว่าเรานำไปก่อน2เซตนะสุดท้ายโดนตีคืนกลับมา3เซตรวดแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็เรียกได้ว่าสูสีมากๆนะครับเมื่อวานนี้ก็แชร์แต้มจากเบลเยียมมาได้1แต้มถึงแม้ว่าแพ้เข้าไป2ต่อ3เซตวันนี้ลงแข่งกับทีมชาติเช็กนะครับสาวไทย VNL หรือว่า Volleyball Nations League นะครับนัดที่4นะฮะสัปดาห์แรกก็พ่ายให้กับทีมเช็กไป0ต่อ3เซตนะครับด้วยคะแนน14-25 19-25 และ11-25นะครับก็เรียกได้ว่าส่งท้ายสัปดาห์แรกนะครับแพ้ยังขาดลอยทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็ออกมายอมรับนะครับว่านักกีฬาเนี่ยสู้เต็มที่ทุกคนนะแต่ก็ยังไม่ดีพอครับที่จะทำให้เราคว้าชัยชนะสนามนี้ได้คือเราแข่งมา4นัดเนี่ยยังไม่ชนะเลยนะครับของสนามแรกโค้ชออสบอกว่าเราได้รับบทเรียนและประสบการณ์เยอะมากกับผู้เล่นที่สูงใหญ่แล้วก็รูปแบบการเล่นบอกว่าเราจะพยายามกลับไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนนะที่ทำได้ไม่ดีนักอันดับแรกคือการดูแลร่างกายโดยมีเวลาอีก 8-9 วันนะก่อนที่จะเดินทางมาสู่สนามที่2ที่ประเทศไทยเนี่ยนะโค้ชออสก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าการเล่นในบ้านที่ประเทศไทยเราจะพยายามกันเต็มที่ทุกคนนะครับในส่วนของอันดับของเราเนี่ยนะคุณผู้ฟังล่าสุดนะครับทั้งหมดเนี่ยที่แข่ง Nations League เนี่ย18ทีมนะฮะตารางของคะแนน Volleyball Nations League นะครับล่าสุดเนี่ยของเรานี่อยู่อันดับที่16ของตารางนะฮะมี2คะแนนจากการลงเล่น4นัดนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่รั้งท้ายนะฮะยังไม่รั้งท้ายคือเราต้องอยู่รอดให้ได้ใน Nations League ปีหน้าเพราะว่าถ้าไปอยู่ท้ายเนี่ยตกชั้นแน่นอนตามเกาหลีใต้เมื่อปีที่ผ่านมาโปรแกรมของนักตบลูกยางสาวไทยจะกลับมาเล่นสนามที่2นะครับสนามที่2สัปดาห์ที่2เนี่ยในบ้านเราก็คือประเทศไทยระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนะครับโดยวันที่17มิถุนายนเวลา 20:30 นทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติยูเครนวันที่18มิถุนายนวันต่อเนื่องเลยนะครับก็คือ 20:30 นก็จะพบกับทีมชาติบัลแกเรียส่วนวันที่20มิถุนายนได้พัก1วันคือวันที่19วันที่20มิถุนายนก็จะลงตบกับทีมชาติแคนาดาและปิดท้ายวันที่21มิถุนายนก็จะพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับยุโรปทั้งนั้นเลยนะฮะแข่งที่บ้านเรานะครับกองเชียร์ก็เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับสนามที่2ของ Volleyball Nations League ลุ้นแล้วก็เชียร์ทีมนักตบลูกยางสาวไทยกันให้มากๆอันดับโลกล่าสุดของเราเนี่ยครับหลังจากที่เราแพ้ในส่วนของสาธารณรัฐเช็กขออภัยทีมชาติเช็กเนี่ยนะฮะทีมชาติไทยก็ยังอยู่อันดับที่20นะครับมี 163.38 คะแนนอ๋อคือก่อนอันนี้ก่อนแข่งกับเช็กวันนี้เราอยู่อันดับ20แต่ตอนนี้อันดับยังไม่เป็นทางการเราอยู่อันดับที่23ของโลกแล้วนะครับอยู่อันดับที่23ของโลกหลังจบเกมจากเช็กเนี่ยเราเสียคะแนนไปคะแนนตอนนี้จาก 163.38 มาอยู่ที่ 156.44 คะแนนนะครับก็ให้กำลังใจนักตบลูกยางสาวไทยกันต่อนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลโลกคุณผู้ฟังใกล้มาแล้วนะวันที่11มิถุนายนนะครับก็จะเป็นการเปิดนะเป็นพิธีเปิดนะครับส่วนการแข่งเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มรู้สึกว่านัดแรกนี่จะเริ่มวันที่12มิถุนายนนะฮะอีกไม่กี่วันแล้วนะวันนี้วันที่7นะครับซึ่งตอนนี้เขามีการไปดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของ48ชาติคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ฟุตบอลโลกมี48ทีมเพิ่มจาก32มาเป็น48นะครับก็จะมีอันดับโอกาส48ชาติที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก

ไล่เรียงตั้งแต่อันดับ1เนี่ยก็คือสเปนนะครับ 16.1% ฝรั่งเศสอันดับ2 13% อังกฤษ 11.2% อยู่อันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4นะฮะ 10.4% โปรตุเกสอันดับ5 7% ที่จะลุ้นแชมป์บราซิลนี่ร่วงมาอันดับ6เลยนะครับ 6.6% เยอรมนี 5.1% เนเธอร์แลนด์ 3.6% นอร์เวย์ 3.1% และอันดับ10เบลเยียม 2.4% มาดูทีมใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นนี่เป็นอันดับ1ของเอเชียญี่ปุ่นนี่อยู่อันดับ17นะครับที่มีโอกาสได้คว้าแชมป์แต่หลายกูรูบอกว่าอาจจะได้เห็นญี่ปุ่นเป็นม้ามืดนะครับปีนี้นะเราต้องลุ้นให้กำลังใจเอเชียด้วยกันทีมชาติญี่ปุ่นนี่คือความหวังของเอเชียนะครับถ้าดูเกาหลีใต้อันดับ26นะ 0.4% รั้งท้ายเลยเนี่ยจะเป็นทางด้านของคูราเซานะครับ 0% ไอ้ที่ 0% นี่มีหลายชาตินะมีเดียคองโกมีกาตานี่ก็เป็นหนึ่งในเอเชียนะครับมีคาบูเวดี้มีเฮตินะมีคูราเซานะครับเนี่ยก็ไกลแล้วนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลโลกนะฮะติดตามกันได้นะลุ้นกันยาวๆเลย48ทีมนี่แข่งกันโอ้โหแบบนานกว่าเดิมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเราเกาะติดกันนะฮะสำหรับฟุตบอลโลกที่จะเริ่มฟาดแข่งกันในช่วงวันที่11นะฮะถึงวันที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมนั่นเองนะครับ20 นาฬิกากับ58นาทีช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับศาลจังหวัดทองผาภูมิฝากขังคดีน้ององุ่นหลังเปิดปากสารภาพศาลเห็นควรส่งตัวเด็กและเยาวชนไปควบคุมอย่างสถานพินิจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สืบเนื่องจากคดีเด็กหญิงหายตัวไปในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจนนำไปสู่การจับกุมเยาวชนอายุ13ปีซึ่งเป็นพี่สาวและน้าชายวัย17ปีตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้ที่บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ศาลและรปภ.เตรียมความพร้อมเพื่อรับฝากขังผู้ต้องหาคดีน้ององุ่นคือนายแป๊ะนามสมมติอายุ17ปีซึ่งเป็นน้าชายและเด็กหญิงเอนามสมมติอายุ13ปีพี่สาวของน้ององุ่นที่เดินทางจากอำเภอสังขละบุรีมาถึงศาลจังหวัดทองผาภูมิเวลา 10:30 น.ต่อมาศาลได้ดำเนินการไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการสอบถามผู้ร้องและพยานเอกสารของผู้ร้องแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นผู้ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาจริงเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองมีพฤติการซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายอันเป็นการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบกับพิจารณาหลักฐานประกอบการกระทำมีลักษณะกระทบต่อความสัมพันธ์และจิตใจของบุคคลภายในครอบครัวอันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจโดยนักจิตวิทยาจึงเห็นควรส่งเด็กและเยาวชนไปควบคุมอย่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีให้หมายควบคุมไว้เว้นแต่มีประกันกองกำลังผ่าเมืองสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 200,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
7: กองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากลาตะเวนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดบริเวณบ้านป่าสางงามตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน 2-3 คนสะพายกระสอบสีดำเดินลัดเลาะตามสวนข้าวโพดเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบแล้วอาศัยความชำนาญและความมืดในภูมิประเทศวิ่งหลบหนีไปได้จากนั้นหน่วยได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบพบกระสอบดัดแปลงคลุมถุงดำจำนวน2กระสอบภายในบรรจุถ้วยผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ทราบยี่ห้อกระสอบละ10ถ้วยภายในถ้วยบรรจุยาบ้ารวมยาบ้าทั้งสิ้นประมาณ 200,000 เม็ดโดยร้อยเอกชัยวัฒน์ทิพยศักดิ์ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้เข้าตรวจสอบของกลางยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนทราบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุซึ่งปัจจุบันหน่วยได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วท่ามนรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ชีวิตยังอีกไกลเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: าเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21 นาฬิกา 9 นาทีนะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณอภิวัฒน์นะครับตามหาพี่ชายนะครับสวัสดีครับคุณอภิวัฒน
1: ์ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับคุณอภิวัฒน์ครับพี่ชายเห็นบอกหายไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่5หรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้เล่าให้ฟังได้ไหมช่วงนั้นเห็นบอกว่าไปที่ทางสน.ทุ่งสองห้องใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ช่วงตีสามเกิดเล่าให้ฟังตรงจังหวะนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
1: ตอนนั้นก็คือพาพี่ชายไปที่ไปโรงพยาบาลที่ภูมิพลก่อนครับแล้วก็
0: หลัง
1: จากนั้นเขาก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เลยจะเอาไปส่งตัวจากสน.ไปรักษาเลย
0: ก็คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงพี่ชายมีอาการยังไงครับ
1: มีอาการเกี่ยวกะครับชุนเฉียว
0: อ๋อครับก็คือช่วงตีสามก็เลยไปเหมือนกับว่าไปที่สน.ทุ่งสองห้องเพื่อขอใบนะฮะรับรองใช่ไหมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งตัวไปรักษาต่ออย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเห็นบอกว่าพี่ชายหายไปตอน
1: จังหวะนั้นเนี่ยก็คือผมเผลอหลับไปครับแล้วคราวนี้เขาก็นั่งอยู่ข้างนอกตอนแรกอะผมชะเง้อโชกโลกหน้าดูเขาก็ยังอยู่แต่ประมาณชั่วโมงนึงครับเขาก็หายไป
0: ที่สน.ทุ่งสองห้องใช่ไหม
1: ใช่ครับสน.ทุ่งสองห้อง
0: ตอนกี่โมงได้ที่เราแบบไปดูอีกทีไม่เจอแล้วเนี่ยที่ชะโงกไปดูไม่เจอแล้ว
1: 6 โมงครับ
0: โอ้เช้าแล้วนะตอนไปที่สน.นี่ตอนตีสามใช่ไหมไปตอนตีสาม
1: ใช่ครับตอนตีสามกว่าครับ
0: ซึ่งตอนนั้นอาการเป็นยังไงบ้างครับเขามีโวกเวกวายอยู่ไหม
1: เขาก็ยังไม่ได้โวกเวกวายครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาข้างในด้วยครับแต่ว่าคุณตำรวจเขาก็เห็นอาการอยู่ครับว่ามันไม่ปกติอันนี้เขาก็ออกหนังสือให้รับรองมาให้ไปส่งตัวครับแต่เขาแนะนำมาว่าให้ไปหาหมอตอนเช้า
0: ครับผม
1: ครับผมก็เลยรออยู่ที่สน.เลยครับ
0: จังหวะที่หายไปตอนนั้นเราที่ขอดูกล้องวงจรปิดไหมว่าเขาเดินไปทางไหนอะไรยังไงตอนที่สน.เนี่ย
1: ขอดูครับแต่ว่าไม่เจอครับไม่เจอออกทางหน้าข้างหน้าสน.ครับ
0: อ๋อก็คือไม่เห็นในกล้องเนาะ
1: ใช่ครับในกล้องไม่เห็นครับ
0: หลังจากวันนั้นมีคืบหน้ามาด้วยใช่ไหมครับมีคนไปเจอเหรอ
1: ใช่ครับมีคนไปเจอที่วินมอเตอร์ไซค์ตรงปากทางช่างอากาศอุทิศซอย5ครับ
0: ปากซอยช่างอากาศอุทิศซอย5นะคนที่ไปเจอนี่เป็นใครครับ
1: ครับผม
0: คนที่ไปเจอนี่เป็นใครครับ
1: เป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับคันนี้มีรุ่นน้องเขารู้จักกันนะครับเขาโพสต์ลงกลุ่มไอ้คนรักดอนเมืองให้คันนี
0: ้
1: เขาก็บอกมาว่ามีคนเจออยู่แถวนี้ผมก็ตามไปดูก็ไม่เจอครับ
0: ก็คือคนในเพจเขาคอมเมนต์มาให้ว่าเจออยู
1: ่ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ตอนนั้นกี่โมงได้ครับที่คุณอภิวัตรตามไปดูอ่ะ
1: ก็สายสายแล้วครับเกือบเที่ยงคร
0: ับ วันที่6ใช่ไหมวันนั้น
1: ใช่ครับเห็นวินมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่ามาล้างหน้าแล้วก็วันนั้นก็หายไปเลยไม่เจออีกเลย
0: ก็คือเมื่อวานนี้นะแล้วทีนี้วันนี้ก็มีคนไปเจอด้วยใช่ไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ใช่ครับวันนี้ก็มีคนเจอที
0: ่
1: ในวัดหลักสี่ครับพอดีเพื่อนผมไปช่วยตามหากันเนี่ยครับก็ไปส่งให้เอารูปให้เขาดูเขาบอกว่าเขาเพิ่งเดินออกไปสักชั่วโมง
0: เหรอออกคือคนที่อยู่ในวัดนี่แหละฮะ
1: ใช่ครับเป็นพี่ไรเดอร์ครับเขาอยู่ตรงนั้น
0: อ๋อก็คือเอารูปไปให้ทางไรเดอร์ดู
1: ใช่ครับ
0: ตอนกี่โมงตอนนั้นน่ะ
1: ตอนที่เอารูปไปเพื่อนผมก็ประมาณบ่ายสามครับ
0: วันนี้นะฮะ15 นาฬิกา
1: ครับ
0: แถววัดหลักสี่การแต่งกายยังเหมือนเดิมเลยไหมได้สอบถาม
1: เหมือนเดิมครับเหมือนเดิม
0: นะก็คือวันนั้นเนี่ยแต่งกายยังไงครับคุณอภิวัตรที่หายไปตั้งแต่วันที่ห้า
1: ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าครับกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะครับทางดาว
0: เอ๊ะในภาพเล็กคือตอนนี้ผมเห็นภาพของทางพี่ชายเนี่ยก็คือคุณปิยวุฒิก็จะมีภาพใหญ่ที่เป็นเสื้อยืดสีส้มแต่ภาพเล็กนี่คือแต่งตัวแบบนี้เลยไหมฮะ
1: ใ
0: เสื้อเชิ้ต
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ชุดนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับผิวออกดำแดงเหรอ
1: ครับผมเข้มเข้มหน่อยคร
0: ับเข้มเข้มหน่อยอืมอุ๊ยแกสูงนะ185 เซนนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: สูงครับเป็นคนตัวใหญ่ครับเกือบไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะเกือบ100 โลครับ
0: ไม่ออกอ้วนไหมผมเห็นภาพไม่น่าจะอ้วนนะ
1: ไม่อ้วนเท่าไหร่
0: ด้วยความที่เขาสูงด้วยไงก็สมส่วนนะรูปร่างสูงใหญ่เลยนะครับคุณผู้ฟังนะสูง185 เซนนะครับสวมเสื้อชุดนี้เลยนะคุณผู้ฟังใครดูทาง YouTube JS100 นะครับของทางจอสร้อยนะครับก็เป็นตามกรอบในภาพเล็กนะเสื้อเชิ้ตนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาสีฟ้าแต่ในภาพอาจจะมองเหมือนเป็นสีขาวนะคุณอภิวัตแต่ว่ายืนยันว่าเป็นสีฟ้านะเป็นสีฟ้าอ่อนอ่อนไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ่อนๆนะกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะนะทีเนี้ยใครเขาไปพูดคุยไปทักเนี่ยเขาจำชื่อตัวเองได้เนาะใช่ไหม
1: ผมไม่แน่ใจอาการเขาตอนนี้เหมือนกันครับแต่คิดว่าน่าจะจำได้อยู่ครับชื่อตัวเอง
0: คุยถ้าเจอคนแปลกหน้าแล้วแบบชวนคุยนี่เขาจะคุยด้วยไหมหรือว่ายังไงคร
1: ับ คุยครับ
0: คุยนะ
1: แน่คุยอยู
0: ่ครับนะครับก็ชื่อว่าคุณปิยวุฒิอินทมาศนะ
1: ครับผม
0: อินทมาศสอเสือนะ
1: ครับผม
0: อายุ36 ปีชื่อเล่นมีชื่อเล่นไหมครับ
1: วุฒิครับชื่อเล่นวุฒิครับ
0: ชื่อคุณวุฒินะชื่อคุณวุฒินะครับบ้านอยู่ที่ไหนอะคุณอภิวัต
1: พักอยู่โกสุม43ครับแต่ว่าพื้นเพเป็นคนนครศรีธรรมราชครับ
0: อ๋อเวลาพูดนี่ออกทองแดงไหมฮะพูดคุยเนี่ย
1: ไม่ค่อยออกทองแดง
0: ไม่ค่อยนะอยู่โกสุมรวมใจ43นะครับ
1: ครับผม
0: แต่หายที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับ
1: ครับผม
0: ก็บอกแสล่าสุดคือวันนี้ช่วงบ่าย3เนี่ยอยู่ที่วัดหลัก4เพราะฉะนั้นณตอนนี้ณเวลานี้ใครที่อยู่แถวๆระแวกเนี้ยช่วยสังเกตให้หน่อยนะครับจะมีเงินติดตัวไปด้วยไหมครับเนี่ย
1: เงินไม่มีครับมีแต่บัตรประชาชนกับโทรศัพท์ที่แบตหมดครับ
0: สายชาร์จอะไรไม่ได้เอาไปใช่ไหม
1: ไม่ได้เอาไปครับ
0: พยายามโทรเข้าไปที่เครื่องแล้วใช่ไหมครับ
1: อะไรนะครับ
0: พยายามโทรเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์มือถือแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตั้งแต่วันไหนที่ติดต่อ
1: วันแรก
0: วันแรกเลยใช่ไหมที่เหมือนกับว่าแบตหมด
1: ครับ
0: อ้าวยังไงก็เอาใจช่วยนะครับตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่เขาทำเรื่องส่งตัวไปที่ไหนครับที่โรงพยาบาลอะไรหรือว่าไง
1: ตอนนี้เขาส่งตัวไปบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคร
0: ับ อ๋อสถาบันบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตรงคลองสาร
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับครับคือถามนิดนึงจะมีอาการนานหรือยังครับลักษณะแบบนี้นะ
1: อาการก็เป็นมานานแล้วครับ
0: ให้กำลังใจนะให้กำลังใจคุณอภิวัตและครอบครัวด้วยเข้าใจความรู้สึกเลยนะก็อยากจะให้เขาหายไวๆอ่ะนะแล้วนี่มันหนีออกไปก็เป็นห่วงด้วยเขาไม่ค่อยอยากรักษาเลยครับหรือว่ายังไงตอนที่คุยตอนก่อนพาไปที่สน.ทุ่ง2ห้องอ่ะครับได้มีการเจรจายังไงก่อนพาไป
1: ก็คุยอยู่ครับแต่ว่าเขาเป็นแบบไม่ค่อยกินยาครับไม่ค่อยชอบกินยา
0: คือยาที่มันจะไปดูแลเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยนะฮอร์โมนในสมองอ่ะตรงนั้นน่ะเนาะไปปรับเคมีเขาเรียกปรับเคมีเออพอไม่ทานยามันก็จะมีอาการแต่ถ้าทานยาก็จะดีเลยใช่ไหมอาการ
1: ใช่ครับถ้าทานยาก็จะเป็นปกติ
0: เข้าใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเรื่องของการทานยานี่สำคัญนะบางคนเนี่ยคืออาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีอาการมากบ้างน้อยบ้างแต่ขอให้แค่ทานยาแล้วก็เข้ารับการรักษาหายได้ทุกคนนะครับไม่มีปัญหานะตรงนี้เนี่ยเอาเป็นห่วงกันยังไงเดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังช่วยสังเกตด้วยนะครับณเวลานี้ใครอาจจะขับรถอยู่แถวๆเนี่ยระแวกใกล้เคียงกับวัดวัดหลัก4นะแถวๆเนี้ยใกล้ๆเคียงกันตรงนี้ห่างจากบ้านไกลไหมครับเนี่ย
1: ก็จริงๆถ้าหลักตามซอยมันก็ไม่ไกลมากครับแต่ว่ามันถ้าเดินมันก็ยาวอยู
0: ่
1: คร
0: ับ เขาพี่ชายจำทางกลับบ้านได้ไหมครับ
1: จำไม่ได้น่าจะจำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นมาอยู่กรุงเทพ
0: อ๋อมาอยู่ได้นานหรือยังครับเนี่ย
1: ประมาณเดือนครับ
0: อ๋อเพิ่งเดือนเดียวเองแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วในช่วงระหว่างเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยมีปรับออกจากบ้านคนเดียวไปที่ไหนยังไงบ้างไหมครับ
1: มีเหมือนกันครับก่อนหน้านี้เคยหายอยู่ๆก็หายไปรอบนึงครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะนั่งตอนนั้นอ่ะเขามีเงินติดตัวครับก็นั่งวินกลับมาเอง
0: ไปไกลไหมครับเขาบอกเขาเล่าให้ฟังไหม
1: ไม่เล่าครับ
0: ไม่เล่าไม่บอกด้วยนานไหมครับหายไปนานไหม
1: ก็ทั้งคืนนะครับทั้งวันเลยครับกลับมาก็ตีหนึ่งตีสองนะประมาณนี
0: ้แสดงว่าเขาจำบ้านว่าอยู่ที่ซอยโกสุมรวมใจ43ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: จำได้ถึงได้บอกวินให้พากลับได้เนาะวันนั้นอะ
1: ครับผมครับ
0: ครับเอาใจช่วยขอให้กลับมาเหมือนวันนั้นนะเนาะ
1: ครับผม
0: มีไปเปยไหมว่าแบบอยากไปไหนเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะเออครับครั้งที่หายไปครั้งนั้นเนี่ยกับครั้งนี้มันห่างกันไหมครับหรือว่าหายจากที่บ้านนี้ไหม
1: ใช่ครับจริงๆระยะเวลาก็ไม่ห่างกันมากคร
0: ับ อ๋อเหรอเมื่อตอนไหนครับจำได้ไหมครับกี่วันแล้ว
1: เมื่อน่าจะ2อาทิตย์ก่อนได้ครับ2อาทิตย์ก่อน
0: อ
1: ันนั้นก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันครับแต่ยังดีหน่อยตอนนั้นเขามีเงินติดตัวอยู
0: ่อ๋อก็คือเหมือนกับตอนนี้แบตเตอรี่หมดโทรศัพท์ติดต่อกันไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีเพื่อนอยู่ในกรุงเทพบ้างไหมครับพี่ชายเนี่ย
1: พี่ชายไม่มีเพื่อนในกรุงเทพครับ
0: ไม่มีคนรู้จักเลยใช่ไหมเพราะเพิ่งขึ้นมา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ได้สอบถามทางญาติทางนครศรีธรรมราชหรือยังครับเป็นยังไงบ้างมีใครติดต่อ
1: ยังครับ
0: มีติดต่อกลับไปไหม
1: ยังครับ
0: เดี๋ยวอาจจะลองสอบถามดูทางนครศรีธรรมราชนี่เขาอยู่กับใครอ่ะพี่ชายเนี่ย
1: เดี๋ยวค่อยเล่าไอ้ข้างหลังได
0: ้ไหมได้ยังไงอาจจะลองติดต่อไปทางนู้นดูด้วยนะเผื่อจะมีเบาะแสอะไรหรือเปล่าพี่ชายอาจจะติดต่อกลับไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะหลายๆทางคุณอภิวัตรลองดูทางนี้เราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ได้นะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลคืบหน้ากับทางทีมงานได้เลยนะครับเผื่อเราจะได้เบาะแสแล้วก็จะได้ขยายผลกันเพิ่มเติมด้วยนะครับเอาใจช่วยเข้าใจความรู้สึกเลยคุณอภิวัตรนะให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจมากๆเลยนะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะรีบคืบหน้ากันเลยนะครับได้ครับ
1: ได้คร
0: ับ ขอบคุณมากครับที่โทรเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้เราขึ้นภาพของคุณปิยวุฒิอินทมาศนะครับอายุ36ปีนะตรงนี้นามสกุลคล้ายผมเลยก็แต่ว่าจะกดตัวอักษรคนละอย่างพยัญชนะนะฝากหน่อยนะครับสูง185เซนนะฮะแล้วก็หายไปตั้งแต่นู่นแล้ววันที่5นี่กี่วันละ5 6 7วันนี้เข้าวันที่2นะ5 6เจ็ดวันที่3แล้ววันที่3วันที่หายไปนี่คือประมาณ6โมงเช้านะฮะของคือตอนตี3ของวันที่5เนี่ยไปที่โรงไปที่สน.ทุ่ง2ห้องแล้วตอนเช้าหายไปนะครับ6โมงเช้าอ่ะนะบ่อแสล่าสุดก็คือวันนี้เนี่ยมีคนเจอแถวๆวัดหลัก4นะมีคนเจอแถวๆวัดหลัก4ท่านใดที่อาจจะวิ่งรถอยู่แถวๆนั้นนะครับพบเห็นผู้ชายที่ลักษณะในภาพเนี่ยนะครับการแต่งกายของคุณปิยวุฒินะสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้านะครับกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะมีโทรศัพท์มือถือแต่แบตเตอรี่น่าจะหมดมีบัตรประชาชนด้วยนะครับระบุชื่อคุณปิยวัฒน์อินทมาศนะฮะท่านใดที่พบท่านใดที่เจอช่วยแจ้งคืบหน้านะครับกับทางจส100ด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับช่วยกันแจ้งได้นะครับคุณผู้ฟังเอาใจช่วยนะทางครอบครัวเข้าใจความรู้สึกครับเนี่ยเราก็อยากจะบอกฝากบอกนะครับคนที่อาจจะมีอาการเรื่องของเคมีในสมองเนี่ยตอนนี้เป็นกันเยอะนะคือแค่กินยานะผมก็มีโอกาสได้ดูแลนะครับญาติเหมือนกันครอบครัวผมเองเนี่ยเป็นญาติกันพอกินพอทานยาเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเคมีในสมองแล้วก็อาการก็จะดีนะครับเรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆเรื่องของความรู้สึกก็จะลดลงนะครับการคิดการพูดการสื่อสารก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คนที่อาจจะแบบ มีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยแค่ทานยาครับช่วยได้จริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีเนี่ยทั้งสถาบันนะทางด้านของสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยที่เขาก็ดูแลกันอยู่ตรงคลองสารเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าทุกวันนี้คนเราก็จะมีภาวะเครียดสูงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจภาวะปัญหาครอบครัวรุมเร้านะครับอาการซึมเศร้าอะไรต่างๆด้วยลักษณะแบบนี้เข้ามากระทบจิตใจบางทีมันสะสมมานะฮะคุณผู้ฟังจากหลายๆเรื่องที่เราต้องเจอต้องแก้ปัญหาบางเรื่องแก้ได้บางเรื่องที่ผ่านไปไม่ได้จะทำยังไงไม่เกิดภาวะความเครียดแล้วมันสะสมมันรุมเร้าพอมันสะสมเหมือนกับเราทิ้งขยะลงไปแล้วมันเต็มมันไม่ได้ถูกถ่ายออกไปเลยมันไม่ได้ถูกเททิ้งเลยอ่ะนะครับมันก็เกินครับมันล้นเลยครับแล้วก็จะมีภาวะซึมเศร้าตามมาเรื่องของบางคนอาจจะมีไบโพล่าอะไรแบบนี้ด้วยทุกอย่างแก้ได้นะครับปรึกษาแพทย์นะครับบางคนอาจจะรู้ตัวเองเนี่ยว่าเริ่มเป็นบางคนเขาก็จะไปหาหมอเลยนะเขาทานยาเลยนะครับซึ่งโอ้คุณว่างพอไปโรงพยาบาลเนี่ยผมตกใจนะคนไข้เยอะมากนะครับเรียกได้ว่าวันอย่างวันพุธวันพฤหัสเนี่ยเต็มเลยนะเยอะจริงๆนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยหายได้จริงๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบมีปัญหาหรืออะไรยังไงซึ่งทุกวันนี้คนมีภาวะเครียดเพิ่มขึ้นไม่ค่อยลดเลยแต่ถ้าเราเข้าสู่ระบบการรักษาแค่เราไปปรึกษาหมอทานยาช่วยได้เลยดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เห็นความสำคัญของการรักษาตรงนี้นะครับเนี่ยก็เอาใจช่วยทางครอบครัวของคุณอภิวัตรด้วยนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมการใครที่พบเจอคุณปิยวุฒิลองเข้าไปพูดคุยลองเข้าไปสอบถามนะบอกว่าตอนนี้ทางบ้านคุณอภิวัตรเนี่ยน้องชายเป็นห่วงมากๆเลยนะครับแล้วคุณผู้ฟังฝากแจ้งเพิ่มเติมนะว่าเจอที่ไหนอย่างไรโทรด่วนเข้ามาได้เลยนะครับกด SOS ก็ได้นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 แล้วก็ฝากกันอีกหนึ่งโครงการดีๆจากจส100นะครับนี่คือโครงการ Forget Me Not ซึ่งเป็นโครงการที่เราทำขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังจส100ของเราจัดทำโครงการนี้นะครับเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ผู้สูงอายุแต่เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เกิดหลงทางพลัดหลงจากคนในครอบครัวนะครับมีความเสี่ยงกับการหลงทางกลับบ้านไม่ได้นะฮะซึ่งเราจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่ออยากจะให้ครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนด้วยการโทรเข้ามาที่จส100นะครับดอกจัน1808หรือ1137ลงทะเบียนกันไว้นะครับเราจะได้มีข้อมูลซึ่งกันและกันว่าบ้านของผู้ป่วยอยู่ที่ไหนนะหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกับคนในครอบครัวเผื่อวันใดวันหนึ่งนะครับคนในครอบครัวที่คุณลงทะเบียนไว้เกิดพลัดหลงออกจากบ้านไปไม่กลับบ้านเราก็จะมีสัญลักษณ์ Forget Me Not ซึ่งเป็นเข็มกลัดนะอยู่ในรูปแบบของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ส่งให้ไปที่บ้านสัญลักษณ์นี้ครับเอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยมีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งผู้ป่วยออกจากบ้านไปติดสัญลักษณ์นี้คนที่พบเห็นก็จะเป็นการสื่อสารแทนผู้ป่วยผู้ป่วยเนี่ยบางทีเขาพูดไม่ได้นะเขาไม่พูดเขาไม่คุยคนที่มีภาวะเรื่องของโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมเนี่ยเขาก็อาจจะมีความระแวงคนแปลกหน้านะครับบางทีเราคุยแต่เขาไม่คุยด้วยสัญลักษณ์เนี้ยก็จะช่วยสื่อสารแทนผู้ป่วยเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจตรงกันนะคุณผู้ฟังถ้าใครเห็นสัญลักษณ์ของโครงการ Forget Me Not ที่มีดอกไม้สีม่วงอยู่บนเข็มกลัดอยู่บนสติกเกอร์มี QR code เอาไว้ให้สแกนเพื่อติดต่อเข้ามาที่จส100มีหมายเลขโทรศัพท์02เบอร์7ตัวเพื่อให้ติดต่อโทรติดต่อเข้ามาที่จส100คุณฟังถ้าพบเห็นสัญลักษณ์นี้นั่นคือผู้ป่วยที่พลัดหลงนะครับญาติกำลังตามหาอยู่คุณช่วยเขาได้นะครับสแกน QR code ก็ได้โทรมาที่เบอร์02เลข7ตัวก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาที่จส100เราก็จะมีข้อมูลว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนก็จะมี ID ของแต่ละคนนะระบุข้อมูลก็ ็จะมีการสืบค้นข้อมูลว่าบ้านของผู้ป่วยคนนี้เป็นอยู่ที่ไหนญาติเป็นใครก็จะมีการประสานงานพาผู้ป่วยกลับบ้านได้ด้วยความปลอดภัยฝากด้วยนะครับผู้ฟังใครที่พบเห็นสัญลักษณ์นี้ติดอยู่ที่หน้าอกเสื้อติดอยู่ที่กระเป๋าเดินกับกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้คุณช่วยเขาได้ครับเขากำลังหลงทางอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากครอบครัวนะครับหรือว่าใครที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมเราเปิดให้ลงทะเบียนตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะโทรเข้ามาได้เลยหลังจากนั้นให้รอรับสัญลักษณ์ก็คือสติ๊กเกอร์แล้วก็เข็มกลัดเราส่งไปให้ถึงบ้านพอได้รับแล้วเนี่ยนะครับให้รีบเอาไปติดที่เสื้อของผู้ป่วยเลยติดบริเวณจุดที่สังเกตได้ชัดนะครับเช่นกลางหน้าอกหน้าอกด้านซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับขอให้เป็นจุดที่มองเห็นได้ง่ายๆนะครับอาจจะเอาเข็มกลัดไปติดที่กระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้ที่ผู้ป่วยมักจะใช้เป็นประจำส่วนสติ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะรูปแบบของสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อเวลาเอาไปรีดติดเสื้อเนี่ยมันก็จะอยู่แบบถาวรเลยแบบอยู่ติดเสื้อไปเลยนะครับอาจจะเลือกเป็นเสื้อตัวเก่งที่ผู้ป่วยเขาใส่เป็นประจำนะฮะแล้วก็ฝากให้ผู้ป่วยทำความคุ้นชินกับสัญลักษณ์นี้อย่าไปถอดออกนะอยู่กับบ้านก็ต้องใส่เวลาเดินอยู่ในบ้านก็ให้สัญลักษณ์นี้อยู่กับเขาไปด้วยเพราะเราไม่ทราบเลยว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะออกจากบ้านเมื่อไหร่วันไหนที่คนในครอบครัวไปทำงานกันหมดผู้ป่วยอยู่ตามลำพังที่บ้านวันนั้นก็อาจจะออกจากบ้านก็ได้บางทีเขาอาจจะอยากไปในที่ที่เขาอยากไปนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้ก็จะช่วยได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยใครที่มีครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยย้ำนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะโทรเข้ามาได้ที่จอสอร้อยตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เบอร์โทรฟรีดอกจัน1808นะครับหรือ1137ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับยังมีอีกหลายเคสนะที่เรียกได้ว่าตามหาคนในครอบครัวแล้วก็ยังไม่เจอก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับก็ให้กำลังใจทุกๆท่านเลยนะครับนะเข้าใจความรู้สึกอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของใครบางคนอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าของใครบางคนนะครับแต่โครงการ Forget Me Not ของเราที่เราทำออกมาก็หลายครอบครัวนะครับที่ได้คนในครอบครัวกลับสู่อ้อมกอดด้วยความปลอดภัยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่เราต้องขอบคุณนะพลเมืองดีเพื่อนสมาชิกจอสร้อยหลายท่านนี่คุ้นเคยกับเข็มกลัดสติ๊กเกอร์ Forget Me Not กันแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าฝากคุณผู้ฟังกระจายข่าวด้วยนะครับใครที่พบเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับดอกไม้สีม่วงเกสรตรงกลางสีเหลืองนี่แหละครับคุณช่วยเขาได้ช่วยกันติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยนะครับหรือแม้ว่าเราไปเจอคนที่เขาอยู่บนท้องถนนเนี่ยเดินอยู่นะครับนั่งอยู่นะฮะหรือว่าอยู่ตรงที่ใดก็ตามที่ดูแล้วน่าจะหลงทางคุณช่วยเขาได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการ Forget Me Not นะครับแต่คุณผู้ฟังก็สามารถแจ้งได้นะครับสงสัยไว้ก่อนได้ว่าเนี่ยดูแล้วลักษณะบางคนอาจจะเดินวนไปวนมาอยู่จุดเดิมๆเนี่ยแล้วเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าจะออกมาเดินแล้วอย่างเช่นช่วงเวลาเนี้ยกลางคืนแบบเนี้ยนะก็สงสัยไว้ก่อนได้นะครับอาจจะลองเข้าไปพูดคุยถ้าพูดคุยแล้วดูแล้วเขาไม่ค่อยสื่อสารอะไรยังไงดูแล้วเขาดูเหมือนมีความน่าสงสัยว่าจะหลงทางเนี่ยคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาเถอะที่จอสร้อยนะครับก็โทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับจากเรื่องนี้มาติดตามกรณีของคุณเสน่ห์กันหน่อยคุณเสน่ห์ดอนเมืองนะแจ้งมาบอกว่าถนนมิตรภาพด้านฝั่งขาออกนะครับเลยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเล็กน้อยมีการซ่อมผิวจราจรนะครับใช้ได้1ช่องทางครับเพราะมีการทำงานช่องซ้ายบ้างบางทีก็ช่องทางขวาบ้างคือสลับกันไปแบบนี้ก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางเลี่ยงใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองจะดีกว่านะครับว่าอย่างนั้นเป็นมิตรภาพนะครับด้านขาออกช่วงเลยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะขอบคุณทางคุณเสน่ห์ดอนเมืองด้วยนะครับแต่การจราจรไม่ติดนะฮะคุณเสน่ห์บอกว่าเคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวได้ณเวลานี้หลายๆจุดก็เรียกได้ว่า น่าจะคล่องตัวขึ้นในเกือบทุกจุดนะครับยกเว้นอาจจะรอบในที่ยังมีปริมาณบ้างอุ้ยตอนนี้อโศกมนตรีนะครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรดูเหมือนกลับมามีปริมาณรถมากอีกแล้วนะครับเนี่ยช่วงกลางซอยเนี่ยรถเยอะนะตั้งแต่แถวๆตรงข้ามกับซอยคาวบอยตรงเนี้ยนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าแล้วก็นานาเข้าอโศกก็มีรอสัญญาณไฟนะครับรถก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะประมาณสักซอยสุขุมวิท15ส่วนขาเข้าสุขุมวิทดีแล้วนะครับตอนนี้ดีเลยนะจากช่วงทองหล่อเข้ามาทางพร้อมพงษ์เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับพร้อมพงษ์เข้าอโศกก็ดีเคลื่อนตัวได้ในซอยสุขุมวิท22ที่จะออกมาทางปากซอยสุขุมวิทยังมีปริมาณรถในซอยนะครับหน้าห้างยังมีรถนะช่วงหน้าเอ็มโซเฟียนะครับส่วนบริเวณขาออกหน้าเอ็มคอเทียนี่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับณตอนนี้สยามแล้วก็ทางด้านของห้างโดยรอบปทุมวันเนี่ยยังมีรถหนาแน่นอยู่นะครับทางด้านของปทุมวันไปเฉลิมเผ่าราชประสงค์ผ่านเสียมพระก้อนนะครับยังมีปริมาณรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับพญาไทก็เริ่มดีแล้วนะแต่ว่าจะมีโดยรอบแยกราชเทวีทั้งฝั่งที่มาจากทางพญาไทเข้าแยกราชเทวีแล้วก็ฝั่งจากทางปทุมวันนะครับส่วนราชปารภนะก็ยังมีปริมาณรถอยู่นะช่วงผ่านใบหยกผ่านอินทราสแควร์เนี่ยตรงเนี้ยแต่ก็ไม่ติดหยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วก็ทางด้านของพระราม4ดีแล้วเพชรบุรีก็หมดปัญหาแล้วนะครับช่วงเข้าแยกอโศกเพชรนะครับหลายๆจุดตอนนี้ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นนะครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วส่วนโอ้พระราม2ด้านขาเข้าคุณผู้ฟังณเวลานี้ลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้ก็จะมีบีบช่องทางจราจรนะครับมีปริมาณรถสะสมนะครับอยู่บริเวณแถวๆช่วงนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนะครับก็จะมีชะลอตัวก่อนข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับลงสะพานมาเคลื่อนตัวได้ผ่านพ้นตลาดทะเลไทยไปคล่องตัวนะครับสมดำไม่ติดนะต่างระดับพระราม2จะมีฝั่งขาออกที่มีชะลอตัวนิดนึงนะฮะก็เป็นเรื่องของแนวเบี่ยงการก่อสร้างด้วยนะครับช่วงนี้21นาฬิกากับ37นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
3: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับมีผู้ใช้เส้นทางแจ้งรถเสียนะครับถนนกาญจนาภิเษกด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างซอยจันทองเอี่ยมมุ่งหน้าต่างระดับบางใหญ่นะครับบริเวณเยื้องๆกับวัดพระเงินนะครับบนสะพานกลับรถมีรถแท็กซี่ชมพูนะครับจอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวาการจราจรเนี่ยชะลอตัวนะครับผ่านจุดดังกล่าวไปก็จะเคลื่อนตัวได้ด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่มีปัญหานะครับฝั่งขาออกนี่เคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาขอบคุณผู้ใช้เส้นทางด้วยนะครับก็เพิ่มเติมมาให้นะไม่แน่ใจตรงนั้นอาจจะมืดด้วยหรือเปล่ายื้องๆกับวัดพระเงินนะครับบนสะพานกลับรถโอ้แล้วก็ไปจอดเสียอยู่บนสะพานด้วยนะฮะบนสะพานกลับรถเลยนะครับรถแท็กซี่สีชมพูนะครับจอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวาท่านใดตามหลังมานะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับการจนาพิเศษวงแหวนต้นตกบริเวณช่วงเยื้องๆกับวัดพระเงินนะครับบนสะพานกลับรถมีรถแท็กซี่สีชมพูนะจอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวานะครับคุณผู้ฟังครับมีกรณีของปลิงสีชมพูนับล้านตัวเลยเมื่อวานเนี่ยมีรายงานข่าวนะครับว่าโอ้ไปเกยอยู่ที่หาดสวนสนจังหวัดระยองเรียกได้ว่านับล้านตัวนะครับซึ่งชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็แตกตื่นกันเลยนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยทางด้านของทางด้านของทช.เองเนี่ยนะครับก็เร่งตรวจสอบนะครับคุณผู้ฟังจากปรากฏการณ์ปลิงสีชมพูเต็มหาดสนสนอำเภอเมืองนะครับตำบลกลางอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับคือชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันบ่งบอกถึงระบบนิเวศใต้น้ำที่ไม่ดีหรือว่าจะเกิดความเสื่อมโทรมนะครับในขณะที่นักวิชาการมีการเบื้องต้นเขาเก็บคุณภาพน้ำทะเลไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เตือนชาวบ้านว่าไปห้ามจับห้ามเหยียบเตือนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายธเนศมั่นน้อยนะครับผู้อำนวยการสชช.1ได้มอบหมายให้กับทางด้านของเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโดยมีการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลนะครับเพื่อหาสาเหตุของการเกยตื้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับขณะเดียวกันก็มีการประสานเทศบาลตำบลแกลงดำเนินการกั้นแนวเขตนะบริเวณที่พบปลิงสีชมพูนี่นะครับพร้อมกับประสัมพันธ์นะครับขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำนะหรือว่าสัมผัสสิ่งมีชีวิตดังกล่าวนะครับเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากยังพบปลิงบางส่วนเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคาดการว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดจากสภาพคลื่นลมและกระแสน้ำที่พัดพาสิ่งมีชีวิตขึ้นมาสู่ชายฝั่งนะครับและทีนี้เมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นปลิงที่ยังมีชีวิตเนี่ยอาจจะสามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ว่าอย่างนั้นทีนี้การพบสัตว์ทะเลเป็นจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยนะฮะเกยตื้นเนี่ยบอกว่าถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยให้นักวิจัยแล้วก็หน่วยงานด้านทะเลติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นบอกว่าถ้าหากพบสัตว์ทะเลหรือว่าสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่เกยตื้นในพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการจับการเคลื่อนย้ายการสัมผัสโดยตรงและให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปตรวจสอบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันไม่ปกตินะคุณผู้ฟังคือนับล้านตัวแล้วเนี่ยโอ้โหตามชายหาดที่เป็นสีชมพูทั้งนั้นเลยแล้วเป็นปลิงอะครับนะซึ่งบางทีเราเห็นสีสันที่สวยงามแต่บางทีอาจจะมีพิษเหลืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยนะต้องระวังนะซึ่งก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับเรื่องของการตรวจสอบนะเพราะว่าตอนนี้เขามีการเก็บตัวอย่างกันไปแล้วนะครับในส่วนของปลิงทะเลสีชมพูเนี่ยหรือที่เรียกกันว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเขาบอกเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลนะครับคือลักษณะของลำตัวเขาจะอ่อนนุ่มทรงกระบอกคล้ายกับแตงกวาหรือว่าไส้กรอก
เออใช่ถ้าบอกว่าไส้กรอกนี่คือเหมือนเลยนะไส้กรอกสีแดงที่เราเห็นมันบ่อยๆเนี่ยก็มีหนะมีผิวหนังที่มีตุ่มนะครับแล้วก็มีหนามขนาดเล็กสีสันตั้งแต่สีชมพูสดไปจนถึงสีแดงส้มนะครับคุณฟังปลิงทะเลเนี่ยเขามีบทบาทสำคัญนะครับต่อระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากคือเขาทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตแล้วก็ซากอินทรีย์วัตถุต่างๆบนพื้นทรายใต้ทะเลจนได้รับการขนานนามนะครับว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลก็ช่วยทั้งการรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์นะครับซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของพายุแล้วก็คลื่นลมแรงในทะเลทำให้ปลิงทะเลเนี่ยที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลเนี่ยนะครับถูกกระแสน้ำและคลื่นเนี่ยซัดเข้ามาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากขนาดนี้เขาบอกว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็คือเขาก็แนะนำประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลิงทะเลบางชนิดเขาจะมีการปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองยิ่งถ้าเป็นตัวที่ยังไม่ตายเนี่ยนะอาจจะทำให้ผู้ที่มีการแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองได้นะครับปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองยิ่งถ้าเป็นตัวที่ยังไม่ตายเนี่ยนะอาจจะทำให้ผู้ที่มีการแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายเนี่ยเกิดอาการระคาย

สีชมพูหมดเลยอ่ะถึงแม้ว่าหาดตรงนั้นจะไม่ได้แบบเป็นทรายละเอียดก็เป็นทรายที่มีความเป็นทรายเม็ดใหญ่อ่ะนะครับมันก็เลยทำให้แบบเห็นภาพของความเป็นสีชมพูที่มันตัดได้ชัดเจนนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสภาพอากาศแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลที่มันมีความเชื่อมโยงนะช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนวันนั้นได้คุยกับอาจารย์ธรนะครับอาจารย์ธรยังบอกเลยว่าหน้าฝนปีนี้จะมีปรากฏการณ์ของเอลนีโญที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญเราจะได้สัมผัสกับอุณหภูมิอากาศร้อนในช่วงหน้าฝนส่วนช่วงฤดูหนาวก็จะไม่มีอากาศหนาวกรุงเทพน่าจะไม่หนาวเหมือนกับปีที่ผ่านมานะฮะเพราะอุณหภูมิในน้ำทะเลเนี่ยก็จะสูงขึ้นเราอาจจะได้เห็นตัวเลข35องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิน้ำทะเลและที่ในระบบนิเวศจะเป็นอย่างไรสิ่งมีชีวิตหญ้าทะเลเดี๋ยวหรือแม้กระทั่งปรากฏการณ์เนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับเรื่องของการตรวจสอบเพราะว่าเขาเก็บตัวอย่างเขาไปตรวจสอบกันแล้วนะครับว่ามันมีผลกระทบมาจากเรื่องของอุณหภูมิของน้ำทะเลหรือเปล่าด้วยนะก็น่าสนใจนะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนที่อุทยานแห่งชาติตาดโตนครับคุณผู้ฟังมีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มนะครับเข้าไปติดอยู่ในซอกหินครับคุณผู้ฟังซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดโตนจังหวัดชัยภูมินะครับได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครับเนี่ยที่เขาประสบอุบัติเหตุนะครับไปลื่นล้มครับแล้วทำให้เท้าของเขาเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในซอกหินครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำเอาอุปกรณ์ฉลังเข้ามาทำการงัดหินด้วยความระมัดระวังนะครับก็ต้องระวังความปลอดภัยของผู้ประสบเหตุด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีครับจึงสามารถนำตัวนักท่องเที่ยวออกมาได้สำเร็จจากการตรวจสอบก็พบเบื้องต้นนะครับว่านักท่องเที่ยวมีอาการช้ำแดงบริเวณนิ้วก้อยเท้าขวานะครับก็มีการดำเนินการปฐมพยาบาลนะครับเบื้องต้นในทันทีเพื่อบรรเทาอาการความเจ็บปวดนะครับนอกเหนือจากภารกิจหลักในการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับอีกบทบาทนึงที่สำคัญของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งก็บอกว่าเกิดเหตุบ่อยครั้งนะครับที่มักจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดทั้งในพื้นที่อุทยานแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับแต่บอกว่าด้วยความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพกู้ภัยที่ได้รับการฝึกฝนแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอจึงเข้าช่วยเหลือแล้วก็ยับยั้งเหตุได้ทันท่วงทีนะครับก็จะไปเที่ยวก็ต้องระวังนะโดยเฉพาะน้ำตกต่างๆเนี่ยน้องๆเห็นในภาพนี้ไม่แน่ใจเหมือนน่าจะยังอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับเนี่ยบางทีการเดินหรือว่าบนหินต่างๆเนี่ยแนวน้ำตกมันลื่นนะมันลื่นนะครับต้องระวังนะยิ่งเท้าเปล่าเนี่ยผมว่ายิ่งลื่นนะนะครับบางทีล้มไปหัวฟาดพื้นเนี่ยโอ้โหฟาดกับหินนี่อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากๆด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากกันด้วยนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะอุทยานแห่งชาติตาดโตนจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ21:48 นที่ผ่านมามีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใต้สะพานข้ามแยกคลองตันนะครับเนี่ยโอ้นี่ใต้สะพานข้ามแยกคลองตันนะครับฝั่งเพชรบุรีมุ่งหน้าพัฒนาการนะครับก็เป็นด้านขาออกนะของเพชรบุรีมุ่งหน้าพัฒนาการตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับโอ้เนี่ยฮะยังไม่ทราบนะว่าเป็นเพลิงไหม้อะไรลักษณะเหมือนออกมาจากตัวแบรีเออร์นะครับเนี่ยตรงใต้สะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยฮะโอ้เหมือนขึ้นมาจากด้านล่างนะเออเนี่ยมองมุมนี้นี่เนี่ยเหมือนแสงเพลิงขึ้นมาจากด้านล่างนะเนี่ยกลุ่มควันนี่ดำเลยนะครับนะเป็นฝั่งจากเพชรบุรีนะครับมุ่งหน้าพัฒนาการนะฮะมีเหตุรับแจ้งว่ามีเพลิงไหม้นะครับบริเวณใต้สะพานข้ามแยกคลองตันนะฮะเพราะว่าด้านบนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมดูฝั่งเพชรบุรีไปทางพัฒนาการกำลังดูจุดอยู่เพราะเนี่ย
เป็นฝั่งถ้าฝั่งเพชรบุรีมา

สถานการณ์ก็จะเป็นฝั่งขาออกนะของถนนเพชรบุรีเนี่ยนะฮะท่านใดเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปนะครับเดี๋ยวขอดูการจราจรนิดนึงนะก่อนจะพักเบรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนมีปริมาณรถเหมือนกันนะช่วงผ่านเนี่ยแถวๆเลยจากโรงพยาบาลเพชรเวชเข้ามาทางแยกเพชรพระรามเนี่ยสะพานคลองตันตรงเนี้ยเนี่ยดูเหมือนมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่ติดนะฮะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: เพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดอุบัติเหตุรถกระบะตกลงมาบนผิวถนนสายตากแม่สอดบริเวณหลักกิโลเมตรที่33และกทม.เดินหน้าเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรุงเทพมหานครเดินหน้าเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางโปร่งใสและยุติธรรมคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่4ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้ซึ่งได้พูดคุยหารือทั้งการวางแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายมีความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมโดยสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้บางสำนักงานเขตได้มีการเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาใช้สิทธิ์ให้ประชาชนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ชั่วคราวได้มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่มีอาคารซึ่งในที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขตไหนที่มีการเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยทางสำนักงานเขตได้มีการแจ้งไปพร้อมกับเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆด้วยขณะที่ในส่วนของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะนี้มีบางเขตสามารถจัดหาได้ครบแล้วแต่บางเขตยังได้ไม่ครบเมื่อต้นได้เร่งให้ประสานสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อขอสนับสนุนข้าราชการครูสพท.รวมถึงชวนพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วทางนี้หากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้สายด่วนกทม.1555หรือสายด่วนกกต.1444ตลอด24ชั่วโมงวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนหินที่ไหลจากเนินเขาตกลงมาบนผิวถนนสายตากแม่สอดบริเวณหลักกิโลเมตรที่33จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
5: เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนหินที่ไหลจากเนินเขาตกลงมาบนผิวถนนสายตากแม่สอดบริเวณกิโลเมตรที่33ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเส้นขาไปอำเภอเมืองตากจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นชาย1รายและหญิง1รายโดยกู้ชีพเข้าช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลแม่สอดและทำการรีเฟอร์ผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทีนี้ทราบว่าชายที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าแตกส่วนหญิงได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังถูกกระแทกโดยผู้บาดเจ็บเผยว่าได้เดินทางจากอำเภอแม่สอดไปยังบ้านโม้งพัฒนาเพื่อซื้อสินค้าและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีหินจากภูเขาร่วงลงมาบนผิวถนนทำให้เบรกรถไม่ทันก่อนที่จะชนก้อนหินขนาด 1-2 คนโอบทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บดังกล่าวทีนี้จึงฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางตากแม่สอดโปรดเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ประดุสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่อกองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านเมื่อวานนี้หลังจากได้ยิงสกัดโดรนอิหร่าน4ลำที่มุ่งหน้าไปยังบริเวณช่องแคบฮอร์มุซโดยสหรัฐอ้างว่าโดรนทั้ง4ลำของอิหร่านมีเป้าหมายโจมตีเรือพาณิชย์ในภูมิภาคส่งผลให้ความพยายามในการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยุ่งยากและซับซ้อนขึ้นอีกด้านกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการกระทำล่าสุดของสหรัฐถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทำไว้กับอิหร่านเมื่อวันที่8เมษายนและว่าการละเมิดข้อตกลงซ้ำแล้วซ้ำอีกชี้เห็นว่าสหรัฐไม่ได้มีความตั้งใจจริงที่จะลดระดับความตึงเครียดพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะตามมารวมถึงการยกระดับความรุนแรงใดๆหลังจากนี
6: ้เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: สหวานมันเค็มจากสสส
1: 4ทุ่ม14นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับสวัสดีทักทายคุณกุ๊ดมิ้วด้วยนะครับบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนครับดูแลตัวเองดีๆเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากนะครับนะทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจเพิ่มเติมด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับก็เพิ่มเติมพิมพ์เข้ามาได้ใครยังไม่นอนใครยังไม่ง่วงนะครับทักทายกันมาหน่อยทาง YouTube JS ร้อยเข้ามาในช่องทางของการแชทนะครับไลฟ์แชทกันพูดคุยได้เลยนะครับช่วงค่ำคืนนี้นะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับกรณีของเหตุเพลิงไหม้บริเวณใต้สะพานข้ามแยกคลองตันนะครับล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางสน.มักกะสันแจ้งเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ามีรถดับเพลิงรวมไปถึงรถกู้ภัยเนี่ยไปแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการใช้น้ำในการดับไฟนะครับเนี่ยฮะเป็นไฟที่มันโอ้โหรุนแรงเลยนะครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยคุณผู้ฟังบริเวณช่วงใต้สะพานข้ามแยกคลองตันนะครับฝั่งจากทางเพชรบุรีมุ่งหน้าไปทางพัฒนาการเนี่ยนะครับเนี่ยครับใครที่จะใช้เส้นทางอยู่ตอนนี้รถติดเหมือนกันนะน่าจะมีการควบคุมการจราจรนะครับแถวๆเลยจากโรงพยาบาลเพชรเวชนะฮะช่วงเหนือถนนโรงปูนซอยโรงปูนเพชรพระรามเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเป็นฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของพัฒนาการนะครับเนี่ยด้านบนสะพานก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับดับเพลิงนะใช้น้ำนะครับควบคุมเพลิงกันอยู่นะครับเนี่ยแสงเพลิงนี้พุ่งขึ้นมานะด้านบนฟังขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหานะไม่ติดนะครับใครที่ผ่านไปแล้วอย่าเพิ่งชะลอดูนะครับให้พื้นที่การทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับตรงนี้ในส่วนของพื้นราบเนี่ยยังใช้การได้นะครับพื้นราบที่ผ่านบริเวณช่วงซอยโรงปูนเพชรพระรามเนี่ยนะฮะที่จะไปทางแยกคลองตันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการคือใช้น้ำครับฉีดลงไปตรงร่องกลางระหว่างนะตรงบริเวณถนนตรงนี้เป็นถนนเพชรบุรีนะคุณผู้ฟังช่วงใต้สะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยนะคือยังไม่ทราบนะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรเป็นกองขยะหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเติมกันนะครับเนี่ยคือสะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยที่ขึ้นจากโรงพยาบาลเพชรเวชเนี่ยยังใช้ได้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยแต่ตรงนี้ตรงฝั่งที่จะข้ามเหนือซอยโรงปูนเนี่ยมีรถของทางเจ้าหน้าที่นะครับมาดำเนินการกันอยู่ด้านบนนะฮะโอ้แสงเพลิงนี่รุนแรงมากนะครับเนี่ยดูจากมุมเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ฟังใครติดตามดูทาง YouTube JS Roy Radio นะฮะเราขึ้นเป็นภาพคลิปวิดีโอให้ดูเลยนะครับเนี่ยเห็นการทำงานเจ้าหน้าที่ที่กำลังฉีดพ่นน้ำเนี่ยลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องได้คืบหน้ากันนะครับว่าที่เพลิงไหม้เนี่ยไหม้อะไรนะการจราจรเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้ากันอยู่แต่ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบนะเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยคุณผู้ฟังคือสะพานเนี่ยเหมือนจะมี2ตัวนะใครที่เดินทางไปช่วงแยกคลองตันเนี่ยจะน่าจะพอทราบคือในช่องทางหลักเอาง่ายๆคือด้านในเนี่ยยังใช้ได้นะเป็นสะพานตัวใหญ่อะนะครับแต่ตรงสะพานตัวเล็กเนี่ยที่จะข้ามทางด้านของเพชรพระรามซอยโรงปูนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการนะฮะฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะครับขาเข้าเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับเนี่ยเห็นมีชะลอดูเนี่ยพวกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็ชะลอดูด้วยนะเว้ยมีเหตุอะไรคือมันเป็นเรื่องปกติแหละแต่ว่าเวลาชะลอดูต้องระวังนะรถที่ตามหลังมาเห็นใช้ความเร็วกันสูงเลยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมไปอีกนะก็ระมัดระวังด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคุณผู้ฟังสำหรับเหตุไฟไหม้นะครับอยู่ระหว่างการใช้น้ำนะครับคือตอนนี้ล่าสุดคืบหน้ามาเมื่อช่วง22:15 นนะครับเพิ่มเติมมาทาง ไลน์นะครับบอกว่าช่วงนี้แสงเพลิงเนี่ยหมดไปแล้วนะครับกำลังระบายกลุ่มควันแล้วก็ดับเท่าฐานอยู่นะนี่นะฮะแสงเพลิงนี่คือดับไปแล้วแต่ว่านี่เป็นภาพช่วงที่เกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปดำเนินการนะตอนนั้นเนี่ยแสงเพลิงนี่รุนแรงเลยนะครับคือมันเหมือนไหม้จากด้านล่างอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ขึ้นมาบริเวณด้านบนสะพานเนี่ยที่จะมีกลุ่มควันเนี่ยแต่แสงเพลิงนี่รุนแรงมากนะช่วงที่เกิดเหตุนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามคลิปหน้ากันว่าล่าสุดนี่เป็นอย่างไรนะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะสำหรับเหตุนี้นะครับส่วนการจราจรในจุดอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้นะโอ้แต่ในซอยอโศกมนตรีนี่รถยังมากอยู่นะครับยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ก็จะมีทางด้านของเพชรบุรีขาออกที่จะผ่านจุดดังกล่าวนี่นะช่วงข้ามซอยโรงปูนเพชรพระรามเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีชะลอช้าหน่อยแล้วก็น้ำที่เจ้าหน้าที่ฉีดเนี่ยก็อาจจะมีน้ำอยู่บนผิวการจราจรด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเท่าที่ดูสภาพการจราจรภาพรวมนี่ตอนนี้ดีแล้วนะคุณผู้ฟังผ่าน4ทุ่มมาเนี่ยเพชรบุรีด้านขาออกบริเวณช่วงแยกราชเทวียังมีปริมาณรถอยู่นะโดยรอบแล้วก็ราชเทวีพญาไทเนี่ยนะครับผ่านแนวก่อสร้างตรงนี้ยังมีปริมาณรถอยู่ราชดำริไปประตูน้ำนะครับด้านที่มาจากทางแยกราชประสงค์ก็ยังมีปริมาณรถแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ประตูน้ำโดยรอบแยกก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับราชปรบยังมีตกค้างบ้างนะครับช่วงผ่านใบหยกอินทราสแควร์ไปมักกะสันเนี่ยยังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับณเวลานี้ส่วนทางฝั่งที่มาจากทางดินแดงต่อเนื่องแยกหมอเหลงหมดปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้บางจุดที่ผ่านหน้าห้างตอนนี้ก็เริ่มดีนะครับเอ๊ะแถวๆบรมด้านขาออกนะฮะจะมีช่วงตัดกับสาย2นะครับตรงข้ามกับตลาดสดธนบุรีเนี่ยที่ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับตรงตัดกับพุทธมณฑลสาย2นะก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณทุ่มแต่ก็ไม่น่าจะใช่สาเหตุแล้วนะที่บอกว่ามีรถไปจอดเป็นรถบรรทุก10ล้อเนี่ยนะฮะเลยแยกสาย2มาประมาณ100เมตรผมไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายหรือยังเพราะว่าเท่าที่ดูการจราจรตรงนี้รถยังเยอะอยู่เลยนะครับเนี่ยบรมขาออกช่วงตัดกับพุทธมณฑลสาย2นะครับมีท้ายชะลอตัวอยู่ตรงข้ามตลาดสดธนบุรีหัวแถวเนี่ยอยู่เลยตัดกับทางพุทธมณฑลสาย2ไปเพราะว่าเมื่อช่วงประมาณ 19:00 นนี่มีแจ้งมานะครับว่าเลยสาย2มาประมาณ100เมตรมีรถบรรทุก10ล้อจอดเสียช่องทางคู่ขนานนะครับช่องขนานเลนซ้ายนะครับคือทางคุณทันสนีที่แจ้งมาก่อนหน้านี้บอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาจอดเสียหรือว่าจอดเป็นอะไรหรือว่าจอดเห็นจอดอยู่เฉยๆเลยนะบรรทุก10ล้อใครที่เดินทางอยู่บรมราชชนนีด้านขาออกนะครับเลยตัดกับพุทธมณฑลสาย2คุณผู้ฟังเพิ่มเติมได้นะครับเลยแยกสาย2ไปเนี่ยรถ10ล้อยังจอดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนการจราจรชะลอตัวนะฮะมีสะสมตั้งแต่ตรงข้ามกับตลาดสดธนบุรีนะครับถ้าผ่านจุดนี้ไปเนี่ยคล่องตัวนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลกระทบจากรถ10ล้อที่ไปจอดหรือเปล่ามีชะลอตัวอยู่ประมาณสัก1กิโลเมตรนิดๆนะครับผ่านไปก็คล่องตัวนะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวก็เหลือแต่เรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณถนนเพชรบุรีนะครับด้านขาออกช่วงใต้สะพานข้ามแยกคลองตันนี่แหละนะซึ่งล่าสุดที่เพิ่มเติมไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาอยู่ระหว่างการระบายกลุ่มควันแล้วก็ดับเท่าฐานนะครับคือแสงเพลิงเนี่ยหมดไปแล้วนะใครที่ใช้เส้นทางเพชรบุรีด้านขาออกก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีเจ้าหน้าที่เยอะจังมีเหตุอะไรหรือเปล่าให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้บริเวณใต้สะพานข้ามแยกคลองตัน ฝั่งจากทางเพชรบุรีที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลเพชรเวชมุ่งหน้าไปทางแยกคลองตันไปพัฒนาการตรงนี้นะเป็นช่วงระหว่างสะพานตัวเล็กนะครับกับสะพานตัวใหญ่ร่องกลางนะฮะด้านล่างนะครับเหมือนไฟลุกไหม้ขึ้นมาจากด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวถ้าทราบสาเหตุยังไงว่าเป็นไฟไหม้อะไรกองขยะหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะฮะช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ต่างๆบ้านเรือนประชาชนบ้านของเราเองเนี่ยนะครับก่อนจะออกจากบ้านอย่างพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์หลายคนต้องออกจากบ้านไปทำงานก่อนออกจากบ้านคุณผู้ฟังเผื่อเวลานิดนึงในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะว่ายังมีอุปกรณ์ทำความร้อนอะไรที่เราเปิดทิ้งไว้หรือเปล่าบางทีอุ่นอาหารลืมคาเตาไว้อะไรแบบนี้ไปแต่งตัวบางท่านคือไม่ได้ทำอย่างเดียวอุ่นอาหารแล้วก็อาจจะไปเตรียมอาหารให้กับคนในครอบครัวอาจจะไปอาบน้ำแต่งตัวระหว่างที่กำลังอุ่นอาหารอยู่บนเตาหม้อหุงข้าวก็หุงอยู่อะไรแบบนี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ที่มันทำความร้อนเนี่ยนะครับเตาไฟฟ้าอะไรต่างๆเตาแก๊สเนี่ยนะครับบางทีต้องมีสติกับสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราไปทำอะไรอย่างอื่นร่วมเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าเราอุ่นอาหารไว้อย่างคุณแม่ผมนี่บ่อยมากอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะโอ้ล่าสุดนี้อุ่นอาหารไว้แล้วก็ออกไปคุยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เป็นเคสแรกนะซึ่งตัวเนี่ยไปอยู่นอกบ้านแล้วอุ่นอาหารไว้เรากลับมาเอ้านะครับแห้งแล้วนะแห้งเลยแต่ดีที่เปิดไฟไม่แรงนะครับลืมครับคุยเพลินนะฮะดีนะที่เรากลับบ้านไปพอดีก็ปิดได้ทันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่มีอยู่วันหนึ่งผมเองก็นอนอยู่นะครับทีเนี้ยเอ๊ะมันทำไมมันมีกลิ่นอะไรคือคุณแม่เนี่ยปกติตอนเช้าๆนี่จะไปทำธุระจะไปนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยไม่อยู่บ้านแล้วนะผมมีอยู่บ้านคนเดียวเอ๊ะมันมีกลิ่นอะไรเหม็นไม่ไหม้เราก็ออกมาดูนอกบ้านก็ไม่ใช่กลิ่นมาจากนอกบ้านนะมันเหมือนในบ้านนี่คลุ้งไปหมดเลยนะปรากฏว่าเดินไปดูในครัวครับโอ้โหหม้อดำปี๋เลยคุณผู้ฟังไฟยังติดอยู่คือเปิดอุ่นอาหารไฟเป็นเปิดเตาแก๊สอะไฟเล็กไฟไม่แรงลีแต่ดำหมดแล้วนะครับคือถ้าไม่มาเห็นวันนั้นนี่อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะครับปรากฏว่าเลยโทรไปถามว่าอุ่นอะไรทำไมถึงลืมครับอุ่นอาหารแล้วออกจากบ้านไปลืมครับเกือบไปแล้วตอนเช้าเลยนะนะฮะเช้าๆเลยนะครับวันนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือสำคัญนะคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเราตรวจดูนิดนึงแม่ผมนี่ลืมบ่อยมากพักนี้นะฮะขอดินทานิดนึงตอนนี้แกหลับไปแล้วนะครับเนี่ยต้องช่วยกันต้องช่วยรีเช็คกันแบบตรวจสอบกันนะคนที่อยู่ในบ้านบางทีคุณพ่อคุณแม่เราก็อาจจะแบบต้องทำภารกิจหลายอย่างนะครับบางทีอุ่นอาหารเสร็จไปใส่บาตรไปตักบาตรคุยกับเพื่อนบ้านต่ออีกอะไรแบบเนี้ยนะก็จะมีสังคมของเพื่อนบ้านไงบางทีมาใส่บาตรด้วยกันเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยพอใส่บาตรพระเสร็จคุยกับพระต่อคุยกับเพื่อนบ้านต่ออาหารอุ่นไว้ที่ครัวอันนี้บ่อยมากอันนี้บ่อยมากพูดเลยนะครับนั่นแหละก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้เข้าโครงการ Forget Me Not ละนะครับสองครั้งแล้วที่เห็นเนี่ยภายในช่วงระยะเวลาไม่ห่างกันด้วยนะแต่ครั้งหลังเนี่ยที่อุ่นอาหารไว้แล้วนู่นตัวไปอยู่นู่นแล้วคือคุณแม่เป็นอสม.ได้ไงก็บางทีไปปฏิบัติภารกิจเพื่อชุมชนตัวไปปฏิบัติภารกิจไปใส่ทรายป้องกันน้ำยุงลายลูกน้ำยุงลายคุณผู้ฟังแบบเขาจะเดินตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยไปหย่อนทรายลูกน้ำยุงลายแต่ปรากฏที่บ้านนี่หม้อดำปี๋เลยครับภารกิจเยอะนะครับนะก็ไม่เป็นไรแซวแม่ตัวเองไม่ว่ากันนะฮะน่ารักดีแต่ว่าก็ แบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีนะครับนะหลับแล้วไม่จามหรอกหลับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วทีมงานแซวบอกป่านนี้คุณแม่จามแล้วมั้งนะมีคนแซวออกอากาศด้วยรู้กันทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะครับก็นี่แหละต้องเตือนกันต้องรีเช็คกันต้องสำคัญนะดีนะโชคดีนะวันนั้นที่ผมแบบยังอยู่บ้านนะจริงๆถือว่าโชคดีมากนะครับมากๆด้วยนะคือถ้าไม่อยู่บ้านนี่โอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยนะครับคุณผู้ฟังนะก่อนออกจากบ้านดูหน่อยนะครับว่าเราทำอะไรไว้หรือเปล่าคือเผื่อเวลาไว้สักประมาณ5นาทีอะเนาะตรวจดูปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าเตาแก๊สบางทีไม่ได้จุดไฟหรอกแต่เราอาจจะดูหัววาล์วแก๊สว่าเราปิดหมุนปิดแน่นหรือเปล่าเนี่ยพักหลังนี้นะผมนี่ตรวจสอบทุกครั้งเลยนะผมก็จะไปหมุนวาล์วตลอดเลยนะว่าเอ๊ะแม่ลืมหมุนปิดหรือเปล่าลืมปิดวาล์วแก๊สหรือเปล่านะครับในบ้านก็มีเตาแก๊สนะนอกบ้านก็มีก็ไปเช็คทุกตัวเลยอะตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์วันนั้นอะอ่ะพอแล้วเดี๋ยวอาจจะลุกมาจามแล้วก็กลายเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่านะฮะเอาก็เป็นความน่ารักพี่จุกบอกพี่จุกเคยไปตลาดกับพอกลับมาเนี่ยหม้อไหม้หม้อดำใช้ไม่ได้เลยนั่นไงโอ้ยังดีนะที่กลับมาทันใช่ไหมพี่จุกนี่ไงนะครับบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่เรื่องคืออันนี้เราไม่ได้มาพูดคือสะท้อนให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีโอกาสลืมได้ไงใช่ไหมเรามีโอกาสลืมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องให้เวลากับการตรวจสอบก่อนออกจากบ้านเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะทุกคนก่อนจะไปทำงานก่อนจะออกไปทำธุระเอ๊ะเราไปตรวจเช็คถังแก๊สหน่อยวาล์วแก๊สหน่อยไฟติดอยู่ไหมอุ่นอาหารไว้เมื่อเช้าหรือเปล่าปลั๊กไฟจุดต่างๆเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนหม้อข้าวอะไรแบบเนี้ยหม้อข้าวนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะเพราะว่าเขาก็ตัดอุ่นได้วอร์มได้ในตัวเขาอะไรแบบเนี้ยแต่ก็มันก็ไม่แน่เหมือนกันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันจันทร์หลายคนที่ฟังจอสร้อยอยู่ก่อนออกจากบ้านตรวจสอบกันดีกว่านะครับเนาะเราไม่อยากจะเห็นเหตุเพลิงไหม้ที่มันมีความสูญเสียมากนะครับสำหรับเหตุเพลิงไหม้น่ากลัวนะบางทีบ้านเราตรวจสอบดีแต่บ้านข้างเคียงกันล่ะใช่ไหมถ้าทุกบ้านทำแบบนี้ได้ก็จะช่วยทำให้ปัญหาเรื่องของอัคคีภัยลดลงได้เยอะนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความสูญเสียมันมีความเสียหายนะพี่จุกบอก2ครั้งแล้วนะครับเท่ากันเลย2ครั้งเท่ากันเลยเท่ากับที่บ้านเลยที่บ้านก็2ครั้งแล้วเอามาเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ใต้สะพานข้ามแยกคลองตันเนาะนะครับก็ตอนนี้น่าจะแสงเพลิงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าที่คืบหน้าก็คือตอนนี้ดับเท่าฐานกับการระบายควันนะครับใครผ่านไปจุดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังอาจจะกำลังเดินทางผ่านเพชรบุรีผ่านโรงพยาบาลเพชรเวชที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันตรงเหนือซอยโรงปูนเพชรพระรามนะเพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแต่เท่าที่ดูการจราจรก็เริ่มดีนะครับยังมีปริมาณรถอยู่นะแต่ก็ไม่ติดละนะครับดอกจัน1808หรือ1137เพิ่มเติมได้นะครับโทรเข้ามารายงานได้เลยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังเห็นอยู่ไหมเขาดำเนินการอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับรถติดไหมคุณผู้ฟังลองคืบหน้ากับจอสร้อยได้นะครับส่วนเส้นทางอื่นๆอโศกดินแดงจากทางพระราม9เข้ามาผ่านข้ามกำแพงเพชร7ยังมีปริมาณรถนะ ค่อนข้างเยอะเลยด้วยผ่านโรงพยาบาลผิวหนังอโศกตรงเนี้ยที่จะตัดกับทางรถไฟนะครับที่เกิดเหตุตรงเนี้ยนะก็ยังมีรถมากอยู่นะครับส่วนในซอยอโศกมนตรีก็ยังมีตกค้างนะครับช่วงกลางซอยข้ามคลองแสนแสบมารอสัญญาณไฟยังมีปริมาณรถอยู่แต่ด้านฝั่งจากทางอโศกเพชรเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางด้านของพระราม1ก็เริ่มคลี่คลายนะฮะห้างเพิ่งจะน่าจะเพิ่งจะปิดด้วยนะครับก็เริ่มทยอยนะครับเดี๋ยวหลัง5ทุ่มก็น่าจะหมดปัญหานะครับทางด้านของเจริญนครแถวๆไอคอนสยามตรงนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถอยู่นะครับเข้าใจว่ารถที่ออกจากห้างด้วยเนาะแล้วก็รถสาธารณะด้วยนะครับที่มารอรับผู้โดยสารทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งมุ่งหน้าคลองสานก็จะติดจุดกลับรถนะบริเวณหน้าห้างไอคอนสยามตรงนี้รถที่มาจากทางคลองสามคลองสานก็ชะลอตัวนะครับผ่านหน้าห้างตรงนี้ก็เป็นประจำนะครับในช่วงห้างสรรพสินค้าปิดนะแต่ถ้าเลยบริเวณหน้าห้างไปก็จะคล่องตัวนะครับจุดที่ผ่านบริเวณหน้าห้างเนี่ยก็อาจจะมีตกค้างบ้างนิดหน่อยเนาะอย่างรอบในเองด้วยนะครับก็เหลือปัญหาไม่มากแล้วนะสำหรับการจราจรนะครับอาจจะมีบางจุดที่เจ้าหน้าที่เริ่มมีการทำงานในช่วงค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยทั้งสุขุมวิทขาออกบริเวณช่วงแยกลาซานเนี่ยต่อเนื่องมาจากทางกรมอุตุเนี่ยไม่แน่ใจมีการทำงานหรือเปล่าเหมือนมีรถชะลอตัวอยู่นะครับเข้าแยกลาซานนะขาเข้าดีนะครับไม่ติดกำลังดูจุดที่เขามีการทำงานเป็นประจำที่รถมักจะเคลื่อนตัวช้าในช่วงกลางคืนนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยจุดเดิมๆก็ไม่ติดนะคุณผู้ฟังผ่านไปที่ไหนเห็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนตรงบรมราชชนนีขาออกนะครับฝากท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมหน่อยตรงช่วงเลยแยกตัดกับพุทธมณฑลสาย2เนี่ยตรงนี้เห็นมีการเคลื่อนตัวยังช้าอยู่นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าตัวรถ10ล้อที่เขาจอดอยู่เนี่ยเป็นกรณีที่คุณทันสนีแจ้งมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเนี่ยได้เคลื่อนย้ายหรือยังนะตรงเนี้ยเพราะว่าดูรถยังติดอยู่นะผ่านตรงข้ามตลาดสดธนบุรีเนี่ยบรมด้านขาออกนะท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทางหลักนะก็คือรถมากแต่คู่ขนานเนี่ยวิ่งได้นะครับช่วงตรงนี้นะฮะช่องทางหลักใช่นะครับฝากเพิ่มเติมกันได้นะครับกรณีของคุณทันสนีที่แจ้งเนี่ยเป็นคู่ขนานนะเลนซ้ายโอ้แต่ว่าในช่องทางหลักเนี่ยรถติดนะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้22นาฬิกากับ37นาทีนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร 02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับศรีนครินทร์ด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างแยกบางกะปิมุ่งหน้าแยกลำสาลีนะครับคุณโบจันทร์แจ้งมานะครับบอกว่าเลยแยกลำสาลีมาเล็กน้อยมีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานนะครับตอนนี้เริ่มปิดการจราจร2ช่องทางขวาครับเป็นระยะทางยาวด้วยด้านขาออกนะครับเลยแยกลำสาลีนะจุดนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานประจำนะฮะก็เท่าที่เข้าไปดูการจราจรล่าสุดมาจากทางแยกบางกะปิเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเสียไป2ช่องทางด้านขวานะฮะปิดการจราจรนะครับระยะทางยาวด้วยนะส่วนฝั่งขาเข้ามีท้ายสะสมนะครับเข้าแยกก็เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับรถยังไม่ติดนะยังไม่ติดคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับช่วงใต้สะพานข้ามแยกคลองตันกับทางร้อยตำรวจตรีชาตรีรอดหมื่นวัยรองสารวัตรปราบปรามสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมตอนนี้ล่าสุดคืบหน้ายังไงบ้างครับควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดเลยครับ
1: ได้แล้วครับดับแล้วครับเพลิงมักกะปีดับเรียบร้อยครับดำเนินการจราจรเรียบร้อยครับ
0: โอ้ครับมันไหม้อะไรครับรองสารวัตร
1: เป็นพวกขยะครับเป็นพวกเศษขยะอะไรอยู่ใต้สะพานนะครับพวก
0: โอ้ครับโอ้โหเพลิงตอนช่วงที่เกิดเพลิงไหม้นี่รุนแรงมากเลยครับเนี่ยเห็นแสงเพลิงมันทะลุขึ้นมาตรงร่องสะพานเนี่ยเนาะ
1: ครับครับตรงนั้นเป็นขยะมันเยอะหน่อยครับตรงช่องระหว่างสะพานนะมันเป็นสะพานคู่ครับ
0: ครับก็คือตรงสะพานตรงเหนือแยกเพชรพระรามใช่ไหมฮะตรงซอยลงปูนไหมตรงนั้น
1: คร
0: ับข้างล่างนี่มันเป็นอะไรครับเป็นพื้นที่อะไรครับตรงนั้นเน
1: ี่ยตรงนั้นเป็นพื้นที่ใต้สะพานนะครับทางเขตเขาก็มีตะแกรงกันคนกันอะไรเข้าไปอยู่แต่ไม่รู้ว่าขยะมันเข้าไปได้ยัง
0: โอ้ครับก็ไม่พอทราบสาเหตุหรือยังว่ามันลุกไหม้ได้ยังไงครับคนไปจุดไหมหรืออะไรยังไง
1: อันนี้ยังไม่ทราบครับร้อยเวรกำลังตรวจสอบครับ
0: โอ้ใช้เวลานานไหมครับควบคุมเพลิงได้
1: ใช้เวลาพอสมควรครับเพราะว่าควันมันเยอะไงครับต้องกระจายรปภ.เขาก็ประมาณสัก20นาทีได้ครับ
0: ครับผมไม่แน่ใจมันเป็นขยะเกี่ยวกับอะไรแสงเพลิงนี่มันกลุ่มควันนี่มันดำเลยนะเยอะด้วยนะ
1: ใช่ครับเป็นส่วนใหญ่พวกถุงพลาสติกแล้วก็พวกขยะพวกอะไรพวกนี้ครับ
0: มันเป็นขยะที่เขาทิ้งกันตรงนั้นมานานแล้วเหรอตรงหรือว่าไง
1: มันก็เห็นแต่ดูด้วยสายตาตรงที่กำลังไหม้ก็เป็นพวกถุงพลาสติกพวกอะไรก็น่าจะสะสมอยู่นานแล้วครับเพราะมันอยู่ตรงที่ว่าคนสะพานมันต่ำลงมาคือต้องก้มเข้าไปครับถึงจะเข้าไปได้ตรงนั้นครับ
0: ก็เห็นเจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำบริเวณร่องนั้นเนี่ยโอ้โหก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะในการควบคุมเพลิง
1: ใช่ครับ
0: คือไม่สามารถลงไปข้างล่างได้ใช่ไหมครับไปฉีดข้างล่างไม่ได้ใช่ไหมตรงนี
1: ้คือครับมันแคบครับพื้นถนนมันต่ำครับเป็นช่องระหว่างพื้นถนนกับพื้นราบเนี่ยมัน
0: ครับผม
1: เข้าไปยากครับ
0: เพราะว่ามันมีตะแกรงอยู่ด้วยเนาะตรงใต้สะพาน
1: ใช่ใช่ใช่ครับมีตะแกรงกันคนกันอะไรไว้ครับ
0: โอ้ก็ค่อนข้างลำบากในการทำงานนะฮะ
1: ครับ
0: น่าจะมีปะทุขึ้นมาอีกไหมครับท่านรอง
1: ตอนนี้ดับเพลิงปกติเขาก็พยายามเคลียร์พวกเศษเล็กน้อยก็ไม่น่าจะมีแล้วครับเพราะว่ามันไหม้ไปเกือบหมด
0: ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับรถที่วิ่งผ่านใช่ไหมฮะ
1: ครับมันก็เป็นตัวกลุ่มพันนะครับก็ปิดถนนไปพักนึงครับแล้วตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับผมเพราะควันเยอะด้วยทัศนวิสัยอาจจะไม่อำนวยเท่าไหร่เนาะในการผ่านเส้นทางได้เลยก็ไม่มีปัญหาละนะครับ
1: ได้ครับเรียบร้อยครับ
0: ขอบคุณมากครับรองสารวัตร
1: ครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.มักกะสันนะครับก็เป็นกองขยะบริเวณใต้สะพานเนี่ยฮะมุมนี้เราจะเห็นเลยว่าใต้สะพานเขาจะมีตะแกรงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนที่ฉีดน้ำลงไปนี่ก็ต้องฉีดลงไปตรงช่องที่มันแคบๆอ่ะนะฮะ แล้วก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับตอนนี้สงบแล้วนะครับการจราจรก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสำหรับเส้นทางดังกล่าวนะขอบคุณทางร้อยตำรวจตรีชาตรีรอดหมื่นไวนะครับรองสารวัตรปราบปรามสน.มักกะสันด้วยนะครับครูฟังวันพรุ่งนี้นะครับจะมีปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมนะช่วงหัวค่ำของวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับก็มีการโพสต์ข้อความนะระบุว่าช่วงหัวค่ำนะครับของวันที่8และวันที่8ถึง10มิถุนายนจะเกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมมีดาวเคราะห์2ดวงคือดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีปรากฏใกล้กันบนท้องฟ้าทางทิศตะวันตกโดยเฉพาะวันที่9มิถุนายนเนี่ยบอกว่าดาวเคราะห์ทั้ง2ดวงเนี่ยนะครับจะปรากฏในตำแหน่งที่ใกล้กันที่สุดบอกว่าจะเริ่มสังเกตได้ทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ 21:20 นาทีนะครับนอกจากนี้นะครับบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวยังสามารถสังเกตเห็นดาวพอลลัคและดาวคัสเตอร์ดาวฤกษ์สว่างเด่นในกลุ่มดาวคนคู่นะครับปรากฏเคียงคู่กันทางด้านขวาด้วยนะครับทางนี้เองเนี่ยบอกว่าวันที่10มิถุนายนนะครับเวลา 2:42 นาทีดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีจะปรากฏใกล้กันมากที่สุดเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังดาวพฤหัสจริงๆดวงใหญ่กว่าดาวศุกร์นะแต่ด้วยความที่ว่าเขาอยู่ห่างจากโลกมากกว่าที่ดาวศุกร์ห่างจากโลกถ้าเรามองจากโลกขึ้นไปเราจะเห็นดาวศุกร์เนี่ยดวงใหญ่กว่าแต่จะอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับโดยจะมีระยะห่างเชิงมุมเนี่ยเพียง 1.6 องศาแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวบอกว่าไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากดาวเคราะห์ทั้ง2ดวงลับขอบฟ้าไปแล้วอันนี้หมายถึงวันคืนวันที่10มิถุนายนนะช่วง 2:42 นาทีคือจะเป็นช่วงที่เขาใกล้กันมากที่สุดนะครับปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมหมายถึงดาวเคราะห์ตั้งแต่2ดวงขึ้นไปครับปรากฏกันใกล้เคียงกันอยู่บนท้องฟ้านะครับในระยะห่างเชิงมุม 1-5 องศาทีนี้หากมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นดาว2ดวงห่างกันประมาณ1นิ้วก้อยก็คือการวัดระยะเชิงมุมบนท้องฟ้าใช้มือเนี่ยเหยียดสุดแขนขึ้นบนฟ้านะครับระยะ1องศาจะห่างกันประมาณ1นิ้วก้อยถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเนื่องจากดาวเคราะห์มีการเปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามบอกว่าแม้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะมีดาวเคราะห์หลายดวงปรากฏอยู่ใกล้กันบนท้องฟ้าแต่ตำแหน่งของดาวเคราะห์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ใกล้กันจริงในอวกาศเหมือนกับที่เนี่ยเราเห็นภาพว่าดาวศุกร์กับดาวพฤหัสอยู่ใกล้กันดาวศุกร์ดวงโตกว่าดาวพฤหัสซึ่งในความเป็นจริงดาวพฤหัสตัวดวงใหญ่กว่านะเพราะว่าเขาเป็นดาวเคราะห์ที่ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลทางฉาเหมือนกับที่เนี่ยเราเห็นภาพว่าดาวศุกร์กับดาวพฤหัสอยู่ใกล้กันดาวศุกร์ดวงโตกว่าดาวพฤหัสซึ่งในความเป็นจริงดาวพฤหัสตัวดวงใหญ่กว่านะเพราะว่าเขาเป็นดาวเคราะห์

0: ของผู้สังเกตการบนโลกเท่านั้นไม่ได้บอกถึงตำแหน่งที่แท้จริงนะครับของดาวเคราะห์ในอวกาศนะเพราะฉะนั้นพอเรามองจากโลกเนี่ยโอ้อยู่ใกล้กันแต่ในความเป็นจริงถ้าเขาอยู่ห่างกันเยอะเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าดาวศุกร์ดวงโตเวลาที่เรามองเห็นบนโลกเพราะดาวศุกร์เขาอยู่ใกล้กับโลกมากกว่าดาวพฤหัสนะเนี่ยนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่จะสังเกตได้นะครับช่วงหัวค่ำของวันที่8ถึง10มิถุนายนนะครับหลังจากที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ 21:20 น.ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ติดตามกันได้แต่ไม่แน่ใจว่าท้องฟ้าจะเปิดให้ได้เห็นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะครับนะแต่ถ้าเราดูพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับในช่วง18:00 น.วันนี้ถึง18:00 น.วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนนะครับบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับมาติดตามดูรายภาคกันหน่อยนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะครับก็ถือได้ว่าลดลงนะจากก่อนหน้านี้และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด36องศาเซลเซียสครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมครับอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด27องศาและสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นพยากรณ์อากาศนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วง18:00 น.วันนี้ถึง18:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

23:12 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับการจราจรชั่วโมงนี้ดีขึ้นเลยนะครับผู้ฟังนะในแต่ละจุดพระราม2ฝั่งขาเข้านะครับยังมีตกค้างอยู่นะช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับยังเห็นมีท้ายสะสมนะครับโดยเฉพาะช่องทางคู่ขนานหน้าบริษัทยันวอยุนนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับณเวลานี้นะน่าจะเป็นจุดเดียวนะครับที่ยังมีผลกระทบสำหรับการจราจรเนื่องจากมีแนวเบี่ยงการก่อสร้างบริเวณจุดดังกล่าวนั่นเองนะครับ

0: ส่วนฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยคล่องตัวนะครับแถวแถวโปโตชิโน่นะครับขาออกจะมีปริมาณรถเล็กน้อยนะที่เคลื่อนตัวช้านะครับผ่านตรงข้ามกับเซ็นทรัลมหาชัยตรงนี้ในช่องทางหลักนะครับท่านใดใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับมีทางคุณจารุพันธ์ขออภัยคุณจารุพันธ์นะครับแจ้งอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์นะครับด้านขาออกบริเวณช่วงเซ็นทรัลเวิลด์นะครับจักรยานเดี๋ยวก่อนนะเซ็นทรัลอีสต์วิวขออภัยไม่ใช่เซ็นทรัลเวสต์วิวถ้าเป็นราชพฤกษ์เนี่ยจะเป็นเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับมีจักรยานยนต์ล้มเองนะครับแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บขวางช่องทางด้านซ้ายนะช่วงบริเวณเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับราชพฤกษ์ด้านขาออกจักรยานยนต์บาดเจ็บนะครับล้มเองนะขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรอาจจะมีสะดุดนิดนึงนะตรงช่วงจุดดังกล่าวนะครับแต่ว่าฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่31ที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้หน้าฝนฤดูฝนนะครับก็มีมาตรการเกี่ยวกับการดูแลสถานศึกษานะครับผลกระทบต่างๆนี่นะฮะซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคเนี่ยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีนะครับซึ่งเขาบอกว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีเนี่ยโดยเฉพาะปี2568ที่ผ่านมาพบว่าสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.6 แสนคนนะครับอีกทั้งยังมีโรงเรียนจำนวนมากนะครับที่ประสบกับภัยพิบัติซ้ำซ้อนด้วยโดยล่าสุดทางรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับนะครับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นนะครับในการคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศครับเพื่อป้องกันเหตุที่เรียกได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับมีการกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษานะครับประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีนะครับพร้อมทั้งการปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมนะครับขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนเนี่ยนะผ่อนปรนนะครับให้ครูผู้สอนเนี่ยผ่อนปรนการส่งการบ้านการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสุขภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดนะครับนอกจากนี้ยังสั่งการให้สถานศึกษานะครับจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนนะครับกรณีที่ต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนเนี่ยรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINEเพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของที่จำเป็นแบบทันท่วงทีนะครับส่วนเรื่องของการฟื้นฟูโครงสร้างและการสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็จะมีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวรโดยบอกว่าเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก็ให้เร่งจัดทำแผนการสอบชดเชยจัดหาอุปกรณ์การเรียนทดแทนส่วนที่เสียหายประสานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะครับของอาชีวศึกษาส่งทีมช่างเนี่ยเข้าซ่อมแซมทันทีจากนั้นก็ให้สถานศึกษารายงานความเสียหายของอาคารเพื่อขอรับงบซ่อมแซมจากทางด้านของสพท.นะครับตามระเบียบวาระเร่งด่วนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยในสถานศึกษานะครับก็น้ำมาก็สั่งหยุดเรียนนะฮะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการคือถ้าหากน้ำมาเนี่ยสั่งหยุดเรียนได้ทันทีก็เรียกได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องสามารถประเมินความเสี่ยงแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการล่าสุดเลยนะครับ ในการดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของนักเรียนด้วยคุณครูด้วยรวมไปถึงชุมชนด้วยนะครับเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าถ้าฝนตกลงมาเล็กน้อยตกเป็นละอองเนี่ยระวังนะจะเป็นหวัดง่ายทำไมฝนตกลงมาเล็กน้อยเป็นละอองเนี่ยถึงเป็นหวัดง่ายมากกว่าฝนตกหนักคุณผู้ฟังเคยสงสัยหรือเปล่าทีเนี้ยมันก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็พฤติกรรมศาสตร์มารองรับนะครับพอถึงช่วงหน้าฝนนี่ก็จะมีคำเตือนนะครับว่าให้รีบหลบฝนนะครับเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ เนี่ยนะผู้ปกครองก็จะเตือนใช่ไหมฮะแต่เคยสังเกตไหมครับว่าในวันที่เราวิ่งฝ่าฝนตกหนักจนแบบหนักๆเลยอ่ะบางคนไม่ได้พกร่มแล้วแบบฝนตกหนักมากวิ่งฝ่าสายฝนกลายเป็นว่าเราไม่ป่วยคุณผู้ฟังต่างจากเวลาที่ฝนตกไปปล่อยเราเดินลุยฝนอาจจะไม่ได้วิ่งมากเพราะมันตกไปปล่อยก็แบบเดินกันช้าๆตอนย้อนอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอตื่นเช้ามามีอาการคัดจมูกบ้างมีอาการจามมีอาการเป็นไข้นะบางคนนะครับเคยสงสัยหรือเปล่าข้อมูลทางการแพทย์นะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าน้ำฝนเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดโดยตรงนะครับเนื่องจากไข้หวัดเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะไรโนไวรัสอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมหลังจากที่เราสัมผัสฝนตรงนี้จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ร่างกายอ่อนแอจนเชื้อไวรัสเนี่ยเข้าโจมตีเราได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้มีการศึกษาของนักวิจัยนะเขาพบว่า2ปัจจัยหลักที่ทำให้การโดนละอองฝนไปปล้อยเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เป็นหวัดได้มากกว่าการตากฝนหนักนะเขาบอกว่าอุณหภูมิที่ลดลงอย่างช้าๆในโพรงจมูกเนี่ยคือเมื่อเราไปโดนละอองฝนละอองน้ำขนาดเล็กๆเนี่ยก็จะเกาะอยู่ตามเส้นผมบ้างผิวหนังเราบ้างโดยเฉพาะบริเวณศีรษะความชื้นจากละอองฝนเนี่ยเขาบอกว่าจะค่อยๆระเหยออกไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆระเหยขึ้นไปซึ่งกระบวนการระเหยนี้เนี่ยจะดึงความร้อนนะฮะจะดึงความร้อนออกจากร่างกายไปแบบต่อเนื่องทีนี้ส่งผลให้อุณหภูมิในโพรงจมูกและทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยจะลดต่ำลงซึ่งเขาบอกว่าไวรัสกลุ่มไรโนไวรัสเนี่ยจะเติบโตแล้วก็แพร่กระจายได้ดีนะครับได้ดีที่สุดด้วยในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายร่างกายเราประมาณ37องศาเซลเซียสใช่ไหมอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติก็เนี่ยประมาณสัก33ถึง35องศาเซลเซียสก็จะเป็นช่วงอุณหภูมิที่ไวรัสกลุ่มไรโนไวรัสเนี่ยเขาจะเติบโตแล้วก็แพร่กระจายได้ดีที่สุดทีนี้เมื่ออุณหภูมิในโพรงจมูกลดลงจากการสัมผัสความเย็นเป็นเวลานานเนี่ยเส้นเลือดในจมูกก็จะหดตัวทำให้ตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยเดินทางมาดักจับสิ่งแปลกปลอมคือเม็ดเลือดขาวนี่ก็จะเป็นเหมือนกับหน่วยทหารที่คอยปกป้องเป็นเรียกว่าเป็นภูมิอ่ะเป็นภูมิในร่างกายของเรานะครับคือเจ้าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะเดินทางมาดักจับสิ่งแปลกปลอมได้ช้าลงนะครับภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นก็เลยลดประสิทธิภาพลงชั่วคราวว่าอย่างนั้นทีนี้เรื่องของพฤติกรรมเขาบอกความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือพฤติกรรมตอบสนองเมื่อฝนตกหนักนะครับสัญชาตญาณของเราก็คือต้องวิ่งหาที่กำบังอย่างรวดเร็วแล้วพอเมื่อตัวเปียกโชกเนี่ยเราก็มักจะรีบอาบน้ำใครเป็นหรือเปล่าคือสมัยเด็กๆนี่แบบแม่ผมนี่จะเวลาสมมติกลับมาจากโรงเรียนโดนฝนตกหนักไม่ได้พกร่มไปแม่บอกให้รีบอาบน้ำเลยให้รีบอาบน้ำเลยสระผมนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เมื่อตัวเปียกโชกเราก็จะมักรีบอาบน้ำสระผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแห้งทันทีทำให้ร่างกายเนี่ยกลับมาอบอุ่นในเวลาอันสั้นทีนี้ในทางกลับกันเมื่อเราเจอละอองฝนคนส่วนใหญ่ก็จะล่าใจก็คิดว่ามันแค่ปล่อยๆนั่นแหละตัวก็ไม่ได้เปียกมากอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกนะครับแล้วก็อาจจะลุยฝนไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้รีบเท่าไหร่ทำให้ร่างกายมันสัมผัสความชื้น แล้วก็สะสมความเย็นเป็นเวลานานโดยที่ไม่ได้รีบทำให้ร่างกายแห้งตรงเนี้ยเขาบอกว่าจะทำให้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้ภูมิคุ้มกันถูกบั่นทอนลงทีละน้อยทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งจากข้อมูลของทางกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้เขาพบว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเนี่ยมียอดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจนะครับโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้หวัดธรรมดาเนี่ยจะมีสถิติตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็มักจะมีสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนความชื้นสัมผัสในอากาศที่สูงขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้เอื้อต่อการคงอยู่และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้เราก็ต้องมาป้องกันไข้หวัดในช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องดูแลตัวเองสามารถปฏิบัติตามนี้ได้เลยนะครับก็คือพกอุปกรณ์กันฝนติดตัวเสมอนะฮะแม้ว่าท้องฟ้าเนี่ยอาจจะแบบมีเมฆคลึ้มเล็กน้อยแต่เราก็ต้องวางแผนเผื่อไว้พกเสื้อกันฝนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอันนี้เขาก็ต้องมีพกกันอยู่แล้วนะครับร่มขนาดเล็กช่วยป้องกันไม่ให้ศีรษะเราเนี่ยไปสัมผัสกับละอองฝนได้โดยตรงซับผมแล้วก็ร่างกายให้แห้งทันทีนะครับหากเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องโดนละอองฝนเนี่ยทีนี้พอเข้าสู่ในที่ร่มนะครับเข้าสู่ภายในบ้านเราแล้วอาคารบ้านเรือนแล้วเนี่ยควรใช้ทิชชู่นะครับหรือผ้าสะอาดซับความชื้นออกจากเส้นผมและผิวหนังทันทีครับเพื่อหยุดกระบวนการดึงความร้อนออกจากร่างกายอันนี้สำคัญนะต้องทำทันทีการดื่มน้ำอุ่นหรือเครื่องดื่มสมุนไพรอันนี้ช่วยได้นะครับก็จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายให้สูงขึ้นนะครับจากภายในแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตอย่างที่บอกก็คือถ้าช่วงอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าอุณหภูมิปกติอยู่ระหว่าง 33-35 องศาเซลเซียสเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ตัวเชื้อไวรัสไรโนไวรัสเนี่ยมันแพร่มันเติบโตได้ดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำร่างกายให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอุ่นขึ้นการล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราระหว่างวันอาจจะเผลอไปสัมผัสกับเชื้อโรคราวจับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันนะครับบนรถสาธารณะนะแล้วบางทีเราเผลอแล้วมาจับสัมผัสใบหน้าการล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเรื่องของวิธีการล้างมือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าล้างมืออย่างไรนานเท่าไหร่วิธีการล้างอย่างไรให้สะอาดนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการล้างมือบ่อยๆช่วยได้การโดนละอองฝนแล้วเป็นหวัดง่ายกว่าการที่ฝนตกหนักนะครับไม่ใช่เพราะน้ำฝนมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเพราะเกิดจากระยะเวลาในการสะสมความชื้นและความเย็นบนร่างกายนะนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะประกอบกับพฤติกรรมที่เราชะล่าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือว่าแค่ละอองฝนปล่อยๆการป้องกันตัวเองการรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายทันทีสำคัญเมื่อผมไม่แน่ใจนะวิธีนี้ช่วยได้หรือเปล่าอย่างผมตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่นี่แบบเวลาโดนฝนนะทุกครั้งเลยนะก็จะมีคำพูดที่วันนี้นินทาแม่บ่อยจังก็จะมีคำพูดที่บอกว่ารีบขัดต้นคอต้นคอด้านหลังครับผมก็ขัดไปขัดมามันคือขัดให้มันร้อนอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นคืออาม่าคุณอาม่าคือคุณแม่ของแม่ผมเนี่ยนะฮะก็คือคุณยายนั่นแหละก็บอกคุณแม่มาแบบเนี้ยให้ขัดต้นคอผมไม่แน่ใจนะว่าครอบครัวอื่นสอนหรือว่าบอกแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมเนี่ยจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กเวลาโดนฝนเวลาเราลุยฝนกลับมาเดี๋ยวจะต้องได้ยินคำเนี้ยขัดต้นคอนะรีบขัดต้นคอรีบขัดต้นคอต้องรีบทำอาจจะเป็นวิธีโบราณหรือเปล่าที่ออกมาในแง่ของวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าต้องรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายทันทีเขาบอกว่านี่คือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคไข้หวัดในช่วงฤดูฝนแล้วเชื่อไหมตั้งแบบเด็กๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเป็นหวัดเลยนะอันนี้จริงเพราะทุกครั้งเวลาโดนฝนเนี่ยผมจะอัตโนมัติเลยก็จะเอามือเนี่ยไปขัดต้นค แต่สิ่งที่ได้มามากกว่านั้นก็คือมันมีความดำออกมาติดมือด้วยก็เด็กๆ เล่นซนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นคนเล่นกีฬาด้วยแบบเหงื่อก็ออกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะได้มีอะไรที่มันติดมือออกมาด้วยนะฮะอันนี้ดีนะก็ไม่รู้นะลองทำดูช่วยได้นะเออนะครับก็เป็นน่าจะเป็นวิธีการที่มาจากโบราณเลยอ่ะก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับทีเนี้ยคุณผู้ฟังก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมเวลาฝนตกเรารู้สึกง่วงนอนอ่ะทั้งที่นะครับเราก็นอนเต็มที่นะแต่เวลาฝนตกเนี่ยทำไมมันถึงมีอาการง่วงนอนเขาบอกว่าอันนี้ทางวิทยาศาสตร์นะเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยหลายคนก็มักจะประสบปัญหาตรงนี้นะครับจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางจิตวิทยานะครับเขาพบว่ามี4ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการฝนตกแล้วทำให้คุณรู้สึกง่วง1ก็คือแสงแดดมันลดลงฮอร์โมนเมลาโทนินพุ่งสูงเขาบอกว่าในวันที่ฝนตกเนี่ยท้องฟ้าจะมืดคลึ้มมีปริมาณของแสงแดดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับข้อมูลจากสถาบันวิจัยด้านชีววิทยานะครับเขาบอกว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวควบคุมนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ตามธรรมชาติเลยนะครับเป็นนาฬิกาธรรมชาติเมื่อตาของเราเนี่ยได้รับแสงแดดน้อยลงร่างกายก็จะเข้าใจว่าเป็นเวลาค่ำก็จะเริ่มหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับออกมาหลั่งออกมามากกว่าปกติในขณะเดียวกันตัวสารเซโรโทนินซึ่งตัวนี้จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าสารเซโรโทนินเนี่ยก็จะลดต่ำลงส่งผลให้เราเกิดอาการซึมนะครับแล้วก็ง่วงนอนทีนี้เสียงของฝนที่ตกเนี่ยเขาบอกว่ามันกล่อมสมองให้ผ่อนคลายด้วยนะคุณผู้ฟังเขาใช้คำว่า pink noise p-i-n-k pink noise นะครับคือเสียงที่ฝนตกเนี่ยเขาบอกว่าจัดอยู่ในกลุ่มของเสียงคลื่นที่เรียกว่า pink noise หรือเสียงคลื่นที่มีความถี่สม่ำเสมอไม่ใช่สีชมพูนะมีความถี่สม่ำเสมอและสอดคล้องกับจังหวะงานวิจัยทางจิตวิทยานะครับระบุว่าเสียงประเภทนี้เนี่ยมีคุณสมบัติช่วยลดความกระสับกระส่ายของสมองทำให้คลื่นสมองสงบลงและเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายโดยที่เราไม่รู้ตัวจึงไม่แปลกที่เวลามีเสียงฝนตกมันจะกลายเป็นเสียงหนึ่งในส่วนของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาฟังแล้วบอกว่าเออพอฟังแล้วมันผ่อนคลายเนาะเสียงฝนอย่างกรีนมิวสิกเนี่ยGreen Music หลายๆคนเวลาเข้านอนเนี่ยจะเปิดเสียงเพลง Green Music บางเพลงจะมีเสียงของฝนตกสลับเข้ามาด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีผลทางจิตวิทยานะครับส่วนเรื่องของความกดอากาศต่ำเขาบอกว่าปริมาณออกซิเจนในอากาศลดลงนะครับคือในช่วงที่พายุฝนก่อตัวเนี่ยความกดอากาศในชั้นบรรยากาศก็จะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ความหนาแน่นของออกซิเจนในอากาศรอบตัวลดลงเล็กน้อยตามไปด้วยนะครับพอร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลงระบบไหลเวียนโลหิตและสมองจึงต้องทำงานปรับตัวทำให้เกิดความรู้สึกตื้อๆมึนหัวและง่วงนอนได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของความกดอากาศต่ำปริมาณออกซิเจนในอากาศก็จะลดลงทีนี้มันมีเรื่องของความชื้นในอากาศสูงหลังจากที่ฝนตกความชื้นในอากาศจะเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับสภาพอากาศที่อับชื้นทำให้เหงื่อบนผิวหนังระเหยได้ยากขึ้นร่างกายจึงต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติในการระบายความร้อนแล้วก็รักษาอุณหภูมิภายในให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์ภายในร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิภายในร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์การสูญเสียพลังงานไปกับกระบวนการเหล่านี้ครับเขาบอกว่าส่งผลให้ร่างกายเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้าและต้องการการพักผ่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความชื้นในอากาศที่สูงขึ้นร่างกายเราจะทำงานหนักขึ้นพอทำงานหนักขึ้นก็รู้สึกเพลียเหนื่อยล้าก็อยากพักผ่อนส่วนอีกเรื่องนึง นะครับเขาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาเวลาฝนตกแล้วรู้สึกง่วงมาดูกันแก้อย่างไรได้บ้างเพราะว่าบางทีฝนตกเดี๋ยวนี้ช่วงกลางวันเราทำงานอยู่ในออฟฟิศมาละความง่วงเด็กน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับฝนตกลงมาเอาละยังไม่เลิกเรียนเลยง่วงแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เพิ่มความสว่างในห้องเปิดไฟในห้องทำงานให้สว่างทดแทนแสงแดดธรรมชาตินะครับเพื่อหลอกสมองให้ลดการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินการขยับร่างกายลุกเดินนะครับลุกออกจากโต๊ะทำงานเพื่อยืดเส้นยืดสายทุก1ชั่วโมงอย่านั่งแช่นานต้องกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มปริมาณออกซิเจนไปเลี้ยงสมองด้วยให้ขยับร่างกายลุกเดินบ้างการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอย้ำนะครับต้องเพียงพอการจิบน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะครับไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปคือเป็นอุณหภูมิห้องถ้าเราจิบน้ำเปล่าตลอดทั้งวันจะช่วยลดความเหนื่อยล้าของร่างกายและแก้อาการสมองตื้อได้การใช้กลิ่นบำบัดก็ช่วยได้อย่างหลายคนเข้านอนก็จะมีเรื่องของอโรมาเทอราพีอะไรแบบนี้ใช่ไหมกลิ่นเปปเปอร์มินต์กลิ่นส้มจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสให้ตื่นตัวได้เหมือนกันการรับประทานอาหารกลุ่มโปรตีนหลีกเลี่ยงอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงในมื้อเที่ยงเพราะว่ามันจะยิ่งซ้ำเติมอาการง่วงเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นบางคนไปทานข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ตัวดีเลยนะวันนี้ขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆช่วงเทศกาลหรืออะไรแบบเนี้ยทานข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้าโอ้โหข้าวเหนียวนี่ตัวดีเลยคุณผู้ฟังง่วงเลยนะง่วงจริงนะครับเพราะมันคือคาร์โบไฮเดรตนะอาการง่วงในขณะที่ฝนตกเวลาขับรถอันตรายนะนะครับอันตรายเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นก็เน้นในเรื่องของอาหารในกลุ่มโปรตีนนะครับอาจจะลดประเภทแป้งคาร์โบไฮเดรตลงหน่อยนะครับเนี่ยมีเพิ่มเติมนะฮะทางโปรดิวเซอร์ผมบอกว่าอาการง่วงหลังจากที่ทานข้าวเหนียวนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรในขณะที่เราทานข้าวเจ้าเอ๊ะทำไมมันง่วงน้อยกว่าข้าวเหนียวเขาบอกว่ามันเกิดจากอะไมโลเพคตินตัวเนี้ยซึ่งเป็นแป้งในข้าวเหนียวที่ย่อยยากนะครับแล้วก็ใช้เวลานานกว่าข้าวเจ้าทั่วไปนะพอย่อยเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งสารเซโรโทนินและก็เมลาโทนินออกมามากก็เลยส่งผลให้เรารู้สึกง่วงแล้วมันก็จะผ่อนคลายนี่จริงอะข้าวเหนียวดีง่วงมากนะครับผมเองเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเช้าๆเนี่ยเอาเราก็อยากจะทานข้าวเหนียวหมูปิ้งเนาะข้าวเหนียวไก่ย่างเงี้ยไก่ทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งไปทานกับข้าวเจ้ามันไม่ใช่ไก่ทอดไก่ย่างไปทานกับข้าวเจ้ามันไม่คือมันไม่ตอบมันต้องข้าวเหนียวทีนี้พอทานไปโอ้โหหิวไงตอนเช้าใช่ไหมฮะข้าวเหนียวห่อละ10บาทนี่ห่อนึงเต็มๆเลยนะบางคนผมนี่ครึ่งนึงอ่ะยังง่วงนะครึ่งห่อนะครับบางคนที่หูต้องแบบใช้พลังงานเยอะเนี่ยข้าวเหนียวนี่ให้พลังงานดีเหมือนกันนะแต่ในทางกลับกันถ้าคุณไปขับรถในง่วงนะเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางเนี่ยไม่ควรขับรถใช่ขับรถทานข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรแบบเนี้ยคือคนขับอะเสี่ยงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยใครที่ขับรถที่จะรู้เลยเวลาทานข้าวเหนียวเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มรู้สึกง่วงแล้วนะฮะคนอื่นในรถทานได้ใช่แต่ทีเนี้ยคนอื่นในรถทานคนขับก็อยากทานไงเพราะฉะนั้นคนอยู่ในรถก็ต้องห้ามทานมิฉะนั้นคนขับจะรู้สึกอยากกินไปด้วยทีเนี้ยอาการอยากนี่แหละเอามาแบ่งหน่อยนี่แหละไม่อิ่มขออีกนิดนึงพอทานไปแล้วมันเพลินไงอยากกินอีกนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทั้งรถทุกคนไม่ต้องทานข้าวเหนียวห้ามนะครับก็แวะเข้าไปที่ปั๊มไปทานข้าวให้เป็นกิจจลักษณะไปแต่เอา ข้าใจว่าตอนเช้าบางทีมันเข้ากันไงข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดมันง่ายด้วยหยิบทานบนรถได้สบายขับไปด้วยจกข้าวเหนียวทานไปด้วยมันง่ายอย่างข้าวเนี่ยคือมันใช้มือจกไม่ได้หยิบไม่ได้มันต้องใช้ช้อนมันยากข้าวเหนียวเนี่ยตอบโจทย์แต่นี่แหละก็ให้เข้าใจนะครับว่าพอทานแล้วมันง่วงก็ในปริมาณที่เหมาะสมพอเหมาะพอควรก็พอเนาะก็เป็นเรื่องของหลักทางวิทยาศาสตร์ที่เอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันนะครับนะอ่ะยังมีเรื่องเกี่ยวกับฝนที่ตกนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพักหลังเนี่ยเราจะติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกท้องฟ้าที่มีอาการแปรมีลักษณะสภาพแปรปรวนฝนฟ้าคะนองปรากฏการณ์ฟ้าผ่าคุณฟังซึ่งล่าสุดเนี่ยที่เราได้ติดตามเหตุใช่ไหมฟ้าผ่าลงมาที่กลางสะพานรัชวิภาลงมาที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนตกใจซึ่งเราไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ฟังมาติดตามกันหน่อยว่าเอ๊ะเวลาที่ฝนตกฟ้าแรงนะครับมีเรื่องของปรากฏการณ์ฟ้าผ่านะเราต้องห้ามทำอะไรโทรศัพท์มือถือได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาติดตามกันต่อนะครับมีทาง YouTube นะฮะทางคุณระพีนะครับคุณระพีนี่บอกว่าไม่ต้องขับรถหรอกนะฮะคือข้าวเหนียวอ่ะนะครับบอกว่าเคยนั่งกินข้าวเหนียวไก่ย่างหมูปิ้งช่วงพักเที่ยงจกข้าวเหนียวเยอะมากพอตกบ่ายนั่งหลับไม่ต้องขับรถก็หลับได้ใช่นะครับแล้วก็พี่จุกระเบียบนี่บอกว่าทานแป๊บซี่ดื่มแป๊บซี่กับไปกินทุเรียนปวดท้องแล้วไข้ขึ้นโอ้เนี่ยตอนไปเขาใหญ่ล่าสุดเลยใช่ไหมเห็นบอกว่าเพิ่งเดินทางไปเขาใหญ่มาไปซื้อที่เขาใหญ่ค่ะเตือนไว้นะคะใช่ครับทุเรียนเนี่ยเขามีข้อห้ามนะคือห้ามกินกับอะไรบ้างอะอย่างอันดับแรกเลยเนี่ยที่ไม่ควรเลยที่เราได้ยินกันบ่อยๆห้ามทานทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ไม่ได้เลยนะครับร่างกายจะดูดซึมแอลกอฮอล์เร็วเกินไปเกิดความผิดปกติต่อระบบหายใจเกิดภาวะขาดน้ำอันตรายถึงชีวิตนะครับนี่นะฮะแล้วก็ห้ามทานคู่กับน้ำอัดลมเนี่ยที่พี่จุกบอกไปทานคู่กับน้ำอัดลมโคลาเนี่ยร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงมากเกินไปเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันท้องอืดแน่นท้องนะครับนี่นะฮะเพราะว่าร่างกายเราจะได้รับปริมาณของน้ำมันขออภัยน้ำตาลที่สูงเกินไปเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอาจจะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงผิดปกติในคนที่ปกติในการได้รับปริมาณน้ำตาลที่สูงเกินไปส่งผลให้ร่างกายเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคหัวใจเบาหวานและอาจจะเกิดอาการท้องอืดแน่นท้องและส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับห้ามทานทุเรียนกินคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ก็ห้ามนะครับเกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจทุเรียนห้ามกินคู่กับกาแฟคือมันมีสารคาเฟอีนส่งผลต่อการเต้นของหัวใจการเผาผลาญพลังงานในร่างกายจะเกิดขึ้นมากผิดปกติทำให้เกิดอาการวิงเวียนหรือหมดสติได้อะไรอีกห้ามทานทุเรียนคู่กับลำไยหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงก็จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอย่างรวดเร็วทำให้รู้สึกไม่สบายตัวเกิดอาการร้อนในท้องผูกหรือเจ็บคอได้อะไรบ้างล่ะผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงลำไยครับน้อยหน่าขนุนเงาะลิ้นจี่มะม่วงสุกเนี่ยไม่ควรทานคู่กับทุเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนเขาจะต้องคู่กับอะไรผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นมังคุดเป็นตัวที่หักล้างกันใช่ไหมก็เป็นคู่กันว่าผลไม้ชนิดเย็นเนี่ยได้พวกอย่างพวกแตงโมอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่เขาก็มีฤทธิ์เย็นแต่ถ้าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงมันจะทำให้เกิดเรื่องของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงทำให้เกิดอาการร้อนเพิ่มมากขึ้นเพราะทุเรียนเนี่ยเขาก็มีพลังงานสูงมากอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับก็มาขยายความเพิ่มเติมให้นะฮะมาถึงเรื่องของเวลาฝนตกฟ้าร้องห้ามทำอะไรบ้างอันนี้สำคัญเราเตือนกันบ่อยนะครับ1ก็คือห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งถ้าหากได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าแลบควรหลีกเลี่ยงเลยนะครับการอยู่ในที่โล่งเช่นในทุ่งนาลานกว้างสระว่ายน้ำนะสนามกอล์ฟเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเนี่ยมักจะวิ่งเข้าหาวัตถุหรือจุดที่สูงที่สุดในบริเวณนั้นการยืนอยู่ในที่โล่งจึงทำให้ร่างกายกลายเป็นจุดรับกระแสไฟฟ้าได้ง่ายครับ2ก็คือห้ามหลบใต้ต้นไม้ใหญ่หรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับหลายคนเวลาฝนตกมีฟ้าร้องกลัวครับก็เลยวิ่งเข้าไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อเวลาเกิดพายุเขาบอกว่าสถิติเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าส่วนใหญ่มักเกิดจากการอยู่ใต้ต้นไม้ครับเนื่องจากต้นไม้มีความสูงและเป็นสื่อนำไฟฟ้าชั้นดีเลยนะครับจำเป็นจะต้องหลบฝนควรหาอาคารที่มั่นคงมีหลังคาปิดมิดชิดแม้กระทั่งอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องปิดกระจกนะครับให้หมดวันนั้นคุยกับทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านก็บอกไว้เหมือนกันห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแม้โทรศัพท์มือถือจะไม่ได้ดึงไม่ได้เป็นตัวดึงดูดให้ฟ้าผ่าโดยตรงแต่การใช้อุปกรณ์ที่เสียบสายชาร์จทิ้งไว้
หรือการสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟในบ้านมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากกระแสไฟกระชากหากฟ้าผ่าลงมาที่สายไฟหลักของตัวบ้านหรือเสาไฟฟ้าหน้าบ้านวันนี้คุยกับอาจารย์ก็บอกว่าโดยคนส่วนใหญ่เวลาฟ้าร้องฝนตกก็จะไปดึงปลั๊กของทีวีออกนะครับโทรทัศน์ออกแต่บางทีฟ้ามันผ่าลงมาเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของไฟกระชากแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีปัญหาอย่างเช่นตู้เย็นเนี่ยที่จะได้รับความเสียหายนะครับเพราะตู้เย็นนี่เราจะต้องเสียบแช่เขาไว้ตลอดไงใช่ไหมฮะไม่ค่อยดึงปลั๊กออกอยู่แล้วแล้วก็ห้ามสัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะแล้วก็แหล่งน้ำนะครับโลหะทุกชนิดและน้ำเนี่ยนะครับเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่อันตรายมากในช่วงที่มีพายุเมื่อฟ้าร้องควรออกห่างจากรั้วเหล็กร่มที่มีแกนเป็นโลหะอุปกรณ์ทำการเกษตรและงดกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าที่อาจจะไหลลงสู่แหล่งน้ำและเข้าสู่ร่างกายข้อนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้านะครับที่อันตรายมากวันนั้นที่เกิดเหตุฟ้าผ่าลงมาที่ราชวิภาตัวของไรเดอร์ท่านนั้นก็เปียกนะครับเนี่ยแล้วก็ห้ามอยู่ใกล้หน้าต่างและประตูนะครับขณะที่ฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าควรอยู่ให้ห่างจากบริเวณหน้าต่างและประตูโดยเฉพาะหน้าต่างที่มีโครงกระจกหรือโครงเหล็กเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้าผ่าทางอ้อมและป้องกันอันตรายจากกระจกแตกนะครับถ้าหากเกิดลมกันโชกแรงหรือแรงกระแทกจากฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงนะครับซึ่งมีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาชี้แจงว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกลุ่มเสี่ยงมักจะเป็นเกษตรกรที่ทำงานในที่โล่งแจ้งการป้องกันตนเองและการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยจะช่วยลดอัตราการสูญเสียจากภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเหตุการณ์พายุฝนฟ้าคะนองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าบอกให้จำหลักการนะครับก็คือฟ้าร้องห้ามทำอะไรถือเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงงดสัมผัสโลหะและอุปกรณ์ไฟฟ้าและหาที่หลบภัยที่แข็งแรงภายในอาคารที่แข็งแรงนะครับทีนี้ในส่วนของโทรศัพท์มือถือในช่วงฤดูฝนนะครับฝนฟ้าคะนองรุนแรงหลายคนมักจะรับคำเตือนจากผู้ใหญ่ว่าเล่นมือถือตอนฝนตกอาจจะเสี่ยงเป็นสื่อล่อฟ้าให้เกิดฟ้าผ่าได้ความเชื่อนี้เรียกได้ว่าส่งต่อกันมานานแล้วนะครับยุคสู่ยุคนะครับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์นะครับบอกว่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นสื่อล่อฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกจากโทรศัพท์มือถือมีพลังงานต่ำมากและไม่มีคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าได้นอกจากนี้เขาบอกว่าวัสดุที่ใช้ผลิตสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระจกหรือโลหะบางส่วนก็มีปริมาณน้อยเกินกว่าที่จะเป็นจุดดึงดูดประจุไฟฟ้าจากก้อนเมฆนะฟ้าผ่าเกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆและพื้นโลกกระจกหรือโลหะบางส่วนก็มีปริมาณน้อยเกินกว่าที่จะเป็นจุดดึงดูดประจุไฟฟ้าจากก้อนเมฆนะฟ้าผ่าเกิด

0: คนนั้นอยู่ในจุดเสี่ยงครับเช่นยืนอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองมากกว่าที่จะมาจากเพราะว่าตัวเองถือโทรศัพท์มือถือต้องไปดูปัจจัยอื่นด้วยนะก็บอกว่าอันตรายที่แท้จริงแม้ว่าการเล่นมือถือตอนฝนตกจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงนะครับของการเกิดฟ้าผ่าแต่พฤติกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองก็มีความเสี่ยงสูงต้องระมัดระวังการชาร์จแบตเตอรี่มือถือการเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือเข้ากับปลั๊กไฟในบ้านขณะที่เมื่อฝนตกฟ้าร้องเป็นสิ่งที่อันตรายหากเกิดฟ้าผ่าลงมาที่เสาไฟฟ้าใกล้เคียงกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับแรงสูงสามารถกระชากนะครับเข้ามาตามสายไฟแล้วก็ทำอันตรายต่อผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถืออยู่ในขณะนั้นได้การเล่นมือถือตอนฝนตกไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าโทรศัพท์มือถือไม่ใช่สื่อล่อฟ้าแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ไม่ควรนะเดี๋ยวนี้หลายคนกลัวเวลามีฝนฟ้าคะนองไม่กล้าออกไปคุยโทรศัพท์มือถือสมมติฝนยังไม่ตกหรอกแต่ว่าเราได้ยินเสียงฟ้าร้องดังเหมือนกำลังจะตกแล้วนะแล้วฟ้ารุนแรงหลายคนกลัวก็ไม่กล้าไปโทรศัพท์อยู่กลางแจ้งที่อันนี้ถูกต้องไม่ควรทำอยู่แล้วนะครับไม่ควรทำอยู่แล้วเข้ามาหลบอยู่ในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ค่อยโทรศัพท์ก็ว่าไปในขณะที่เราต้องไม่ชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยนะบางคนเสียบชาร์จไฟแต่ก็ยังโทรศัพท์คุยอยู่ก็ยังจับเล่นเข้าแชทไถโทรศัพท์มือถืออยู่อันนี้ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงเพราะว่าฟ้าผ่าลงมาที่เสาไฟฟ้านะครับก็จะมาตามสายไฟมาตามกระแสไฟก็จะเกิดไฟฟ้ากระชากนะครับกระแสไฟกระชากตรงนี้ก็จะเป็นอันตรายทางอ้อมนั่นเองนะฮะก็เอามาฝากกันไว้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับนะก็ป้องกันตัวเองดูแลสุขภาพดีๆด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับพรุ่งนี้กทม.มีฝนตกไหมนะก็ร้อยละ60อ่ะคุณละพีก็ไม่รู้จะตกช่วงไหนยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามกันด้วยนะฮะทุกคนเลยนะครับทุกท่านทุกคนทาง YouTube ทาง FM 100ทางแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามตัวเลขของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาที่จส131รายนะครับมีผู้เสียชีวิตในต่างจังหวัด3คนนะครับกรุงเทพไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับขอบคุณมูลนิธิเหมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเหมาไม่ขับ
0: วันนี้เวลาผมหมดแล้วนะครับพัดอภิธนการครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ช่วงเย็นนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในตามโบราณราชประเพณีด้วยมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินีทรงมีคุณานุคุณทรงปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเสมอมาการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระเกียรติยศพระบรมวงศ์ผู้ทรงทำประโยชน์ต่อแผ่นดินและต่อพระราชวงศ์ให้ทรงกรมนั้นเป็นราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณประกอบด้วยพิธีอภิเษกหมายถึงพิธีพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์และพิธีรับพระสุพรรณบัตรต่อพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการตั้งกรมเนื่องในเวลาที่มีงานมงคลราชพิธีเช่นงานเฉลิมพระชนมายุและมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ขึ้นทรงกรมตามนามเมืองเพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองต่างๆในราชอาณาจักรซึ่งการตั้งพระนามกรมตามนามเมืองนี้เป็นราชประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงเจริญพระชนมายุ6รอบในปี2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์และบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ6รอบขึ้นโดยในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2538มีการพระราชพิธีจารึกพระราชลัญจกรทองคำประจำรัชกาลและจารึกพระสุพรรณบัตรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่6พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ6รอบณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งไพศาลทักษิณจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่ออาลักษ์อ่านประกาศจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ที่พระเศียรพระราชทานใบมะตูมทรงเจิมที่พระนราศและพระราชทานพระสุพรรณบัตรซึ่งบรรจุในหีบทองคำลงยามีอักษรพระปรมาภิไธยพปร.ประดับเพชรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องกันเทศถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นเสร็จการพระราชพิธี

นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีรวม9พระองค์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2436ทรงริเริ่มให้มีพระราชพิธีรัชดาพิเศษขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีรัชดาพิเศษผ่านมาจนถึงพุทธศักราช2514ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ25ปีรัฐบาลและประชาชนพร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวันที่8ถึง10มิถุนายนส่วนการพระราชพิธีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่9และ10มิถุนายนก่อนการพระราชพิธี1วันในวันที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยต่อมาในวันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาภายใต้ณพระประดลมหาเสวตฉัตรเพื่อทรงรับคำถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีข้าราชการและสมาชิกรัฐสภาในช่วงเย็นวันเดียวกันเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลซึ่งเป็นพระราชพิธีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเวลา 11:30 นของวันที่10มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมพระสงฆ์80รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาถวายพระพรในช่วงค่ำวันเดียวกันเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมเนียบรัฐบาลในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลนี้รัฐบาลได้จัดสร้างสิ่งอันเป็นอนุสรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเหรียญรัชดาพิเศษมีลักษณะเป็นเหรียญเงินด้านหน้ามีพระบรมฉายาลักษณ์และพระประมาภิไธยด้านหลังเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์และถนนเฉลิมพระเกียรตินามรัชดาพิเศษที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่8มิถุนายนถนนสายนี้ได้เป็นเส้นทางสัญจรที่อำนวยความสะดวกให้ชาวกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

พุทธศักราช2450ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ40ปีเสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีรัชมงคลขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในปีถัดมาพุทธศักราช2451เป็นปีที่ทรงครองราชยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในอดีตนับเป็นปีที่41แห่งรัชกาลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกพระราชทานนามว่าพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา42ปี22วันเสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2531และวันที่2กรกฎาคมนับเป็นปีที่43แห่งรัชกาลที่ทรงครองราชยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานพระราชพิธีรัชมงคลและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้นในคราวเดียวกันเป็นเวลา3วันวันแรกคือวันที่2กรกฎาคมเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์และหอพระราชกรมานุสรณ์และหอพระราชพงศานุสรณ์ต่อมาในวันที่3กรกฎาคมมีพระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาภิเษกณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดทุกราชการแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณมุกเด็กทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงบวงสรวงสังเวยพระสยามเทวาธิราชเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระจบทรงถวายพระตาหารและย่ามที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชณพระประดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ดวงพระบรมราชสมภพและพระสุพรรณบัตรเป็นการสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาภิเษกวันที่5กรกฎาคมเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งไปในการพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตณพระปราตรีมุขพระราชวังโบราณและที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความไพบูลย์แห่งราชอาณาจักรไทย

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS 100แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยค่ะวันนี้วันที่8มิถุนายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนุชานะคะพร้อมด้วยทีมงานละไมทีมสารคดีนะคะมากับคุณบวยแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญ นะคะมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรที่มาต่อโครงการนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กระทรวงการคลังนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีจะมีแถลงความคืบหน้านะคะกรณีที่บอกว่าเด็กๆบุตรที่เอาชื่อพ่อแม่ไปลงทะเบียนแล้วทำให้พ่อแม่เนี่ยเสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเดี๋ยวก็เขาบอกว่าจะยกเลิกพรุ่งนี้นายกจะแถลงนะคะเขาเรียกอะไรนะนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะพ่อแม่มาเป็นเกณฑ์การกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาพ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะนี่ได้กระทรวงการคลังก็จะมีการแถลงความชัดเจนเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะหลายคนบอกว่าคือถ้าเอาไปลดหย่อนแล้วก็มาเลี้ยงดูจริงๆเนี่ยแล้วพ่อแม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการก็คงจะไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าที่ลดหย่อนไปเนี่ยก็เยอะอยู่นะคะ 30,000 แต่ปัญหาคือหลายๆคนไม่ได้ส่งให้พ่อแม่นะอันนี้แหละแต่ว่าคราวนี้ก็ยกเลิกแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันกลายเป็นการลงโทษพ่อแม่ไปนะคะ มีรายงานของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะรายงานความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ข้อมูลณวันที่25พฤษภาคมมีคำร้องและความปรากฏเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.รวมทั้งสิ้น309เรื่องนะคะประกอบด้วยเรื่องที่มาจากคำร้อง264เรื่องและกรณีความปรากฏ45เรื่องดำเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว85เรื่องแยกเป็นสั่งไม่รับคำร้องและรวบรวมเป็นข้อมูลจำนวน71เรื่องและสั่งยกคำร้องรวมถึงสั่งยุติเรื่องอีก14เรื่องแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการ224เรื่องส่วนความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องและความปรากฏเกี่ยวกับการคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนปี67นะคะมีเรื่องคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ย605เรื่องพิจารณาแล้วเสร็จ587เรื่องแบ่งเป็นการพิจารณาตามคำร้องจำนวน279เรื่องแยกเป็นไม่รับและรวบรวมเป็นข้อมูล145เรื่องสั่งยกคำร้องยุติเรื่อง132เรื่องและสั่งนับคะแนนใหม่2เรื่องขณะที่สำนวนที่วินิจฉัยชี้ขาดมีจำนวน308เรื่องมีมติยกคำร้อง266สำนวนสั่งระงับสิทธิ์2สำนวนดำเนินคดีอาญา13สำนวนและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อวินิจฉัยอีก27สำนวนนอกจากนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอีก18เรื่องนะคะส่วนกรณีที่ทางการมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งมาตรการเฉพาะหน้าและแนวทางระยะยาวพร้อมเจรจากับมาเลเซียสำหรับมาตรการเร่งด่วน13มาตรการนะคะก็จะเป็นการรองรับผลผลิตกุ้งประมาณเดือนละ400ตันใกล้เคียงกับปริมาณการส่งออกไปมาเลเซียที่อยู่ในอัตราเฉลี่ยเดือนละ300ถึง400ตันนะคะมูลค่าประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนมาตรการระยะสั้นนะคะก็จะเป็นการเดินหน้าทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดส่งออกทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเร่งเปิดตลาดผ่านกิจกรรมในจีนงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลกนอกจากนี้แล้วกระทรวงพาณิชย์ยังให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกระดับประเด็นเข้าสู่เวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนหากจำเป็นนะคะส่วนกรณีน้ำในหนองน้ำเขียวห้วยตะเข้แล้วก็ห้วยเกดที่เป็นมลพิษนะคะนายยุทธชัยสาระไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษและนายธนาวุฒิโนราชผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมายสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7พร้อมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เก็บตัวอย่างตะกอนดิน10จุดบริเวณห้วยหนองน้ำเขียวห้วยตะเข้และห้วยเกดเพื่อนำไปตรวจสอบสารปนเปื้อนในตะกอนดินซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีการตรวจพบสารหนูและสารตะกั่วเกินกว่ามาตรฐานนายชาญวิทย์กัญญาผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมควบคุมมลพิษคาดว่าจะทราบผลใน7วันแต่ก็ยังไม่สามารถที่ชัดว่าสาเหตุที่น้ำเน่าเสียเนี่ยมาจากแหล่งไหนนะคะแล้วก็เรื่องของค่าแรงกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างค่าจ้างของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างรวมถึงมาตรการชดเชยผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงส่วนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเตรียมเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่ พร้อมมาตรการชดเชยกรณีที่รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามโครงสร้างใหม่ทั้ง2กลุ่มนะจะเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนเฉลี่ยวันละ350บาทหากคิดเฉพาะวันทำการจะอยู่ที่วันละ457บาทสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันกำหนดให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศ1ตุลาคมนี้นะคะเพื่อให้หน่วยบริการมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมนะคะส่วนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะตามที่กระทรวงพลังงานเขาส่งหลักฐานเพิ่มเติมคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงที่คลังน้ำมันอ่างทองให้กับ DSI ในเดือนพฤษภาคมนะคะเมื่อวันเสาร์นะคะ6มิถุนายนนายสุรัตน์ผู้ถูกกล่าวหานะคะได้เข้าพบพนักงานสอบสวน DSI แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543แล้วนะคะส่วนคดีผู้ค้าน้ำมันมาตรา7หรือโรงกลั่นจำนวน6ราย DSI เนี่ยออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้กรณีผู้ค้ารายใดที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีกระทรวงพลังงานจะระงับจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีทุกรายจนกว่าผลการพิจารณาในศาลเนี่ยจะเสร็จสิ้นนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะยกระดับการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมจารกรรมของอิสราเอลนะคะที่มีต่ออเมริกาสู่ระดับสูงสุดเพราะว่าตอนนี้มีความเห็นต่างมากขึ้นเรื่อยๆระหว่าง2ประเทศเกี่ยวกับสงครามอิหร่านแล้วก็มีรายงานของบุคลากรสหรัฐที่ปฏิบัติการในอิสราเอลบอกว่าพบการลักลอบติดตั้งซอฟต์แวร์ดักฟังการสื่อสารลงในโทรศัพท์ของพวกเขานะคะแต่ว่าทางสถานทูตอิสราเอลประจำกรุงวอชิงตันก็เผยแพร่แถลงการตอบโต้บอกว่าอิสราเอลไม่ได้รวบรวมข้อมูลข่าวกรององค์กรต่างๆของสหรัฐแล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกาด้วยนะคะส่วนที่รัสเซียนะคะที่มีการประชุมเรื่องของเศรษฐกิจที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่ในเวลานี้นะคะนายอีกอร์เซซิน CEO ของ Rosneft บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียบอกว่าบรรดาบริษัทพลังงานของอเมริกาผู้ได้รับผลประโยชน์จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็เตือนว่าหากความเครียดยังคงมีอยู่ต่อไปก็จะเป็นการบ่อนทำลายอุปสงค์น้ำมันในระยะยาวนะเซนซินเนี่ยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินในรัสเซียและเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในภาคพลังงานของรัสเซียนะคะเขาแสดงเห็นว่าสหรัฐเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของตลาดพลังงานโลกให้ไปสอดคล้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐแต่การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถือว่าเป็นการผิดพลาดนะเพราะว่าจริงๆเป้าหมายเขาเนี่ยต้องการที่จะกดดันอิหร่านแต่ว่ากลับส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะคะส่วนพลังงานของอินโดนีเซียนะคะตอนนี้เขาก็จะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอล5%ในเบนซินหรือ E5ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็เป็นการขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยจะทยอยบังคับใช้และเริ่มดำเนินการในพื้นที่เกาะชัวเป็นแห่งแรกนะคะแล้วก็มีกำหนดดำเนินมาตรการไบโอดีเซลจากปาล์ม50%หรือ B50ในวันที่1กรกฎาคมนะคะส่วน Fitch Ratingค่ะปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงอีก 0.2% จากประมาณการเดิมมาอยู่ที่ 2.4% เพราะว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยืดเยื้อผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างทั้งผ่านแรงกดดันด้านเงินเฟ้อการบริโภคที่อ่อนแอลงแล้วก็ต้นทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นการปรับลดคาดการณ์ครั้งนี้สอดคล้องกับมุมมองขององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งรวมถึงองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ด้วยความขัดแย้งเนี่ยดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่4สร้างความผันผวนให้กับตลาดพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกเลยนะคะวิทยาที่รายงานของสำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐของจีนรายงานทุนสำรองเงินตราต่างประเทศณสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ 3.4422 ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา 31,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 0.93% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนเมษายนในเดือนพฤษภาคมปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคทั่วโลกและทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะแข็งค่าขึ้นขณะที่ราคาสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกโดยรวมก็ปรับตัวสูงขึ้นเป็นแรงผลักดันให้มูลค่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณคุณรัพพีนะคะและคุณกระปุกแดงนะอุ่นใจที่ทักทายผ่านทาง YouTube นะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ย้อนอดีตเมื่อหลายสิบล้านปีล่วงมาแล้วพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพเป็นภูเขาหนองและบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบ

ณที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์หรืออย่างไรยังไม่มีใครให้คำตอบเหล่านี้ได้เพราะร่องรอยของมันได้จมลงสู่ใจกลางของโลกเมื่อราว30ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แผ่นดินของที่ราบภาคกลางซึ่งรวมไปถึงอ่าวไทยในปัจจุบันก็ได้ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้เองพื้นที่ราบที่ทรุดตัวได้กลายเป็นแหล่งสะสมของตะกอนจากแม่น้ำลำคลองตลอดเวลาหลายสิบล้านปีที่ที่ราบภาคกลางทรุดตัวลงก็ไม่ปรากฏว่าบริเวณนี้จะมีน้ำทะเลแต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นน้ำทะเลยังอยู่ไกลถึงปลายแหลมมลายู

ทะเลได้หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินที่ราบภาคกลางเมื่อราว2ล้านปีมานี้เองน้ำทะเลได้หนุนเข้ามาถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างร่องรอยตะกอนจากทะเลจึงฝังทับถมอยู่ในชั้นดินเบื้องล่างของพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังผลให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยวจนถึงทุกวันนี้ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาน้ำทะเลก็ถอยร่นลงมาอีกครั้งอาจเนื่องมาจากการงอกของแผ่นดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนภาพตัดขวางนี้แสดงพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยไล่เข้ามาในปากน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าพื้นดินที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล4เมตรลงมาเป็นบริเวณที่มีตะกอนทะเลสะสมอยู่เบื้องล่างข้อมูลทางธรณีวิทยานี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เข้าใจถึงกำเนิดของอ่าวไทยดูเหมือนว่าชายฝั่งทะเลของไทยนั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลาแผนที่อาณาจักรสยามนี้วาดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่24โดยชาวฝรั่งเศสคราวที่มาติดต่อค้าขายกับกรุงสยามดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากแผนที่ปัจจุบันชายฝั่งทะเลที่เปลี่ยนไปก็อาจเนื่องมาจากความผิดพลาดในการวาดแผนที่หรืออาจจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลบ้านแหลมสิงคือหมู่บ้านที่อยู่บนแผนที่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยา

ไม่เพียงแต่พื้นที่ของบ้านแหลมสิงชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวสีแดงนี้คือบริเวณที่จมหายลงไปในทะเลเสียหมดสิ้นแล้วในปัจจุบันพื้นที่ของไทยกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรในส่วนของด้ามขวา นั้นได้ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลจึงปรากฏชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,840 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกทะเลด้านนี้มีชื่อว่าอ่าวไทยเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกก็มีทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่โอบล้อมชายฝั่งที่มีความยาวกว่า865กิโลเมตรทะเลทั้งสองฝั่งนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออ่าวไทยตอนในเมื่อพิจดูให้ดีจะเห็นลักษณะของอ่าวไทยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาไทยรูปตัวกอบริเวณนี้เองที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดที่ไหลลงมาจากแผ่นดินผ่านทางแม่น้ำสี่สายคือแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงน้ำที่ไหลลงมาทำให้ทะเลบริเวณนี้มีความเค็มต่ำกว่าทะเลเปิดทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นยังพัดพาเอาสารอาหารจากแผ่นดินลงมาที่ปากอ่าวกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีของแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนพืชนี้เองจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลนานาชนิดอีกทีหนึ่งเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดให้ปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพากันมาอาศัยในอ่าวไทยตอนในเป็นจำนวนมาก

ปลาทูก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เข้ามาจับจองท้องทะเลของอ่าวไทยสืบทอดเผ่าพันธุ์มานานไม่ต่างไปจากชนชาติไทยที่เป็นเจ้าของแผ่นดินถัดลงมาคืออ่าวไทยตอนกลางเริ่มจากทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาส่วนของอ่าวไทยตอนกลางและตอนนอกนี้เองที่มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลหลายครั้งที่เรือประมงที่วิ่งอยู่กลางทะเลไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังอยู่ในหน้าน้ำของประเทศใดภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลของอ่าวไทยพื้นท้องทะเลเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายแอ่งกระทะบริเวณอ่าวไทยตอนในและตอนนอกพื้นท้องทะเลจะค่อยๆลึกลงไปยังจุดกึ่งกลางบริเวณกึ่งกลางของแอ่งนี้มีความลึกเฉลี่ย80เมตรส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาก็มีความลึกเพียง85เมตรเท่านั้นในบริเวณที่เป็นเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้พื้นท้องทะเลจะมีสันทรายยกขึ้นมาเริ่มจากชายฝั่งมาเลเซียเข้ามาถึงตอนกลางของอ่าวไทยสันทรายที่ยื่นเข้ามานี้จะปิดกั้นไม่ให้มวลน้ำชั้นล่างของอ่าวไทยหมุนเวียนติดต่อกับน้ำในทะเลจีนใต้ทำให้สารอาหารต่างๆหมุนเวียนอยู่ในอ่าวไทยเท่านั้น

ทะเลด้านทะเลอันดามันนั้นเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียโดยตรงพื้นท้องทะเลจึงมีลักษณะเป็นไหลทวีปมีความลาดชันมากและพื้นท้องทะเลมักจะเป็นพื้นทรายน้ำทะเลฝั่งอันดามันจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและน้ำใสจึงปรากฏแนวปะการังที่สวยงามตามหมู่เกาะในทะเลเหล่านี้กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไข่มุกแห่งอันดามันแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

เนื่องจากเป็นทะเลเปิดจึงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุมของทะเลฝั่งนี้จึงแทบจะไม่มีกิจกรรมทางทะเลเกิดขึ้นเลยแม้ว่าทะเลทั้งสองฝั่งจะมีภูมิประเทศแตกต่างกันแต่ก็เป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติมากมายชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านมีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตลอดแนวเป็นเสมือนเขื่อนกั้นกลางระหว่างทะเลและแผ่นดิน

เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์นานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำและสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาวางไข่และเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณนี้

แนวปะการังยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ทะเลมากมายความงามของสัตว์เหล่านี้เป็นเสมือนสีสันแต่งแต้มให้แนวปะการังมีเสน่ห์ประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ระหว่างป่าชายเลนและแนวปะการังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใต้ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของท้องทะเลอีกแห่งหนึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของเต่าทะเลและพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวกับปลาโลมา

ภาพเขียนสีในผนังถ้ำบนเกาะเขาเขียนจังหวัดพังงาและถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่เป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภาพเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและบ่งบอกถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อทะเลอย่างลึกซึ้ง

วิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลก็ยังปรากฏให้เห็นได้จากกลุ่มชนที่ขนานนามของตัวเองว่าชาวน้ำในปัจจุบันหลายคนเรียกพวกเขาว่าชาวเลชนกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ในทะเลมีเรือเป็นเสมือนบ้านกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆความผูกพันกับทะเลอย่างลึกซึ้งได้แสดงออกมาให้เห็นจากวัฒนธรรมที่เป็นของเขาเอง

ทะเลไทยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งกำเนิดของสินในน้ำหากแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ครั้งโบราณหลักฐานมากมายแสดงถึงความรุ่งเรืองของดินแดนในแหลมมลายูในฐานะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเส้นทางสายเครื่องเทศที่เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายทางน้ำระหว่างจีนและอาหรับในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10

ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทะเลไทยก็ยังมีบทบาทในฐานะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยตามเส้นทางเดินเรือในอดีตจึงพบซากเรือสำเภาโบราณจมอยู่พร้อมสินค้าเป็นจำนวนมาก

่วงเวลาน้ำลงในป่าชายเลนมักจะได้ยินเสียงประหลาดนี้ความจริงแล้วก็คือเสียงกระเทาะเปลือกหอยของลิงแสมนั่นเองพวกลิงเป็นนักหาหอยตัวฉกาจมันจะคอยเอามือล้วงลงไปในโคลนเพื่อควานหาหอยที่ฝังตัวอยู่ในพื้นเลนอาหารในป่ามีอย่างอุดมสมบูรณ์ลิงแสมจึงมีทั้งหอยและปูเป็นอาหารอย่างเหลือเฟือ

วกลิงมักจะออกหากินกันเป็นฝูงลิงตัวเมียที่ท้องแก่หรือมีลูกอ่อนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแม่จะพาลูกตัวเล็กๆออกหาอาหารด้วยยามว่างก็ยึดรากโกงกางเป็นที่พักพิงชั่วคราวผลัดกันหาเหาให้กันณที่ชายป่าโกงกางแห่งเดียวกันนี้มีบางสิ่งขยับตัวอยู่ไหวๆที่พื้นดินที่แท้ก็คือปูผู้แทนนั่นเองที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันมีก้ามใหญ่ที่ชอบโบกไหวอยู่ไปมาราวกับผู้แทนราษฎรยกมืออยู่ในสภานั่นเองแต่บางครั้งมันก็มีชื่อว่าปูก้ามดาบด้วยความที่ปูตัวผู้มักจะใช้ก้ามใหญ่ของมันกวัดแกว่งไปมาและใช้ก้ามในการต่อสู้เสมือนดาบของนักรบ

นอกจากก้ามที่สวยงามปูก้ามดาบก็มีก้านตาที่ยาวทำให้มันมองเห็นภาพได้ไกลมันจึงเคลื่อนไหวหลบภัยได้อย่างว่องไวในประเทศไทยมีปูก้ามดาบกว่า11ชนิดลูกปูจะมีสีสดใสกว่าพ่อแม่พวกมันทำให้ป่าชายเลนมีความสวยงามและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมากทีเดียวปูเล็กๆพวกนี้ยึดบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงของแนวป่าขุดรูเล็กๆอาศัยเป็นบ้านของมันยามน้ำขึ้นแต่ยามน้ำลงเช่นนี้พวกมันจะพากันออกมาวิ่งเล่นและกินอาหารปูก้ามดาบแต่ละตัวมักจะมีพื้นที่อาณาเขตของมันเองแต่มันก็ชอบอยู่รวมกลุ่มกันด้วยเพื่อคอยช่วยเหลือกันยามที่มีภัยเพราะว่ามันมักจะตกเป็นเหยื่อของนกและงูอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ปูที่ตัวใหญ่กว่าอย่างเจ้าตัวนี้ปูก้ามดาบเป็นนักกินตัวยงทันทีที่ออกจากรูมันก็ใช้ก้ามเล็กๆที่เหมือนครีมคีบกวาดก้อนดินรอบๆรูเข้าปากตัวเมียก็เช่นเดียวกันมีก้ามเล็กๆ2อันช่วยกันคีบก้อนดินเข้าปากมันจะกินอาหารตลอดเวลาราวกับว่าช่วงเวลาที่อยู่ในรูทำให้มันหิวโหยเสียเต็มประดาอาหารของปูพวกนี้ก็คือแบคทีเรียสาหร่ายและสารอินทรีย์ที่ติดมากับก้อนดินนั่นเองเจ้าปูไม่ได้ต้องการจะกินดินโคลนมันจึงกรองเอาอินทรีย์สารไว้แล้วถ่ายมูลดินออกมาเป็นก้อนอุจจาระเล็กๆเต็มไปหมดในฤดูผสมพันธุ์ปูตัวผู้จะกรีดแกว่งอวดก้ามที่สวยงามเพื่อดึงดูดตัวเมียให้เดินเข้ามาหาปูสาวที่ใจอ่อนก็จะเดินเข้ามาใกล้จะปูหนุ่มได้โอกาสก็จะใช้ขาเดินเข้ามาคล่อมกดตัวเมียไว้เป็นการบอกให้รู้ว่าฉันจองเธอแล้วนะ

ช่วงเวลานี้ปูหนุ่มจะตื่นเต้นมากจนสีของกล้ามซีดขาวลงมันจะปล่อยให้ตัวเมียเดินลงรูที่สร้างไว้เป็นเรือนหอพวกมันจะผสมพันธุ์และวางไข่ภายในรูนี้แต่บางครั้งความรักก็มีอุปสรรคเมื่อเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านที่หมายปองสาวเจ้าอยู่เหมือนกันเดินเข้ามาใกล้แม่สาวก็ลังเลขึ้นจากรูทำท่าจะเดินตามเจ้าหนุ่มไปปูหนุ่มเจ้าของบ้านก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาต้อนสาวลงรูไปเห็นท่าว่าปูหนุ่มเพื่อนบ้านคงไม่ละความพยายามมันก็อวดกล้ามกรีดแกว่งเป็นเชิงว่าอย่าเข้ามาแต่เจ้าหนุ่มก็ไม่ได้เกรงกลัวการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นมันจะใช้กล้ามที่ใหญ่เข้าชนกันกล้ามและกล้ามเกี่ยวพันกันในที่สุดเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านเห็นทีจะสู้ไม่ไหวก็พละหนีไปตัวที่ชนะก็ไม่ตามไปทำร้ายต่อจนถึงชีวิตดูเหมือนว่าปรัชญาชีวิตของปูก้ามดาบนั้นจะไม่ทำร้ายกันจนตายเพราะความจริงแล้วมันต้องการแสดงออกถึงความแข็งแรงเท่านั้นสังคมเล็กๆของปูก้ามดาบจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขที่บริเวณเดียวกันนี้สัตว์อีกชนิดหนึ่งก็กำลังหาอาหารโดยไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านกำลังต่อสู้กันอยู่เจ้าสัตว์ชนิดนี้ก็คือปลาตีนที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าปลาจุ่มพรวดมันชอบอยู่บนเลนในเขตประเทศโซนร้อนของโลกปลาจุ่มพรวดนี้มักจะอยู่ตามป่าชายเลนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยพวกมันลิงโลดกันมากในยามน้ำลงมันพากันออกจากรูมาหาอาหารมันจะใช้ปากครูดไปตามพื้นโคลนที่มีสาหร่ายและแบคทีเรียดูเหมือนว่ามันจะกินอาหารประเภทเดียวกันกับปูก้ามดาบเพื่อนบ้านของมันแต่พวกมันก็อยู่รวมกันได้เพราะป่าชายเลนมีอาหารมากพอสำหรับทุกชีวิตแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เสียขึ้นมาเพื่อนบ้านก็อาจจะกลายเป็นผู้ล่าไปได้เหมือนกันปลาตีนมีครีบหูที่แข็งแรงทำหน้าที่คล้ายเท้าเดินไปตามพื้นเลนรอยที่เห็นอยู่นี้แท้จริงก็คือรอยทางเดินของปลาตีนนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าปลาตีนที่มีขนาด6เซนติเมตรเท่านั้นใช้ครีบหูที่แข็งแรงของมันเดินได้เร็วถึง3กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นานๆครั้งมันจะคลานลงไปจุ่มตัวอยู่ในแอ่งน้ำเพื่อให้เหงือกของมันได้รับน้ำบ้างมันจะเก็บน้ำไว้ในถุงลมก็เพื่อช่วยให้เหงือกของมันเปียกอยู่ตลอดเวลาที่มันอยู่บนบก

สัตว์พวกนี้มีอาณาเขตครอบครองของมันเองและหากมีการบุกรุกการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นบางครั้งยามน้ำขึ้นถ้ามันไม่รีบลงรูมันก็ใช้ครีบอกช่วยยึดขอนไม้ลอยน้ำอยู่เช่นนี้แต่ใช่ว่ามันจะว่ายน้ำไม่เป็นก็อุตส่าห์เกิดมาเป็นปลาทั้งทีดังนั้นเมื่อมันรู้สึกว่าบนพื้นเลนไม่ปลอดภัยเมื่อไรมันก็จะพากันกระโจนลงน้ำทันทียื่นตาทั้งสองข้างโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำดูไปก็เหมือนเรือดำน้ำแล่นอยู่ในน้ำปลาตีนอีกพวกหนึ่งที่ชาวบ้านทางภาคตะวันออกของไทยเรียกว่าปลากระจังมีขนาดใหญ่กว่าปลาตีนชนิดอื่นๆตัวเต็มวัยมีขนาดถึง20เซนติเมตรปลาพวกนี้จะขุดหลุมใหญ่อยู่ในพื้นเลนถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นหอยขี้นกคลานอยู่ใกล้ๆแม้ว่าปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่มันก็ไม่คิดจะทำร้ายเพื่อนบ้านตัวน้อยๆของมันเรามักจะเห็นภาพปลาตีนครูดอาหารไปพร้อมๆกับการพลิกตัวเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาน่าสงสัยว่ามันกำลังทำอะไรแท้ที่จริงแล้วปลาตีนก็ถูกรบกวนด้วยแมลงตัวเล็กๆที่คล้ายยุงเจ้าตัวลิ้นที่มีมากมายในป่าชายเลนนั่นเองมันคอยเกาะดูดเลือดปลาสร้างความรำคาญให้มันอยู่ไม่น้อยเจ้าปลาตีนจึงต้องพลิกตัวเพื่อไล่ตัวลิ้นอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับกางครีบขู่อย่างรำคาญใจเต็มทนบางครั้งมันก็ต้องหลบมาแช่อยู่ในน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อหลีกหนีเจ้าตัวลิ้นตัวยุ่ง

น้ำเริ่มขึ้นแล้วเป็นสัญญาณเตือนว่ากิจกรรมต่างๆบนพื้นเลนแห่งนี้จำเป็นจะต้องยุติลงชั่วคราวในไม่ช้าพื้นเลนจะถูกปกคลุมด้วยท้องน้ำปูก้ามดาบพากันวิ่งลงรูปลาตีนก็เช่นเดียวกันลิงแสมก็พากันกลับเข้าไปในป่านกชายเลนก็หยุดหาอาหารชั่วคราวแต่กิจกรรมทุกอย่างใช่ว่าจะหยุดลงน้ำทะเลที่ไหลท่วมพื้นที่ป่าได้พัดพาเอาซากใบไม้ที่ตายทับถมกันพร้อมกับธาตุอาหารออกสู่ท้องทะเลสารอินทรีย์จำนวนมากไหลลงทะเลณที่นี้เองป่าชายเลนแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่ของท้องทะเลลูกปลาจำนวนมากพากันเข้ามากินอาหารและเลี้ยงตัวในป่าชายเลนมันเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดปูลูกปลาเก๋าปลากระพงหรือแม้แต่ลูกกุ้งหลายพันต่างก็พากันว่ายตามน้ำเข้ามาในช่วงน้ำขึ้นด้วยรู้ว่าท้องน้ำแห่งนี้อุดมไปด้วยอาหารและปลอดภัยจากคลื่นลมภายนอกมากนักแม้แต่ปลาโลมาปากขวดคู่นี้ก็ว่ายเข้ามาหาอาหารถึงในป่าชายเลนมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากน่าแปลกใจที่ปลาโลมาขนาดใหญ่อย่างนี้จะว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในร่องน้ำป่าชายเลนมันคงว่ายตามเหยื่อของมันมาเป็นแน่

รรมชาติได้บรรจงสร้างป่าชายเลนให้อยู่คู่กับท้องทะเลอย่างแท้จริงทุกชีวิตในป่าแห่งนี้แม้ดูไร้ค่าหากแต่ได้ประสานกันสร้างป่าให้กลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสัตว์ทะเลที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้า

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นกว่า100ล้านปีไดโนเสาร์จึงได้ยึดครองดาวพระเคราะห์ดวงนี้สัตว์ที่มีชีวิตประหนึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีลมหายใจนี้คนไทยรู้จักกันในนามแมงดาทะเลมันมีชื่อเป็นสากลว่า Horseshoe Crab ก็โดยเหตุที่มีลักษณะคล้ายปูจนทำให้ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันเข้าใจผิดว่ามันเป็นปูชนิดหนึ่งแต่สัตว์ที่มีกระดองคล้ายเต่าและมีขาเดินคล้ายปูนี้เป็นญาติใกล้ชิดกับแมงปองที่มีชีวิตอยู่บนบกตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับจากที่มันได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบันรูปร่างของมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแมงดาทะเลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นท้องทะเลหางยาวของมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือฝังลึกลงไปในพื้นทรายเพื่อให้มันยึดติดกับพื้นได้อย่างมั่นคงด้วยวิธีการหลบซ่อนเช่นนี้เต่าทะเลและปลาฉลามศัตรูทางธรรมชาติของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนานๆครั้งจึงจะเห็นแมงดาทะเลออกเดินหาอาหารตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลสาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ตามพื้นคืออาหารของมันโดยปกติแมงดาตัวผู้และแมงดาตัวเมียจะแยกกันหาอาหารแต่เมื่อถึงคราวที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้ามาเกาะที่หลังของตัวเมียโดยใช้ขาคู่ที่2และ3เป็นตะขอเกาะที่หนามด้านหลังของแมงดาสาวแมงดาตัวเมียก็จะพาหนุ่มแมงดาขึ้นมาบนฝั่งมันเป็นหนทางที่ยาวไกลมากสำหรับแมงดาสาวที่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมและพยันตรายนานาชนิดแบกแมงดาอีกตัวขึ้นบนฝั่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุ์

ลึกเข้าไปในป่าชายเลนแมงดาอีกชนิดหนึ่งกำลังขึ้นมาวางไข่ด้วยขนาดลำตัวที่เล็กกว่าแมงดาจานมันจึงมีชื่อว่าแมงดาถ้วยเช่นเดียวกับแมงดาจานมันได้แบกเอาแมงดาตัวผู้ไว้บนหลังทันทีที่วางไข่เรียบร้อยแล้วตัวผู้ก็จะรีบฉีดน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่รวดเร็วก่อนที่น้ำทะเลจะพัดพาเอาดินทรายมากลบไข่เสียจนหมดสิ้นและนี่ก็คือความลับของธรรมชาติที่ทำให้แมงดาทะเลสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดใดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ชนิดนี้เกิดมาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงภายในลำตัวของแมงดาถ้วยที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนั้นเต็มไปด้วยไข่ที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองในการวางไข่แต่ละครั้งไข่ฟองเล็กๆจำนวนกว่าร้อยฟองเท่านั้นจะถูกปล่อยออกมามันจึงต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะปล่อยไข่ออกมาจนหมดและทุกครั้งก็จำเป็นจะต้องแบกแมงดาตัวผู้เกาะติดหลังขึ้นมาด้วยไข่สีเขียวฟองเล็กๆเหล่านี้ใช้เวลากว่า22วันเพื่อจะฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักเข้ามาเท่าใดไข่ก็จะขยายขนาดขึ้นมาสีเขียวขุ่นของเปลือกก็จะใสมองเห็นลูกแมงดากำลังหมุนอยู่ไปมาดูน่ารักและอีกไม่กี่ชั่วโมงลูกแมงดาก็จะออกมาผจญกับโลกภายนอกเวลาที่มันอยู่ในไข่มันจึงหัดใช้ขาและเหงือกขยับไปมาอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าลูกแมงดาจะมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแต่มันก็มีอวัยวะและหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมันเพียงแต่ขนาดนั้นต่างกันมากมายเพราะไข่แตกมันก็จะมุดลงดินฝังตัวอยู่ใต้ดินราว 5-7 วันช่วงเวลานี้มันจะปรับตัวให้แข็งแรงพอที่จะล่องลอยไปกับกระแสน้ำที่จะพัดพาพวกมันออกสู่ท้องทะเลเบื้องหน้าและนับจากนี้ไปการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาก็เริ่มต้นขึ้นศัตรูของมันคือฝูงปลาและเต่าทะเลลูกแมงดาตัวแล้วตัวเล่าต้องตกเป็นเหยื่อมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ตัวที่แข็งแรงกว่าและโชคดีเท่านั้นจะมีชีวิตรอดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลในวันนี้มีตาข่ายอวนของชาวประมงที่คอยดักจับพ่อแม่แมงดาที่กำลังคลานขึ้นมาวางไข่แมงดาทะเลและลูกที่อยู่ในท้องนับหมื่นชีวิตก็ต้องมาสังเวยเป็นอาหารของมนุษย์และบ่อยครั้งที่มนุษย์จะต้องผจญกับพิษภัยที่ติดมากับตัวแมงดาถ้วยบางตัวที่อาจกินแพลงต้อนที่มีพิษเข้าไปแม้ว่าจะต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตแต่ก็ยังมีผู้นิยมกินไข่แมงดาอยู่มิใช่น้อยพ่อแม่แมงดาจึงเหลือรอดมาวางไข่เพียงไม่กี่ตัวและกว่าจะขึ้นมาได้พวกมันก็ต้องผ่านแท่นเลี้ยงหอยที่วางเรียงรายอยู่ในทะเลและกองขยะบนชายหาดเป็นด่านสุดท้ายกว่าที่จะผ่านขึ้นมาได้ก็แทบจะหมดกำลังลงแล้วชายทะเลที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีในวันนี้จึงมีแมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่เพียงไม่กี่คู่เท่านั้นจากที่เคยขึ้นมาเป็นจำนวนมากในอดีตดูเหมือนว่าจำนวนของแมงดาทะเลจะลดลงเรื่อยๆแมงดาทะเลที่ผ่านความเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานกว่า400ล้านปีกำลังดิ้นรนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปในแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตัวนี้กำลังหาอาหารอยู่จิ้มฟันจระเข้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเกล็ดแข็งหุ้มร่างกายเช่นเดียวกับญาติใกล้ชิดของมันซึ่งก็คือม้าน้ำ

นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำเพื่อขายเป็นเครื่องยาแผนโบราณจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวประมงทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเมื่อเผชิญกับผู้ล่าที่ชาญฉลาดและเข้มแข็งอย่างมนุษย์โครงร่างแข็งก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกันตัวเองได้อีกต่อไป

ม้าน้ำคือชื่อที่หลายคนรู้จักแต่ความจริงมันคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเกล็ดประสานติดกันทำให้มันแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นครีบที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้ช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวม้าน้ำสามารถเปลี่ยนสีของตัวเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติของมัน

ม้าน้ำใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอาหารปากเล็กๆที่ยื่นออกมาจะดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำการกินอาหารของมันดูจะทุลักทุเลเอาการมันมีตาพิเศษที่สามารถมองเห็นภาพได้ทั้ง360องศาแม้ว่าธรรมชาติของมันจะเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าแต่ตาที่หมุนได้รอบทิศทางนี้จะมองเห็นศัตรูได้อย่างว่องไวในทะเลไทยมีม้าน้ำอาศัยอยู่ราว5ชนิดแต่ที่พบมากที่สุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮิปโปแคมปัสคูด้าตัวเต็มวัยอายุราว2ปีนี้มีขนาด4ถึง5นิ้วม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมันอุณหภูมิที่เย็นอาจจะกระตุ้นให้มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวผู้จะพยายามว่ายน้ำเข้าไปใกล้ตัวเมียมันพยายามลื่นถลายตัวและกระพือครีบหางอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจตัวเมียมีท่าทีสนใจขึ้นมาบ้างแล้วตัวผู้จะใช้หางรัดตัวของม้าน้ำสาวในขณะที่ผสมพันธุ์ตัวเมียเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องตัวผู้ที่เปิดรอท่าอยู่ไข่นับพันก็หลั่งไหลลงสู่ถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ดูเหมือนมันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาผิดกับตัวเมียที่นิ่งเฉยกินอาหารตามปกติและแล้วม้าน้ำหนุ่มก็ปล่อยน้ำเชื้อลงไปผสมกับไข่ในถุงหน้าท้องของมันเองไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะใช้เวลาเจริญอยู่ในถุงหน้าท้องของตัวผู้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ในค่ำคืนของใต้ท้องทะเลในขณะที่สัตว์บางชนิดกำลังนอนหลับลงแล้วแต่บางชนิดกำลังเริ่มออกหากินพ่อม้าน้ำที่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีตัวนี้กำลังเจ็บท้องมันพยายามใช้หางเหนี่ยวกิ่งกะละปังหาแอนท้องเพื่อสูดหายใจลึกๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่ได้รับแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยอาการบิดหางไปมาเป็นการแสดงความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ไม่ต่างไปจากสัตว์อื่นที่กำลังจะคลอดลูกดูเหมือนว่าม้าน้ำเพศผู้เป็นสัตว์ที่เข้าใจความเจ็บปวดของการให้กำเนิดได้เป็นอย่างดีพ่อม้าน้ำตัวนี้ปวดท้องนานถึง8ชั่วโมงเมื่อใกล้คลอดหน้าท้องของมันจะเริ่มขยายตัวออกเป่งเต็มที่ท้องเริ่มเปลี่ยนสีซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมันพยายามเบ่งลมอยู่หลายครั้งและแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงลูกม้าน้ำนับร้อยๆตัวถูกพ่นออกมาจากถุงหน้าท้องทุกครั้งที่พ่อม้าน้ำออกแรงเบ่งลูกๆจะออกมามากขึ้นทันทีที่ออกจากถุงหน้าท้องของพ่อลูกม้าน้ำก็สามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถุงหน้าท้องที่เต่งเมื่อครู่บัดนี้ก็เหี่ยวแห้งลงพร้อมกับความเจ็บปวดของพ่อม้าน้ำก็หายไปสิ้นเมื่อลูกๆนับร้อยตัวว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆกระบวนการสืบพันธุ์ที่ดูพิสดารของม้าน้ำเพศผู้ก็จบสิ้นลงดูเหมือนว่าธรรมชาติช่วยให้สัตว์น้ำที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าเช่นนี้ได้มีโอกาสสืบสานเผ่าพันธุ์ของมันได้อย่างเหมาะเจาะโดยให้พ่อเป็นผู้ดูแลไข่ทั้งมวลเพื่อให้มั่นใจว่าไข่จะมีโอกาสฟักเป็นตัวได้มากที่สุดเมื่อลูกม้าน้ำได้ออกมาผจญภัยกับท้องทะเลภายนอกเช่นนี้พวกของมันจำนวนมากก็ต้องตกเป็นเหยื่อของฝูงปลาสิ่งนี้ไม่ใช่ความโหดร้ายหากแต่คือสมดุลของธรรมชาติ

ม้าน้ำและแมงดาทะเลคือสัตว์โลกที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมันแต่ใครจะรู้ว่าพวกมันจะสืบสานเผ่าพันธุ์ไปได้อีกนานเพียงใด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนที่สิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่ร
4: ู้
5: ที
4: ่
5: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ใต้ทะเลในระดับน้ำที่ไม่ลึกนักจะปรากฏแนวปะการังอันเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพชีวิตหลายชีวิตสรรสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาหลายชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้

ลอดแนวชายฝั่งทั้งสองด้านที่ยาวกว่า 2,700 กิโลเมตรปรากฏหมู่เกาะกลางทะเลนับร้อยทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันหมู่เกาะเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมาลายูที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกระทั่งตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เกาะเหล่านี้เองคือบริเวณที่พบแนวปะการังที่งดงามเพราะทะเลในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมีอุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงแดดก็ส่องถึงพื้นทะเลเบื้องล่างทำให้ตัวปะการังสามารถเจริญได้ดี

ปร่างของปะการังที่แตกต่างกันนั้นอันที่จริงก็คือโครงร่างหินปูนที่ปะการังนับร้อยนับพันชีวิตช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับลำตัวอันอ่อนนุ่มของมันเองสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ความจริงคือสัตว์ทะเลที่สามารถเพิ่มขนาดและจำนวนของมันเองจนทำให้ปะการังทั้งก้อนขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลา

และด้วยเหตุที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่หาอาหารเองได้มันจึงต้องยื่นหนวดเล็กๆออกมาดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหารแต่มันก็ได้อาหารจากวิธีนี้น้อยเต็มทีความจริงอาหารหลักของปะการังจะได้จากการดูดซึมสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีชื่อว่าซูแซนทารีที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของมันและนี่คือสาเหตุที่พบเห็นปะการังได้เฉพาะในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงเท่านั้นตัวปะการังนั้นเปรียบเสมือนสถาปนิกที่สร้างที่พักให้แก่สัตว์น้ำทั้งหลายหลังจากเกิดแนวปะการังขึ้นแล้วสัตว์น้ำต่างๆก็จะติดตามเข้ามาจับจองพื้นที่ตามนิสัยของมันอย่างผู้หลากสีที่เห็นอยู่นี้คืออวัยวะดักจับเหยื่อของหนอนฉัดที่อาศัยฝังตัวอยู่ในหินปะการังมันใช้อวัยวะที่สวยงามนี้ดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำหากมีศัตรูที่แข็งแรงกว่ามันก็จะหดตัวลงอย่างว่องไวสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ชอบฝังตัวอยู่ในหินปะการังก็คือหอยมือเสือหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหอยชนิดนี้ก็สามารถดูดซับสารอาหารจากสาหร่ายซูแซนทารีได้เช่นเดียวกับปะการังปลาไหลมอเรเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโพรงหินปะการังตัวที่ใหญ่ที่สุดอาจจะมีความยาวถึง2เมตรโดยปกติมันจะหลบซ่อนอยู่ในโพรงหินคอยจังหวะที่จะฮุบเหยื่อที่ว่ายผ่านมาเท่านั้นปลาไหลชนิดนี้เป็นที่เกรงกลัวของนักดำน้ำอยู่มิใช่น้อยเพราะเคยมีนักดำน้ำถูกมันกัดมาแล้วจึงมีคำกล่าวขวัญถึงความดุร้ายของมันความจริงปลาไหลมอเรจะดุร้ายเฉพาะช่วงที่มันมีลูกอ่อนหรือในยามที่ถูกรังแกเท่านั้นโดยปกติมันจึงเป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้เล่นและมีความจำเป็นเลิศมันสามารถจดจำผู้ที่เข้ามาให้อาหารมันได้อย่างแม่นยำนอกจากปลาขนาดใหญ่อย่างปลาไหลมอเรแล้วลูกปลาสลิดทะเลก็อาศัยก่อปะการังเขากวางเป็นที่หลบภัยมันจะว่ายวนกินอาหารอยู่เหนือกอปะการังแล้วเมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ลูกปลาทั้งฝูงก็จะพร้อมใจกันหลบอยู่ในกอปะการังอย่างพร้อมเพรียงหัวใจของทุกชีวิตในระบบนิเวศแห่งนี้คือตัวปะการังเล็กๆนับล้านตัวที่ทำหน้าที่สร้างโครงร่างแข็งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายในท้องทะเลและตัวปะการังก็ยังเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดปลานกแก้วฝูงนี้มีปากแข็งพิเศษสำหรับกัดแทะตัวปะการังโดยเฉพาะและนี่ก็คือปลาโนรีมันมักจะอยู่กันเป็นคู่ๆปลายปากยาวของมันมีความแข็งแรงมากช่วยในการกัดแทะตัวปะการังได้เป็นอย่างดีปลาอีกชนิดหนึ่งที่เข้ามากินตัวปะการังอยู่บ่อยๆก็คือปลาผีเสื้อปลาชนิดนี้มีสีสันสวยงามฉูดฉาดและบางชนิดจะมีจุดดำใหญ่ที่โคนหางเพื่อหลอกให้ศัตรูของมันเข้าใจว่าเป็นดวงตาของปลาที่ใหญ่กว่าและสีที่ฉูดฉาดของมันก็มีไว้เพื่อพรางตัวของมันให้กลมกลืนไปกับแนวปะการังที่มักมีฟองน้ำหลากสีเข้ามาเกาะตามก้อนปะการังที่ตายแล้วจะมีสาหร่ายขนาดเล็กเคลือบอยู่ที่ผิวสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหารของปลากินพืชอย่างปลาสลิดทะเลหลากสีพวกนี้เราจึงเห็นพวกมันว่ายเวียนอยู่ตามแนวปะการังทั่วไป
พวกมันทำให้แนวปะการังดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

การังมีซอกโพรงอยู่มากมายทำให้ลูกปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากลูกปลาเหล่านี้จะกินสาหร่ายเซลล์เดียวที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหาร

ความสัมพันธ์ของสัตว์ในแนวปะการังนั้นซับซ้อนมากเราจะพบทั้งเหยื่อและผู้ล่าหลายระดับในสถานที่แห่งเดียวกันพร้อมกับผู้ผลิตอาหารแต่สัตว์บางชนิดก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแยบยลต์

ไม้ทะเลที่เกาะอยู่ตามหินปะการังนี้คือสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดกับตัวปะการังแต่ตัวของมันนั้นใหญ่กว่ากันมากนักและเพราะการที่มันไม่มีโครงร่างแข็งไว้คอยป้องกันดอกไม้ทะเลจึงมีเข็มพิษอยู่ที่ปลายหนวดของมันเป็นการทดแทนและเช่นเดียวกับตัวปะการังมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ดอกไม้ทะเลจึงอาศัยปลาการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามคอยล่อเหยื่อให้มาติด

ลาการ์ตูนนั้นเป็นปลาชนิดเดียวที่มีภูมิต้านทานต่อเข็มพิษของดอกไม้ทะเลแต่ปลาเคราะห์ร้ายที่ว่ายตามปลาการ์ตูนเข้ามาก็มักจะตกเป็นอาหารของดอกไม้ทะเลและสิ่งตอบแทนที่ปลาการ์ตูนจะได้รับก็คือเศษอาหารเป็นรางวัล

ความสัมพันธ์ในเชิงพึ่งพาอาศัยของสัตว์ในแนวปะการังอีกคู่หนึ่งก็คือปลาพยาบาลตัวเล็กๆสีฟ้ากับปลากินเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าปลาพยาบาลจะคอยว่ายวนกินเศษอาหารและพยาธิที่อยู่ตามลำตัวของปลาเหล่านี้มันจึงถูกยกเว้นไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนปลาทั่วๆไป

ระดับน้ำที่ลึกลงไปมักจะพบดงของปะการังอ่อนอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันแต่ปะการังอ่อนก็คือสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างไปจากตัวปะการัง

ารังอ่อนมีหลายชนิดชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตอนนี้มันพากันยื่นตัวออกมาเพื่อดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยอยู่ในน้ำกินเป็นอาหารเช่นเดียวกับปะการังปะการังอ่อนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างโครงร่างที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆของหินปูนด้วยเหตุนี้เองปะการังอ่อนจึงไม่สามารถสร้างแนวปะการังขึ้นมาได้กันละปังหาที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นกำลังยื่นตัวออกมาดักกินอาหารมันเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปะการังอ่อนแต่มีโครงร่างที่แข็งแรงกว่าก็มีโครงสร้างเป็นแผ่นสามารถดักตะกอนที่ไหลมากับกระแสน้ำได้ฝูงปลาจึงมักเข้ามากินอาหารที่ติดอยู่กับ

แต่นอกเหนือไปจากความงามทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ยังได้เรียงร้อยสายใยชีวิตเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใต้ท้องทะเลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสัตว์ทะเลเกือบทุกชนิดจะมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเกี่ยวข้องกันกับแนวปะการังเสมอ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไกลออกไปจากจังหวัดพังงาราว40กิโลเมตรมีหมู่เกาะเล็กๆ เรียงตัวอยู่กลางทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่หมู่เกาะเหล่านี้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นภาษายาวีอันมีความหมายว่าเกาะทั้ง9

เกาะเล็กๆเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมลายูแต่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ไปในที่สุดภายใต้น้ำทะเลใสสะอาดบริเวณรอบๆเกาะจะปรากฏแนวปะการังที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกเหนือจากแนวปะการังแล้วโพรงถ้ำและซอกหินใต้ทะเลก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งเต่าทะเลด้วย

สัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารอันยิ่งใหญ่ในระบบนิเวศแห่งนี้แม้กระนั้นพวกมันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติ

ตามแนวปะการังเรามักจะพบเห็นฝูงปลาเล็กๆชนิดนี้ว่ายเวียนกินอาหารจำตามแนวปะการังเรามักจะพบ

ไม่ไกลไปจากฝูงปลาอมไข่ปลาม้าลายกำลังวนเวียนหาเหยื่อมันเป็นปลาที่กินสัตว์เป็นอาหารโดยปกติปลาม้าลายจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่ถ้ามันพบเห็นเหยื่อเข้าเมื่อใดการจู่โจมก็กลับว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อช่วงเวลาที่ปลาม้าลายกางครีบของมันออกมาอย่างเต็มที่เป็นเวลาที่มันมีความสวยงามที่สุดแต่อากับกิริยาเช่นนี้ความจริงก็คือการขู่เตือนศัตรูผู้บุกรุกเพราะที่ปลายครีบของมันได้ซ่อนเร้นพิษร้ายที่สามารถทำอันตรายให้ถึงตายได้เลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ปลาม้าลายแต่เป็นปลาสิงโตมันเป็นปลาอยู่ในกลุ่มเดียวกันจึงมีลักษณะและพิษสงเช่นเดียวกับปลาม้าลาย

ปลาที่มีพิษร้ายในแนวปะการังอีกชนิดหนึ่งคือปลาการังหัวโขนหรือที่เรียกกันว่าสโตนฟิชชื่อของมันก็คงมาจากที่ว่ามันมีรูปร่างหน้าตากลมกลืนไปกับก้อนหินที่มันเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่นั่นเองในขณะที่ปลาการังกำลังซ่อนตัวเฝ้ารอเหยื่ออยู่นั้นปลานกแก้วที่ว่องไวก็พากันออกมากินอาหารและในช่วงเวลาที่มีกระแสน้ำใต้ทะเลเช่นนี้กระแสน้ำก็พัดพาเอาตะกอนและอาหารฟุ้งกระจายขึ้นมาปลาหางเหลืองฝูงนี้จึงถือโอกาสว่ายวนกินสาหร่ายทะเลที่ปะปนมากับกระแสน้ำเหนือแนวปะการังภายในแนวปะการังมักจะพบเห็นปลิงทะเลหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่โดยปกติพวกมันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ก็ใช่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ปลิงทะเลจะใช้อวัยวะที่อยู่บนหัวของมันช่วยในการเดินหาอาหารไปในแนวปะการัง

คือปลาไหลชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าการ์เด้นอีลมันเป็นปลาไหลที่หายากชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดนี้มีประสาทสัมผัสที่ว่องไวมากพวกมันจะขุดรูอยู่รวมกันตามพื้นทรายในเวลากลางวันก็จะชูคอขึ้นมาคอยดักจับเหยื่อเป็นอาหาร

แม้ช่วงเวลากลางวันจะเป็นเวลาหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในซอกหรือหินปะการังสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่คงมีแต่หนวดเท่านั้นที่ยื่นออกมาให้รู้ว่ามันคือกุ้งมังกร

ต่อเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท้องทะเลเต็มไปด้วยความมืดกุ้งมังกรจะออกมาจากที่หลบซ่อนเพื่อหาอาหารในเวลาค่ำคืนเช่นนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไว

ช่วงเวลากลางคืนชีวิตสัตว์ในแนวปะการังจะเปลี่ยนไปก้างกระดานที่มีนิสัยเช่นเดียวกับกุ้งมังกรก็เริ่มออกหาอาหารด้วยเช่นกัน

ใช้แขนที่รุงรังนี้ช่วยในการเคลื่อนที่และดักจับอาหารสิ่งมีชีวิตที่มีแขนมากมายเช่นนี้เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปลิงทะเล

ในช่วงเวลานี้ปลานกแก้วที่เคยว่ายเวียนหาอาหารในเวลากลางวันก็จะพากันมาซุกตัวนอนอยู่ตามซอกปะการังและเมื่อมันหลับสนิทเราก็สามารถสัมผัสตัวมันได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

ปลาอีกหลายชนิดที่เคยออกมาหากินตอนกลางวันตอนนี้ก็หาที่หลับนอนกันพวกมันเพียงแต่ลดความว่องไวลงและประคองตัวอยู่นิ่งๆในความมืดเท่านั้นและนี่ก็เช่นกันปลาหางเหลืองก็แยกตัวออกมาจากฝูงเพื่อมานอนในซอกหินปะการังด้วยเหมือนกันในตอนนี้สีสันบนตัวของมันก็เปลี่ยนไปจนดูฉูดฉาดขึ้นปลาขี้ตังก็สามารถเปลี่ยนสีของลำตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้เช่นกันและด้วยวิธีนี้เองมันจึงเอาตัวรอดได้ในยามคับขัน

ในขณะที่ปลาหลายชนิดกำลังหลับไหลปูเสฉวนตัวเล็กๆก็ออกหาอาหารแต่ไม่ว่ามันจะเดินไปที่ใดมันก็ได้แบกเอาดอกไม้ทะเลตัวจิ๋วไว้บนหลังของมันด้วยตลอดเวลาเพราะดอกไม้ทะเลตัวเล็กๆแต่มีพิษร้ายเช่นนี้จะเป็นผู้คุ้มกันภัยเป็นอย่างดีให้กับปูเสฉวน

สัตว์อีกชนิดที่เฝ้ารอเหยื่อในความมืดก็คือปลาไหลมอเรที่ลำตัวของมันจะมีกุ้งพยาบาลคอยทำความสะอาดให้ด้วยมันจึงอนุญาตให้กุ้งตัวเล็กๆนี้ไต่เล่นอยู่บนใบหน้าของมัน

ฉลามทรายพยาบาลตัวนี้มันคงหลับเอาแรงอยู่ใต้ซอกปะการังเพื่อรอเวลาหาอาหารปลาฉลามชนิดนี้จะนอนในเวลากลางวันและออกมาหากินในเวลากลางคืน

ลังจากที่ไข่นับร้อยฟองกระทบพื้นทรายแม่เต่าก็หมดสิ้นภาระคงทิ้งหน้าที่นี้ให้แก่ธรรมชาติแม่เต่าทะเลก็มุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลที่มืดมิด

สายใหญ่ชีวิตใต้ท้องทะเลแห่งนี้ยังคงผูกพันและจะวนเวียนอยู่เช่นนี้นานตราบเท่าที่แนวปะการังจะยังคงอยู่

สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

โดยธรรมชาติของฝูงปลาในแนวปะการังนั้นมันเป็นสัตว์ที่เชื่องจึงมักจะว่ายเข้ามาหยอกล้อกับมนุษย์ผู้มาเยือนอยู่เสมอ

ามกลางความมืดมิดของท้องทะเลเรือไฟล่อปลากำลังจอดลอยลำอยู่เหนือแนวปะการังแสงไฟที่ส่องใต้น้ำเป็นแสงมรณะที่มนุษย์ใช้ล่อฝูงปลาหลายชนิดหลากวัยให้ว่ายเข้ามาตอมแสงสว่างนี้แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่กองปลาจากแนวปะการังที่ไร้ชีวิตเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประมงที่ไม่ถูกต้องอยู่ทุกวันแนวปะการังที่เคยเป็นแหล่งหาอาหารและหลบภัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่กำลังสูญเสียสมาชิกเล็กๆเหล่านี้ไป

และไม่เพียงแต่ฝูงปลาที่ต้องจบชีวิตลงแม้แนวปะการังก็ไม่อาจรอดพ้นจากการทำลายไปได้เมื่อมนุษย์ผู้มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนใช้ระเบิดจับปลาที่หลบซ่อนอยู่ในแนวปะการัง

ประดิษฐกรรมของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ใช้เวลายาวนานนับร้อยนับพันปีก็มีอันต้องสูญสลายลงไปในชั่วพริบตาแม้จะมีกฎหมายห้ามการประมงในลักษณะนี้แต่แนวปะการังที่อยู่ใต้ท้องทะเลไทยอันกว้างใหญ่ก็อยู่ห่างไกลจนเกินความสามารถของทางราชการที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงร่องรอยแนวปะการังที่ถูกระเบิดทำลายจึงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป

แม้จะถูกทำลายไปมากแต่แนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้และแม้ว่าปัจจุบันนี้ฝูงปลาในแนวปะการังก็ยังคงหวาดกลัวต่อแขกแปลกหน้าผู้มาเยือนอยู่แต่แนวปะการังก็ยังคงความน่าพิศมัยอยู่กิตติศัพท์ความสวยงามของแนวปะการังใต้ทะเลไทยกระจายไปไกลทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยียนอาณาจักรใต้ทะเลตามหมู่เกาะต่างๆมากขึ้นทุกที

แม้ว่าจะไม่เจตนาแต่สมอจากเรือท่องเที่ยวนับ10ลำจะถูกปล่อยลงไปในแนวปะการังทุกวันทำให้แนวปะการังหลายแห่งถูกทำลายไปมาก

วันนี้อาสาสมัครนักดำน้ำจากทั่วทุกทิศกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักพวกเขาอาสาเข้ามาช่วยในโครงการวางทุ่นผูกเรือของกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้

แนวปะการังตามอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง7แห่งในฝั่งอันดามันคือสถานที่ที่ต้องรีบดำเนินงานก่อนพวกเขาหวังว่าทุ่นผูกเรือเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหยุดยั้งการทำลายแนวปะการังลงไปได้บ้างแม้จะมีความพยายามที่จะป้องกันการทำลายแนวปะการังลงไปบ้างแล้วแต่การสูญเสียแนวปะการังที่งดงามก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็หมายถึงการสูญเสียที่หลบภัยของสัตว์น้ำและแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของท้องทะเลไปและด้วยเหตุนี้โครงการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงเกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของกรมประมงแท่นซีเมนต์รูปลูกบาศก์นับพันก้อนถูกลำเลียงออกไปในทะเลตามชายฝั่งเพื่อทิ้งให้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาแทนปะการังที่ถูกทำลายไป

แม้ว่าปะการังเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้จะเป็นเพียงโครงสร้างซึ่งไม่สามารถผลิตอาหารได้เช่นเดียวกับตัวปะการังแต่โครงสร้างแข็งเหล่านี้ก็เป็นที่ยึดเกาะของสัตว์ทะเลขนาดเล็กแทนปะการังได้เป็นอย่างดีเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ก้อนซีเมนต์เหล่านี้ถูกทิ้งไว้ใต้น้ำฝูงปลาหลากชนิดที่เคยเวียนว่ายอยู่ในแนวปะการังก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปะการังเทียมก็ได้ทำหน้าที่ของมันทดแทนแนวปะการังที่สูญเสียไปด้วยน้ำมือของมนุษย์

ความพยายามสร้างปะการังเทียมเป็นเพียงหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อทดแทนแนวปะการังธรรมชาติที่สูญเสียไป

0: แต่แนวปะการังไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญแค่เป็นแหล่งผลิตอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเท่านั้น
1: ใต้ทะเลมีแหล่งปะการังซึ่งนอกเหนือจากความสวยงามที่เราจะดำน้ำลงไปดูได้แล้วบริเวณปะการังนั้นยังเป็นบริเวณซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ต่างๆและถ้าเผื่อปะการังถูกทำลายหักพังไปสิ่งที่จะตามมายิ่งใหญ่กว่าไม่มีแหล่งที่จะเป็นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้แล้วก็คือการที่ชายฝั่งเนี่ยจะพังทลายออกไปเพราะคลื่นสามารถจะกระแทกกับชายฝั่งได้โดยตรงทำให้หาดทรายที่เคยมีนั้นพังทลายลงไปได้นักวิชาการพยายามเตือนมากครับว่าปัญหาของทะเลนั่นเป็นปัญหาซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง
0: ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลกำลังเร่งศึกษาหาข้อมูลต่างๆในแนวปะการังเพื่อความมุ่งหวังที่จะมีความเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนในแนวปะการังและท้องทะเล

ราะบทเรียนจากความไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของชีวิตในแนวปะการังทำให้ดาวหนามซึ่งเป็นศัตรูทางธรรมชาติของปะการังระบาดอยู่ในท้องทะเลไทยอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุที่มนุษย์จับเอาหอยสังแตรซึ่งเป็นตัวควบคุมดาวหนามตามธรรมชาติไปเป็นสินค้าและเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ได้ทำให้สมดุลทางธรรมชาติของแนวปะการังเปลี่ยนไปแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นแม้ก้อนปะการังก็ยังถูกตัดเอามาขายเป็นสินค้าประดับตามอาคารบ้านเรือนสัตว์ในแนวปะการังหลายชนิดกลายเป็นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในภาวะการที่มีการทำลายแนวปะการังลงไปทุกด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์แนวปะการังที่ยังหลงเหลืออยู่มีการฉีดสีเข้าไปในก้อนปะการังเพื่อศึกษาอัตราความเจริญเติบโตของมันชนิดและตำแหน่งของปะการังแต่ละก้อนถูกบันทึกไว้เพื่อการศึกษาต่อไปพวกเขาเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวปะการังทุกๆปีในที่สุดปะการังที่ถูกฉีดสีมานานกว่า1ปีก็ถูกตัดออกมาวัดขนาดเพื่อคำนวณหาอัตราการเจริญเติบโตของปะการังและด้วยวิธีนี้ก็ทำให้รู้ว่าปะการังเขากวางใช้เวลาประมาณ1ปีที่จะสร้างโครงร่างแข็งให้ยาวออกมา10เซนติเมตรและถ้าเป็นปะการังก้อนก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะเพิ่มขนาดของมันให้ใหญ่ออกไปเพียง10เซนติเมตรภาพถ่ายปะการังแต่ละก้อนถูกจัดเรียงต่อกันไว้และนี่ก็คือภาพรวมของแนวปะการังที่พวกเขาลงไปสำรวจมา

0: ข้อมูลต่างๆของแนวปะการังแต่ละแห่งถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากข้อมูลที่ได้จากการลงไปศึกษาแนวปะการังใต้ท้องทะเลภาพถ่ายจากดาวเทียมก็ช่วยให้พวกเขารู้ถึงตำแหน่งของแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆในท้องทะเลไทย
1: จะรู้ว่าในบริเวณที่มีแนวปะการังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการดูแลไม่ให้ตะกอนก็ตามไม่ให้สิ่งสกปรกก็ตามมันลงไปในบริเวณนั้นซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับแนวปะการังที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อมูลอันนี้ก็จะทำให้เราช่วยตัดสินใจได้ว่าบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะให้สร้างท่าเรือบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะมีการปล่อยให้สร้างรีสอร์ทสร้างสิ่งต่างๆยื่นลงไปในทะเลและสิ่งที่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลนั้นมันจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับบริเวณชายฝั่งหรือไม่

และหากนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายหันหน้ามาปรึกษากันช่วยกันดูแลแนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ปัญหาการทำลายแนวปะการังก็คงจะลดน้อยลงและวันนั้นความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

0: เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน
1: อ

0: หากจะกล่าวว่าคนไทยเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินไทยนี้แล้วท้องทะเลไทยก็คงเป็นของปลาทูปลาที่คนไทยเรารู้จักกันมานานในอดีตชาวประมงมักจะปักโป๊ะไว้ล่อฝูงปลาทูจนมีคำกล่าวว่าเมื่อฟ้าแดงปลาทูก็เข้าโป๊ะเป็นคำกล่าวถึงอุปนิสัยปลาทูของชาวประมงรุ่นผู้เฒ่าแต่เมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวจีนมากขึ้นเรือตังเกก็ถูกนำมาใช้จับปลาทูในสมัยนั้นชาวประมงไม่มีเครื่องมือหาฝูงปลาอาศัยแต่ความชำนาญของไถเรือหรือใต้กงที่จะต้องปีนขึ้นไปบนเสาเพื่อมองหาฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในคืนเดือนมืดความสมบูรณ์ของท้องทะเลนั้นก็ดูได้จากปริมาณปลาที่จับขึ้นมาได้กล่าวกันว่าในอดีตนั้นแม้ว่าจะได้นำปลาทูออกมาขายเต็มเล่มเกวียนและทำเค็มเก็บไว้แล้วก็ยังเหลือปลาทูที่แปรรูปไม่ทันและทิ้งไว้เต็มชายหาดนับจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ชาวประมงก็ยังคงยึดการจับปลาทูเป็นอาชีพหลักมิได้เปลี่ยนแปลงแต่ปลาทูก็ยังคงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยมาโดยตลอดฝูงปลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในหน้าน้ำไทยนั้นมีกำเนิดมาจากไหนคือคำถามที่วนเวียนอยู่ภายในใจของคนไทยหลายคนบ้างก็เชื่อว่าปลาทูมีถิ่นกำเนิดอยู่ไกลออกไปถึงอ่าวตังเกียแล้วจึงว่ายน้ำท่องเที่ยวเข้ามาในอ่าวไทยแต่การที่ชาวประมงสามารถจับปลาที่มีไข่ได้ในบางฤดูกาลในบริเวณอ่าวไทยก็เป็นเรื่องน่าพิศวงการค้นหาแหล่งกำเนิดของปลาทูจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มิใช่น้อยการติดตามหาถิ่นกำเนิดของปลาทูนั้นอันที่จริงก็คือการค้นหาแหล่งวางไข่ของมันนั่นเองโดยธรรมชาติแล้วเมื่อใกล้ฤดูวางไข่ปลาทูก็จะต้องเข้ามารวมฝูงกันเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เช่นเดียวกับสัตว์น้ำทั่วๆไปภายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูวางไข่ของปลาทูเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องหาฝูงพ่อแม่ปลาทูให้พบเพื่อค้นหาคำตอบว่าพวกมันพากันไปวางไข่ที่ใดกันแน่ภายในอ่าวไทยหรือไกลออกไปทางทะเลจีนใต้เพื่อค้นหาฝูงพ่อแม่ปลาเรืออวนล้อมที่ทันสมัยที่สุดจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกใช้ในภารกิจนี้นับจากนี้ไปเรือที่มีชื่อว่าปลาทูก็จะเดินทางเพื่อสืบเสาะหาแหล่งวางไข่ของปลาที่มีชื่อเช่นเดียวกับมันเรือออกวิ่งเลียบชายฝั่งเพราะเป็นที่รู้จักกันดีว่าปลาทูนั้นเป็นปลาที่ชอบน้ำทะเลที่มีความเค็มต่ำสักหน่อยมันจะว่ายวนหาอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชที่จะมีมากบริเวณชายฝั่งน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลจะพัดพาเอาปุ๋ยอย่างดีลงสู่ท้องทะเลทำให้แพลงต้อนพืชซึ่งก็คือสาหร่ายเซลล์เดียวเกิดขึ้นมากมายในบริเวณนี้สาหร่ายเล็กๆเหล่านี้คือแหล่งอาหารอย่างเดียวของปลาทูปลาผิวน้ำที่ต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาชาวประมงมักจะรู้ดีว่าพวกเขาจะตามหาฝูงปลาได้จากที่ใดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความรู้เรื่องแหล่งอาหารของมันเลยที่ท่าขึ้นปลาข้างเขาม่องไร่ในเดือนมีนาคมปีนี้มีเรือประมงเข้ามาลอยลำขึ้นปลาอย่างคึกคัก ปลาที่ขึ้นบนท่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูและปลาลังปลาทูและปลาลังความจริงเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะของปลาทั้งสองจึงมีความคล้ายคลึงกันมากจนทำให้หลายคนแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดไม่ออกการแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดจึงอาจจะดูได้จากส่วนหัวของปลาทูที่แหลมเพรียวกว่าปลาลังและด้วยอุปนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกันของปลาทั้งสองทำให้ซี่เหงือกของปลาทูละเอียดกว่าปลาลังและลำไส้ของมันก็มีสีเขียวเข้มกว่านั่นก็เพราะว่าปลาทูเป็นปลาที่กินแพลงต้อนพืชแต่ปลาลังเป็นปลาที่กินทั้งแพลงต้อนพืชและแพลงต้อนสัตว์เป็นอาหารนั่นเองเรือลำนี้เป็นหนึ่งในหลายๆลำที่เอาปลาทูมาขึ้นท่าปลาทูฝูงนี้เมื่อวันวานยังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลและเมื่อลองผ่าท้องมันดูก็พบไข่ปลาสีเหลืองอารามเต็มท้องแสดงว่าแหล่งวางไข่ของมันคงอยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนี้เป็นแน่เรือปลาทูติดตามหาฝูงปลาต่อไป
1: พลังวิ่งเข็ม090เป็นเวลา10นาที
0: เครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถติดตามหาฝูงปลาได้ง่ายขึ้น
1: รับทราบ
0: เมื่อเรือแล่นมาถึงเกาะพะงันซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องโซน่าก็บอกให้เรารู้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ท้องเรือนั่นเองและนี่อาจจะเป็นฝูงพ่อแม่ปลาทูที่เราตามหาก็ได้เพื่อให้รู้แน่ก็จำเป็นจะต้องลงอวนล้อมจับฝูงปลาขึ้นมาดูกันเรือเล็กจึงถูกปล่อยออกไปพร้อมๆกับเชือกอวนเรือต้องวิ่งตีโค้งเพื่อให้อวนล้อมรอบฝูงปลาไว้ภายใน

เรือไฟล่อปลาก็ทำหน้าที่ล่อให้ฝูงปลามารวมอยู่ที่เดียวกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความระทึกใจของคณะสำรวจปากอวนส่วนล่างถูกรวบขึ้นมาแล้วฝูงปลาก็ติดกันอยู่ในอวนนั่นเองลูกเรือพยายามสาวอวนขึ้นมา

กว่าจะสาอวนขึ้นมาจนหมดก็รุ่งอรุณของวันใหม่พอดีและภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ปลาที่พวกเขาตามหาท้องของแม่ปลาเต็มไปด้วยไข่ที่สุกพร้อมจะผสมแล้วท้องทะเลบริเวณนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูในฤดูวางไข่แม่ปลาทูจะวางไข่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ละครั้งจะปล่อยไข่ออกมาถึง 20,000 ฟองไข่ปลาที่ได้รับการผสมแล้วจะล่องลอยอยู่ในท้องทะเลบางส่วนก็ตกเป็นอาหารของปลาแต่ที่เหลือรอดฟักออกเป็นตัวก็มีมิใช่น้อยแม้ว่าจะเป็นลูกปลามันก็มีสัญชาตญาณในการรวมฝูงเรือสำรวจติดตามหาฝูงปลาต่อไปแต่คราวนี้พวกเขามีจุดประสงค์ก็คือลูกปลาทูในแหล่งที่วางไข่ของปลาทูจะต้องมีลูกปลาว่ายวนอยู่อย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ใช้ถุงแพลงต้อนสัตว์ลากเอาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ผิวน้ำขึ้นมาดู

0: ภายในน้ำทะเลที่ใสสะอาดจะมีสิ่งมีชีวิตล่องลอยอยู่มากมายและลูกปลาทูก็เช่นกันมันว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำจนถูกจับมาพร้อมๆกับแพลงก์ตอนสัตว์อีกหลายชนิดในช่วงที่ลูกปลาทูมีขนาดเล็กมากเช่นนี้มันก็มักจะตกเป็นเหยื่อของแพลงก์ตอนสัตว์เข็มพิษที่ปลายหนวดของสัตว์ที่ดูคล้ายกับแมงกระพรุนนี้ทำให้ลูกปลาทูเป็นอัมพาตและตายในที่สุดภายใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ลูกปลาทูฝูงนี้กำลังว่ายน้ำเข้ามาในก้นอ่าวไทยและอีก6เดือนข้างหน้าพวกมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นปลาหนุ่มสาวที่พร้อมจะทำหน้าที่ดำรงเผ่าพันธุ์ดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาเนิ่นนานจนทำให้ปลาทูอยู่คู่กับอ่าวไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วก็ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากและนี่ก็เป็นแรงผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอาหารโปรตีนจากปลาจึงเพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยทุกวันนี้ท้องทะเลจึงเต็มไปด้วยกองเรือที่มุ่งหน้าออกหาปลาและสินในน้ำทุกชนิดเรือที่มุ่งหน้าออกหาปลาและสินในน้ำทุกชนิด
1: พูดกันตัวพูดกันตัว

ลาทูขนาดใหญ่เริ่มหายากขึ้นปลาขนาดรองลงมาถูกจับขึ้นมาป้อนตลาดแทนแม้แต่ลูกปลาก็ถูกจับมาขายในโรงงานปลาป่นกลายเป็นอาหารสัตว์หมดโอกาสที่จะเติบโตต่อไป

0: การระดมจับปลาทูทุกขนาดรวมทั้งลูกปลาขนาดเล็กทำให้ประชากรปลาทูลดลงอย่างรวดเร็วลูกปลาไม่มีโอกาสเติบโตพ่อแม่ปลาก็ไม่อาจจะมีชีวิตรอดพ้นจากตาข่ายอวนไปได้หรือว่าปลาทูจะต้องสูญพันธุ์ไปจากอ่าวไทยแล้วเพื่อช่วยให้ปลาทูมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปในอ่าวไทยกรมประมงจึงออกประกาศปิดอ่าวไทยในบริเวณเขาม่องไร่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ปลาทูวางไข่และลูกปลาวัยอ่อนกำลังเลี้ยงตัว
1: เราได้ห้ามชาวมงจับปลาทูขณะมีปลาทูวางไข่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและห้ามชาวประมงจับปลาทูขนาดเล็กระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะฮะและเราก็มีเรือตรวจของเราออกทำการตรวจตราณพื้นที่ที่เราห่วงห้ามในเขตจังหวัดประจวบชุมพรและสุราษฎร์เพราะนั้นผมมีความมั่นใจว่านะครับมาตรการที่เราออกไปนี้นะฮะกับเรือตรวจที่เราออกไปนี้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและชาวมงให้ความร่วมมือโดยละเว้นไม่ทำการประมงในฤดูห่วงห้ามปลาทูจะไม่มีวันหมดจากอ่าวไทยโดยแน่นอนครับ
0: เพื่อให้มาตรการนี้สำเร็จผลกรมประมงจึงมีเรือตรวจการแล่นอยู่ในท้องทะเลบริเวณที่ได้มีการปิดอ่าวท่ามกลางความมืดเรือตรวจการจะแล่นสำรวจไปในท้องทะเลตลอดทั้งคืนบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นการจับพ่อแม่ปลาทูในบริเวณที่ห้ามจับและนี่เองคือสาเหตุของการถดถอยของประชากรปลาทูในท้องทะเลไทยเมื่อมีการประมงที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการจับกุมเรือประมงลำนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเรือหลายร้อยลำที่ลักลอบจับปลาในเขตที่สงวนไว้ให้พ่อแม่ปลาทูวางไข่และถูกจับกุมได้แต่เขตพื้นที่ที่ปิดอ่าวนี้ก็กว้างใหญ่เกินกว่าที่เรือตรวจการเพียง8ลำจะดูแลได้อย่างทั่วถึงการลักลอบจับปลาทูในช่วงเวลาห้ามจึงยังคงเกิดขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้จึงไม่แปลกที่ราคาของปลาทูในท้องตลาดจะแพงขึ้นเรื่อยๆพร้อมไปกับขนาดของปลาที่เล็กลงไปทุกทีเดี๋ยวนี้ปลาทูจึงไม่ใช่อาหารของคนยากอีกต่อไปอนาคตของปลาทูจึงขึ้นอยู่กับมาตรการปิดอ่าวที่ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวประมงอย่างพร้อมเพรียงและวันนั้นปลาทูจะกลับเป็นสัญลักษณ์ของท้องทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

ที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นับตั้งแต่ทะเลไทยได้ถือกำเนิดขึ้นท้องน้ำแห่งนี้ก็ได้เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสัตว์น้ำทั้งหลายมาโดยตลอดก่อนที่อาณาบริเวณนี้จะเป็นที่รู้จักกันในนามของราชอาณาจักรสยามมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเดียวกันนี้เองตามหมู่เกาะต่างๆในทะเลไทยจึงปรากฏภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มากมายภาพเขียนเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความผูกพันกับสายน้ำนี้อย่างลึกซึ้งไม่ไกลไปจากภาพเขียนสีมีกองเปลือกหอยนับล้านๆตัวกองเรียงรายอยู่และนี่คือปริศนาที่ทำให้เกิดความงุนงงถึงกำเนิดของพวกมันบ้างก็ว่าเกิดจากการพัดพาของน้ำทะเลแต่บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์

ื่อเก็บข้อมูลให้มากขึ้นนักโบราณคดีก็ได้เข้ามาสำรวจหมู่เกาะต่างๆในเขตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่อีกครั้งหนึ่ง

บนเขาพระอาจเท่าในอ่าวพังงาสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบก็คือกองเปลือกหอยหลายชนิดปะปนกันและยิ่งไปกว่านั้นเปลือกหอยเหล่านี้ก็ยังถูกกองเรียงเป็นชั้นๆสลับกับเศษขี้เถ้าที่อาจจะเกิดจากการหุงต้ม

และสิ่งนี้ก็คือขวานหินมันถูกละทิ้งไว้ในกองเปลือกหอยขวานหินชนิดนี้ก็คืออาวุธสำคัญของคนก่อนประวัติศาสตร์นอกจากขวานหินยังมีการค้นพบก้อนแร่หีมาไทยปะปนอยู่ด้วยแร่ชนิดนี้ก็คือออกไซด์ของเหล็กนั่นเองนอกจากก้อนแร่ที่พบในกองเปลือกหอยแล้วพื้นที่บริเวณเกาะเต็มไปด้วยเศษแร่ชนิดนี้แร่หีมาไทยนี้เองคือวัตถุสำคัญที่คนโบราณนำมาใช้ในการวาดภาพซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวของเขาจนกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าของอนุชน

0: ฐานต่างๆที่ค้นพบบนเขาพระอาจเท่าและเขาเขียนถูกรวบรวมกลับไปวิเคราะห์ต่อไปมาถึงตอนนี้นักโบราณคดีก็เริ่มจะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้บ้างแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะในท้องทะเลแห่งนี
1: ้เราเชื่อว่ากองเปลือกหอยอันนี้เกิดจากการกระทำของคนปริมาณของหอยที่กินได้30กว่าชนิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดประเภทพวกหอยสังหนามหอยเบี้ยตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งหอยพวกนี้เป็นหอยที่เกิดอยู่ในแหล่งปะการังซึ่งอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในน้ำลึกในทะเลลึกนะครับไม่ได้อยู่ในป่าชายเลนคนสมัยโบราณเนี่ยหรือชาวน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กินหอยทุกอย่างและเขารู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับในฤดูไหน
0: มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใช้หมู่เกาะต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงเวลามรสุมพวกเขาถือโอกาสนี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ผ่านทางภาพวาดที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วภาพเขียนสีตามผนังถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่คือเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของกลุ่มคนพวกนี้

ชามใบนี้ยังคงสมบูรณ์มิได้บุบสลายแม้ว่ามันจะมีอายุกว่า700ปีก็ตามไม่ว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หรือผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ต่างก็เคยใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่บนท้องน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกันนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทะเลไทยก็ยังคงเป็นแหล่งพักพิงและเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อยู่เช่นเดิมข้อมูลทางโบราณคดีอาจจะช่วยให้ชนรุ่นหลังจินตนาการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่เร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลได้แต่เงาของคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็อาจชัดเจนขึ้นเมื่อมองผ่านชีวิตของชนกลุ่มน้อยทางภาคใต้กลุ่มหนึ่งที่ยังคงพอใจจะใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆคนไทยทางใต้ขนานนามพวกเขาว่าชาวเลแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าอูรักลาโวยซึ่งมีความหมายว่าชาวทะเลแต่บางกลุ่มก็เรียกตัวเองว่ามอเกนซึ่งแปลว่าน้ำเค็มพวกมอเกนนั้นมักจะอพยพเคลื่อนย้ายอยู่ระหว่างเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะในประเทศพม่าแต่อูรักลาโวยนั้นหยุดชีวิตที่เร่ร่อนของตนเองและตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเกาะต่างๆทางใต้ของไทยและมาเลเซียทุกวันนี้ชาวเลมอเกนที่เกาะสุรินทร์ยังคงใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาและด้วยลักษณะการใช้ชีวิตอย่างอิสระอาศัยเรือเป็นเสมือนบ้านเร่ร่อนไปในท้องทะเลทำให้พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นยิปซีทะเล

อเกนเรียกเรือหรือความจริงก็คือบ้านลอยน้ำของพวกเขาว่ากาบังซึ่งมีลักษณะพิเศษคือที่ท้ายเรือจะถากเป็นรูปปากนกเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเรือส่วนบนหลังคาก็จะมุงด้วยใบเตยหรือใบปาล์มที่หาได้ตามเกาะต่างๆมอเกนเป็นกลุ่มชนที่นับถือผีบรรพบุรุษบนหลังคาเรือกาบังจึงมีไม้กันผีลักษณะคล้ายตาแหลวปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีร้ายเข้ามารบกวนสมาชิกในครอบครัวในฤดูมรสุมชาวเลมอร์เกนจะหยุดพักชีวิตเร่ร่อนของพวกเขาตามเกาะต่างๆบนเกาะสุรินจึงมักจะพบมอร์เกนปลูกเพิงพักชั่วคราวอยู่บนชายหาดเด็กสาวคนนี้ใช้สีจากก้นหม้อวาดลวดลายกอสร้อยหรือลายนมบนใบหน้าของเธอเพื่อความงามตามความนิยมแบบดั้งเดิมของมอร์เกนชาวเลนั้นเป็นกลุ่มชนที่ให้ความนับถือแก่สตรีเพศเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวว่าใครอยากสบายก็ให้ไปเกิดเป็นลูกสาวชาวเลเพราะภรรยาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวของชาวเลพวกเธอจะมีหน้าที่เพียงการเลี้ยงดูลูกและหุงต้มอาหารเท่านั้นแต่เธอก็มักจะยกหน้าที่นี้ให้ตกเป็นของลูกสาวแต่สำหรับพ่อบ้านชาวเลพวกเขาจะต้องออกเรือเพื่อหาอาหารและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะต้องพาฟืนและทำงานทั่วๆไปและดูเหมือนว่าหนุ่มๆชาวเลจะยอมรับภาระนี้กันทุกคนแม่บ้านจึงมีเวลาว่างมากพวกเธอจะจับกลุ่มคุยกันเล่นไพ่หรือบางครั้งก็นั่งหาหาวให้กันการที่มีลูกสาวเกิดขึ้นในบ้านจึงเป็นความยินดีอย่างยิ่งในครอบครัวเพราะหมายถึงการได้แรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าตามประเพณีของชาวเลเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของฝ่ายหญิง

พี่สาวจะมีหน้าที่ดูแลน้องเธอมักจะร้องเพลงกล่อมน้องโดยมีเนื้อร้องเป็นภาษามอเกนที่บรรยายถึงธรรมชาติรอบๆตัวนอกจากหน้าที่เลี้ยงน้องลูกสาวจะถูกฝึกให้หุงหาอาหารและจักสารด้วยเด็กๆชาวเลจะสามารถใช้เรือได้อย่างคล่องแคล่วลูกชายจะติดตามพ่อออกไปหาประสบการณ์ในท้องทะเลพวกเขาใช้เรือพายลำเล็กๆออกไปหาสินในน้ำที่อยู่ตามเกาะต่างๆในช่วงเวลานี้ลูกชายจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของท้องทะเลจากผู้เป็นพ่อพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นนักดำน้ำตัวฉกาจเพราะชาวเลมีความเชื่อว่าชายหนุ่มผู้ที่สามารถดำน้ำได้ลึกที่สุดและนานที่สุดคือผู้ที่มีความสามารถ

และมาถึงวันแต่งงานเด็กหนุ่มจะต้องดำน้ำหาหอยรอบเกาะเป็นเวลาแรมวันแรมคืนเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถหาเลี้ยงผู้หญิงได้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เทคนิคการดำน้ำของชาวเลก็คือการยิงฟันในขณะดำน้ำลึกเป็นการผ่อนลมหายใจให้ฟองอากาศค่อยๆลอดไร้ฟันออกมาทำให้พวกเขาสามารถดำน้ำได้นานกว่าปกติ

แต่หากเมื่อท้องทะเลมีคลื่นลมแรงจนทำให้เรือของพวกเขาล่มชาวเลก็จะไม่ละทิ้งเรือและเมื่อพายุได้ผ่านพ้นไปท้องทะเลเรียบสงบพวกเขาก็จะช่วยกันกู้เรือโดยการโยกและดันที่หัวเรือเป็นการวิทย์น้ำออกจากเรือเรือก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถกลับบ้านได้อีกครั้งหนึ่งภรรยาจะนำหอยที่สามีหามาได้ไปปรุงเป็นอาหารส่วนเปลือกก็จะเก็บเอาไว้ขายอีกทีหนึ่งเพราะบนเกาะสุรินทร์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามและแนวปะการังที่สมบูรณ์รอบๆเกาะเป็นประจำชาวเลมอร์เกนที่นี่จึงมีอาชีพขายเปลือกหอยเป็นของที่ระลึก

0: บางครอบครัวก็มีอาชีพทำเส้นขนมจีนขายเพราะว่าเคยขึ้นไปรับจ้างทำงานในร้านทำขนมจีนที่บนฝั่งแม้ว่าวัฒนธรรมใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญทำให้วิถีชีวิตของชาวเลเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงยึดถือวัฒนธรรมเก่าแก่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น
1: เอาอะไรเอาอะไรกันแน
0: ่ชายผู้นี้มีชื่อว่าดาเก้อันมีความหมายว่าปลิงทะเลเขาคือยียังปูตีที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมในรอบปีของชาวเลพวกเขาจะประกอบพิธีกรรมขึ้นหลายครั้งเพื่ออ้อนวอนให้ผีบรรพบุรุษและผีที่พวกเขานับถือดลบันดาลให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขชายผู้นี้มีชื่อว่าซาลามาเขาเป็นนามะปูตีผู้ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผีที่อยู่ในร่างทรงของยีหยางปูตีเนื้อหาการสนทนาก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของพวกเขาซาลามาเป็นคนเดียวในกลุ่มมอเกนที่เกาะสุรินทร์ที่มีบัตรประชาชนเพราะเคยมาอยู่ที่ตะกั่วป่าแต่สำหรับคนอื่นๆพวกเขายังไม่มีสัญชาติเด็กๆ เหล่านี้คือลูกหลานมอเกนพวกเขาเฝ้าดูพิธีกรรมด้วยความสนใจเด็กๆจะถูกฝึกให้กินเหล้าขาวที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมพวกผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นการฆ่าพยาธิและเป็นสิริมงคลแก่เด็กในอนาคตพวกเขาจะเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์และประเพณีของมอเกนปูเหล่าผู้ไม่มีสัญชาติที่ท่องเที่ยวไปในท้องทะเลไทยเสียงเพลงที่สนุกสนานในพิธีกรรมคือบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานของบรรพบุรุษมอเกนบทเพลงนี้จะถูกยกขึ้นมาขับขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อย้ำเตือนให้มอเกนรุ่นหลังรำลึกถึงชาติกำเนิดและความเป็นมาของพวกตนมอเกนจึงเป็นชาวเลกลุ่มเดียวที่ยังคงดำเนินชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดินเป็นเวลานับพันปีที่ชนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลการย้อนอดีตของชาวเลเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งเพราะว่าตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาพวกเขามีเพียงคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดจากปากสู่ปากจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอดีตของชาวเลจึงผ่านการกัดกร่อนของการเวลาจนเรื่องเล่ากลายมาเป็นตำนานของบรรพบุรุษไปในที่สุด

0: และบทเพลงหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาขับร้องกันในพิธีลอยเรือเป็นภาษาอุรักลาโวยมีตอนหนึ่งว่าเรือลาจังบรรทุกสิ่งของไปคุนุงชิไรให้พาความเจ็บความไข้ไปด้วยขอโทษความผิดที่ทำไปขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเรือลอยไปขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขบทเพลงนี้มีใจความที่จะส่งความผิดบาปและความเจ็บป่วยกลับไปกับเรือลาจังให้ไปที่คุนุงชิไรซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีตคุนุงชิไรจึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่จะต้องทำพิธีลอยเรือปลาจักหรือเรือลาจังไปเส้นสวงทุกครั้งที่ลมมรสุมพัดเปลี่ยนทิศทางเชื่อกันว่าคุนุงชิไรก็คือเทือกเขาใหญ่ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลรัฐไซบุรีหรือเคดะในประเทศมาเลเซียและที่นี่ก็คือถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอุรักลาโวยก่อนที่บรรพบุรุษของพวกเขาจะอพยพเข้าสู่หน้าน้ำไทยในการต่อมาทุกวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยหยุดชีวิตที่ต้องเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเลอันดามันในประเทศไทยพวกเขาถือว่าเกาะลันตาเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมและเป็นเมืองหลวงก็เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นมาตั้งถิ่นฐานทำกินในแผ่นดินไทยที่นี่เป็นแห่งแรกเกาะลันตาจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวเลถึงแม้ว่าชาวเลอุรักลาโวยจะตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่เกาะลันตาแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องหวนไปใช้ชีวิตเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นฐานหลายครั้งในช่วงเวลา150ปีที่ผ่านมาหรือราว4ช่วงอายุคนมานี้เองก็โดยเหตุที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในอดีตข่มขู่ว่าจะจับพ่อแม่ชาวเลที่ไม่ยอมส่งลูกเข้าโรงเรียนบ้างหรือจับชาวเลที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าไม่สวมหมวกในสมัยการปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่สาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องละทิ้งบ้านเรือนและล้มตายกันมากก็คือโรคระบาดเพราะชาวเลอุรักลาโวยนับถือผีเช่นเดียวกับชาวเลมอร์เกนยามเจ็บป่วยก็เชื่อว่าถูกผีกระทำพวกเขาจึงมีโต๊ะหมอเป็นผู้ปัดเป่าทำพิธีขอขมาต่อผีร้ายแทนการรักษาโดยยาแผนปัจจุบันแม้ว่าการอพยพของชาวเลหลายครั้งจะเกิดจากสาเหตุอันมีผลบีบบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปแต่ครั้งที่พวกเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังตามคำชักชวนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็กลายเป็นคุณอนันต์ต่อแผ่นดินไทยเพราะในสมัยนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเมืองกาลันตันตรังกานูไซบุรีและปารีสให้แก่อังกฤษผลจากการยกเมืองเหล่านี้ให้อังกฤษจึงต้องมีการปักปันเขตแดนกันใหม่และการที่ชาวเลอุรักลาโวยอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังจึงเป็นการยืนยันว่าอาดังเป็นเกาะของไทยเพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้วหลังจากการอพยพหลายต่อหลายครั้งชาวเลอุรักลาโวยก็ได้กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของไทยนับจากจังหวัดระนองสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดพังงาแต่เมื่ออพยพไปแล้วหลายคนก็ต้องกลับมาที่บ้านหัวแหลมในเกาะลันตาอีกครั้งและที่บ้านหัวแหลมนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเกิดของชาวเลรุ่นลูกรุ่นหลานในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยต่างก็กลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ที่เกาะหลีเป๊ะจึงมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆชาวเลโดยเฉพาะเด็กๆจะเรียนรู้ภาษาไทยที่นี่กล่าวกันว่าในสมัยแรกที่โรงเรียนเปิดสอนเด็กๆจะใช้ภาษาอุรักลาโวยกันทำให้ทางโรงเรียนต้องออกกฎเกณฑ์ห้ามพูดภาษานี้ในโรงเรียน
1: ลูกที่นี่ค่ะเส้นตรง3เส้น
0: แต่ในปัจจุบันลูกหลานชาวอุรักลาโวยเหล่านี้พอใจจะพูดภาษาไทยทั้งในโรงเรียนและในที่ชุมชนและจะกลับไปใช้ภาษาดั้งเดิมของตนกับครอบครัวและในชุมชนของพวกเขาเอง

แม้ว่าชาวเลจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาแต่อดีตไปมากแต่พวกเขาก็ยังคงประกอบอาชีพประมงเยี่ยงบรรพบุรุษของพวกเขาต่อมา

ชาวอุรักลาโวยังมีพิธีบะกันคือการละทิ้งบ้านเรือนไปชั่วคราวไปใช้ชีวิตเร่ร่อนในทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษเพื่อหาสินในน้ำตามหมู่เกาะต่างๆ

และแม้ว่าการหายใจโดยใช้อากาศที่ผ่านมากับสายยางเช่นนี้จะมีอันตรายแต่อาชีพเก็บปลิงทะเลมาตากแห้งขายก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่พ่อบ้านชาวอุรักลาโวยจะสามารถหามาจุนเจือครอบครัวได้และเพราะความยากจนพวกเขาก็ต้องตกเป็นลูกหนี้ของนายทุนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เช่าซื้อเครื่องมือประมงแบบใหม่โดยที่มีข้อผูกพันต้องนำสินค้าจากทะเลไปขายกับนายทุนเจ้าหนี้เท่านั้นแม้ว่าเขาจะหาปลาได้มากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นด้วยชาวเลในวันนี้จึงต้องออกแรงทำงานกันทุกคนสาวๆชาวเลจะต้องช่วยนำของทะเลไปขายคำกล่าวที่ว่าอยากสบายให้เกิดเป็นลูกสาวชาวเลจึงอาจใช้ไม่ได้แล้วกับวิถีชีวิตชาวเลในปัจจุบัน

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปจากอดีตแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมก็ยังสำนึกถึงความเป็นชาวเลที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่าความเป็นไทยใหม่ที่รัฐบาลหยิบยื่นให้พวกเขาจึงยังคงมีโต๊ะหมอซึ่งเป็นทั้งผู้นำทางโลกและทางธรรมรวมทั้งเป็นหมอรักษาโรคด้วยและยิ่งไปกว่านั้นชาวเลกลุ่มนี้ก็ถือว่าโต๊ะหมอคือญาติอาวุโสที่คอยดูแลทุกสุขของพวกตนโต๊ะหมอจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพสูงสุดในหมู่ชาวเลที่นี่เมื่อถึงคราวเริ่มเปลี่ยนลมมรสุมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำของเดือน6และเดือน11โต๊ะหมอจะเป็นผู้ทำพิธีลอยเรือปลาจั๊กซึ่งชาวเลบ้านหัวแหลมกลางถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของพวกเขาและไม่เพียงแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมกลางชาวเลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะพากันมาชุมนุมที่นี่ตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเพื่อสร้างเพิงพักชั่วคราวและเมื่ออรุณรุ่งของวันขึ้น14ค่ำพวกเขาก็จะเตรียมตัวเพื่อรอรับไม้ที่หนุ่มๆอาสาออกไปตัดมาต่อเรือปลาจักร

และเมื่อมีสัญญาณว่าเรือขนไม้ใกล้เข้ามาแล้วหญิงสาวก็จะออกเรือไปต้อนรับช่วงเวลานี้ชาวเลทุกคนจะเบิกบานสนุกสนานกันมากสาวๆจะแต่งตัวกันอย่างสวยงามเศรษฐกิจของชาวเลในแต่ละปีจะเป็นอย่างไรก็ดูได้จากการแต่งกายของสาวชาวเลในพิธีลอยเรือนี้เองเมื่อขบวนรับไม้ขึ้นฝั่งไม้ระกำและไม้ตีนเป็ดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรือปลาจักก็ถูกนำไปแห่รอบศาลบรรพบุรุษ

ระหว่างที่หนุ่มๆต่อเรือสาวๆก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานเป็นการให้กำลังใจ

เรือจะประกอบเสร็จภายในคืนวันนั้นเองภายในเรือปลาจั๊กจะมีบ้านสามหลังซึ่งสมมุติว่าเป็นที่พักของบรรพบุรุษของชาวเล

เมื่อสร้างเรือเสร็จสมาชิกของแต่ละครอบครัวก็จะทยอยนำขนมเครื่องเส้นและเครื่องสะเดาะเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยหมากพลูข้าวสารถ่านไฟกะปิและเหล้าขาวลงมาไว้ในเรือเล็บและผมของผู้เป็นเจ้าของจะถูกฝากไปกับเรือพร้อมกับของสำคัญคือรูปฝากรูปสลักเท่าจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวพวกเขาเชื่อว่าวิธีการนี้จะสามารถส่งบาปเคราะห์กลับไปยังคุนุงชิไรได้ซึ่งจะทำให้พวกเขาประสบความสุขและโชคดีนอกเหนือจากเครื่องเส้นภายในเรือปลาชักยังมีรูปสลักของสัตว์ที่พวกเขาเคยทำร้ายเช่นนกเต่าปลาและอุปกรณ์การทำมาหากินของชาวเลส่งไปกับเรือเพื่อไถ่บาปที่พวกเขาเคยฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารโต๊ะหมอจะเริ่มทำพิธีฉลองเรือซึ่งก็ต้องมีเทียนกำยานและข้าวตอกเป็นสิ่งสำคัญในพิธีนี้

หลังจากนั้นชาวบ้านจะร่ายรำรอบเรืออย่างสนุกสนานพวกเขาถือว่าการรำวงรอบเรือเป็นการได้บุญทางหนึ่งบางครั้งจึงเห็นผู้ใหญ่อุ้มเด็กเล็กๆฟ้อนรำไปด้วย

0: เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มส่องกระทบผิวน้ำพิธีลอยเรือก็เริ่มขึ้นชาวเลจะรูดเข้าตอกไปทั่วตัวเพื่อฝากเคราะห์ร้ายไปกับเรือ
1: มา

ในที่สุดเรือปลาจักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจะถูกปล่อยลอยออกจากฝั่งเรือลำนี้ได้นำเคราะห์ร้ายไปจากชาวอุรักลาโวยทั้งหลายเหลือไว้แต่ความสุขและโชคดีแม้ว่าเรือจะล่องลอยไปแต่พิธีลอยเรือยังไม่สิ้นสุดในคืนวันลอยเรือชาวเลจะพร้อมใจกันทำกายูพาหาดักหรือไม้กันผี7อันซึ่งมีความหมายถึงบุตรของพระเจ้า7คนที่อยู่ในตำนานเก่าแก่ของชาวเลแม่เท่านี้นางรำรองเงงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตก็จะเป็นต้นเสียงร้องเพลงในระหว่างทำกายูพาหาดักด้วยการร่ายรำลอดใต้กายูพาหาดักเป็นการขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลานให้รอดพ้นจากภัยอันตราย

และเมื่อเสร็จจากพิธีร่ายรำลอดใต้ไม้กันผีก็จะเริ่มพิธีเลหูมาเลหูพิธีสาดน้ำของหญิงชายชาวเลเริ่มและจบลงด้วยความสนุกสนานเมื่อรุ่งอรุณมาวันใหม่คือวันแรมหนึ่งค่ำอันเป็นช่วงสุดท้ายของพิธีลอยเรือในเวลานี้ทุกคนจะตั้งใจจดจ่อกับพิธีเสกน้ำมนต์ของโต๊ะหมอซึ่งเป็นการทำนายโชคชะตาของสมาชิกในชุมชนน้ำมนต์ในพิธีจึงถูกแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงผู้ใหญ่จะเพียงแต่ใช้ดื่มและล้างหน้าแต่สำหรับเด็กซึ่งชาวเลถือว่าเป็นเด็กของชุมชนพวกเขาจะต้องอาบน้ำมนต์นี้เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กหนุ่มสาวที่แข็งแรงต่อไปในวันข้างหน้าเรือปลาจักยังคงล่องลอยไปในท้องทะเลแม้กระนั้นก็ต้องผจญกับคลื่นลมเช่นเดียวกับชีวิตของชาวอุรักลาโวยที่ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกและไม่ว่าผลของการเสี่ยงทายจะเป็นอย่างไรพิธีลอยเรือก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลให้ต่อสู้ต่อไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไม่ว่าท้องทะเลจะปั่นป่วนเพียงใดชาวประมงพื้นบ้านไม่เคยย่อท้อประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลและการถ่ายทอดความรู้มาตามสายเลือดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการหาสินในน้ำได้เป็นอย่างดี

ทะเลจึงเปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สองของชาวประมงพื้นบ้านพวกเขาสามารถทำนายความแปรปรวนของคลื่นลมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำด้วยการมองดูเกลียวคลื่นในท้องทะเลและสีของท้องฟ้าเท่านั้นในช่วงเวลานี้เรือประมงทุกลำจะจอดนิ่งสงบอยู่ตามชายฝั่งรอจนกว่าท้องทะเลเบื้องหน้าจะสงบลงพวกเขาก็จะออกเรืออีกครั้งหนึ่งและในยามว่างเครื่องมือประมงที่ชำรุดก็ถูกนำขึ้นมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเดิมเพราะท้องทะเลนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มากบางครั้งก็มีคลื่นลมแรงเสียจนเรือหาปลาลำเล็กๆไม่สามารถจะออกนอกชายฝั่งได้เลยชาวประมงพื้นบ้านเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีพวกเขาเรียนรู้ว่าเมื่อถึงคราวลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางนั่นก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือประมงอีกครั้งหนึ่งแล้วตลอดแนวความยาวของชายฝั่งทั้งสองด้านของประเทศไทยกว่า 2,700 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่รวม24จังหวัดในบริเวณนี้มีประชากรกว่า 50,000 ครอบครัวที่เป็นชาวประมงและ 76% ของชาวประมงเหล่านี้จะจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต

แม้กระนั้นบรรพบุรุษของพวกเขาก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยการหาสินในน้ำโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ในสมัยนั้นสัตว์น้ำก็มีมากมายเสียจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะหมดไปจากทะเลไทยถึงวันนี้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการดั้งเดิมแต่สัตว์น้ำที่เคยมีมากมายในอดีตก็ลดน้อยลงเพียงแต่เครื่องมือประมงพื้นบ้านคงไม่สามารถจะหาสินในน้ำได้มากพอเสียแล้วชาวประมงหลายคนละทิ้งเครื่องมือประมงเก่าๆแล้วหันมาใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรือลำเล็กที่ติดเครื่องยนต์ขนาด30แรงม้าถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนแม้ว่าจะสะดวกขึ้นและสัตว์น้ำที่จับได้จะมีมากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นด้วยเพื่อหารายได้ให้พอเพียงที่จะชำระหนี้สินที่นำมาซื้อเครื่องมือประมงสมัยใหม่เหล่านี้เรือประมงจึงต้องแล่นออกจากชายฝั่งตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจับกุ้งและปลาในท้องทะเลแม้ว่าจะได้ติดเครื่องยนต์แล้วแต่เรือเหล่านี้ก็ไม่สามารถออกไปไกลฝั่งมากนักเรือทุกลำจะกลับเข้าหาฝั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่พร้อมกับสินในน้ำที่พวกเขาจับได้บรรทุกอยู่เต็มลำเรือที่ชายฝั่งเรือหางยาวก็พร้อมที่จะลำเลียงสัตว์น้ำที่ชาวประมงหามาได้ขึ้นทาง

และดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาจับขึ้นมาได้จะมีแต่เพียงกุ้งตัวเล็กๆที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่ากุ้งตาแฉะและปลาเป็ดเท่านั้นการซื้อขายสินค้าก็เกิดขึ้นที่ท่าขึ้นปลานี้เลยโดยหักเอาหนี้สินที่ชาวประมงหยิบยืมไปใช้ซื้อเครื่องเรือออกด้วยแต่บางทีราคาซื้อขายก็เป็นราคาเฉพาะของเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้นแม้ว่าจะขายสินค้าได้ในราคาต่ำแต่ชาวประมงพื้นบ้านก็คุ้นเคยกับระบบการค้าขายแบบนี้มานานแล้วถึงแม้จะดิ้นรนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือจับสัตว์

ินในน้ำที่เคยมีอยู่มากมายนั้นหายไปไหนห่างออกไปจากชายฝั่งเรืออวนล้อมกำลังล้อมจับปลาทั้งฝูงที่พวกเขาติดตามได้จากเครื่องมือหาฝูงปลาสมัยใหม่เรืออวนลากก็ลากเอาสินในน้ำแทบทุกชนิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลทะเลไทยที่เคยกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะเล็กลงเสียแล้วเมื่อมีกองเรือพาณิชย์เหล่านี้ตระเวนหาฝูงปลาอยู่ทั่วไปเรือขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละหลายตันแม้กระนั้นเรืออวนลากก็มักจะเข้ามาลากปลาหน้าดินที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจนทำให้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายการเพิ่มจำนวนของเรือประมงพาณิชย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการประมงของไทยแพปลาและห้องเย็นจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสัตว์น้ำที่จับได้วันละหลายหมื่นตันประเทศไทยติดอันดับประเทศที่จับสัตว์น้ำได้มากที่สุดของโลกแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากแต่ขนาดของพวกมันก็เล็กลงทุกทีโดยเฉพาะปลาที่เรืออวนลากจับได้มักจะเป็นปลาเป็ดและลูกปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ต้องนำไปขายรวมกันในโรงงานทำปลาป่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์

โดยธรรมชาติสัตว์น้ำสามารถปรับตัวเพิ่มปริมาณของมันได้เองแต่หากมีการจับสัตว์น้ำทุกขนาดและมากจนเกินไปสินในน้ำเหล่านี้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลทะเลไทยจึงมิได้สมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป

ชาวประมงพื้นบ้านคือผู้ที่รับรู้ถึงการสูญเสียนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีสัตว์น้ำให้จับอีกต่อไปหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ละทิ้งเครื่องมือประมงออกมาขายแรงงานเพื่อส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่ยังคงยึดอาชีพดั้งเดิม

สำหรับคนรุ่นนี้พวกเขายึดถือการหาสินในน้ำเพื่อยังชีพมาชั่วชีวิตจึงผูกพันกับท้องทะเลจนไม่สามารถจะละทิ้งท้องน้ำแห่งนี้ไปได้ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้มีความหวังว่าสินในน้ำจะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนดังที่พวกเขาไม่เคยละทิ้งท้องทะเลแห่งนี้ไปเลย

หลังจากที่กรมประมงได้สร้างแนวปะการังเทียมตามชายฝั่งของจังหวัดระนองเพียง9เดือนฝูงปลาก็กลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรืออวนลากก็ไม่สามารถเข้ามารบกวนพวกมันได้อีกต่อไปแนวปะการังเทียมจึงกลายเป็นแหล่งหาสัตว์น้ำแห่งใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่ง

0: แม้ว่าปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดระนองจะถูกแก้ไขไปบ้างแล้วแต่พวกเขาและชาวประมงพื้นบ้านที่อื่นก็ยังคงมีหนี้สินติดตัวกันอยู่แทบทุกครัวเรือนความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเจ้าหน้าที่จากกรมประมงในโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านเข้าไปในหมู่บ้านของชาวประมงเพื่อศึกษาปัญหาของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานสหกรณ์ของชาวบ้านก็เกิดขึ้นภายในร้านค้าสหกรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันบริหารนั้นจะมีเครื่องเรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประมงขายในราคาถูกขายให้แก่สมาชิกและผลกำไรที่ได้ก็ยังมีกลับคืนมาให้พวกเขา
1: วันที่ตั้งสหกรณ์นี่ก็มีปัญหาหรอกมีปัญหาเลยว่าชาวบ้านมีหนี้สินกันมาผมก็คิดทำเป็นกลุ่มสหกรณ์ก็จะเก็บหุ้นอยากสมาชิกประมาณ20ว่าคุณก็ได้ประมาณ 3,000 ว่าบาทของที่ซื้อที่สร้างการสร้างก่อนมาขายก็ราคาถูกกว่าตลาดหรือว่าเท่าตับตลาดเพื่อเรามีเงินปันผลง่ายสิ้นปีกับมีเงินปันผลมีเงินเพื่อให้ได้ยังมีได้เด็กการเด็กเราเรียนเด็กจากคนเราเด็กเรียนดีในหมู่บ้านเราจะให้ทุนเหมือนกันครับจะกิจกรรมไม่ในที่ทิพย์ดูทิพย์ในได้อยู่นี่แล้วมาจิกาก็มีทิพย์กูได้ตามหุ้นคนที่ซื้อช่องหุ้นก็มีทิพย์กูได้ช่องที่กูแต่หุ้นเดียวกับกูได้ในหุ้น
0: ตอนนี้พวกหนุ่มๆจึงมักสารวนอยู่กับการซ่อมแซมเรือเพราะอะไรเครื่องเรือก็หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าสหกรณ์หรือถ้าไม่มีเงินก็กู้ยืมมาซื้อหาได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อเดือนซึ่งก็ยังถูกกว่าที่พวกเขาเคยกู้ยืมจากพ่อค้าในเมืองมากมายนักสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นของชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้
2: เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องมือนะครับไม่มีเครื่องมือแกเจ้าข้องเครื่องเจ้าข้องเรื่องเราเครื่องเสียที่ต้องไปตามจังซึ่งลำโนดเรือตรงตาเนี่ยต้องเสียกันหลดไปแป้งไปจังก็แป้งผมมีเครื่องมือนี่ก็ตั้งว่าใครทำได้ก็ช่วยครับลดกาจ่ายลงมาครับลดกาจ้างจังลดกาลดลงทุกตัวครับ
3: เดิมนะครับที่พวกเราน
0: อกจากการตั้งสหกรณ์ภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กรมประมงก็นำเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสมัยใหม่เข้ามาใช้ในหมู่บ้าน
3: ในทะเลแล้วเนี่ยเมื่อได
0: ้และถ้าหากหวังแต่จะจับสัตว์น้ำอย่างเดียวการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ก็คงจะทำได้ยากลำบากชาวบ้านจึงได้รับการฝึกสอนให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดอย่างเช่นปลาเก๋าและปลากระพงเด็กๆลูกหลานชาวประมงเมื่อถึงวัยเล่าเรียนพวกเขาก็จะได้เรียนในหลักสูตรของกรมสามัญศึกษาพร้อมไปกับการฝึกอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลควบคู่กันไปถุดิบก็คือปลาสดที่พ่อแม่หามาได้แล้วต่อจากนั้นข้าวเกรียบปลาหวานหรือแม้กระทั่งน้ำปลาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำเร็จมาจากฝีมือของเด็กๆ เหล่านี
1: ้คนที่สามใน
0: หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่สงขลาแห่งนี้คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากจนของชาวบ้านร่วมกับทางราชการ

แต่หลายหมู่บ้านก็ยังคงประสบปัญหาเดิมเรืออวนลากก็ยังคงเข้ามาลากปลาใกล้ชายฝั่งทำให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเสียหายจำนวนปลาที่ยังคงลดลงจากการจับปลามากเกินไปสภาพน้ำทะเลที่เน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานปล่อยน้ำทิ้งทำให้สัตว์น้ำและปลาในกระชังตายเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน

ประวัติศาสตร์และตำนานคำบอกเล่าบางประการได้จุดประกายความคิดที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยเกิดขึ้นณอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในอดีตการแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนานปริศนาข้อนี้เป็นจริงหรือไม่ปัจจุบันสมัยปรากฏภาพชีวิตของกลุ่มชนพื้นบ้านผู้สืบสานและสัมพันธ์กับอาณาจักรเก่าแก่ดังกล่าวที่ซึ่งมีนามเป็นที่

0: 别出来这是我。
1: ภารกิจซึ่งกระทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับนกเหล่านี้กำลังเริ่มต้นขึ้นโดยไม่ต้องใช้เบ็ดไม่ต้องใช้แหอวนหรือเครื่องมือจับปลาใดๆก็สามารถจับปลาที่มีมากมายในท้องน้ำได้โดยง่ายเพียงแต่ปล่อยให้นกกาน้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสุยเหล่ายาดำดิ่งสู่ใต้น้ำแล้วฆ่าปลามาให้เท่านั้นนี่คือวิธีการทำประมงน้ำจืดแบบหนึ่งของชาวประมงแห่งหมู่บ้านซาชุนเป็นวัฏจักรแห่งชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความผูกพันกับผืนน้ำอันไพศาลที่มีชื่อว่าทะเลสาบเอ๋อไห่ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลยูนนานในประเทศจีนทะเลสาบเอ๋อไห่มีความสำคัญในฐานะแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตต้าหลี่แห่งมณฑลยูนนานและในขณะเดียวกันที่นี่ยังมีความเกี่ยวพันกับดินแดนทางตอนใต้คือประเทศไทยอีกด้วยเมื่อเกิดข้อสมมติฐานจากเหล่านักวิชาการนานาประเทศว่ารอบๆทะเลสาบเอ๋อไห่ในอดีตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของคนไทยผู้สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ก่อนจะอพยพลงมาสู่สยามประเทศเป็นดินแดนอันรุ่งเรืองที่รู้จักกันในนามอาณาจักรน่านเจ้าบทบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยสามารถบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยต่างๆของประเทศสยามเมื่อครั้งอดีตนับแต่การก่อเกิดรุ่งเรืองกระทั่งแตกดับของดินแดนนั้นๆ

แต่ไม่เคยมีบันทึกหน้าใดสามารถระบุถึงถิ่นกำเนิดของคนไทยได้อย่างชัดเจนคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเฝ้าคบคิดและค้นหาคำตอบเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงพัฒนาการทางสังคมและขนบธรรมเนียมของคนไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านห้วงเวลายาวนานแห่งการค้นหาบทสรุปและข้อคิดเห็นในวงวิชาการมีความผิดแผกแตกต่างกันไปตราบจนปัจจุบันจึงมีทฤษฎีเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทยที่สามารถสรุปเป็นแนวคิดกว้างๆได้5กลุ่มด้วยกันจากแนวคิดของวิลเลียมคลิฟตันดอทหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันที่สรุปว่าไทยเป็นเชื้อสายมองโกลทำให้ขุนวิจิตรมาตราเสนอแนวคิดต่อว่าถิ่นกำเนิดคนไทยอยู่ที่เทือกเขาอันไตซึ่งเป็นบ่อเกิดพวกมองโกลต่อมาถูกจีนรุกรานจึงอพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าก่อนอพยพมาสู่ดินแดนไทยก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยทฤษฎีที่2เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวนทางตอนกลางของประเทศจีนภายหลังจึงอพยพลงมายังมณฑลยูนนานและแหลมอินโดจีนตามลำดับเนื่องจากถูกรุกรานแนวคิดที่3เสนอว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตตอนใต้ของจีนบริเวณตอนเหนือของลาวพม่าเวียดนามและไทยและที่รัฐอัสสัมของอินเดียซึ่งแนวคิดนี้เองที่มีส่วนหนึ่งเชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าต่อมาเมื่อนักโบราณคดีทำการศึกษาเปรียบเทียบโครงกระดูกคนสมัยหินใหม่ซึ่งขุดค้นพบที่จังหวัดกาญจนบุรีกับโครงกระดูกคนไทยในปัจจุบันแล้วไม่พบความแตกต่างจึงเสนอความเห็นในทฤษฎีนี้ว่าถิ่นกำเนิดคนไทยก็อยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองแนวคิดสุดท้ายเชื่อว่าเดิมคนไทยอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรมาลายูและฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอินโดนีเซียต่อมาได้อพยพขึ้นไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก่อนจะถูกจีนรุกรานจนต้องอพยพกลับสู่ที่เดิมอีกครั้ง

ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในทฤษฎีเหล่านี้นักวิชาการต่างมุ่งความสนใจไปที่บริเวณตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะในมณฑลยูนนานที่ซึ่งเคยมีอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งและหลายคนเชื่อว่าคือถิ่นกำเนิดของคนไทยนั่นคืออาณาจักรนาจามจดหมายเหตุของจีนบันทึกถึงการอาศัยอยู่ของกลุ่มชนชาติไทยหรือไตในนาจามซึ่งเชื่อว่าคงอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6จวบจนทุกวันนี้ชนชาติไตยังพำนักอยู่ในมณฑลยูนนานเป็นชุมชนใหญ่ทั้งที่12ปันนาและเต๋อหงด้วยลักษณะวัฒนธรรมหลายประการที่คล้ายคลึงกันอีกทั้งภาษาไตในยูนนานยังมีเสียงและความหมายพ้องกับภาษาไทยในประเทศไทยหลายคำด้วยกันด้วยเหตุนี้จึงน่าเชื่อได้ว่าที่นี่คือถิ่นกำเนิดของ

แต่น่านเจ้าเป็นของคนไทยจริงหรือคำถามนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเสนอข้อคิดเห็นคัดค้านความเชื่อดังกล่าวโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และลักษณะวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าเดิมเป็นสิ่งพิสูจน์มีเรื่องเล่ากันว่าราวพุทธศตวรรษที่12ชายผู้หนึ่งติดตามบิดาอพยพมาจากอ้ายเหลามายังเวยเป่าซานหลังจากนั้นไม่นานจึงตั้งตนเป็นใหญ่รวบรวมดินแดนตั้งเป็นแคว้นชื่อว่าเหมิงเซอเจาและนี่คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรน่านเจ้าที่มีปฐมกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสิลุบโลน่านเจ้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าพีล่อโกะรวบรวมแคว้นทั้ง6หรือหลิวเจ้าเข้าไว้ด้วยกันกระทั่งน่านเจ้ากลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งในดินแดนภาคใต้ของจีนกว่า160ปีที่น่านเจ้าปกครองดินแดนของตนโดยมีกษัตริย์ผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน13รัชกาลก่อนอาณาจักรจะถึงการล่มสลายไปเมื่อราวปีพุทธศักราช1445อาณาจักรที่สถาปนาตนเองขึ้นปกครองดินแดนน่านเจ้าในอีก35ปีต่อมาคืออาณาจักรต้าลีหรือตาลีฟูปรากฏความยิ่งใหญ่และความสงบร่มเย็นของแผ่นดินอยู่ถึง316ปีกระทั่งราวปีพุทธศักราช1796จึงสูญเสียอาณาจักรให้แก่กรุ๊ปไลขานแห่งมองโกลที่ตั้งของน่านเจ้าและต้าหลีในอดีตล้วนมีอาณาเขตอยู่รอบๆทะเลสาบเอ๋อไห่ในปัจจุบันโดยมีเทือกเขาชางซานเป็นปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งทางทิศตะวันตกนักวิชาการที่คัดค้านแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดคนไทยในน่านเจ้าได้ให้เหตุผลว่าพระเจ้าสินุโลต้นราชวงศ์น่านเจ้านั้นเป็นชาวอูหมานซึ่งต่อมาคือบรรพบุรุษของชนชาติอีในขณะที่อาณาจักรต้าหลีก่อตั้งขึ้นโดยตระกูลต้วนซึ่งต้นตระกูลเป็นชนชาติไปและปัจจุบันทั้งอีและไปคือชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ในมณฑลยูนนานนักวิชาการยังได้ศึกษาถึงลักษณะการตั้งชื่อของกษัตริย์น่านเจ้าซึ่งนิยมนำคำท้ายชื่อของบิดามาเป็นคำต้นของชื่อบุตรเช่นตู่หลอหลอเซิ่งเซิ่งหลอผีอันเป็นประเพณีการตั้งชื่อของพวกอูหมานในการก่อนแต่ประเพณีเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในหมู่ชนชาติไทยหรือไตเลย

นี่คือภาพวาดของกษัตริย์และขุนนางแห่งราชสำนักน่านเจ้าซึ่งแสดงถึงลักษณะการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเว้นแต่รูปทรงมงกุฎของกษัตริย์และหมวกของขุนนางบางส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของน่านเจ้าเป็นภาพจิตรกรรมที่สะท้อนให้เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับน่านเจ้าทว่าไม่ปรากฏรูปลักษณ์ในแบบของชนชาติไตหรือไทยให้เห็นแต่อย่างใด

0: ียบอีกประการหนึ่งที่ถูกนำเสนอคือประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานักวิชาการจีนซึ่งร่วมกันถกเถียงปัญหาน่านเจ้าได้ให้ข้อคิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาของชนชาติไทยกับต้าหลิ่ง
1: 在台府地区啊，那个苗子里面只有一个人，我们这个地方住很多的人，我这个人啊是新后苏才兴起的佛教，就是说啊，在七世纪以后才兴起的。新的佛教的一派，佛教这个啊，台州地区的这个佛教呢啊，从斯里兰卡啊，从古代啊，从这个印度啊传来的是比较原始的，也比较古来的啊，这个佛教，它保存了这个佛教的很多的古的啊东西，古像啊，这个地方它就变了。
0: และปรากฏว่าวัดวาอารามโดยทั่วไปในเขตต้าหลีเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายานที่นับถือพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งน่านเจ้าและต้าหลีได้รับอิทธิพลจากจีนนับแต่สมัยราชวงศ์ถังศาสนสถานอันโดดเด่นสง่างามณเชิงเขาชางซานแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขตต้าหลีที่รู้จักกันในนามเจดีย์สามองค์เป็นพุทธสถานเก่าแก่นับแต่สมัยอาณาจักรน่านเจ้ารูปทรงเป็นแบบพระสถูปหลายชั้นตามอย่างของจีนเจดีย์องค์กลางสูงใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังส่วนอีกสององค์ที่มีขนาดเล็กลงมานั้นสร้างในสมัยราชวงศ์ซองเคยมีการขุดค้นภายในเจดีย์ทั้ง3องค์ได้ค้นพบพระพุทธรูปอวโลกิเตศวรตลอดจนโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พบภายในหรือตัวองค์สถูปทั้ง3ล้วนแสดงให้เห็นถึงการรับอวัฒนธรรมของจีนมาทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยใดที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเคยมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยปรากฏให้เห็นอยู่เลยถึงกระนั้นก็มีตำนานเรื่องเล่าของทางล้านนาไทย2เรื่องคือสุวรรณโคมคำและสิงหานวัดกุมารเอ่ยถึงเมืองแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีนที่ชื่อหนองแสอันหมายถึงทะเลสาบเอ๋อไห่อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าถึงการต่อสู้ของพญานาค2ตัวในท้องน้ำนั้นซึ่งเกิดมีความสอดคล้องกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูใหญ่2ตัวต่อสู้กันในต้าหลีเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าเพราะคนไทยเคยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่นั่นจึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวเดียวกันได้แต่นักประวัติศาสตร์ไม่คิดเช่นนั้น
2: เชื่อว่าคนไทยที่เคยอพยพมาจากทางเหนือลงไปทางใต้เนี่ยมีสาขาหนึ่งเคยเดินทางผ่านทะเลสาบหนองแสและอาจจะเคยพำนักอยู่ที่นั่นเลยได้พาเอานิทานเกี่ยวกับหนองแสกับเรื่องพญานาคต่างๆนำไปถึงภาคเหนือของไทยแล้วกับที่สิบสองมนาซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่เคยผ่านภูมิประเทศเหล่านี้เขาไม่อาจจะบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของเขาซึ่งอันนี้ก็ทำให้ผมเชื่อว่าคนไทยนะครับเคยอพยพผ่านทะเลสาบเอ๋อไห่หรือทะเลสาบหนองแสหรือแถบน่านเจ้าตาลีในอดีตมา
0: และอีกประเด็นที่ถูกนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน่านเจ้าก็คือแนวคิดว่าด้วยภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น
3: ภาษาเกิดที่ไหนก็ควรจะมีภาษาถิ่นเกิดขึ้นรอบๆเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าความแตกต่างและความหลากหลายของภาษามันก็มีมาก เพราะฉะนั้นถ้าที่ยูนานนั้นเป็นต้นกำเนิดของภาษาไทยจริงก็ควรจะมีภาษาไทยถิ่นเกิดรอบๆแต่ปรากฏว่าภาษาทั้งหลายที่อยู่เช่นไทยขาวไทยลื้อไทยเหนือและไทยเขินที่อยู่ในพม่านั้นเป็นภาษาเดียวกันพูดกันได้เข้าใจดีไม่ใช่เป็นภาษาถิ่นต่างกันไปเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นถิ่นกำเนิดของไทยนะครับ
0: ข้อคิดเห็นของนักวิชาการต่างๆถูกนำเสนอมาหักล้างความเชื่อเก่าเกี่ยวกับน่านเจ้าโดยสิ้นเชิงมีเพียงคำถามหนึ่งที่ข้างค้างอยู่ในใจอะไรคือความหมายของคำว่าน่านเจ้าอันชวนให้คิดไปได้ว่านี่คือถิ่นของคนไทย
3: น่านนั้นความจริงเป็นภาษาจีนแปลว่าทางทิศใต้นะเป็นเจ้าทางทิศใต้แต่ปรากฏว่าคำว่าเจ้าเนี่ยเป็นคำที่ยืมใช้กันทั่วไปหมดนะฮะในเมืองจีนเองพวกที่เรียกว่าพวกตี้ก็ใช้คำว่าเจ้าเหมือนกันแปลว่ากษัตริย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอาคำนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นคนไทยหรือไม่ก็เหมือนกับว่าเป็นพวกตี้หรือไม่ซึ่งทางนักประวัติศาสตร์และนักภาษาปัจจุบันนี้เห็นว่าไม่ใช่ทั้งคู่ครับ

บทสรุปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและหลักการทางวิชาการกำลังบอกเราว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดแรกเริ่มของคนไทยแท้จริงแล้วน่านเจ้าคือถิ่นครอบครองของชนชาติอีและไปชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ของมณฑลยูนนานในปัจจุบันส่วนชนชาติไทยหรือไตนั้นคือกลุ่มชนผู้อพยพมาจากถิ่นอื่นก่อนจะมาพำนักอยู่ณอาณาจักรน่านเจ้าถ้าเช่นนั้นคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่เรายังคงต้องเพียรค้นหาคำตอบกันต่อไป

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดขึ้นไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

จากทฤษฎีที่ว่ากำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานของจีนนั้นมาบัดนี้เหล่านักวิชาการได้ศึกษาหาหลักฐานต่างๆจนในที่สุดสามารถยืนยันได้ว่าน่านเจ้าไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของคนไทย

ย่างไรก็ตามทุกวันนี้ยังมีชนเผ่าไทยหรือไตจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานและเป็นหนึ่งใน24ชนกลุ่มน้อยแห่งมณฑลอันกว้างใหญ่แห่งนี้เชื่อกันว่าชนเผ่าไตพากันอพยพจากถิ่นอื่นมาพำนักในยูนนานเมื่อนับพันปีก่อนแล้วตั้งเป็นชุมชนกระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนต่างๆชาวไตลื้อในเขตปกครองตนเอง12ปันนาทางตอนใต้ของยูนนานคือ1ในชนเผ่าไตผู้ยังสืบสานอารยธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นร่องรอยความเป็นมาในอดีตตลอดจนภาพชีวิตในปัจจุบันของผู้คนณที่นี้บอกให้เราทราบว่าชาวไตลื้อแห่ง12ปันนามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับดินแดนล้านนาของไทยเป็นอย่างมากไปออกไปทางตะวันตกของมณฑลยูนนานชนเผ่าไตอีกกลุ่มหนึ่งได้พำนักอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่มานานนับพันปีอาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งทุกวันนี้จีนได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตเรียกว่าเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงโพแห่งเต๋อหงอันเป็นเขตที่มีชาวไตและชาวจิงโพอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเขตหนึ่งในมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าข้ามตุนหงมีแม่น้ำยุยลี่เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนทางธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางที่ชาวไตในเต๋อหงและชาวอำเภอมู่เจียในประเทศพม่าใช้สัญจรไปมาติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายถัดจากแม่น้ำเข้ามาในเขตหมู่บ้านมีหลักหินแสดงเขตพรมแดนปักอยู่โดยมีตัวเลขทั้งภาษาจีนและภาษาไตกำกับบอกให้รู้ว่านี่คือหลักเขตแดนหลักที่84แท่งที่1ส่วนหลักที่84แท่งที่2นั้นจะกำกับไว้ที่ชายแดนฝั่งพม่าเมืองหวันติงเป็นเขตชายแดนอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้คนจากสองดินแดนเข้าด้วยกันโดยอาศัยสะพานเล็กๆข้ามลำน้ำหวันติงเดินทางติดต่อถึงกันนับแต่เช้าถึงเย็นศูนย์กลางของเขตเต๋อหงอยู่ที่นครมังซื่อนอกจากนั้นชุมชนชาวไตยังกระจายอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆเช่นที่อำเภอยุ่ยลี่หรือเมืองมาวและอำเภอลู่ซีหรือเมืองขอน

ชาวไตที่อาศัยอยู่ในเขตเต๋อหงนั้นเป็นชาวไตเหนือที่เรียกตัวเองว่าไตหลวงซึ่งก็คือเชื้อสายชาวไทยใหญ่นั่นเองเช่นเดียวกับชุมชนพื้นบ้านทั่วไปที่ตลาดยามเช้ามักจะเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารกันอย่างมากมายในแหล่งชุมชนเช่นนี้เราได้สัมผัสวัฒนธรรมการแต่งกายที่ผู้หญิงชาวไตเหนือยังคงยึดถืออยู่ภายใต้เสื้อกันหนาวหญิงไตเหนือจะสวมเสื้อคอกลมไม่มีปกแขนกระบอกและนุ่งผ้าถุงยาวซึ่งคนมีอายุแล้วจะใช้สีขรึมและมีลวดลายน้อยกว่าหญิงสาวผู้หญิงสูงอายุยังนิยมโพกผ้าบนศีรษะอีกด้วยวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงเช่นนี้นับว่ามีความคล้ายคลึงกับชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยอยู่ไม่น้อยวิถีแห่งชาวไตเหนือดำเนินสืบต่อมาแสนนานกับตำนานของชนเผ่าที่บอกเล่าสู่ลูกหลานว่าบรรพบุรุษของตนคือขุนลูขุนไลอพยพมาจากทางทิศเหนือแล้วก่อตั้งอาณาจักรเมืองมาวขึ้นเมื่อพันกว่าปีก่อนทุกวันนี้ชาวไตเหนือพำนักอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆในเขตเต๋อหงรูปลักษณ์ของบ้านเรือนก็แตกต่างกันไปในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่อบ้านของชาวไตเหนือที่หมู่บ้านส่งสู่จะเป็นบ้านแบบติดพื้นสร้างด้วยดินกี่คืออิฐไม่เผาไฟด้วยได้รับเอาวัฒนธรรมจากชาวฮั่นที่แทรกซึมเข้าไปถึงเต๋อหงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของชาวไตเหนือปรากฏเด่นชัดในถิ่นชนบทห่างไกลกับบ้านไม้รูปทรงแบบไทยที่สร้างบ้านเป็นเรือนไม้ติดดินและหลายหลังเป็นเรือนไม้ยกเสาสูงแต่ตีฝาปิดใต้ถุนไว้เพื่อนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์สำหรับเก็บข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีชานบ้านเป็นที่สำหรับกินข้าวและการรวมกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวนี่คือสถาปัตยกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไตเหนือที่ยังปรากฏอยู่จนปัจจุบันแต่บ้านเรือนของชาวไตเหนือบางส่วนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของจีนเมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบอาชีพส่วนตัวได้โดยอิสระมากขึ้นครอบครัวชาวไตครอบครัวหนึ่งจึงหันมาประกอบอาชีพรับซื้อของเก่ากระทั่งมีรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายพอควรและมากพอที่จะต่อเติมบ้านเสียใหม่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ที่กว้างใหญ่กว่าเก่ากลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ของชาวไตเหนือในวันนี้อย่างไรก็ตามชาวไตเหนือยังคงดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านดังเช่นที่เคยเป็นมากับอาชีพดั้งเดิมคือการเกษตรกรรมเช่นการทำไร่อ้อยหนุ่มสาวเหล่านี้กำลังช่วยเก็บเกี่ยวอ้อยที่เรียกกันว่าตกแรงหรือการลงแขกกันอย่างขมิขมันเพื่อจะนำพืชผลส่งไปจำหน่ายต่อไปแต่พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของชาวไตเหนือก็คือข้าวที่ปลูกเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพดีว่ากันว่าข้าวหอมเมืองแซ่ฝางนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกับข้าวหอมมะลิบ้านสาวให้ของไทยเลยทีเดียวพื้นฐานการดำรงชีวิตของชาวไตเหนือไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนผสานไว้ซึ่งความอุดมและความสงบสุขของแผ่นดินเรื่อยมาไม่ขาดสาย

ังวานแห่งท่วงทำนองอันไพเราะนี้คือเสียงขับบทสวดโดยผู้เฒ่าทำอุ้มพ่อเฒ่าชาวไตเหนือแห่งหมู่บ้านส่งสู่สิ่งที่พ่อเฒ่าทำอุ้มเพียงกระทำด้วยสมาธิอันแน่วแน่คือการคัดลอกบทสวดหรือหนังสือธรรมให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการการคัดลอกหนังสือนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไตเหนือซึ่งถือกันว่าเป็นการประกอบบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตชาวไตเหนือมีอักษรของตนเองเป็นอักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรบาลีซึ่งเข้ามาพร้อมกับพุทธศาสนาเมื่อราวพันกว่าปีก่อนวัฒนธรรมทางภาษาของชาวไตเหนือยังแสดงให้เห็นทางคำพูดบทสนทนาของชาวไตเหนือมีถ้อยคำบางคำซึ่งมีเสียงและความหมายตรงกับภาษาไทยในประเทศไทยเช่นคำว่าข้าวส้มแตงแต่เมื่อพูดเป็นรูปประโยคก็แทบจะจับถ้อยคำและทำความเข้าใจได้โดยยากถึงกระนั้นชาวไตเหนือก็มักทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยถ้อยคำอันอบอุ่นว่าอยู่ดีกินหวานที่แปลว่าสวัสดี

0: ้อนรำประจำชนเผ่าที่ชาวไตเหนือเรียกว่ากายางซึ่งคือการรำนกยูงนั่นเองผู้ที่ฟ้อนรำอยู่นี้คือเอี้ยเซียงศิลปินผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในนาฏศิลป์ประเภทนี้แม้ไม่ได้แต่งตัวใส่ปีกให้เป็นเช่นนกยูงแต่ท่วงท่าอันพริ้วไหวของศิลปินเอี้ยเซียงก็สามารถถ่ายทอดจินตนาการไปสู่ผู้ชมให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
1: ไหลหลังไหลลูกไหลกบัวมันอยู่เลยอามิวไตเฮาในก็มันเป็นอันทอดอันเมียดอันเจียดอันจังอันหนึ่งอันหางดีอันหนึ่งกบัวไล่ก็อันก็หางดีตัวหางอันก็หางดีอามิวไตเฮาต่างมาเจี๊ยบพ่อเห็ดตีเห็ดป้อยเห็ดบุญเห็ดเชื่อมาเอาหลังไหลลูกไหลจมือกุ้นเท่าอันสิบกับว่าตัวยาไหมเขาตัวหลังไล่ลูกไล่หางดีตั้งอาเมียวไตเขาก็ตุ้มเปียได้ฝ่ายเขาดีเห็ดดองปิ่วดองมวนดองหลุ่มดองตาในหลังลูกยุ้งไอเขาก็ตุ้มเปียได้มันดองปิ่วดองซื้อมาแล้วก็เขาได้อยู่ดีกินหวานมาแล้วก็ลืมเลยหลังไล่ลูกยุ้ง
0: ชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงดำเนินชีวิตผูกพันอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมของตนเองอย่างเหนียวแน่นและในขณะเดียวกันชาวไตเหนือยังเป็นศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งสิ่งยืนยันคือชื่อเมืองต่างๆเช่นอำเภอยุยลี่ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองมาวแปลว่าเมืองหมอกอันมีที่มาจากความเชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองนี้ตอนฟ้าสางมีหมอกคลุมพุทธสถานคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปวัดของชาวไตเหนือบางแห่งในเมืองใหญ่เช่นเมืองหมังซื่ออาจมีรูปทรงแบบจีนอันเป็นวัฒนธรรมชาวฮั่นที่แผ่ขยายอยู่ในเมืองนี้ออกไปในชนบทจะปรากฏวิหารไม้รูปทรงแบบไทยใหญ่ในแทบทุกหมู่บ้านเช่นที่วัดหันสาศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไตเหนือผู้นับถือพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกายที่รับมาจากทางรัชฉานของพม่า

กลุ่มเจดีย์เหล่านี้คือศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเต๋อหงชาวไตเหนือเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่าเจดีย์ทองเจลาประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรวมทั้งหมด17องค์ด้วยกันด้วยเป็นศาสนสถานที่อยู่คู่เจ้าครองนครชาวไตเหนือมาถึง7สมัยเจดีย์ทองเจลาจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไตเหนือเสมอมาโดยเฉพาะสำหรับวันนี้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้และสงน้ำองค์เจดีย์โดยทั่วหน้าเพราะนี่คือวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไตเหนือเป็นประเพณีที่ชาวไตในเต๋อหงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย

วันขึ้นปีใหม่มาถึงแล้วชาวไตทุกหมู่บ้านจึงมาชุมนุมรวมกันที่วัดเช่นเดียวกับชาวบ้านน้ำนาวแห่งนี้หนุ่มสาวฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานทิ้งภาระการงานที่ทำอยู่ทุกวันเสียสิ้นเพื่อมาร่วมงานสงกรานต์ประเพณีซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชาวไตเหนือกับวันมงคลอันสำคัญเช่นนี้เป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะนำเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่กันความงดงามของอาภรณ์หลากสีสันโดยเฉพาะสำหรับสาวไตเหนือจึงปรากฏอยู่ทั่วบริเวณวัดแต่สำหรับเด็กๆแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการตักน้ำที่บ่อน้ำเตรียมพร้อมสำหรับการละเล่นที่กำลังจะดำเนินต่อไปเสร็จสิ้นจากศาสนพิธีในวิหารแล้วชาวบ้านจึงลงมาประกอบพิธีเทน้ำลงในรางหัวพญานาคที่เรียกว่ากงชวนอันเป็นนิมิตขอให้ฝนตกลงมาในยามแล้งและระหว่างนั้นเองชาวบ้านก็พากันสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานใจกลางเมืองยุยลี่ประเพณีสงกรานต์ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ขบวนแห่แหนมากมายต่างลักษณะนับแต่ขบวนรูปนกยูงและหุ่นเชิดที่มีลักษณะแบบชนชาติไปจนถึงการร่ายรำและเล่นดนตรีต่างๆเช่นการฟ้อนกลองยาวหรือที่ภาษาไตเหนือเรียกว่ากากองเหล่านี้คือสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแบบอย่างวัฒนธรรมของชนชาติไตได้อย่างชัดเจนรูปขบวนไม่ได้มีเพียงชาวไตเหนือเท่านั้นหากยังได้รวมเอาชนเผ่าไตต่างรูปลักษณ์และสีสันแห่งอาภรณ์มาร่วมในงานวันขึ้นปีใหม่นี้ด้วยชาวไตบางกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาวฮั่นที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตชนเผ่าไตในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มใดต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีอันสำคัญนี้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่ด้วยจิตศรัทธาต่อประเพณีดั้งเดิมทั้งยังเป็นสิ่งแสดงออกถึงความสมัครสมานปรองดองในหมู่ชนต่างกลุ่มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

ไปจะไม่ใช่ผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานแต่บนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีชนชาวไตเข้ามาพำนักอยู่พร้อมด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตและจิตใจที่ดำรงความเป็นชนเผ่าของตนไว้มาช้า

0: ประชากรของอำเภอเวยซานแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นอีกกว่า 40% ของประชากรทั้งหมดเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจำนวนนั้นชนชาติอีคือกลุ่มชนที่มีประชากรมากที่สุดด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงจัดตั้งอำเภอเวยซานขึ้นเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติอีอันเป็นเขตปกครองตนเองหนึ่งในหลายๆแห่งของชาวอีที่อยู่ในมณฑลยูนนาน
1: ยาย

ชาวอีคือชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในจำนวน24ชนกลุ่มน้อยทั่วมณฑลยูนนานใช้ชีวิตตามรูปแบบของตนเองที่ไม่นิยมพักอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หากยังดำเนินตามรอยบรรพชนที่มักตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชุมชนในบริเวณที่ราบสูงและเขตภูเขาครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อกันว่าสิกนุโลผู้ก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าอันยิ่งใหญ่คือบรรพบุรุษแห่งชนชาติไทยที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ณดินแดนแห่งนี้แต่แท้ที่จริงแล้วบันทึกประวัติศาสตร์บอกให้เราทราบว่าสิกนุโลคือชาวอูหมานชนเผ่าดั้งเดิมอันเป็นบรรพชนของชาวอีผู้ครอบครองดินแดนที่ราบสูงแห่งยูนนานนับแต่อดีตกาลตราบจนปัจจุบันเผ่าพันธุ์ซึ่งนับถือสิทธิ์นุโลเป็นบรรพชนผู้เกรียงไกรเหล่านี้ยังดำเนินชีวิตดังเช่นเก่าก่อนไม่เปลี่ยนแปลงกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ปลูกข้าวเป็นหลักโดยอาศัยที่ราบตามเชิงเขาเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังยึดถือระบบแบบพื้นฐานที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเข้ามาช่วยมากนักแรงงานคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้บ้านเรือนซึ่งเรียงรายอยู่ตามเชิงจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้

อยู่ตามเชิงเขารูปทรงเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมมีหลังคาบ้านเป็นพื้นราบซึ่งสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการตากพืชพันธุ์ต่างๆและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันอื่นกรรมวิธีในการสร้างบ้านของชาวอีไม่ใครจะยุ่งยากมากนักวัสดุส่วนหนึ่งได้มาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคือฟางที่สับเป็นชิ้นเล็กนำไปคลุกเคล้ากับดินเป็นส่วนผสมสำหรับการทำดินกี่หรืออิฐไม่เผาไฟซึ่งชาวอีใช้ในการก่อผนังบ้านเป็นส่วนใหญ่วัฒนธรรมของชาวอียึดถือเคารพบรรพชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะสินุโลที่ชาวอียกย่องให้เป็นบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลุ่มชนในขณะเดียวกันชาวอียังรับเอาลัทธิความเชื่อตามแบบชาวฮั่นที่นับถือเทพเจ้าต่างๆที่ประตูบ้านชาวอีจึงมีรูปวาดเทพเจ้ากวนอูซึ่งชาวจีนนับถือติดอยู่เป็นเครื่องคุ้มกันภัยอันตรายบริเวณอันสงบแห่งนี้คือวัดหลงหวีถูซันวัดของชาวอีนับแต่สมัยน่านเจ้าตั้งตระหง่านอยู่เหนือหมู่บ้านหลงหวีในอำเภอเวยซานเป็นวัดลัทธิเต๋าอันเป็นที่เคารพของชาวอีทั่วไปด้วยเป็นวัดเก่าแก่อีกทั้งยังตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งเคยเป็นดินแดนเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าความสำคัญรวมกับแรงศรัทธาของผู้คนทำให้วัดเต๋าแห่งนี้ดูสง่าสวยงามยิ่งกว่าบ้านเรือนของชาวอีมากมายนัก

ึงกระนั้นชาวอีก็มีวัฒนธรรมอันงดงามเฉพาะตนที่สามารถบ่งบอกลักษณะของกลุ่มชนได้อย่างชัดเจนนั่นคือเครื่องแต่งกายของผู้หญิงชาวอีในขณะที่ผู้ชายได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายของตนไปแล้วแต่ผู้หญิงยังสวมใส่เสื้อผ้าประจำชนเผ่าที่เย็บปักด้วยลวดลายและสีสันสดใสอีกทั้งยังนิยมใช้เครื่องเงินประดับประดาอาภรณ์ส่วนต่างๆแผ่นผ้ารูปวงกลมที่กลางหลังนี้เคยใช้เป็นที่รองรับเวลาแบกหามสิ่งของแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นเครื่องตกแต่งร่างกายส่วนหนึ่งไปเสียแล้ววัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอีไม่ได้มีรูปลักษณ์เพียงเท่านี้ด้วยในกลุ่มชนชาวอียังแตกแขนงออกเป็นเผ่าพันธุ์ย่อยอีกกว่า25เผ่าซึ่งล้วนมีลักษณะเฉพาะของตนต่างกันไป

ห่างจากคุนหมิงเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนานไปราว100กิโลเมตรเศษปรากฏภาพธรรมชาติอันชวนพิศวงกับภูหินผาใหญ่น้อยตั้งตระหง่านทอดตัวเรียงรายแน่นขนาดราวป่าทึบชาวมณฑลยูนนานจึงเรียกสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งนี้ว่าป่าหินลมฝนที่ค่อยๆกัดกร่อนเป็นเวลานับล้านปีได้สร้างงานประติมากรรมทางธรรมชาติแห่งนี้เป็นรูปร่างต่างๆกันตามแต่จินตนาการของใครจะคิดฝันรอบๆป่าหินอันกว้างใหญ่นี้คือถิ่นอาศัยของกลุ่มชนชาวอีเผ่าหนึ่งซึ่งมีวัฒนธรรมเฉพาะตนน้ำแห่งเผ่าพันธุ์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อชาวอีสานี

วิถีแห่งเผ่าพันธุ์ชาวซาหนีดำเนินไปตามคันลองชนพื้นบ้านอันสงบเฉกเช่นชีวิตชาวอีทั่วไปหากสิ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนชาวซาหนีได้เด่นชัดก็คือการแต่งกายของผู้หญิงการแบ่งแยกสีสันเสื้อผ้าระหว่างหญิงสาวกับผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ยังเห็นได้ชัดอาภรณ์ของหญิงสาวจึงดูสดใสงดงามกว่าข้อแตกต่างอีกประการคือหมวกสำหรับหญิงสาวจะมีแถบสีคาดหลายแถบประดับด้วยพลอยและเงินมีแผ่นรูปสามเหลี่ยมติดที่หมวกทั้งสองด้านส่วนของผู้ใหญ่จะมีแถบสีน้อยกว่าไม่ประดับพลอยและเงินรวมทั้งไม่มีแผ่นสามเหลี่ยมบนวิถีชีวิตสามัญพื้นบ้านของชาวซาหนียังปรากฏวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนแห่งจิตใจผู้คนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเสียงหลูเซิงก้องกังวานทั่วศาลเจ้าที่ซึ่งชาวอียังใช้รวมเป็นที่ประชุมและประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหญิงชายชาวอีมาพร้อมกันณที่นี้เพื่อร่วมกันซักซ้อมการเต้นรำประจำเผ่าอันเป็นการเฉลิมฉลองเมื่อย่างเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่การซ้อมเต้นป่าเกอเริ่มขึ้นอีกครั้งอย่างแข็งขันสำหรับชาวอีนี่คือการน้อมรับปีใหม่วันใหม่ด้วยความสดใสสนุกสนานบนวิถีแห่งประเพณีวัฒนธรรมคือสิ่งย้ำเตือนให้เรารู้ว่าลมหายใจแห่งเผ่าพันธุ์นั้นยังไม่จางหายไป

ามเช้าพวกเขาเหล่านี้เฝ้ารอคอยเรือที่กำลังจะเข้าเทียบท่าจนทั้งเรือโดยสารซึ่งแล่นข้ามทะเลสาบเอ๋อไห่ได้มาถึงกิจวัตรของคนเข็นรถรับจ้างก็เริ่มขึ้นทันทีที่ไปถึงเรือต่างก็ฉวยคว้าหาพืชผักของแม่ค้าแบกขึ้นหลังไปสู่ฝั่งชีวิตที่โลดแล่นอยู่ณที่นี้คือส่วนหนึ่งของวิถีแห่งชนชาวไปชนกลุ่มน้อยในมณฑลยูนนานผู้มีความผูกพันกับดินแดนแห่งนี้มาเนิ่นนานบนเส้นทางสายอดีตชาวไปคือกลุ่มชนอันยิ่งใหญ่ผู้ก่อตั้งอาณาจักรต้าหลีสืบต่อจากอาณาจักรน่านเจ้าปัจจุบันชีวิตสามัญของชาวไปดำเนินอยู่ร่วมกันภายในเขตปกครองตนเองชาวไปแห่งต้าหลีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเซียกวาน

จิตวิญญาณของผู้คนดำรงอยู่ด้วยความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับดินแดนแห่งนี้บนศูนย์กลางอาณาจักรเก่าแก่เช่นทะเลสาบเอ๋อไห่จึงมีเรือใบของชาวไปใช้เป็นเส้นทางเพื่อการดำรงชีพแล่นข้ามจากหมู่บ้านมาสู่เมืองทุกวันในตอนเช้าเรือใบลำเล็กหลายสิบลำจะทยอยเข้าเทียบฝั่งแม่น้ำซีเออร์ซึ่งแยกออกมาจากทะเลสาบเอ๋อไห่สินค้าที่บรรทุกมาเต็มลำเรือคือหินและทรายชาวไปจะลำเลียงไปรวมกันบนฝั่งริมแม่น้ำเพื่อขายต่อให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นภารกิจอันเหนื่อยยากซึ่งต้องใช้แรงกายทุ่มเทไปไม่ใช่น้อยหากค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นก็ดูจะเพียงพอกับความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาเหล่านี้บนถนนใจกลางหมู่บ้านซาชุนแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนทั้งยังดารดาษไปด้วยพืชพันธุ์จากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวบ้านนิยมนำพืชที่เก็บเกี่ยวได้มาผึ่งกระจายไว้ทั่วถนนอาศัยพาหนะต่างๆซึ่งแล่นผ่านไปมาบดทับให้เมล็ดพันธุ์เช่นถั่วและข้าวแตกออกมาอย่างง่ายดายในหมู่บ้านซาชุนมีเกษตรกรอยู่หลายครอบครัวด้วยกันว่านี่ยังไม่ใช่อาชีพหลักที่สำคัญของหมู่บ้านชาวไปแห่งนี้

ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเอ๋อไห่แหล่งทรัพยากรทางน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของต้าหลีส่งผลให้ชาวไผ่แห่งซาชุนประกอบอาชีพประมงน้ำจืดเป็นส่วนใหญ่นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนการทำประมงสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอาชีพเกษตรกรรมบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชาวประมงในหมู่บ้านจึงมักดูภูมิฐานและสะดวกสบายกว่ากลุ่มเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่อาชีพประมงในหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นปู่ถึงลูกหลานที่กระทำต่อกันมาไม่ขาดสายวิถีชีวิตและรูปแบบวิธีการจับปลาในวันนี้คือสิ่งที่บรรพชนเคยถือปฏิบัติมาช้านาน

0: สุยเหล่ายาที่ชาวไปเรียกกันคือนกในตระกูลนกกาน้ำที่มีความสัมพันธ์กับการทำประมงของชาวไปณที่นี้บรรพบุรุษแห่งหมู่บ้านซาชุนได้สังเกตเห็นความสามารถในการจับสัตว์น้ำของนกกาน้ำจึงเฝ้าเลี้ยงดูกระทั่งนกมีอายุ6เดือนอันเป็นช่วงที่นกเริ่มออกจับปลาได
1: ้
0: อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวที่จำเป็นต้องใช้ก็คือเชือกสำหรับมัดคอนกคอให้กระชับเพื่อบังคับไม่ให้นกกลืนปลาที่จับได้

และคราใดที่นกจับได้ปลาใหญ่ก็จะได้รับอาหารคือปลาตัวเล็กเป็นรางวัลทุกวันนี้ชาวประมงต้องซื้อนกมาเลี้ยงในราคาตัวละกว่า600หยวนแต่ก็โดยอาศัยความสามารถของสุยเหล่ายาหรือนกกาน้ำเหล่านี้เองที่ช่วยโอบอุ้มฐานะความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาวิถีที่ดำเนินอยู่นี้จึงเป็นมรดกเก่าแก่ล้ำค่าที่ชาวประมงแห่งหมู่บ้านซาชุนปฏิบัติสืบต่อมาชั่วลูกชั่วหลานเป็นคันลองชีวิตชาวไปซึ่งโลดแล่นเคียงคู่ทะเลสาบอันกว้างใหญ่แห่งนี้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
0: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

ชุมชนอันแน่นขนาดด้วยบ้านเรือนและผู้คนแห่งนี้ตั้งเรียงรายโอบล้อมด่านประตูเมืองเก่าชื่อว่าหลงเว่ยกวานหรือด่านหางมังกรอันหมายถึงประตูเมืองทางตอนใต้ของอาณาจักรอันเกรียงไกรที่มีนามว่าน่านเจ้าบริเวณประตูเมืองและบ้านเรือนตลอดสองฝั่งถนนหลงเว่ยนี้คือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในยุคน่านเจ้าซึ่งปัจจุบันถูกครอบครองโดยสามัญชนชาวไปแห่งเขตต้าหลีสวนสาธารณะริมฝั่งทะเลสาบเอ๋อไห่ในเมืองเสี่ยกวานเคยเป็นสวนเลี้ยงกวางของกษัตริย์แห่งราชสำนักน่านเจ้าแต่สำหรับวันนี้ที่นี่คือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวของชาวเมืองทั่วไปร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ยังกำจายอยู่ทั่วดินแดนต้าหลีผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชนชาวไปกลุ่มชนผู้ก่อตั้งอาณาจักรต้าลีในการก่อนจวบจนปัจจุบันดินแดนประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังอบอวลไปด้วยวัฒนธรรมของชนชาวไปผู้สืบสานอารยธรรมของตนอย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยเทือกเขาชางซานปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งของน่านเจ้าและต้าหลีในอดีตนั้นโดยธรรมชาติแล้วคือภูเขาหินอ่อนอันเป็นที่มาแห่งงานรังสรรค์ของชาวไป๋

ที่ชุมชนโบราณภายในกำแพงเมืองต้าหลีจะพบเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆที่สกัดจากหินอ่อนเป็นงานหัตถศิลป์เก่าแก่เรื่องชื่อของชาวไผ่ด้วยหินอ่อนเนื้อละเอียดและฝีมืออันประณีตจนทำให้ชาวจีนเรียกเครื่องหินอ่อนทั่วไปอย่างติดปากว่าหินอ่อนต้าหลีสัมผัสแห่งวัฒนธรรมชาวไผ่เมื่อแรกย่างเข้าสู่หมู่บ้านโจวเฉิงก็คือผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังอยู่ในชุดประจำกลุ่มชนระหว่างหญิงสาวกับผู้ใหญ่ยังแยกแยะกันอย่างเด่นชัดด้วยลักษณะของหมวกหรือเครื่องตกแต่งศีรษะและสีสันของเสื้อผ้าที่แต่งแต้มอย่างเหมาะสมกับวัยตามแบบอย่างชาวไผ่

ภายในหมู่บ้านโจวเฉิงปรากฏลักษณะวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาวไปกับรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สกัดหินจากเทือกเขามาก่อสร้างบ้านซึ่งวิธีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งในสมัยน่านเจ้าต้าหลี่

และสำหรับคหบดีชาวไปในครั้งก่อนแล้วการตกแต่งบ้านก็ยิ่งละเอียดอ่อนช้อยมากขึ้นการจัดสัดส่วนบ้านนั้นกว้างขวางมีลานบ้านซึ่งโอบล้อมไว้ด้วยตัวบ้าน3ด้านส่วนด้านที่4เป็นกำแพงที่แต่งแต้มด้วยภาพวาดเป็นลวดลายต่างๆนี่คือลักษณะบ้านของคหบดีชาวไปซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีนและยังพบเห็นอยู่ในชุมชนชาวไปอีกพอสมควรเช่นที่โจเฉิงและซีโจงหากเพราะการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านใหญ่เหล่านี้จึงถูกจัดสรรแบ่งปันให้สามัญชนอยู่รวมกันเกือบ10ครอบครัวต่อหนึ่งหลังบ้านหลายหลังถูกทำลายเมื่อครั้งปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนที่เหลืออยู่บางส่วนถูกต่อเติมเพื่อการอยู่อาศัยของผู้เป็นเจ้าของใหม่จนลวดลายต่างๆเลือนหายไปแต่โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก็ยังทิ้งร่องรอยเค้าโครงแห่งความงามไว้ให้เห็นอยู่ไม่น้อยภาพของชาวไปกระจ่างชัดอยู่ในชุมชนต่างๆที่ตำบลสี่โจอันเป็นย่านการค้าเก่าแก่และเป็นถิ่นอาศัยของชาวไปตระกูลใหญ่หลายตระกูลนั้นทุกวันนี้ยังคงเป็นแหล่งชุมชนชาวไปที่คึกคักอยู่เหมือนเดิมบ้านเรือนแบบเก่ายังได้รับการอนุรักษ์เคียงคู่อยู่กับวิถีแห่งผู้คนณที่นี้ตราบถึงปัจจุบัน

มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ดำเนินสืบเนื่องมานับแต่สมัยราชวงศ์ถังเป็นคีตศิลป์โบราณแห่งอาณาจักรป้าหลีที่มีนามว่าต้งจิงกู่เย่

ที่กำลังบรรเลงอยู่นี้คือคณะที่เก่าแก่ที่สุดในจำนวน40วงที่มีอยู่ในต้าหลีปัจจุบันแต่ทุกวงล้วนสร้างสรรค์เสียงดนตรีอันเนิบช้า

ดนตรีต้องจริงกู่เยี่ยประกอบด้วยบทเพลงทั้งหมด55ชุดใช้ท่วงทำนองซึ่งนำมาจากบทสวดสรรเสริญกษัตริย์ต้าหลี่พระองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่า

ผู้ใดเมื่อย่างเข้าสู่ดินแดนไผ่ย่อมได้รับการคารวะในฐานะแขกผู้มีเกียรติชาวไผ่มีประเพณีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำชารสละมุนที่แปลกไปจากที่ใดสาวไผ่คารวะแขกด้วยชาต่างรสจำนวน3ถ้วยถ้วยที่1จะมีรสฝาดต่อมาจะมีรสหอมหวานและถ้วยที่3นั้นกลมกล่อมประทับใจระหว่างนั้นการแสดงต่างๆของชาวไผ่จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องขับกล่อมผู้มาเยือนให้ได้รับความสนุกสนานขณะจิบชารสเลิศไปพร้อมกันนี่คือศิลปะการต้อนรับแขกของชาวไผ่นับแต่สมัยต้าลีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอารยชนชาวไผ่ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาถึงดินแดนแห่งนี้เรื่อยมาพุทธศาสนาซึ่งเฟื่องฟูอยู่ในต้าลีนั้นคือแบบอย่างที่ชาวไผ่ได้รับมาจากจีนที่นับถือเทพเจ้าต่างๆและสำหรับชาวไผ่แล้วศรัทธาในองค์เทพเหล่านั้นได้น้อมจิตคารวะแด่องค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นสำคัญด้วยเกิดตำนานที่ว่าครั้งหนึ่งข้าศึกยกทัพมารุกรานต้าลีเจ้าแม่กวนอิมจึงแปลงร่างเป็นหญิงชรานั่งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ข้าศึกเกิดความหวาดหวั่นว่าแม้หญิงชราของต้าลียังยกศิลาใหญ่ได้จึงเคลื่อนทัพกลับในทันทีชาวไผ่จึงให้ความเคารพต่อเทพผู้คุ้มครองแผ่นดินนี้โดยทั่วกันไม่เพียงแต่มีศาสนสถานเพื่อการสักการะเท่านั้นหากชาวไผ่ยังได้จัดงานฉลองอันยิ่งใหญ่ขึ้นอีกด้วยริมฝั่งแม่น้ำซีเอ๋อในเมืองเซียกวางหลากล้นด้วยผู้คนนับพันเฝ้ารอคอยการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นเรือยาวหลายลำทั้งหญิงและชายจับคู่แข่งขันทายทวนกระแสน้ำจ้ำกันสุดแรงเพื่อช่วงชิงเข้าสู่เส้นชัยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานประเพณีชาวไผ่ที่หล่อหลอมผู้คนจากทั่วดินแดนมาร่วมกันในช่วงเวลาที่เรียกว่างานไผ่เดือน3นับแต่วันที่15เดือน3ทางจันทรคติของทุกปีคือวันซึ่งผู้คนนับพันจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสู่ต้าหลีเพื่อร่วมชมงานประเพณีของชาวไผ่ขบวนสวนสนามอันฮึกเหิมเกรียงไกรบ่งบอกถึงความสำคัญที่หมู่ชนแห่งต้าลีมีให้แก่งานดังกล่าว

นานมาแล้วที่จิตศรัทธาของชาวไผ่ต่อเจ้าแม่กวนอิมได้รวมหมู่ชาวไผ่มาร่วมทำพิธีสักการะบูชาในเดือน3ของทุก

านต่อมาความเลื่อมใสแผ่ขยายไปถึงกลุ่มชนต่างๆในยูนนานจาก1เป็น2กระทั่งมีกลุ่มชนนับ10กลุ่มเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวในภายหลังกลุ่มชนเหล่านั้นต่างมาร่วมพิธีพร้อมกับนำสินค้าในท้องถิ่นของตนมาจำหน่ายในเวลาเดียวกันแรกเริ่มจากพิธีสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์และส่วนหนึ่งได้กลายเป็นแหล่งรวมสินค้าจากท้องถิ่นต่างๆไปพร้อมๆกันงานไผ่เดือน3จึงมีผู้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตลาดนัดเดือน3

วัฒนธรรมเดินทางข้ามผ่านกาลเวลาแม้วันนี้ศรัทธาของหมู่ชนยังคงยึดมั่นอยู่กับศาสนาอย่างเหนียวแน่นทว่ารูปแบบแห่งประเพณีนั้นได้คลี่คลายไปจากเดิม

สิ่งที่แปรเปลี่ยนไปจากศาสนพิธีของชาวไปที่สำคัญประการหนึ่งก็คืองานเดือน3ในวันนี้คือมหกรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งรวมเอาชนกลุ่มน้อยทั้ง24กลุ่มในมณฑลยูนนานมาร่วมในพิธีปรากฏรูปลักษณ์และสีสันของกลุ่มชนต่างๆอันน่าตื่นตาตื่นใจชนชาติจ้วงเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งแห่งยูนนานพลิ้วไหวอยู่ในอาภรณ์หลากสีและท่วงท่าอันสนุกสนานสาวาผู้มีวัฒนธรรมบางประการคล้ายชาวไตสยายผมโลดแล่นตามประเพณีเต้นรำอันปราดเปรียวชนชาติอีที่นำการเต้นตาเกอเฉลิมฉลองปีใหม่ของตนมาร่วมในงานด้วยหลากหลายแห่งดนตรีตลอดจนท่วงท่าร่ายรำต่างๆของแต่ละชนเผ่าผ่านสายตาผู้ชมไปไม่ขาดสายณที่นี้กำลังปรากฏภาพวิถีแห่งกลุ่มชนมากมายผู้สืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนนับแต่บรรพกาลมาณที่นี้ปรากฏภาพอันงดงามของกลุ่มชนต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์หากเรียงร้อยประสานเข้าถึงกันได้ด้วยสายใยแห่งประเพณี

รียงไกรในอดีตการมาวันนี้คือดินแดนที่มากมายด้วยอารยธรรมอันงดงามล้ำค่าเป็นมรดกแห่งวิถีชนที่จะดำเนินสืบเนื่องกันไปไม่มีวันเสื่อมคลาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวันอัฐมีบูชาวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าวันที่แสนโศกเศร้าของชาวพุทธและนายกรัฐมนตรีสั่งคลังยกเลิกนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีเป็นเกณฑ์ตัดสินบัตรคนจนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: จากกรณีที่กระทรวงการคลังวางหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยหากลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเพื่อลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการซึ่งได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวและได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังยกเลิกการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับนโยบายดังกล่าวไปดำเนินการทบทวนรายละเอียดโดยจะมีการกำหนดและแถลงความคืบหน้าพร้อมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์ภาษีดังกล่าวในวันนี้ก่อนจะร่วมเดินทางเยือนประเทศเวียดนามพร้อมกับนายกรัฐมนตรีตามกำหนดการที่วางไว้ต่อไปวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันคล้ายวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีรังคารของพระพุทธเจ้ามีความหมายอย่างไรไปติดตามค่ะ
4: ประวัติความเป็นมาของวันอัฐมีบูชาคือเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน8วันพระมหากษัตริย์แห่งนครกุสินาราพร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานได้พร้อมกันกระทําการถวายพระเพลิงพุทธสรีระณกรุงกุสินาราเป็นหนึ่งวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งเพราะการสูญเสียเมื่อวันแรม8ค่ำเดือน6พุทธศาสนิกชนบางส่วนโดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสิกาแห่งวัดนั้นๆได้พร้อมการประกอบพิธีบูชาขึ้นเป็นการเฉพาะภายในวัดเช่นปฏิบัติอยู่ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์เป็นต้นแต่จะปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใดไม่พบหลักฐานปัจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่และหลักคำสอนเรื่องไตรรัตน์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนให้ยึดถือแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาก็ไม่อาจหลีกหนีไปได้พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าก็ต้องถูกเพลิงแผดเผาจนเหลือแต่อัฐิธาตุวันอัฐมีบูชาซึ่งพุทธศาสนิกชนสูญเสียพระพุทธเจ้าไปสอนให้เราไม่ยึดติดอยู่กับความสุขและความทุกข์ไม่มีอะไรคงทนสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเกิดและดับอย่างต่อเนื่องเป็นการสอนให้เรารู้จักอยู่กับปัจจุบันรับรู้ถึงการเกิดและการดับของสิ่งต่างๆที่เราต้องเผชิญในชีวิตและต้องเตรียมตัวรับกับสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรา
5: ชนากาเลียมทองเรียบเรียง
3: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำวันนี้ให้ดีด้วยจิตแห่งธรรมวันนี้วันพระ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
11: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: ชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง i

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าจุน
1: น้ำ
0: เ
1: องมาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุนไปทุกปีเนาะของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: ครับแล้วก็ชิมกันนาน
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
2: 6:15 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่8มิถุนายนนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ตรงกับวันอัฐมีบูชานะคะซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ค่ะหรือว่าหลังวันวิสาขบูชา8วันนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเมืองกุสินารานะคะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงของวันนี้นะคะในช่วงเช้านี้ค่ะนะคะแน่นอนค่ะนะคะเรื่องของการเดินทางท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานะคะเมื่อช่วงของเสาร์อาทิตย์นะ

0: แต่ว่าในช่วงของเช้านี้ค่ะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแดดมาอย่างไวแล้วนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะตอนนี้สำหรับสภาพอากาศนะคะคุณอุณหภูมิอยู่ที่29องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 79% ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นไม่พบกลุ่มฝนนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้ค่ะก็กรุงเทพมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสนะคะเอาล่ะค่ะในช่วงของเช้านี้นะคะก็เดินทางกันไปพร้อมๆกับจสร้อยนะคะที่ชั้นวีณาเสรีอรุโนแล้วก็ทีมงานจสร้อยนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนเดินทางกันตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มาเดินทางกันในเช้านี้นะคะมีรับแจ้งอุบัติเหตุมานะคะเป็นช่วงก่อน6โมงเล็กน้อยค่ะที่ถนนวรจักรตรงแยก SAB มุ่งหน้ามาที่แมนสีจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงแยกวรจักรเลยนะคะมีจักรยานยนต์กับรถ3ล้อเครื่องค่ะชนกันขวางช่องทางกลางแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันนะคะซึ่งในขณะนี้อาจจะยังมีรถสะสมกันอยู่ในบริเวณนี้นะคะเผื่อว่าท่านใดผ่านไปแล้วก็การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะก็จากสาเหตุบัติเหตุนี้นะคะสำหรับช่วงของถนนวรจักรนะคะส่วนในเส้นทางของเช้านี้นะคะก็เพิ่มเติมการจราจรกันได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยค่ะแล้วก็สภาพการจราจรในช่วงของเช้านี้นะคะที่ทางด้านของในตอนนี้นะคะทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะรถที่กำลังมาส่งนักเรียนกันนะคะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาค่ะในช่วงเวลาตอนนี้รถก็เริ่มเยอะนะคะแต่การจราจรก็ยังเคลื่อนตัวตามมาได้ต่อเนื่องค่ะข้ามมาฝั่งสาทรเหนือนะคะการจราจรผ่านแยกสุรศักดิ์มุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางแยกวิทยุนะคะการจราจรก็ยังไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มาดูสภาพอากาศโดยรวมกันนะคะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณปิยรัตน์ทองนพคุณสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะวันนี้ภาพรวมอากาศประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะก็บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะแล้วก็ประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยค่ะค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
0: ค่ะ
2: สำหรับรายภาคนะคะพื้นที่ของภาคเหนือค่ะวันนี้ก็จะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ของภาคกลางค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่ของภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที
0: ่
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเองนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ลักษณะในช่วงนี้ก็คือจะมีฝนไปแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เริ่มเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะตอนนี
2: ้สำหรับถ้าเป็นรายสัปดาห์นะคะก็ในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ค่ะก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้นะคะสำหรับของพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะโดยที่จะมีฝนตกหนักได้ในช่วงนั้นนะคะ
0: ค่ะ
2: แต่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะยังคงมีฝนได้ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้วก็อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะคะที่รู้สึกในตอนนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นพัดปกคลุมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณปิยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะหน้าฝนนะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยนะคะทำให้เกิดฝนแล้วก็ลมด้วย มาเดินทางกันต่อนะคะคุณโจใช้ถนนรามอินทราค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
3: อยู่รามอินทราขาเข้าเช้าเนี่ยคุณมีนา
0: เป็นไงบ้างคะตอนนี
3: ้ใช้จากแยกมินบุรีมากิโล8ยังใช้การได้นะคุณมีนาแต่รถน่ะเริ่มมากแล้วครับผม
0: ค่ะ
3: ต่อเนื่องแยกกิโล8ตรงไฟแดงแยกกิโล8เนี่ยมันจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่ารถจะออกจากคูบอนมาเยอะคุณมีนา
0: อ๋อค่ะ
3: จากคูบอนเนี่ยออกได้ช้าแล้วที่จะเข้ารามอินทราน่ะคุณมีนา
0: ค่ะ
3: ผมก็มุ่งหน้ามาทางหลัก4รถรอบๆผมนี่ก็เริ่มเยอะแล้วตื่นกันเช้ามากเลยคุณมีนา
0: ค่ะ
3: แต่มันยังไม่ติดไงคุณมีนา
0: ค่ะ
3: กับการคล่องตัวขาออกคล่องตัวทั้งหมดเลยครับผม
0: ค่ะ
3: โถพระที่ทำงานเร็วคุณมีนาจ้าระยะนี
0: ้เดี๋ยวนี้สว่างเร็วนะตีห้าครึ่งเนี่ยแบบมันเริ่มสว่างแล้วอะเร็วมาก
3: ผมห่วงแนวก่อสร้างตรงวิภาวดีขาเข้าคุณมีนาเมื่อวานวันอาทิตย์ผมมันไม่เห็นภาพไง
0: ช่วงไหนคะ
3: ถ้ามาจากหอการค้าแนวก่อสร้างเนี่ยจะอยู่ช่วงมิตรไมตรีในช่องทางคู่ขนานเขาขยับมาตรงกลางเลยคุณมีนาถ้ามาจากหอการค้ามุ่งหน้าไปใต้ด่วนพอถึงช่วงมิตรไมตรีเนี่ยจะต้องแหวกซ้ายแหวกขวา
0: เ
3: พราะว่าขวาเนี่ยจะผ่านเลนได้เลนเดียวซ้ายเนี่ยจะผ่านได้สองเลนแต่เมื่อวานมันวันอาทิตย์ไงผมก็ยังมันไม่รถมันไม่ติดแต่วันนี้วันทำงานวันจันทร์ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวจะผ่านมาแถวนั้นเดี๋ยวผมจะดูจราจรให้คุณมีนา
0: ช่องกลางนะคะช่องกลางช่วง
3: ของกลางเลย
0: มีไมตรี
3: ก็คือต้องซ้ายต้องขวาเลย
0: อ๋อมันเต็มตัววายค
3: ่
0: ะ
3: ใช่แล้วช่องขวาเนี่ยรถเล็กไปได้เลนเดียวผมเห็นแล้วเมื่อวานเนี่ยเพราะช่องจราจรมันเล็กเลนขวาสุดนะ
0: ค่ะอันนี้คือก่อนขึ้นทางด่วนดินแดงด้วยใช่ไหมคะ
3: มันเป็นช่องทางคู่ขนานคุณมีนา
0: คู่ขนานค่ะ
3: ใช่ถ้าเรามาจากป้ายรถเมล์หอการค้าจากสุทธิสารจะมาใต้ด่วนเนี่ย มันจะเจอแนวก่อสร้างแบเรียร์ตรงเนี้ยเขาขยับมาตรงกลางเลยครับผม
0: ค่ะ
3: ต้องรอดูสายอ่ะเพราะว่ามันตอนที่มันยังเช้าอยู่คุณมีนา
0: ค่ะแต่ว่าช่องด่วนเนี่ยยังวิ่งได้ครบหมดนะคะ
3: ช่องด่วนยังวิ่งได้ครบหมดครับผม
0: เ
3: ดี๋ยวสายผมไปส่งลูกค้าแถวโรงพยาบาลเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลมาให้คุณมีนาเพิ่มเติมว่ามันมีปัญหาตรงนั้นหรือเปล่าครับผม
0: ได้เลยคุณโจค่ะ
3: ต้องฝากข้อมูลตรงรามอินทราเลยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ส่วนคุณเลขาไทยรัฐนะคะเจ้าอุบัติเหตุตรงรัชดาภิเษกสวัสดีค่ะค่ะสัญญาณอยู่ไม่เอ่ยสัญญาณไม่อยู่นะคะก็ฝากข้อมูลเอาไว้นะคะที่คุณเลขาไทยรัฐแจ้งมารัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่รัชดาสุทธิสารจุดเกิดเหตุนี่อยู่ก่อนลงอุโมงค์สุทธิสารประมาณ500เมตรโอ้โหชนกัน5คันนะคะเก๋ง1เก๋ง2คันแท็กซี่1คันแล้วก็กระบะตู้ทึบ1แล้วก็กระบะธรรมดาอีกคันหนึ่งนะคะรวมทั้งหมดเป็น5คันกีดขวางในช่องขวานะคะพิกัดเกิดเหตุนั้นเป็นรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าจากทางรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่สุทธิสารก่อนลงอุโมงค์สุทธิสารประมาณ500เมตรนะคะที่อุบัติเหตุชนกัน5คันขวางในช่องขวาค่ะนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมคุณนกก็ผ่านมาจุดนี้เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณนกคะ
4: ครับครับสวัสดีครับพอดีผ่านจุดนี้ครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะในที่เกิดเหตุ
4: จะไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่ามีของคนขับแต่คันนะครับเขาลงมาดูตรงนั้นอยู่นะครับ
0: ค่ะ
4: เท่าที่เห็นเบื้องต้นเนี่ยน่าจะสภาพหม้อน้ำน่าจะนั่นด้วยนะครับเราเห็นมีร่องรอยน้ำอยู่ด้านมีสุดท้ายที่เป็นรถกระบะตู้ทึบแล้วก็แท็กซี
0: ่ค่ะ
4: แท็กซี่เขียวเหลืองนะครับ
0: อืมค่ะ
4: อยู่ในช่องก่อนร้อยเมตรก่อนลงอุโมงค์สุทธิสารตรงนั้นพอดีครับ
0: ค่ะช่องขวา
4: ก็คือใช่ก็คือตอนที่ผมมาเนี่ยผมมาแล้วผมลงสะพานรัชดาลาดพร้าวเนี่ยผมออกซ้ายมา
0: ค่ะ
4: ก็คือพอชะลอตรงนั้นมาแต่ถ้าดูใน Google Map เนี่ยมันก่อนอันนี้มันก็มีจุดหนึ่งอยู่ตรงก่อนราชพัฒน์ราชวัชรพยาตรงนั้นนะครับตรงแจ้งเกษมนะครับผม
0: มี
4: จ
0: ุ
4: ด
0: หนึ่ง
4: ตรงนั้นมีจุดหนึ่งแล้วก็พอเลยจริงๆให้มาเนี่ยนึกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าก็มีมา 4-5 คันนี่แหละครับผมแต่พอหลุดตรงจุดนั้นไปแล้วเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
0: ค่ะ
4: แต่ว่ามันจะเบี่ยงรถเจอช่องขวาจะต้องออกมาออกซ้ายแล้วซ้ายตรงนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่เส้นทึบก่อนลงอุโมงค์พอดีครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคะ
4: ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคันหน้าสุดเนี่ยมันมีเหมือนมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงนะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้ล้มนะครับแต่ว่าเขาเดินมาดูยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่แต่ว่ารถแต่ละคัน ขาลงมาดูที่จะเกิดเหตุยังไม่ได้เคลื่อนย้ายขนาดนั้นครับ
0: อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไป
4: ดูแล้วน่าจะสดๆร้อนๆนะครับก่อนที่มีผู้รายงานก่อนหน้านี้ครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนกนะคะ
4: น่าจะสะสมยาวครับผมได้ครับขอบคุณ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กไทยรัฐมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเล็ก
5: คนเดียวกันเลย
0: ค่ะไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคะคุณเล็กจุดนี
5: ้ไม่มีคนเจ็บครับเป็นชนท้ายกันฮะเป็นไปต่างต่อ
0: ค่ะ
5: ครับผมด้านหน้าสุดก็เป็นเก่งสีขาว
0: ค่ะ
5: แต่ว่าผมไม่เห็นคนตาใสนะเห็นแต่รถเก่งห่างกันที่ชนกันติดกันก็คือ4คัน
0: ค่ะ
5: รถเก่งนี่4คันน่าจะห่างจากจุดที่ชนนิด
0: ค่ะแล้วมันมีอะไรแบบเป็นพิเศษไหมทำให้แบบเหมือนกับชนกันแรงชนกันหลายคัน
5: โอ้ถ้านี้น่าจะเบรกอะไรกันท
0: ันอ๋อไม่ใช่แบบว่ามีถนนลื่นหรือว่าแบบหักหลบอะไรอย่างนี
5: ้
0: ไม่มีนะครับ
5: ไม่มีครับไม่มีต้องมีเหตุอะไรสักอย่าง
0: ค่ะ
5: เบรกกันแบบเบรกต่อแล้ว
0: ค่ะตอนนี้ท้ายแถวก็เริ่มยาวแล้วเดี๋ยวเรารีบประสานเจ้าหน้าที่ไป
5: เริ่มยาวเพราะว่าก่อนที่ผมจะขึ้นสะพานลาดพร้าวก็เริ่มติดแบบ
0: ค่ะ
5: ติดยาวด้วย
0: ค
5: ่
0: ะ
5: จะมาติดจุดนี้ก็ยิ่งหนักครับ
0: ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณเล็กค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะส่วนคุณโกศลนะคะใช้ทางด่วนอยู่ค่ะคุณโกศลสวัสดีค่ะ
6: ดีครับผม
0: ค่ะคุณโกศลใช้ด่วนไหนอยู่คะ
6: ตอนนี้อยู่ก่อนลงท่าเรือคลองเตยรถชะลอตัวครับผม
0: มาจากทางไหนคะ
6: ขาเข้าครับขาเข้าม
0: าจากบางนา
6: ครับ
0: อ๋อชะลอเอ๊ะมันมีอะไร
6: ว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าย
0: ังไม่มีแจ้งเลยเดี๋ยว
6: ปกติเวลานี้เข้ามานี่ก็จะวิ่งฉิวเลยนะ
0: ใช่เอมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบกับเจ้าหน้าที
6: ่
0: กู้ภัยให้
6: น่าจะเห็นแล้วเป็นรถเมย์ครับรถเมย์เสียครับผม
0: ค่ะ
6: ช่องแล้วก่อนลงคลองเตย
0: ช่องไหนคะขวางช่อง
6: ซ้ายสุดแล้วตอนนี้อยู
0: ่ซ้ายสุด
6: ช่องก็เรียกช่องอะไรนะห้ามวิ่งกันนะ
0: อ๋ออยู่หลายทางแล้ว
6: ครับผมโอเคแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
0: ค่ะ
6: โล่ง
0: ผิ
6: วแล้วครับ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณโกศลนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เช้ามาอุบัติเหตุที่รัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้านี้นะคะจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหานะคะน่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้ท้าแถวนั้นยาวมากนะคะทวนจุดที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะถนนรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่สุทธิสารจุดนั้นอยู่ก่อนลงอุโมงค์สุทธิสารประมาณ50เมตรนะคะเป็นอุบัติเหตุมีเก๋ง2คันแท็กซี่1คันกระบะตู้ทึบ1คันแล้วก็กระบะอีก1คันนะคะชนกัน5คันค่ะเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะอุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะนะคะก็ทำให้ในขณะนี้การจราจรนั้นก็เริ่มชะลอตัวท้ายแถวนั้นเริ่มยาวนะคะเดี๋ยวไปดูว่าท้ายแถวไปถึงไหนแล้วนะคะสำหรับทางด้านของรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับอุบัติเหตุที่จุดนี้ที่ทั้งคุณเล็กไทยราชคุณนบนะคะแล้วก็อีกหลายท่านที่ได้แจ้งมาตอนนี้ท้ายแถวนั้นไปที่ทางด้านของพระราม9นะคะสำหรับจุดอุบัติเหตุในจุดนี้นะคะที่ก่อนที่จะลงอุโมงค์สุทธิสารนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะทางด้านของรัชโยธินเข้ามานะคะเอ๊ะไม่ใช่สิเดี๋ยวนะคะอุบัติเหตุนี้อยู่ก่อนลงอุโมงค์สุทธิสารนะคะเดี๋ยวตรงพระราม9นี่มันเลยไปแล้วนะคะส่วนอุบัติเหตุในจุดตรงนี้ก็ท้ายนั้นยังไม่ถึงทางลาดพร้าวนะคะสภาพการจราจรก็จะเริ่มชะลอตัวคือช่วงของก่อนลงอุโมงค์เท่านั้นนะคะส่วนรถที่มาจากทางด้านของทางประชานุกูลนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินนะคะสภาพการจราจรเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็จะมา ออกมาเริ่มชะลอตัวนี่แล้วนะคะตั้งแต่ตรงราชพัฒน์จันทร์เกษมเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะก็สาเหตุอ๋อจากอุบัติเหตุอันนี้ล่ะค่ะนะคะที่ทำให้ท้ายแถวนั้นไปทางด้านของราชพัฒน์จันทร์เกษมแล้วนะคะสำหรับประเทศตรงรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของก่อนที่จะลงอุโมงค์สุทธิสารนะคะสำหรับท่านที่เดินทางมาแล้วก็การจราจรนั้นชะลอตัวก็จากสาเหตุนี้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะไปดูในเส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะทางด้านของถนนดินแดงนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรนะคะถนนดินแดงในฝั่งขาเข้าค่ะรถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงของก่อนที่จะเข้ามาทางสามเหลี่ยมดินแดงนะคะที่ตอนนี้รถนั้นหนาแน่นนะคะต่อเนื่องเข้ามาเลยค่ะมุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ารถที่มาส่งผู้ป่วยกันค่ะที่มาโรงพยาบาลกันนะคะก็จะสะดุดกันตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถีนะคะเลยโรงพยาบาลราชวิถีไปแล้วค่ะการจราจรที่ใช้เป็นราชวิถีนะคะมุ่งหน้าออกไปทางแยกตึกชัยนะคะรถก็ถือว่าค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะทั้งสองฝั่งค่ะสำหรับทางด้านถนนราชวิถีนะคะส่วนทางด้านของถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาทางสนามเป้านะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้ค่ะเลยสนามเป้ามาค่ะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะรถก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงของก่อนเข้าทางใต้ด่วนศรีรัตน์เล็กน้อยนะคะส่วนทางด้านของถนนพญาไทค่ะจากทางโยธีนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตอนนี้รถก็เริ่มเยอะกันตั้งแต่ช่วงของซอยโยธีนะคะที่การจราจรนั้นค่อนข้างหนาแน่นค่ะแล้วก็ทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้การจราจรใช้การได้นะคะตั้งแต่ตลิ่งชันเข้ามาค่ะถือว่ารถยังใช้การได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอกันนะคะตั้งแต่ตรงโค้งทางด้านเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะที่รถนั้นหนาแน่นต่อเนื่องมาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะการจราจรในขณะนี้เคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะผ่านกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาลงมาฝั่งพระนครค่ะรถก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผ่านแนวก่อสร้างไปนะคะผ่านแนวก่อสร้างมามุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม8ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถนั้นหนาแน่นทีเดียวค่ะตั้งแต่ทางด้านของอรุณอมรินทร์เข้ามาเลยนะคะขึ้นสะพานพระราม8ผ่านกลางสะพานมาได้แล้วนะคะลงมาที่ทางแยกวิสุทธิกษัตริย์นะคะการจราจรนั้นรถหนาแน่นทีเดียวค่ะผ่านทางแยกวิสุทธิกษัตริย์มามุ่งหน้ามาทางจักรพรรดิพงษ์ค่ะการจราจรนั้นไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็สภาพการจราจรบนทางด่วนนะคะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับท่านที่ตามหลังทางคุณโกศลมานะคะก่อนหน้านี้ที่คุณโกศลเนี่ยใช้ทางด่วนบางนานะคะทางด่วนขั้นที่1ค่ะจากทางบางนามุ่งหน้าเข้ามาทาง62นะคะต่อเนื่องมาที่ทางลงท่าเรือนะคะการจราจรนั้นก็จะเริ่มชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงของก่อนที่จะลงท่าเรือนะคะลงตรงอนุรงค์นะคะเนื่องจากว่ามีรถเมล์จอดเสียค่ะนะคะในช่องทางซ้ายไหลทางทำให้ช่องทางซ้ายไหลทางก่อนที่ทางลงท่าเรือนะคะเลยทำให้ในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นก็เริ่มยาวแล้วนะคะคือหนาแน่นกันเลยค่ะนะคะตั้งแต่ราบโรงกลั่นเข้ามาเลยนะคะที่การจราจรนั้นหนาแน่นเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆเพราะว่าก็จะมาชะลอการตรงที่รถเมล์คันนี้จอดเสียอยู่ช่วงของก่อนลงท่าเรือนะคะเพราะว่ารถส่วนหนึ่งที่ตั้งแต่ทางที่เป็นทางร่วมจากทางฉลองรัฐมาบรรจบกับทางด่วนขั้นที่หนึ่งนะคะซึ่งก็จะวิ่งหลายทางได้นะคะรถก็จะวิ่งหลายทางการเพราะฉะนั้นก็เลยมาสะดุดกับรถเมล์ที่จอดเสียตรงนี้ทำให้ชะลอกันไปแต่ว่าผ่านจุดที่ทางลงท่าเรือกันไปนะคะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับท่าเรือนะคะออกไปทางราบบ่อนไก่ออกไปทางดินแดงการจราจรนั้น ถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะในฝั่งกลับกันค่ะนะคะรถที่มาจากทางถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะที่จะขึ้นทางด่วนดาวคะนองค่ะในช่วงของเช้านี้นะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะรถก็หนาแน่นกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของตรงข้ามวัดเรามาเลยค่ะนะคะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด่วนดาวคะนองค่ะนะคะหนาแน่นต่อเนื่องค่ะผ่านทางด่วนด่านเก็บเงินดาวคะนองเข้ามาแล้วนะคะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม9ค่ะในช่วงตอนนี้นะคะการจราจรก็ถือว่าใช้การได้นะคะมีชะลอบ้างเล็กน้อยค่ะนะคะรถที่กำลังไต่ระดับขึ้นสะพานพระราม9เท่านั้นเองนะคะผ่านกลางสะพานพระราม9มาได้แล้วค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับบางโคล่นะคะออกไปทางต่างระดับพญาไทนะคะในขณะนี้เนี่ยรถก็ยังคงใช้กันได้หรือว่าจะตรงมาทางต่างระดับท่าเรือมาทางราบบ่อนไก่ก็ใช้กันได้นะคะออกไปทางบางนาไม่มีปัญหานะคะการจราจรใช้กันได้ค่ะส่วนทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่ขึ้นทางด่วนศรีรัตน์มานะคะมาจากทางแจ้งวัฒนะนะคะต่อเนื่องมาทางประชาชื่นค่ะการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะแล้วก็มาหนาแน่นกันนะคะตรงโค้งที่เยื้องกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะที่เหมือนเดิมรถก็จะค่อนข้างเยอะตรงช่วงทางโค้งตรงนี้นะคะผ่านทางโค้งบางซื่อนี้มาแล้วค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะออกไปทางด้านของพระราม9ออกไปใช้มอเตอร์เวย์ไม่มีปัญหานะคะการจราจรนั้นใช้กันได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะรถที่ใช้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่มาจากทางมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็ขึ้นทางด่วนศรีรัตน์นะคะจากทางต่างระดับตรงศรีนครินทร์เข้ามาการจราจรถือว่ายังคงใช้กันได้ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ผ่านทางด่านเก็บเงินมามุ่งหน้าออกมาทางพระราม9ออกมาทางต่างระดับพญาไทนะคะถือว่าในช่วงก่อน7โมงนี้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะทำความเร็วกันแล้วก็วิ่งตามกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับทางด่วนศรีรัตน์ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็ย้ำกันค่ะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของก่อนลงอุโมงค์สุดที่3ประมาณ50เมตรค่ะมีรถชนกัน5คันนะคะทั้งเก่งทั้งแท็กซี่ทั้งรถกระบะชนกัน5คันขวางช่องทางขวาก่อนลงอุโมงค์สุดที่3นะคะก็เลยทำให้ในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นติดขัดต่อเนื่องออกไปที่ราชพัฒน์จันทร์เกษมคือจากราชโยธินเข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มชะลอแล้วนะคะแล้วก็ท้ายแถวนั้นอยู่ตรงราชพัฒน์จันทร์เกษมนะคะส่วนในจุดที่เกิดเหตุก็จะมีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมาเปิดให้สัญญาณไฟปิดท้ายในจุดอุบัติเหตุแล้วนะคะซึ่งการจราจรในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ค่ะสำหรับท่านที่มาจากทางด้านของประชานุกูลแล้วก็เข้ามาทางรัชโยธินนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าจากสาเหตุของอุบัติเหตุในจุดนี้นะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
5: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
9: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: กลับมารายงานกันต่อนะคะกันตราตอนในเช้านี้ก็แดดนี่ก็แรงมากจริงๆนะคะนี่ยังไม่7โมงเลยนะคะแต่ว่าแดดนี่จัดเต็มเลยนะคะแดดเปรี้ยงมากค่ะนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุนะคะที่รัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของก่อนลงอุโมงค์สุดที่3ประมาณสัก50เมตรได้นะคะซึ่งในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะอุบัติเหตุนั้นยังคงขวางอยู่ในช่องขวานะคะในที่เกิดเหตุนั้นชนกัน5คันก่อนลงอุโมงค์สุทธิสารเนี่ยประมาณ50เมตรได้นะคะช่องขวาค่ะที่เป็นรถชนกัน5คันมีทั้งเก๋งมีทั้งกระบะตู้ทึบแล้วก็รถแท็กซี่นะคะในที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะที่มาอำนวยการจราจรอยู่ในจุดตรงนี้นะคะก็ส่งผลทำให้ในขณะนี้ค่ะการจราจรนั้นท้ายแถวต่อเนื่องออกไปนู่นเลยนะคะไปทางด้านของราชภัฏจันทร์เกษมนะคะที่รถนั้นก็เริ่มชะลอกันนะคะคือรถที่มาจากรัชโยธินเนี่ยยังมาได้นะคะยังใช้ความเร็วกันได้ค่ะแต่พอมาถึงตรงราชภัฏจันทร์เกษมก็จะเริ่มชะลอกันนะคะเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจุดตรงนี้นะคะในช่องทางขวาของรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนที่จะลงอุโมงค์สุทธิสารประมาณ50เมตรได้นะคะก็เป็นเหตุเมื่อช่วงประมาณก่อน 6:30 นเล็กน้อยนะคะที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะก็ชนท้ายกันนะคะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะถ้าหากว่ามาจากทางด้านของรัชโยธินนะคะก็พยายามที่เกาะช่องทางกลางเอาไว้นะคะเพราะว่าช่องขวาตรงก่อนลงอุโมงค์สุทธิสารนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะซึ่งในขณะนี้นั้นอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะแต่อาจจะเคลื่อนย้ายได้ต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าส่วนมีบางคันที่ทางด้านของท่านที่ผ่านทางมาบอกว่าก็มีเหมือนกับคันที่หม้อน้ำแตกนะคะน่าจะต้องใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายนะคะซึ่งในขณะนี้ในการจราจรในจุดตรงนี้ชะลอตัวนะคะท้ายแถวนั้นอยู่ทางด้านของราชภัฏจันทร์เกษมนะคะบาดเหตุนั้นกีดขวางในช่องขวานะคะยังไม่เคลื่อนย้ายนะคะรถที่ผ่านมาเนี่ยยังสามารถที่จะใช้กลางกับซ้ายก่อนที่จะลงอุโมงค์สุทธิสารกันได้นะคะไปที่เส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะสำหรับเส้นทางนะคะที่แต่ละท่านนั้นใช้กันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะทางด้านของถนนมาดูในเส้นทางกันนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางพัฒนาการนะคะการจราจรนั้นยังใช้การกันได้นะคะจากพัฒนาการค่ะนะคะเข้ามาค่ะก็จะเริ่มชะลอกันนะคะตั้งแต่ช่วงของก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะที่รถนั้นเริ่มหนาแน่นกันมากขึ้นนะคะจากสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะต่อเนื่องผ่านทางเอกมัยเหนือเอกมัยตัดกับเพชรบุรีนะคะการจราจรนั้นรถยังหนาแน่นเลยนะคะต่อเนื่องมาทางยาวๆกันเลยค่ะนะคะมาทางด้านของอโศกมนตรีนะคะจากถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะที่รถนั้นจะเข้าอโศกมนตรีค่ะนะคะวันนี้เนี่ยการจราจรบนอโศกมนตรีน่าจะหนาแน่นมากกว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทั้งทางด้านของอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทแล้วก็ทางอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะของโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรนะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรบนอโศกมนตรีนั้นที่ทั้งสองฝั่งทั้งอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีนั้นการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะดอกจัน1808 โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจส.ร้อยนะคะคุณจริยานะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1นะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงซอยกาญจนาภิเษก62ประมาณ100เมตรค่ะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์2คันค่ะชนกันกีดขวางในช่องขวาของคู่ขนานนะคะก็จุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นชะลอตัวค่ะนะคะจสร.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะสำหรับในจุดตรงนี้ที่ทางด้านของคุณจริยาได้แจ้งเข้ามานะคะต้องขอบคุณมากค่ะนะคะสำหรับท่านที่ผ่านไปแล้วก็ไปพบเจออุบัติเหตุหรือว่าพบเห็นการจราจรที่ติดขัดนะคะก็แจ้งเข้ามาที่ดอกจัน1808ของจสร.โทรฟรีกันได้นะคะจสร.ก็จะรีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะส่วนในตอนนี้นะคะเราก็ไปดูในเส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะนอกเหนือจากจุดอุบัติเหตุบนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าก่อนลงอุโมงค์สุทธิสารประมาณ50เมตรนะคะที่รถชนกัน5คันในช่องขวานะคะซึ่งณขณะนี้ยังไม่เคลื่อนย้ายนะคะยังคงขวางอยู่ในช่องขวาอยู่นะคะก็ทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวท้ายแถวนั้นออกไปทางด้านของทางราชพัฒจันทร์เกษมนะคะมาที่เส้นทางนะคะบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะสะพานต่างๆนะคะก่อนหน้านี้เรารายงานไปแล้วนะคะทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะนะคะที่การจราจรนั้นก็หนาแน่นนะคะทางด้านของถนนนครอินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้ค่ะรถที่กำลังจะข้ามสะพานพระราม5มานะคะตอนนี้บนถนนนครอินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะก็เรียกว่ารถนั้นเยอะทีเดียวนะคะตั้งแต่ช่วงของทางด้านแมคโครนครอินทร์เข้ามาเลยค่ะนะคะที่รถจะหนาแน่นค่ะต่อเนื่องข้ามสะพานพระราม5ก็ยังไปกันได้แบบค่อนข้างช้านะคะเพราะว่ารถใช้เส้นทางกันเยอะทีเดียวค่ะนะคะที่ลงมาทางทั้งถนนพิบูลสงครามนะคะที่รถก็ใช้เส้นทางกันเยอะนะคะเข้ามาทางพิบูลสงครามค่ะนะคะการจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าบนพิบูลสงครามเองก็จะมีโรงเรียนนะคะตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆกันนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของวงสว่างกันเลยค่ะนะคะมาทางโรงเรียนโยธินบูรณะนะคะเนี่ยค่ะนะคะผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะก็เลยทำให้รถบนพิบูลสงครามนั้นที่เคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะทำให้บนสะพานพระราม5ที่ลงมาแล้วก็มุ่งหน้าลงพิบูลสงครามเนี่ยไปได้ช้าแต่ว่าถ้าลงมาแล้วก็ตรงมาทางถนนนครอินทร์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะไปดูการจราจรบนทางด่วนกันค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวันวิสาบุญเรืองสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีนาสวัสดีค่ะผู้ฟังจสร.ทุกท่านค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะเริ่มที่สายเฉลิมมหานครเลยค่ะจากดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ท้ายชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของบริเวณเดินเพลินจิตค่ะต่อเนื่องเลยถึงดวงพิทักษ์ค่ะแล้วก็ผ่านผมบริเวณดวงพิทักษ์มาแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีตลอดจนไปเข้าต่างระดับท่าเรือเลยค่ะส่วนของฝั่งท่าเรือค่ะตอนนี้ต่างระดับท่าเรือค่อนข้างมีปริมาณรถหนาแน่นค่ะแล้วก็ผ่านตรงบริเวณทางลงท่าเรือ2มาแล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวทำกันได้ดีตลอดจนออกดินแดงเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่วนของฝั่งดินแดงค่ะขออภัยค่ะส่วนของฝั่งบางนาค่ะชำระค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าด่านบางนาท้ายชะลอตัวประมาณ500เมตรเลยค่ะแล้วก็ชำระค่าผ่านทางเข้ามาแล้วเนี่ยยังมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนไปถึงบริเวณเหนือวัดสะพานค่ะแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณต่างระดับท่าเรือมาแล้วเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณวินาบริเวณทางลงท่าเรือ2ค่ะมีรถเมย์ค่ะรถเมย์สาธารณะค่ะจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะต้องทำการปิดการจราจรเพื่อนำรถเข้าเลนฉุกเฉินนะคะคุณวินาก็เลยทำให้ท้ายเนี่ยสะสมไปจนถึงหน้าด่านบางนาเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการนำรถเนี่ยลงพื้นที่ด้านล่างไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รอการระบายค่ะคุณวินา
0: ค่ะ
2: ค่ะส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาที่สั่งระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าด่านดาวคะนองท้ายสะสมไปเลยจนถึงบริเวณเซ็นทรัลพระราม2เลยค่ะหรือประมาณ400เมตรค่ะ ขออภัยค่ะ 4,000 เมตรค่ะหรือว่าประมาณ4กิโลเมตรค่ะคุณวินาแล้วก็ชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ดีไปจนถึงต่างระดับท่าเรือนะคะส่วนกับกันค่ะตอนนี้เนี่ยยังถือว่าใช้การได้ดีค่ะลดน้อยของตัวค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่วนสายทางพิเศษ4รัฐค่ะจัดแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทยค่ะตอนนี้มีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนืองามวงวานค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางออกประชาชื่น2ค่ะแล้วก็เข้าด่านประชาชื่นมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณชำระค่าผ่านทางเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางร่วมที่ขึ้นมาจากด่านแยกพหลโยธินนะคะค่ะพ้นบริเวณทางร่วมด่านแยกพหลโยธินมาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ต่างระดับพญาไทเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยออกไปทางแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้ดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนของฝั่งศรีนครินทร์ค่ะชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณชำระค่าผ่านทางจากศรีนครินทร์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงพระราม9ค่ะคุณวินาแล้วก็ผ่านพ้นทางลงพระราม9มาแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้ามาที่ด่านอโศกศรีใช้การได้ดีเลยค่ะไปจนเข้าต่างระดับพญาไทเลยค่ะส่วนที่จะออกไปทางศรีนครินทร์ค่ะตอนนี้เนี่ยยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะลดน้อยคล่องตัวเลยค่
0: ะ
2: ต่างระดับบางโค้ค่ะจากบริเวณต่างระดับพญาไทค่ะมุ่งหน้าออกมาที่ต่างระดับบางโคค่ะตอนนี้เนี่ยถือว่าใช้การได้ดีค่ะแต่ว่ามีปริมาณลดมากตรงช่วงของเหนือยมราชสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ต่างระดับบางโคค่ะเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐค่ะจากจตุโชตค่ะเข้ามาที่อัญรงค์ค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าด่านจตุโชตมีสะสมเล็กน้อยค่ะคุณวินาสักประมาณ100เมตรได้ค่ะแล้วก็ชำระค่าผ่านทางเข้ามาแล้วเนี่ยมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของบริเวณเหนือรามินทาเลยค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยไปจนถึงเหนือลาดพร้าวค่ะแล้วก็ผ่านพ้นเหนือลาดพร้าวมาแล้วออกไปทางอาจนรงค์ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยออกไปทางจตุโชตค่ะตอนนี้ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ฝั่งบุรพาวิถีค่ะจากบางนาค่ะมุ่งหน้าออกมาที่ชลบุรีค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือสุวรรณภูมิค่ะตอนท้ายเนี่ยชะลอตัวอยู่ถึงบริเวณบางพีหนึ่งเลยค่ะคุณวีนาแล้วก็ผ่านพ้นตรงบริเวณเหนือสุวรรณภูมิมาแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นไรเลยแล้วก็ทางลงเมืองใหม่บางพีค่ะตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็กลับเข้ามาที่บางนาค่ะตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะส่วนของฝั่งกาญจนาภิเษกค่ะจากบางแก้วค่ะมุ่งหน้าออกมาที่บางขุนเทียนค่ะตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันค่ะบริเวณทางออก M82 มีชะลอตัวสักเล็กน้อยค่ะประมาณ100เมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ส่วนจากบางขุนเทียนนะคะเข้ามาที่บางแก้วค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของบริเวณบางคูค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณกลางสะพานกาญจนาภิเษกค่ะแล้วก็ผ่านพ้นตรงบริเวณนี้มาแล้วเนี่ยออกไปทางบางแก้วเพื่อนตรวจทับกันได้ดีแล้วค่ะไม่มีปัญหาเลยส่วนของฝั่งประจิมรัฐยาค่ะจากฉิมพีค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่บางซื่อค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่านตลิ่งชันค่ะต่อเนื่องเลยในตรงเป็นนี้ตรงนี้เนี่ยไปจนถึงด่านบางบำรุค่ะแล้วก็ผ่านพ้นตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวไปออกนาบางซื่อเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนสายทางพิเศษอุดรพัทยาค่ะตอนนี้ยังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งค่ะคุณวีนา
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิสาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ

0: วิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านนวดย่านพระราม2อ้างสุขภาพบังหน้าค้ากามเด็กต่ำกว่า18 ปีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยา

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสีย